0: ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยภาพมันจะเป็นแบบนั้น
1: ค
0: ือเราถูกออกแบบมาเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ย แหล่งการเรียนรู้มันมีอยู่รอบตัวเราคือมันมีอยู่ตั้งแต่ในบ้านเราออกนอกบ้านมันก็มีแหล่งการเรียนรู้รอบตัวเพียงแต่ว่าเรามองเห็นมันหรือเปล่าเราคิดว่ามันคือการเรียนรู้มันคือการเพิ่มศักยภาพให้กับลูกของเราหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่แค่เด็กด้วยนะคะเราเองเราก็ต้องเรียนรู้ในชีวิตประจำวันด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตีโจทย์ให้มันกว้างที่มันไม่ใช่แค่เพียงสถานที่เนี่ยเราจะเห็นว่าแหล่งการเรียนรู้เราเยอะมากยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในรถยนต์ถามว่ามันเยอะไหมทุกวันนี้ในชีวิตประจำวัน
1: นานด้วยนะคะ
0: มัน
1: รถติดด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องลูกของเราก็อยู่ในทำให้ชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงของการเรียนรู้ได้ไหมมันก็เป็นแหล่งการเรียนรู้บนท้องถนนให้ลูกได้เรียนรู้ว่าเห็นไหมลูกในระหว่างนั้นเนี่ยแม้กระทั่งสัญลักษณ์ของการจราจรสัญญาณการจราจรทางม้าลายเราก็สอนเรื่องของกฎการข้าม
1: มาที่คุณแม่กันบ้างนะคะตอนนี้ลูกๆอายุเท่าไหร่กันบ้างล่ะคะ
2: อ๋อคนโตผู้หญิง8ขวบค่ะส่วนคนเล็กน้องชาย7ขวบค่ะ
1: โอ้โหอายุใกล้กันเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะไปเพื่อนกันเลยค่ะ
1: ไปเที่ยวข้างนอกชวนกันเรียนรู้ได้เต็มที่เลยทั้งสองคนด้วย
2: เป็นเพื่อนกันสนิทเลยค่ะ
1: ค่ะเป็นวัยที่ใกล้กันเลยทีเดียวพี่โนคะอย่างนี้สำหรับเด็กๆเมื่อไหร่ที่ควรจะพาออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ได้บ่อยมากขึ้นเยอะมากขึ้นด้วยอะค่ะ
0: คือจริงๆตั้งแต่เขาเล็กๆนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องดูวัยให้เหมาะสมนะคะถ้ายังเบบี๋อยู่วันนั้นก็อย่าพึ่ง
1: นะคะความพร้อมของร่างกายด้วยภูมิต้านทานด้วยนะคะ
0: นะแต่ว่าพอเริ่มที่จะคืบคานได้แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูความเหมาะเลือกพื้นที่ที่จะไปสวนสาธารณะไปในแหล่งที่มันเป็นการเปิดอากาศอะโอเพนแอร์ทั้งหลายสวนสาธารณะบ้างที่แถวบ้านบ้างนะคะคือไปเปิดรับลมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการให้เขาได้เรียนรู้ธรรมชาติด้วยนะท้องฟ้านะคะหรือว่าได้เห็นแหล่งน้ำข้างบ้านมีคูคลองต่างๆนานาเนี่ยก็พาไปชมนกชมไม้หรือว่าในบริเวณบ้านเองเนี่ยตรงนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ก่อนแล้วก็พอขยับวัยเนี่ยพอเขาเริ่มโตก็ค่อยไปในแหล่งชุมชนได้บ้างน
1: ะ
0: แต่อยากให้เลือกสถานที่ในการไปที่เหมาะกับวัยด้วยปฐมวัยก็ควรที่จะเลือกอีกแบบนึงแล้วก็วัยปฐมขึ้นมาวัยมัธยมเนี่ยมันต้องเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะกับวัยแล้วก็ความสนใจของเขาค่ะ
1: โอ้โหเรียกว่าการเรียนรู้นอกห้องเรียนมีประโยชน์มากๆเลยนะคะและในวันนี้ค่ะเรามี VTR นะคะเด็กๆ เขาได้ไปทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนกันค่ะที่นี่อยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะไปดูกันค่ะว่าเด็กๆ เขาจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับแหล่งเรียนรู้นี้มากขนาดไหนค่ะ
3: การศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนที่ทำให้เด็กเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5จากการสังเกตการสำรวจการทดลองโดยการปฏิบัติจริงและเชื่อมโยงกันกับความรู้ที่ได้สั่งสมมาวันนี้เราจะตามน้องๆไปเรียนรู้เรื่องเกษตรกันที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติค่ะ

0: หรับพวกเราถึงแล้วยังไงเรามาสวัสดีพิธีกรของพวกเรากันก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรครับ
2: พี่ก็ชื่อวันชัยครับพลขันนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่พิพิธภัณฑ์นะครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนานะครับก็การทำนาเราก็มีหลายรูปแบบนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของการทำนาดำนะครับแล้วก็นาโยนนะครับส่วนวิธีการยังไงเดี๋ยวจะมีตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งแต่การเพาะกล้านะครับ
3: แล้วอันนี้ทำมาจากพลาสติกหรืออะไร
2: ใช่ตัวนี้ทำมาจากพลาสติกครับโดยจะมีตัวถาดหลุมทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณ444หลุมการปลูกข้าวมันก็มีหลายรูปแบบนะก็คือเราปลูกในแปลงนาในแปลงนาเนี่ยเขาเรียกว่าเขาปลูกข้าวแบบนาสวนก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาทำนาเราต้องมาทำการเพาะเมล็ดก่อนนะครับ การเพาะเมล็ดก็คือวิธีนี้เราจะเพาะเมล็ดในถาดหลุมนะครับ
0: ครับผม
2: จะใช้

0: นักนิดหน่อยนะครับแต่อาจจะใช้ไม่เยอะในหนึ่งถาดจะใช้ปริมาณไม่เยอะเราจะใช้ตัวดินเนี่ยรองก้นหลุมก่อนเพราะเราลองถาดหลุมด้วยดินพอกก้าแล้วแล้วก็ประมาณครึ่งถาดครึ่งหลุมนะครับ
1: ครึ่งหลุม
0: ใช่ครึ่งหลุมครับแล้วก็หยอดเมล็ดในหลุมนะครับโดยประมาณ 2-3 เมล็ดไม่เกิน5เมล็ดนะครับโดยประมาณใช่
1: โอเค
0: เขาให้เตรียมถาดแล้วก็ถึงจะใช้ตัวดินพอกก้าเนี่ยปิดหน้าถาดอีกทีนึงนะครับ
2: เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยไหมคะ
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องตัวเล็กเดี๋ยวพี่จะเอาเก้าอี้ให้ยืนนะครับเพื่อสะดวกในการหยอดเมล็ดนะครับนี
3: ่หยอดกัน
4: ค่ะเดี๋ยวคนใจใหญ่เลยนะคะคนเล็กประมาณ5ขวบค่ะ

0: พอทำเสร็จแล้วต่อไปคือวิธีการอะไรต่อครับผม
1: อันนี้คือวิธีการเขาเรียกว่าเพาะกล้านะครับพอเราเพาะกล้าพอเราได้ต้นกล้าขึ้นมาเนี่ยต้นกล้าจะโตมาในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ากล้าข้าวอันนี้กล้าข้าวในถาดหลุมนะครับโอเคนะครับพอเราได้ต้นกล้าเราก็ไปดำนากันนะครับอาจจะทั้งดำแล้วก็โยนนะครับมันได้2อย่างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตามพี่ไปเลยเดี๋ยวพี่จะพาลงแปลงนานะครับ
2: เดี๋ยวตาม
1: พี่มาเลย
3: เขายังสนุกอยู่นี
4: ่ค่ะ
3: คนเล็กยังสนุกทางอยู่
1: เห็นไหมง่ายไหม
4: ค่ะ
1: เราสามารถอุ้มได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ถอดทีละหลุมนะครับถ้าเราใช้วิธีการดำนะครับส่วนถ้าเราใช้การโยนเนี่ยเราก็จะถอดออกมาจากขัดหลุมแล้วก็จับตรงปลายเท่านั้นนะครับเพื่อไม่ให้ต้นกล้ามันบอบช้ำแล้วเราก็โยนโดยวิธีการโยน
2: ไม่ได้เรียงแบบนี
1: ้
2: ใช
1: ่
2: ไหมคะ
1: ใช่ไอ้นาตรงนี้เขาเรียกว่าการทำนาต้นเดียวนี่ใช้ข้าวเมล็ดเดียวนะครับเขาเรียกว่าการทำนาต้นเดียวแบบปลาเป้าโดยมีระยะเป้าที่แน่นอนก็คืออาจจะเป็น40เซน50เซนอยู่ที่คนที่เขาจะกำหนดว่าจะใช้ระยะเท่าไหร่นะครับ
4: ค่ะเอาละค่ะหลังจากปลูกกล้ากันไปแล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มโยนกล้ากันแล้วดูสิว่าน้องๆจะทำได้หรือเปล่า
1: การทำนาโยนเนี่ยมันก็นะมันก็สะดวกแล้วก็ง่ายแล้วก็ลดต้นทุนเกี่ยวกับค่าแรงเกี่ยวกับแรงงานคนที่เรามันก็ดีกว่าการทำนาดำส่วนวิธีการโยนเนี่ยเราจะโยนไปข้างหน้าในลักษณะอย่างนี้โดยจะให้มันลอยขึ้นไปข้างหน้า
4: ลองมาปลูกข้าวเองด้วยนะคะ
1: มันก็จะปักลงในโคนเลยนะครับ
4: ค่ะ

0: ทีนี้จะน่าจะเป็นกิจกรรมที่เด็กจะชอบมาก
1: ค่ะได้ย้อนนะ
2: คงจะทานข้าวหัวจานคราวนี้นะคะเห็นคุณค่าของข้าว
1: ค่ะ
3: โอเคนะครับก็จากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับการทำนาโยนมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาเรียนเกี่ยวกับการทำนาดำนะครับส่วนวิธีการทำนาดำเนี่ยเราจะมีวิธีการเขาเรียกว่าการอุ้มก้านะครับก่อนที่จะดำเราต้องมีตัวก้าก่อนครับอ้าวเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
4: พร้อมแล้วค่ะ
3: พร้อมเราก็ลงแปลงนานะครับมาดำนานะครับวิธีการก็โ
1: อ้จริงๆที่เราเห็นเมื่อสักครู่มันคือการแสดงใช่ไหมคะน้องเปื้อง
3: ดำลงไปเลยครับดำลงไปแปลงโดยตั้งหน้าแถวไปทีละต้นนะครับโดยใช้นิ้วโป้งกดลงไปนะครับแค่ความลึกก็แค่ท่วมรากข้าวเท่านั้นนะครับเพื่อ
1: การพาเด็กไปศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการเรียนรู้ด้วยวิธีการนี้ทำให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเป็นการเรียนที่มีความหมายและมีคุณค่าต่อเด็กซึ่งหากสังเกตพฤติกรรมของเด็กจะพบว่าเด็กมีความสนใจกระตือรือร้นและอยากร่วมเข้ากิจกรรมและสามารถจดจำสิ่งที่พบเห็นได้ดีค่ะ
5: แค่ได้เหยียบดินที่ต่างไปจากที่เคยเหยียบก็ตื่นเต้นแล้ว
0: ตื่นเต้นแล้วค่ะ
5: ดูแล้วน่าสนุกมากๆเลยนะคะได้ลงมือไปทำนาทั้งแบบโยนด้วยแบบดำเองด้วยนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นพิพิธภัณฑ์กันเองด้วยอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะ

0: ี่ว่าคือโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยพาไปพิพิธภัณฑ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็คือได้ไปเห็นสิ่งแปลกใหม่ก็จะเกิดการกระตุ้นทำให้เขาอยากเรียนรู
1: ้
0: แล้วพอเราได้มีภาคปฏิบัติด้วยเขาได้มีการสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5แบบจัดเต็มแบบเมื่อสักครู่นะคะ
1: ค
0: ือไม่ใช่แค่ยืนมองและให้คนอื่นทำให้เราดูแต่ว่า
1: ลงไปทำเองเลยค่ะปฏิบัติเอง
0: โยนแบบนี้เป็นยังไงนะคะจะดำยังไงแล้วก็กระบวนการหลังจากนั้นเป็นยังไงน
1: ะ
0: ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่อยากจะให้เสริมแล้วก็ต่อจากแหล่งการเรียนรู้ก็คือว่า อย่าให้มันเป็นเพียงแค่แหล่งการเรียนรู้แค่อีเวนต
1: ์
0: คือดูเสร็จแล้วจากไป
1: ครั้งนี้จบ
0: เพราะว่าใช่เพราะว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยในบ้านเราจะมีปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าพาลูกๆไปในแหล่งการเรียนรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นรูปแบบของการทำให้ดูว่าไอ้เนี่ยเห็นปุ๊บการทำนาแล้วเป็นแบบนี้นะลูกแต่พอกลับเข้าสู่ชีวิตประจำวันเนี่ย
1: ค
0: ุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปกระตุ้นต่อหรือว่าได้ไปพัฒนาการต่อยอดอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นหรอกว่าความเป็นจริงชาวนาเนี่ยลำบากขนาดไหนลองไปดูไหมว่าชาวนาจริงๆที่เขาทำนี่เขาตากแดดตากกันแล้วของจริงนากันแบบว่าและระยะเวลามันขนาดไหนต้องให้ข้อมูลลูกให้เห็นภาพว่าลูกมันไม่ใช่เพียงแค่นี้นะลูกอย่างนี้มันดูเหมือนเร็วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเสร็จแล้วลูกก็ไม่ได้ซึมซับถึงระยะ
1: หย่อนเมล็ดเสร็จโอ้โหได้แล้วต้นกล้าเอาไปปักไปโยน
0: ใช่เขาเลยดูว่ามันทุกอย่างมันได้มาเร็วแล้วง่ายแต่ไม่เห็นว่าจริงๆแล้วกระบวนการของชาวนาหรือถ้ามีโอกาสพาลูกไปคุยกับชาวนาเลยไปขุดจริงก็ได
1: ้
0: คือเดี๋ยวนี้มันก็มีโฮมสเตย์ในรูปแบบที่มันน่าสนใจเยอ
1: ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาที่บ้านเราก็ชวนพูดคุยเห็นไหมลูกอ่ะเดี๋ยวแม่จะไปหุงข้าว
1: ค่ะ
0: พอหุงข้าวเสร็จปุ๊บหนูรู้ไหมว่าก่อนที่มันจะมาเป็นข้าวแบบเนี้ยมันเป็นที่มันเป็นต้นกล้าแล้วก็โยนไปแล้วมันขึ้นมาเป็นข้าวมันออกมาเป็นเมล็ดได้ยังไงมันต้องผ่านกระบวนการโรงสีไหม
1: ค่ะ
0: คือให้เห็นกระบวนการแล้วเสร็จแล้วพอเราจึงต้องมาหุงอีก
1: ค่ะ
0: หุงเสร็จแล้วออกมาแล้วกว่าจะมากินแล้วหนูคิดดูเนี้ยว่าแต่ละเมล็ดออกมาแล้วรวมกันกินเป็นคำเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือเขาก็ต่อยอดแล้วทำให้เขาคิดตามได้ว่าโอ้จริงเนาะมันไม่ได้ง่ายเนาะ
1: ค่ะ
0: มันที่ผ่านมานี่เขาเห็นบางทีเขายังหุงไม่เป็นด้วยซ้ำเขารู้แต่ว่าเขามากินเนี่ยบนโต๊ะจานคุณแม่วางไว้ให้แล้วอ
1: ยู่ในจานข้าวแล้ว
0: ใช่นี่คือข้าวของเขาเขาจะไม่เห็นกระบวนการเพราะฉะนั้นไหนๆพาลูกไปที่แหล่งการเรียนรู้แล้วกลับมาต่อยอดทั้งไปข้างหน้าและก็ถอยไปข้างหลังคือต้องให้เห็นทั้งที่มา
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เห็นเฉพาะที่ไปคือต้องเห็นทั้งสองอย่างให้เห็นรากของมันแล้วก็มองว่ากระบวนการต่อไปอนาคตเป็นยังไง
1: ค่ะแหมดีจังเลยนะคะนอกจากได้เรียนรู้ทั้งในสถานที่นอกสถานที่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งหรือว่าในพิพิธภัณฑ์ต่างๆมีประโยชน์สำหรับเด็กๆหมดเลยแล้วก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณครูเองก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลูกต่อยอดแล้วก็ได้รู้ลึกรู้จริงถึงที่มาที่ไปแล้วก็เข้าใจอย่างแท้จริงด้วยนะคะทีนี้ขั้นตอนต่างๆที่เราจะช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้กับลูกรักของเราจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างช่วงหน้านะคะพี่โนจะมาบอกกับเรารวมถึงมาพูดคุยประสบการณ์ดีๆกับคุณแม่กันต่อในสมองดีสร้างได้ด้วยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะรายการสมองดีสร้างได้นะคะเมื่อช่วงที่แล้วค่ะเราได้เห็นเด็กๆ เข้าไปเรียนรู้นอกสถานที่กันแล้วนะคะขนาดตัวเล็กยังรู้สึกมีความสุขสนุกมากเลยมีส่วนร่วมเต็มที่ค่ะทีนี้เรื่องราวการพาเด็กๆไปเรียนรู้นอกสถานที่แบบนี้ของคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
2: ส่วนของคุณแม่นะคะก็จะพาลูกไปเรียนว่ายน้ำนะคะหล
1: ัง
2: จากที่เรียนหนังสือมาตั้งเช้าถึงเย็นแล้วนะคะก็เป็นการผ่อนคลายเขาด้วยการเรียนว่ายน้ำเสริมแล้วทันใดนั้นก็ได้เป็นว่ายน้ำเป็นด้วยอะค่ะ
1: อย่างนี้อย่างที่คุณแม่เล่าให้เราฟังทำตามพี่โนหรือว่าอยากจะเสริมส่วนไหนบ้างไหมคะ
0: จริงๆประเทศไทยนี่เป็นประเทศเมืองแห่งน้ำนะนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องมากจริงๆเนี่ยอยากจะรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยเด็กทุกคนต้องว่ายน้ำเป็นนะคะ
1: เมืองร้อนด้วยนะคะว่ายน้ำก็ได้ลดอุณหภูมิร่างกายแถมยังมีประโยชน์หลายอย่างด้วย
0: การไปนี่ว่ายน้ำเนี่ยแต่ในแต่ละครั้งเนี่ยนอกจากที่จะให้เขาไปเล่นน้ำแล้วก็ไปฝึกกันออกกำลังกายแล้วก็ว่ายน้ำเป็นนะ
1: คะ
0: นอกจากทักษะการเรียนรู้เรื่องว่ายน้ำแล้วจริงๆแล้วมันเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีให้ได้เรียนรู้ว่าสระแต่ละที่เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะสระเปิดสระปิดน้ำคลอรีนน้ำเกลือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับลูกได้ว่าเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยสระว่ายน้ำเนี่ยตรงนี้เนี่ยฝั่งความนี้นี่ลึกเท่าไหร
2: ่
0: 2เมตรนี่เมตร50ไหนหนูลองยืนสิหนูยืนขนาดไหนความสูงของแม่เนี่ยแม่สูงขนาดนี้แม่ยืนได้ตรงไหนสระว่ายน้ำมันมีก้นมันคือมันเรารู้ว่ามันลึกแค่ไหนแต่ว่าถ้าไปคูคลองต่างๆเนี่ยหนูจะรู้ไหมว่าลึกแค่ไหน
1: หรือแม้แต่ทะเลเองด้วยนะคะ
0: คือเชื่อมโยงไปถึงน้ำอื่นๆแหล่งน้ำอื่นๆหนูไปดูสิลูกแม่น้ำ วันนี้เราข้ามเรือกันนะเราข้ามแม่น้ำแล้วแม่น้ำวันนั้นหนูไปสระว่ายน้ำหนูว่ามันต่างกันยังไงวันนี้พาไปเที่ยวทะเลเฮ้ยทะเลมีคลื่นด้วยเหมือนไหมลูกพอมีคลื่นแล้วเนี่ยสระว่ายน้ำมีไหมลูกก็ทำให้เขาได้เรียนรู้ด้วยหลักการว่าอ๋อเออน้ำในสระเนาะมันเป็นแบบนี
1: ้
0: น้ำแม่น้ำมันเป็นแบบนี
1: ้
0: น้ำทะเลมันมีคลื่นแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะแล้วในระหว่างการต่อยอดพยายามกระตุ้นให้เขาเกิดคำถามถ้าลูกไม่ถามต้องกระตุ้นให้เขาถามเพื่อที่ทำให้เขาได้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเออจริงเฮ้ยแล้วมันเป็นยังไงไอ้น้ำเกลือโอโซนเอ๊ะคลอรีนพอเขาเกิดคำถามเหล่านี้เนี่ยเขาจะรู้แล้วศาสตร์แบบไหนแล้วที่มันเหมาะกับเขา
1: ค่ะโอ้โหและอย่างจริงๆสถานที่ที่เราจะพาลูกไปเรียนรู้เนี่ย
0: ค
1: ุณพ่อคุณแม่ควรจะเลือกแบบไหนให้กับลูกบ้างคะหรือว่ามีหลักในการเลือกคร่าวๆไว้ยังไงบ้างไหมคะพี่โน
0: เอาสิ่งสำคัญเนี่ยในตอนต้นเนี่ยดูวัยก่อนนะดูวัยของเขาดูพัฒนาการของเขา
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยให้ดูคือคนเป็นพ่อแม่ที่ใกล้ชิดลูกนะคะจะรู้ค่ะว่าลูกชอบอะไร
1: ค่ะ
0: นะในเบื้องต้นเนี่ยเราจะรู้ว่าลูกชอบอะไรถ้าชอบกินใช่ไหมเป็นแหล่งการเรียนรู
1: ้พ่อแม่ชอบด้วย
0: ชอบมากนะคะแล้วก็ถ้าลูกอาจจะชอบอย่างเมื่อสักครู่นี้พิพิธภัณฑ์นะคะเราก็เอ๊ะลองดูลูกเราสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
1: สังเกตดูเราสักนิดนึง
0: สังเกตต้องสังเกตค่
1: ะ
0: เพราะสังเกตแล้วเนี่ยในตอนต้นเนี่ยให้เริ่มจากความชอบของเขาความสนใจของเขาลูกเราทำไมชอบรถไฟจังทำไมชอบไดโนเสาร์จังทำไมชอบเรื่องวิทยาศาสตร์จังทำไมชอบพัดลมจังทำไมชอบมันจะมีสิ่งต่างๆรอบตัวที่เราสังเกตปุ๊บแล้วเราก็เริ่มจากแล้วจูงเขาไปสู่การเรียนรู
2: ้
0: ถ้าอะไรก็ตามที่มันเริ่มจากความชอบเนี่ยมันจะทำให้เขานำไปสู่การอยากรู้มากขึ้นเรื่อยๆมันจะเกิดการตั้งคำถามและสังเกตแล้วก็เรียนรู้แบบประสาทสัมผัสทั้ง5แต่ถ้าเราเกิดมีความรู้สึกว่าไม่ได้เราอยากให้เขาเรียนแหล่งการเรียนรู้ของเรามันคือการเรียนพิเศษนะคือออกมาแล้วก็ไม่ได้แล้วลูกเราต้องเก่งมันทุกด้านเรียนถึงจะเรียนในห้องแล้วออกมาก็ต้องนี่แหละคือการเรียนรู้เพราะว่าเราไปตีโจทย์ว่าการเรียนคือการเรียนไง
1: ค
0: ือเรียนรู้เพราะตอนนี้เนี่ยเอาเรื่องเรียนอย่างเดียวก่อน
1: หนังสือการอย่างนั้นไม่ใช่
0: ใช่หรือบางทีเราจ้องจะสอนมากเกินไปเอาล่ะไปพิพิธภัณฑ์แล้วกลับมาได้หลายลูกไหนเขียนมาซิวันนี้เขียนมา
1: โหไม่สนุกเลยอ่ะแม่ทำ
0: ไม่เซ็งเลยนะ คือเราไปจ้องที่จะสอนแล้วก็ไปจ้องที่จะให้ลูกให้รู้ว่าเฮ้ยนี่ไปแหล่งการเรียนรู้มาเพราะฉะนั้นหนูต้องตอบ
1: ค่ะ
0: อาจจะทำแบบนั้นได้ค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะเขียนเป็นหนูรู้สึกยังไง
1: ค่ะ
0: หนูมีความสุขไหมหนูชอบไหม
1: ค่ะวันนี้หนูชอบอะไรวันนี้ค่ะ
0: หนูเรียนรู้อะไรหนูไปเจอตรงนั้นเนี่ยลูกที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูวิธีอ่านจบไปพร้อมกันเนี่ยแล้วก็เจอแต่ละอย่างเนี่ยแล้วมันเกิดพอมันเกิดคำถามนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยหนูรู้สึกว่ายังไงมันไปหาคำตอบไหมบางคำถามแล้วยังคาใจอยู่กลับมาถามแม่แม่ไม่รู
1: ้
0: แม่ไม่รู้ลูกแล้วจบไปมันไม่ได
1: ้ก็หาคำตอบไปด้วยกันนะคะ
0: ก็คือว่าพอเกิดคำถามปุ๊บกลับมาถามแม่อย่าดูดายนะ
1: ค
0: ะเฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยอันนี้แม่ก็ไม่รู้อ่ะงั้นเดี๋ยวไปหาคำตอบกันแล้วก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลหรือจะไปหาชวนกันไปห้องสมุดก็ได้แล้วก็หาห้องหาข้อมูลมาแล้วมาเออจริงนี่ก็หนูเป็นคนกระตุ้นให้แม่มีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะโอ้โห
1: ลูกก็ภูมิใจสุดๆเลยวันหลังหาเรื่องมาเยอะเลย
0: หนู
1: เ
0: รื่อง
1: กระตุ้นแม่เองนะ
0: ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็คือเทคนิคอย่างที่ทำให้เกิดการเรียนรู
1: ้
0: ที่มันสลับกันแล้วก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกอ่
1: ะ
0: การจะไปในแต่ละที่ที่พ่อแม่แนะนำเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าไปในแต่ละครั้งแล้วมันได้อะไรกลับมา
1: การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์กับลูกเราอย่างเต็มที่เกิดขึ้นไม่ยากเลยนะคะเกิดได้ตลอดเวลาลองสังเกตดูว่าลูกเราชอบอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรอยู่อะไรที่ลูกเรียนรู้แล้วรู้สึกสนุกก็พากันเรียนรู้เรื่องนั้นไปเลยทำความเรียนรู้ความรู้จักไปพร้อมๆกันแล้วก็สามารถต่อยอดกันด้วยนะคะอย่างของคุณแม่มีพาน้องไปเที่ยวนอกสถานที่ที่ไหนบ้างไหมคะแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่อยากมาแบ่งปันกันบ้างค่ะ
2: ค่ะส่วนน้องเนี่ยจะบางครั้งน้องอยากเที่ยวสู่สวนนะคะสวนสัตว์ที่แบบสัตว์ที่เขาไม่เคยเห็นแล้วก็สัตว์ที่เคยเห็นบ้างอะค่ะอะไรเงี้ยพอไปเสร็จก็บางทีก็จะประทับใจบ้างแล้วประทับใจบ้างแต่ที่ไม่ประทับใจคือแบบสงสารทำไมสัตว์อยู่ในกรงเยอะจังอะไรเงี้ย
1: ทำไมไม่ออกมาเหมือนที่เราเห็นในหนังสือ
2: ใช่ค่ะอย่างฮิปโปก็น้ำขุ่นเลยมองเห็นตัวฮิปโปเลยอะไรเงี้ย
1: อยู่กันสองสามตัวในที่แคบ
2: ๆก็จะเกิดความสงสัยว่าทำไมสัตว์ถึงไม่มีอิสระเหมือนหลังเรานะ
1: คะ
2: ก็จะอธิบายว่าสวนสัตว์เนี่ยมันมีสองประเภทนะคะสวนสัตว์เปิดแล้วก็ปิดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพาไปดูสวนสัตว์เปิดให้เขารู้ว่าธรรมชาติจริงๆสัตว์ต้องอยู่อย่างนี
1: ้ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ ว่าเออเนี่ยสัตว์ธรรมชาติจะอยู่ที่กว้างๆแล้วอยู่กันมาหลายๆอย่างหลายๆตัวค่ะ
0: คือจริงๆประเด็นของแหล่งการเรียนรู้ที่

0: บางครั้งเนี่ยเด็กไปแล้วเด็กจะมีความรู้สึกเป็นทุกข
1: ์
0: หรือว่าเกิดความรู้สึกที่มันฝังใจถ้าไปแล้วมันเกิดยกตัวอย่างจริงลูกพี่ก็เคยด้วยเหมือนกันที่แบบตอนนั้นเราไปเที่ยวกันแล้วก็ปรากฏว่าลิงเนี่ยคือเขาถือขวดเหมือนคล้ายๆขวดนมอ
1: ่ะ
0: แล้วลิงมันมาขโมยไป
1: โอ้ลิง
0: แบบต่อหน้าต่อตาแล้วอ่ะแบบดึงไปแล้วเขาก็ร้องแบบร้องแล้วก็วิ่งไล่ตามลิงแล้วก็จะมีความรู้สึกโกรธมากเลยว่าทำไมลิงมาขโมยของเขาไปแล้วมันก็เกิดความฝังใจไม่ชอบลิงซึ่งมันจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่านอกจากอันนี้กรณีกลัวสัตว
1: ์
0: แต่มันก็มีกรณีที่ไม่ไปสถานที่นั้นเลยเพราะว่ามันเกิดความฝังใจเหมือนคนที่กลัวที่สูงแล้วก็ไม่ไปที่ไหน
1: กลัวที่แคบที่แคบมืดอะไรเงี้ยนะ
0: เพราะฉะนั้นต้องกลับมาที่พ่อแม่ต้องสังเกตพฤติกรรมของลูกว่าลูกไปแล้วเจอยังไงคือบางคนเนี่ยไปเจอเอาพ่อแม่ที่แบบว่าเฮ้ยอย่าไปกลัวมันไม่มีอะไร อย่างสมมุติว่ากรณีที่ลิงมาทำแบบนี้แล้วลูกไม่ชอบลิงแต่เรามีความรู้สึกเราจะแก้นิสัยลูกเพราะฉะนั้นต้องจับไปให้เห็นลิงเยอะ
1: ๆมันถูกไหมคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นวิธีการที่ยิ่งไปซ้ำลูกคือบางคนจะชอบใช้วิธีหนามยอก
1: ยิ่งเอาเรื่องที่ลูกกลัวไปจี้จุดลูกไปอีก
0: นะคะหรือไปขู่ลูกสารพัดที่เราจะเห็นเนี่ยว่าลูกกลัวอะไรแล้วเราก็จะไปขู่นั้นซึ่งเป็นการทำลายการเรียนรู้ของลูกมากเลยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เราต้องช่วยลูก
1: ช่วยยังไงดีคะ
0: เรารู้ว่าลูกกลัวอะไรกังวลอะไรแล้วต้องช่วยเขาผ่อนคลายจิตใจนะอย่างกรณีสมมติว่าไปสวนสัตว์แล้วเกิดเป็นกังวลแล้วเกิดคำถามที่เมื่อสักครู่นี้คุณแม่ถามขึ้นมาว่าเนี่ยลูกเป็นกังวลนะลูกเป็นกังวลเรื่องสัตว์แล้วทำไมมาอยู่ในกรงเนี่ยดิฉันว่าเราเองผู้ใหญ่เราก็ไม่ชอบที่จะไปเห็นแบบนั้นแล้วก็เด็กๆ เห็นแบบนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กที่เขาจิตใจอ่อนโยนเขาก็ไม่ชอบใจที่จะให้สัตว์มาอยู่ในกรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดคุยกับเขาว่า
1: ค
0: ือมันเป็นสวนสัตว์ลูกสัตว์เนี่ยมันมีหลากหลายสัตว์มันมีบางประเภทถ้ามันมีสัตว์ดุร้ายเนี่ยมันก็จำเป็นที่ต้องอยู่ในกรงสัตว์ประเภทไหนยังไงแล้วก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะคะให้เขาได้เห็นอาจจะเอาหนังสือนี่มีหนังสือนิทานเยอะแยะนะคะว
1: ่
0: าเห็นไหมลูกสัตว์มันมีหลากหลายประเภทสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำนะคะสัตว์บกสัตว์น้ำแล้วก็ยังจะมีสัตว์ที่แบ่งเป็นประเภทดุร้ายสัตว์ประเภทขี้เล่นและถ้ามันไม่อยู่ในกรงเนี่ยสมมติว่ามันเป็นเสืออย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงถ้ามันออกมาอย่างเงี้ยหนูไม่กลัวหรอลูกคือค่อยๆลองถามเขาแต่อย่าไปบอกถูกผิดนะแต่บอกลองถามเขาแล้วหนูคิดว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็มีสวนสัตว์นะสวนสัตว์เปิดอยู
1: ่
0: แล้วมีสวนสัตว์ต้องหลากหลายเอางี้ไหมเดี๋ยวเราไปสวนสัตว์เปิดดูเดี๋ยวเราไปที่นั่นที่นี่ที่เกี่ยวกับสวนสัตว
1: ์
0: แล้วเรากลับมาคุยกันใหม
1: ่
0: คุยเรื่องเดิมแล้วกลับไปเปรียบเทียบกับตอนที่เราไปครั้งแรก
1: จริงๆให้เขาลองสังเกตไปกับเราด้วยก็ได้เพราะจริงๆอย่างในสวนสัตว์เปิดเองเสือก็ยังต้องอยู่ในกรงเลยสิงโตก็ยังต้องมีแบบระยะห่าง
0: มี
1: น้ำกั้นอยู่ไกลเลยด้วยนะคะโอ้ก็จริงด้วยทุกคำถามสังเกตว่าคำถามที่พี่โนตั้งขึ้นมาเวลาคุยกับลูกเนี่ยน่าสนใจอยากรู้และที่สำคัญเป็นคำถามปลายเปิดให้เด็กได้เหมือนมีคิดหาเหตุผลหรือว่าอะไรที่เด็กเขาสงสัยก็ต่อยอดได้อีกด้วยนะคะ
0: ก็สิ่งที่อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กทุกคนนะพยายาม เวลาเราจะพาลูกไปเรียนรู้ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยพยายามใช้สายตาของตัวเราเป็นเด็กเราอยากเรียนรู้อะไรแล้วเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู
1: ้
0: เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เราอย่าไปตีเส้นว่าลูกควรจะเรียนรู้อะไรแต่ให้สังเกตด้วยสายตาของเขาว่าเขาอยากเรียนรู้อะไรแล้วเราเป็นหน่วยซัพพอร์ตนะคะเป็นหน่วยที่จะทำยังไงแล้วจะส่งเสริมเขาอย่างไรอย่าทำตัวเป็นคนชี้อย่างเดียวชี้นำลูกว่าลูกควรจะเรียนรู้อะไรแต่ให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองแล้วเราจะเห็นศักยภาพที่งดงามของเขาค่ะ
1: ค่ะพากันไปเปิดโลกกว้างนะให้กับเด็กๆรับรองว่านอกจากเด็กๆจะมีความสุขแล้วคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละจะมีความสุขไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะวิทยากรของเราที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆด้วยนะคะขอบพระคุณคุณสวงมนต์สิทธิสมานค่ะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care นะคะรวมไปถึงคุณแม่สว่างจิตขามนิยานนท์ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นคู่มือคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลลูกน้อยอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เรียนรู้กับประสบการณ์ดีๆรอบด้านกันต่อค่ะครั้งนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืม

0: ตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้

0: ต่อดี
1: ดูกันบ้าง
0: เอาขึ้นที่แบบสุด
2: ๆไอ้ช่างจำเดินใจอุ้ยใครตกลงมา
0: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นล่ะ
3: เอ๊ตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
0: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได้
4: เรียงเต้ไปถ่ายรูปบุ๊ค
5: เราไปเล่น
2: ไปไปไปอยากถ่ายรูปไปไหนเนี่ยน้อยอยากทำอะไรก็ดีนะ
5: ไปได้แล้วรับไปเลย
6: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได้
5: อันนี้รับไปเลย
2: ขอบคุณมากนะ
5: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปั๊ดเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
0: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
6: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
0: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
0: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
6: ช่วยแอป
2: เฮ้ตื่นเต้นตื่นเต้น
6: เฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
6: ฮะ
3: เฮ้ย
6: ข้าจะเล่นข้าจะเล่นข้าจะเล่นข้าอยากได้ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาเฮ้ยออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
3: ้จำได้สิ
0: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
6: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
0: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
0: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอกหรอ
0: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
3: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
0: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
3: ้ไม่อะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
0: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
6: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
3: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
0: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
3: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
0: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
3: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
0: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันธ์5เป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข์
3: ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
0: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
1: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
2: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
0: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
2: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
1: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
2: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่ถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีๆเถอะยะ
4: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั้นเนี่ย
7: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
8: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือยะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
4: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
8: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

ารถทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สอนศิลป
1: ์โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอน
1: เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับเป็นการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้สามวงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงน้องๆอาจจะตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีหนึ่งพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยร่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชปตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับจบทีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่มั้ยเนี่ยมา
0: แก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเราเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
8: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
8: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
8: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
4: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วย
4: นี
8: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
8: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแย่

0: ันหมด
1: ได้เลยห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะย่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.thตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195-197รับชมเวลา 8:25 ถึงเวลา 10:40กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 น

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Ah!

Oh, whoa, whoa.

ความซนของเป้ๆและเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนนะคะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีวันนี้พบกัน

สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆคือการทำความดีค่ะการทำความดีนะคะมีอะไรบ้างอย่างเช่นการมีน้ำใจการที่เด็กๆเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังคุณครูรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นนะคะก็ถือเป็นการทำความดีเหมือนกันค่ะเด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องบาสค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสค่ะการทำความดีที่หนูเคยทำหนูเคยทำอะไรบ้างคะ
1: ช่วยเหลือพ่อแม่ครับ
0: หนูช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่หนูช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างคะ
1: ทำความดีครับ
0: หนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความดีหนูไปทำความดีอะไรบ้างคะ
1: กวาดบ้านครับ
0: หนูช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านและหนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรอีกคะ
1: ล้างจานครับ
0: ช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาทด้วยค่ะน้องบาสนะคะได้ออกมาเล่าว่าการทำความดีที่น้องบาสได้ทำนะคะน้องบาสได้ช่วยเหลืองานบ้านคุณพ่อคุณแม่ค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องขาการทำความดีที่หนูเคยทำหนูเคยทำความดีอะไรบ้างคะ
3: ถูบ้านค่ะ
0: หนูเคยช่วยคุณแม่ถูบ้านใช่ไหมคะแล้วหนูทำความดีอะไรอีกบ้างคะ
3: กวาดบ้าน
0: ช่วยคุณแม่กวาดบ้านด้วยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะน้องอองฟองนะคะได้ออกมาเล่าว่าการทำความดีของน้องอองฟองนะคะน้องอองฟองได้ช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่ค่ะช่วยคุณพ่อคุณแม่ถูบ้านและกวาดบ้านค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะคุณหญิงจะให้ของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันคะการทำความดีหนูเคยทำความดีอะไรบ้างคะ
4: ช่วยคุณแม่เช็ดโต๊ะค่ะ
0: หนูเคยช่วยคุณแม่เช็ดโต๊ะใช่ไหมคะทำความสะอาดโต๊ะนั่นเองแล้วหนูยังทำความดีอะไรอีกบ้างคะ
4: เก็บขยะค่ะ
0: น้องการเก็บขยะแล้วเมื่อเก็บขยะเสร็จแล้วเราจะนำขยะไปทิ้งที่ไหนคะ
4: เอาไปทิ้งที่ขยะค่ะ
0: นำไปทิ้งลงถังขยะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะน้องกันนะคะได้ออกมาเล่าว่าการทำความดีของน้องกันนะคะน้องกันได้ช่วยคุณแม่ทำความสะอาดเช็ดโต๊ะและยังช่วยคุณแม่เก็บขยะทิ้งลงถังขยะด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
5: น้องค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะการทำความดีหนูเคยทำความดีอะไรบ้างคะ
5: เก็บบ้าน
0: หนูทำอะไรนะคะหนูเคยทำความดีอะไรบ้างคะ
5: ถูบ้าน
0: ถูบ้านช่วยคุณแม่ถูบ้านใช่ไหมคะแล้วหนูทำความดีอะไรอีกบ้างคะหรือว่าหนูเคยช่วยงานคุณพ่อคุณแม่อะไรบ้าง
5: เก็บบ้าน
0: เก็บหรือว่าทำความสะอาดบ้านใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่าการทำความดีของน้องข้าวหอมนะคะน้องข้าวหอมได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมค่ะ วัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
6: เงินแม่แต้มครับ
0: ชื่อน้องสแตมค่ะน้องสแตมค่ะการทำความดีหนูเคยทำความดีอะไรบ้างคะ
7: สีเทียน
0: สีเทียนที่หนูนำมาวาดรูปใช่ไหมคะเมื่อหนูวาดเสร็จแล้วหนูจะต้องทำอย่างไรคะ
7: ให้คนเขา
0: หนูจะต้องนำสีเทียนไปเก็บใช่ไหมคะแล้วน้องสแตมทำความดีอะไรอีกคะ
7: เล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นเมื่อเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรคะ
7: เก็บ
0: เก็บของเล่นแล้วเมื่อมีเพื่อนเพื่อนเล่นของเล่นด้วยน้องสแตมได้ช่วยเพื่อนเพื่อนเก็บของเล่นด้วยไหมคะช่วยกันเก็บใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะน้องสแตมนะคะได้ออกมาเล่าว่าการทำความดีของน้องสแตมนะคะน้องสแตมนำสีเทียนมาใช้วาดภาพระบายสีค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จแล้วเด็กๆก็จะต้องนำสีเทียนกลับไปเก็บที่เดิมให้เรียบร้อยค่ะและน้องสแตมนะคะยังรู้จักเก็บของเล่นและยังช่วยเพื่อนเก็บของเล่นด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
8: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะการทำความดีหนูเคยทำอะไรบ้างคะ
8: เก็บของเล่น
0: หนูเก็บของเล่นใช่ไหมคะและหนูเล่นกับเพื่อนๆเด็กๆได้ช่วยกันเก็บของเล่นไหมคะช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยเลยและหนูทำความดีอะไรอีกบ้างคะ
8: รับประทานอาหาร
0: หนูรับประทานอาหารหนูรับประทานอาหารเสร็จแล้วหนูต้องทำอย่างไรคะ
8: ไปเก็บ
0: หนูจะต้องนำถาดข้าวหรือว่าถาดอาหารไปเก็บใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาเล่าเกี่ยวกับการทำความดีนะคะเด็กๆนะคะเล่าต่างๆเลยค่ะว่าการทำความดีนะคะเด็กๆรู้จักช่วยงานคุณพ่อคุณแม่และยังรู้จักเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ผู้หญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ยาลินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาค่ะการทำความดีหนูเคยทำอะไรบ้างคะ
1: ทำเพื่อแบบของเล่น
0: หนูทำอะไรนะคะ
1: หนูวาดภาพสี
0: หนูวาดภาพด้วยสีเทียนใช่ไหมคะแล้วเมื่อหนูวาดภาพเสร็จแล้วหนูจะต้องทำอย่างไรคะ
1: เก็บ
0: นำสีเทียนไปเก็บไว้ในที่ให้เรียบร้อยใช่ไหมคะและหนูมีทำความดีอะไรอีกบ้างคะ
1: ทำสีน้ำ
0: หนูวาดภาพด้วยสีน้ำใช่ไหมคะแล้วเมื่อวาดภาพสีน้ำเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะ
1: ไปเก็บที่ห้องน้ำ
0: หนูนำผลงานไปเก็บใช่ไหมคะแล้วหนูยังช่วยครูเก็บอุปกรณ์ในการทำสีน้ำด้วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะน้องยาลินดานะคะได้ออกมาเล่าว่าการทำความดีนะคะน้องยาลินดาได้ช่วยเหลือคุณครูในการเก็บอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมศิลปะค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องอาก้า
0: ชื่อน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าค่ะการทำความดีหนูทำอะไรบ้างคะ
2: ร
0: ด
2: น้ำต้นไม
0: ้น้องอาก้าช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วหนูทำความดีอะไรอีกบ้างคะ
2: ล้างจาน
0: หนูช่วยใครล้างจานคะ
2: แม่
0: ช่วยคุณแม่ล้างจานเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอาก้าด้วยค่ะน้องอาก้านะคะได้ออกมาเล่าว่าการทำความดีนะคะน้องอาก้าได้ช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้และยังช่วยคุณแม่ล้างจานด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาเล่าการทำความดีนะคะเด็กๆนะคะมีความกล้าแสดงออกมากๆเลยค่ะที่เด็กๆนะคะได้ออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเรามาดูเครื่องให้จังหวะที่จะใช้ในวันนี้กันค่ะเด็กๆคืออะไรคะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมค่ะเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะเด็กๆ

คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องค่ะเด็กๆฟังจังหวะต่อไปนะคะ

0: คือจังหวะอะไรคะ
1: เร็ว
0: จังหวะเร็วถ้าครูหญิงเคาะ2ครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะ
1: หยุด
0: จังหวะหยุดถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้ทบทวนจังหวะกันไปแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวและจังหวะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนค่ะหาพื้นที่ของตนเองค่ะครูหญิงจะนับ1ถึง5นะคะ1

เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าตามจินตนาการของตนเองได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องกันทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่ากระต่ายน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องกีตาร์ทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำเป็นท่านก
0: ทำเป็นท่านกน่ารักมากค่ะเด็กๆขาเราเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงขอด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องอองฟองทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ท่าปลาโลมา
0: ทำเป็นท่าปลาโลมาน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะและให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าเครื่องบินน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงขอด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

ต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงค่ะข้อตกลงของเราวันนี้นะคะเด็กๆครูหญิงจะมีภาพ2ภาพภาพแรกค่ะคือภาพอะไรคะภาพดินนะคะถ้าครูหญิงชูภาพดินหรือว่าถือภาพดินนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวไปที่มุมดนตรีค่ะและอีกหนึ่งภาพค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพก้อนหินนะคะถ้าครูหญิงถือภาพก้อนหินหรือว่าชูภาพก้อนหินนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวไปที่มุมบล็อกค่ะเรามี2ภาพใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามข้อตกลงแต่ให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะและให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูชูภาพนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเด็กๆ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าคุณครูจะชูภาพอะไรภาพอะไรคะเด็กๆภาพดินเด็กๆจะต้องไปที่มุมไหนคะมุมดนตรีถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าครูหญิงจะชูภาพอะไรเด็กๆลองสังเกตสิคะครูหญิงชูภาพอะไรคะก้อนหินเด็กๆจะต้องไปที่มุมไหนคะมุมบล็อกค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าผู้หญิงจะชูภาพอะไรภาพอะไรคะเด็กๆภาพดินเด็กๆไปที่มุมไหนคะเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันเสร็จแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆมาหาพื้นที่นั่งเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

ภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักแล้วหลับตาค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะน่ารักมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงด้วยค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.

0: ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรคะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยดินหินทรายใช่ไหมคะผู้หญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆตามผู้หญิงนะคะหน่วย
1: ด
0: ิน หิน
1: ทราย
0: หน่วย
1: ด
0: ินหิน
1: ทราย
0: ถูกต้องค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยดินหินทรายค่ะและเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องประโยชน์และของใช้ที่ทำจากดินหินทรายค่ะครูหญิงนะคะมีคำคล้องจองดินหินทรายมาฝากเด็กๆด้วยค่ะให้เด็กๆฟังคำคล้องจองที่ครูหญิงท่องนะคะคำคล้องจองดินหินทรายดินหินทรายใช้ในการก่อสร้างเป็นห้างร้านบ้านเรือนที่อาศัยทำถนนโรงเรียนวัดทั่วไทยทำของใช้ปลูกต้นไม้ได้ดีเอ่ยครูหญิงท่องคำคล้องจองไปแล้วนะคะต่อไปค่ะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาท่องคำคล้องจองค่ะเด็กๆท่องคำคล้องจองตามคุณครูนะคะคำคล้องจองดินหินทราย
1: ด
0: ิน
1: ห
0: ิน
1: ทราย
0: ใช้ในการก่อสร้างเป็นห้างร้าน
1: บ
0: ้
1: านเร
0: ือ
1: น
0: ที่อาศัยทำถนนโรงเรีย
1: น
0: วัดทั่วไทยทำของใช
1: ้
0: ปลูกต้นไม้ได้ดีเอ่ยเก่งมากค่ะเด็กๆท่องคำคล้องจองอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะคำคล้องจองดินหินทราย
1: ด
0: ิน
1: ห
0: ิน
1: ทราย
0: ใช้ในการก่อสร้าง
1: เป
0: ็
1: นห
0: ้
1: างร
0: ้
1: าน
0: บ้านเรือ
1: น
0: ที่
1: อาศ
0: ั
1: ย
0: ทำถนน
1: โรงเร
0: ีย
1: น

0: กันไปแล้วนะคะในคำคล้องจองพูดถึงอะไรบ้างคะเด็กๆทราบไหมคะพูดถึงดินหินทรายใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าดินหินทรายมีประโยชน์ทำอะไรได้บ้างคะ
1: ปล
0: ู
1: ก
0: อะไรคะปลูกต้นไม้ได้ดีเลยใช่ไหมคะในคำคล้องจองและมีประโยชน์อะไรอีกบ้างคะเด็กๆทราบไหม
1: สร้างบ้าน
0: ใช้สร้างบ้านถูกต้องค่ะและในคำคล้องจองพูดถึงอะไรอีกคะเด็ก
1: ๆ
0: ทำถนนได้ด้วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะในคำคล้องจองนะคะเด็กๆก็ได้พูดถึงดินหินทรายนะคะดินหินทรายมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเด็กๆนะคะได้ท่องคำคล้องจองกันไปแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงมีภาพให้เด็กๆดูค่ะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพกันนะคะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพอะไรลูกมีภาพครกใช่ไหมคะและมีภาพอะไรอีกคะที่เด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรคะ
1: เตาม
0: ีเตาถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆคือภาพเครื่องปั้นดินเผาค่ะในภาพนี้นะคะเด็กๆเรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเป็นสิ่งของนะคะที่ทำจากดินภาพนี้นะคะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเครื่องปั้
1: น
0: ดินเผา
1: เคร
0: ื่
1: องป
0: ั้
1: น
0: ดินเผาในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือเครื่องปั้นดินเผานะคะเป็นของใช้นะคะที่ทำจากดินนั่นเองค่ะของใช้ที่ทำจากดินในภาพนี้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีอะไรบ้างคะมีโครกและมีอะไรอีกคะ
1: จาน
0: มีเตาใช่ไหมคะหรือว่ามีจานนะคะภาพนี้นะคะคือของที่ทำจากดินนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพเครื่องปั้นดินเผากันไปแล้วนะคะครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตค่ะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้เด็กๆสังเกตเห็นภาพโต๊ะและเก้าอี้ใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเด็กๆคือภาพโต๊ะหินค่ะเป็นโต๊ะและเก้าอี้นะคะที่ทำจากหินนะคะครูหญิงนะคะชี้คำเด็กๆสังเกตคำและเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะโต๊ะหิน
1: โต
0: ๊
1: ะห
0: ิน ภาพนี้นะคะก็คือภาพโต๊ะและเก้าอี้ที่ทำจากหินที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปนะคะเด็กๆนะคะได้ดูภาพโต๊ะหินกันไปแล้วค่ะครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูเดี๋ยวเราไปดูและสังเกตภาพต่อไปกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะภาพทรายใช่ไหมคะแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะภาพทรายนี้มีสีสันหลากหลายเลยใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือทรายวิทยาศาสตร์ค่ะทรายวิทยาศาสตร์นะคะก็คือเป็นทรายที่เป็นของเล่นที่เด็กๆสามารถนำมาเล่นหรือว่าทำกิจกรรมได้ค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำและเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะทรายวิ
1: ทยาศาสตร
0: ์ทรายวิทยาศาสตร
1: ์
0: ภาพนี้นะคะก็คือทรายวิทยาศาสตร์นะคะที่ทำจากทรายนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้ภาพสิ่งของหรือว่าของใช้ที่ทำจากดินหินทรายกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆมาสังเกตของที่ทำจากดินหินทรายที่เป็นของจริงค่ะว่าคุณครูนะคะมีอะไรมาให้เด็กๆได้ดูและสังเกตกันบ้างค่ะเด็กๆสังเกตสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะได้เลยค่ะนี่นะคะเด็กๆนี่ก็คือสิ่งของที่ทำจากดินค่ะสิ่งของที่ทำจากดินนะคะนี่ค่ะเด็กๆคือโอ่งค่ะใช่ค่ะเป็นโอ่งขนาดเล็กนะคะที่ทำจากดินหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาที่เด็กๆได้สังเกตภาพไปเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ และของชิ้นต่อไปค่ะ

0: เด็กๆคืออะไรคะ
1: แก
0: ้วใช่ไหมคะนี่นะคะก็คือแก้วนะคะที่ทำจากดินเหมือนกันค่ะและสิ่งของชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ชาม
0: นี่นะคะก็คือชามชามนะคะทำจากดินเหมือนกันค่ะสิ่งของที่คุณครูให้เด็กๆดูเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือสิ่งของที่ทำจากดินค่ะจะมีโอ่งแก้วและชามค่ะและสิ่งของต่อไปค่ะเด็กๆสิ่งของที่ทำจากหินนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าเขาเรียกว่าอะไรครกถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือครกหินค่ะสิ่งของสิ่งนี้นะคะทำจากหินนะคะครกเอาไว้ทำอะไรได้บ้างคะเด็กๆทราบไหมนำไว้ตามหรือว่านำมาให้เด็กๆทำเป็นของเล่นได้ใช่ไหมคะนี่นะคะก็คือครกหินค่ะและของชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆที่ทำจากทรายเด็กๆลองสังเกตสิคะว่ามีอะไรบ้างคืออะไรคะเด็กๆทรายสีชมพูใช่ไหมคะหรือว่าทรายวิทยาศาสตร์นะคะเราทำจากทรายเหมือนกันทรายวิทยาศาสตร์นี้นะคะเด็กๆสามารถนำมาเล่นได้ค่ะและสิ่งของที่ทำจากทรายอีกค่ะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะว่าเรียกว่าอะไรนี่นะคะก็คือโหลแก้วค่ะโหลแก้วของเรานะคะทำจากทรายเหมือนกันค่ะและสิ่งของชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: กระจก
0: นะคะกระจกของเราก็ทำมาจากทรายเหมือนกันค่ะเด็กๆนะคะได้ดูสิ่งของที่ทำจากดินหินทรายกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำเด็กๆลองสังเกตป้ายของคุณครูด้านนี้ค่ะนี่นะคะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาหยิบรูปภาพของใช้ที่ทำจากดินหินทรายค่ะและให้เด็กๆนะคะเลือกรูปภาพและนำไปติดให้ถูกต้องค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะเด็กๆว่าของใช้ที่ทำจากดินหินทรายมีอะไรบ้างภาพแรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรลูกคือครกหินใช่ไหมคะนี่นะคะก็คือครกหินค่ะเด็กๆคิดว่าครกหินทำจากอะไรคะที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่เลยทำจากอะไรคะทำจากหินถูกต้องค่ะครูหญิงนะคะจะวางภาพไว้เดี๋ยวให้เด็กๆมาหยิบภาพไปติดได้ค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะคือภาพอะไรลูกมีครกและมีอะไรอีกคะมีเตาใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเด็กๆคือภาพเครื่องปั้นดินเผาเครื่องปั้นดินเผาเราทำจากอะไรคะทำจากอะไรลูกเด็กๆทราบไหมทำจากดินค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพเครื่องปั้นดินเผาที่ทำจากดินค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะคือภาพอะไรคะเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมคะภาพนี้ก็คือภาพเครื่องปั้นดินเผาเครื่องปั้นดินเผาของเราทำจากอะไรคะ
1: ด
0: ินทำจากดินถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะมีโต๊ะและมีเก้าอี้นะคะภาพนี้ก็คือภาพโต๊ะหินค่ะโต๊ะหินทำจากอะไรคะเด็กๆทำจากหินถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพแก้วใช่ไหมคะแก้วทำจากอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมทำจากทรายนะคะแก้วภาพนี้คือทำจากทรายค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะกระจกนะคะกระจกทำจากอะไรคะเด็กๆทำจากทรายนะคะเด็กๆนะคะได้ดูภาพทั้งหมดกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆออกมาหยิบภาพไปติดนะคะว่าของใช้ที่ทำจากดินหินทรายก่อนที่เด็กๆจะออกมาหยิบภาพนะคะครูหญิงจะชี้

0: นี้ว่าของใช้ที่ทำจากดินหินทรายจะอยู่ตรงไหนบ้างนะคะของใช้ที่ทำจากดินหินทรายนี่นะคะเด็กๆก็คือของใช้ที่ทำจากหินนะคะเด็กๆนะคะหยิบภาพของใช้ที่ทำจากหินแล้วเด็กๆนำมาติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆของใช้ที่ทำจากดินเด็กๆนะคะเลือกภาพที่เป็นของใช้ที่ทำจากดินและเด็กๆนำมาติดได้เลยค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆคือของใช้ที่ทำจากทรายของใช้ที่ทำจากทรายทำจากอะไรบ้างให้เด็กๆหยิบภาพและนำมาติดได้เลยค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพของใช้ที่ทำจากดินหินทรายแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเลือกภาพและนำภาพไปติดให้คุณครูค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสเลือกภาพของใช้ที่ทำจากดินหินทรายหนึ่งภาพค่ะน้องบาสเลือกอะไรคะ
1: แก้ว
0: เลือกแก้วแล้วน้องบาสทราบไหมคะว่าแก้วของเราทำจากอะไรคะ
1: ทราย
0: ทำจากทรายถูกต้องค่ะให้น้องบาสนำภาพแก้วไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมเลือกภาพอะไรคะ
1: ครก
0: เลือกภาพครกหินภาพครกทำจากอะไรคะ
1: ก้อนหิน
0: ทำจากหินน้องข้าวหอมนำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องขนุนค่ะน้องขนุนเลือกภาพได้เลยค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องขนุนเลือกภาพอะไรคะ
1: ภาพครก
0: ใช่ไหมคะภาพครกในภาพนี้คือเครื่องปั้นดินเผาทำจากอะไรคะ
1: ทำจากดิน
0: ทำจากดินน้องขนุนนำภาพไปติดได้เลยค่ะน้องขนุนติดฝั่งนี้ได้ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะครูหญิงนะคะยังเหลืออีก3ภาพค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะน้องกวินเลือกภาพเลยค่ะน้องกวินเลือกภาพอะไรคะ
1: ก้อน
0: เลือกภาพอะไรคะ
1: เก้าอี
0: ้เลือกภาพโต๊ะและเก้าอี้ใช่ไหมคะโต๊ะและเก้าอี้ในภาพนี้ทำจากอะไรคะ
1: ทำจากก้อนหิน
0: ทำจากหินเก่งมากค่ะน้องกวินนำภาพไปติดได้เลยค่ะติดข้างล่างตรงนี้ได้ค่ะนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะน้องออโต้เลือกภาพค่ะน้องออโต้เลือกภาพอะไรคะ
1: เตา
0: เลือกภาพเตาใช่ไหมคะหรือว่าภาพหม้อใช่ไหมคะภาพนี้ทำจากอะไรคะ
1: ก้อนหิน
0: ทำจากอะไรลูกน้องออโต้ลองสังเกตดีๆสิคะเครื่องปั้นดินเผาในภาพนี้ทำจากอะไรคะ
1: ดิน
0: ทำจากดินถูกต้องค่ะน้องออโต้นำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะ

0: เด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์หยิบภาพเลยค่ะคือภาพอะไรคะ
1: กระจก
0: ภาพกระจกกระจกทำจากอะไรคะ
1: ทราย
0: ทำจากทรายน้องกีตาร์นำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกีตาร์ด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ออกมาติดภาพของชายที่ทำจากดินหินทรายแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันค่ะเด็กๆว่าเพื่อนๆนำภาพมาติดได้ถูกต้องไหมนี่ค่ะเด็กๆของใช้ที่ทำจากหินเพื่อนนำภาพอะไรมาติดคะครกหินและภาพอะไรคะโต๊ะที่ทำจากหินใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือของใช้ที่ทำจากดินเพื่อนๆนำภาพอะไรมาติดคะเครื่องปั้นดินเผาถูกต้องค่ะทั้งสองภาพเลยเรียกว่าเครื่องปั้นดินเผานะคะและต่อไปค่ะเด็กๆของใช้ที่ทำจากทรายเพื่อนๆนำภาพอะไรมาติดคะ
1: แก้ว
0: และอะไรคะและกระจกเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้นำภาพของใช้ที่ทำจากดินหินทรายมาติดกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับของใช้ที่ทำจากดินหินทรายค่ะว่าวันนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเด็กๆนะคะทราบอะไรบ้างเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับประโยชน์ของใช้ที่ทำจากดินหินทรายหนูได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
2: ครก
0: ครกครกทำจากอะไรคะ
2: จากหิน
0: ครกทำจากหินและมีอะไรอีกบ้างคะ
2: ดิน
0: ดินสิ่งของที่ทำจากดินมีอะไรบ้างคะเครื่องอะไรคะเขาเรียกว่าเครื่องอะไรลูก
2: เครื่องปั้นดินเผา
0: เครื่องปั้นดินเผาเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะออกมาสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์และของใช้ที่ทำจากดินหินทรายค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะสวั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับประโยชน์และของใช้ที่ทำจากดินหินทรายหนูได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
4: ทรายค่ะ
0: ทรายแล้วของใช้ที่ทำจากทรายมีอะไรบ้างคะ
4: กระจก
0: มีกระจกและมีอะไรอีกคะ
4: มีดินเผาม
0: ีเครื่องปั้นดินเผาเครื่องปั้นดินเผาทำจากอะไรคะ
4: จากดิน
0: ทำจากดินและมีอะไรอีกคะ
4: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะคือประโยชน์และของใช้ที่ทำจากดินหินทรายค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้ว่าของใช้ที่ทำจากดินมีเครื่องปั้นดินเผานะคะและของใช้ที่ทำจากหินก็มีโต๊ะหินหรือว่าครกหินค่ะและของใช้นะคะที่ทำจากทรายจะมีกระจกหรือว่าโหลแก้วและทรายวิทยาศาสตร์ที่เป็นของเล่นค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: สวัสดีแรปเปอร
1: ์อืมสวัสดีอ้าว
2: เป็นอะไรไปหรือจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโบ
1: ้จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโบ้อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปโบ้หน่อยดีไหมจ๊ะฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโบ้หน่อยได้ไหม
0: อ
2: ๋
0: อได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริกรสเค็มมีทั้ง3ขวดแบบเนี้ยแล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค
0: ็
2: ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: ท่าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

่ใจแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ

0: หวานครับ
1: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะน้ำตาลหวานใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะเอาเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ

0: ไงจ๊ะแรปโบ้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่าร
1: สเค็มครับ
0: ฮ่าใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟ้าฟ้า
0: ในที่สุดฟ้าฟ้าก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ๊ะฟ้าฟ้าเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็ม

หวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำสามดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันคือ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นหนอนกระดึบกระดึบมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นกระต่ายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู3นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมวเหมียวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมงมุมลายไต่ขึ้นฟ้ามือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวสวยงามให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกค่ะคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3คือกิจกรรมกิ้งสีค่ะวันนี้นะคะครูหญิงมีอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมกิ้งสีมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือฝากล่องค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีน้ำนะคะสีน้ำของคุณครูวันนี้มี3สีเลยค่ะเด็กๆมีสีน้ำเงินสีแดงและสีเหลืองค่ะและในนี้นะคะมีสีน้ำและช้อนค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะก้อนหินค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ก้อนหินในการกลิ้งสีค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือค่ะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมกิ้งสีกันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะครูหญิงจะสาธิตวิธีการกิ้งสีให้เด็กๆดูค่ะครูหญิงนะคะจะนำกระดาษมาไว้ในฝากล่องค่ะเด็กๆจากนั้นนะคะให้เด็กๆเลือกก้อนหินนะคะที่เด็กๆชอบคุณครูขอใส่ก้อนหินลงไปในสีน้ำก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เด็กๆนะคะตักก้อนหินขึ้นมาแบบนี้ค่ะเมื่อเด็กๆตักก้อนหินมาแล้วนะคะให้เด็กใช้สองมือจับที่ขอบกล่องค่ะและให้เด็กๆนะคะค่อยๆกลิ้งไปมาค่ะ

ผู้หญิงนะคะจะขอเปลี่ยนสีค่ะเด็กๆเราจะนำช้อนในสีที่เด็กๆเลือกครั้งแรกนะคะมาตักก้อนหินเก็บไว้ที่เดิมค่ะผู้หญิงขอเลือกก้อนหินขนาดใหม่นะคะเด็กๆผู้หญิงจะใช้สีแดงเมื่อเด็กๆนะคะนำก้อนหินมาวางในกระดาษแล้วนะคะให้เด็กๆจับที่ขอบกล่องเหมือนเดิมค่ะและให้เด็กๆเอียงกล่องไปมาค่ะแบบนี้ค่ะก้อนหินของเราก็จะกิ้งไปมาใช่ไหมคะเด็กๆให้เด็กๆเอียงไปในทิศทางที่เด็กๆต้องการได้เลยค่ะเมื่อคุณครูกิ้งเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะนำช้อนค่ะมาตักก้อนหินไปเก็บไว้ในสีเดิมค่ะผลงานของครูหญิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูหญิงจะโชว์ผลงานให้เด็กๆดูค่ะนี่ค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าผลงานของคุณครูคืออะไรคะนี่นะคะเด็กๆครูหญิงกลิ้งสีเป็นเครื่องบินค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมไหมคะอยากทำใช่ไหมคะอันนี้นะคะเด็กๆเด็กๆใช้สีน้ำเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานไปไหนคะนำมาหนีบตากให้แห้งนะคะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมบล็อกและมุมอะไรคะและมุมดนตรีนะคะเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วเด็กๆจึงจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้ค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะแถวกิจกรรมกลิ้งสีเด็กๆเดินไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะและไปนั่งรอคุณครูที่โต๊ะนะคะ

เด็กจับที่ฝากล่องแล้วกิ้งไปมาได้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะค่อยๆกิ้งนะคะกิ้งเบาๆไม่ได้ค่ะจับที่ขอบฝากล่องก็ถึงแล้วจะกิ้งไปมาแบบนี้

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะ

เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะเด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องมาตินค่ะ

0: น้องมาตินถือผลงานให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องมาตินทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิ้งก้อนหิน
0: น้องมาตินทำกิจกรรมกิ้งสีและใช้ก้อนหินกิ้งใช่ไหมคะน้องมาตินกิ้งสีเป็นอะไรคะ
1: เครื่องบิน
0: เป็นเครื่องบินเด็กๆคะผลงานของน้องมาตินสวยไหมคะสวยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมศิลปะกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรอีก1รอบนะคะเด็กๆกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรเก่งมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมจัดหมวดหมู่ก้อนหินกับสัญลักษณ์ตัวเลขค่ะครูหญิงนะคะมีภาพเกมมาให้เด็กๆได้สังเกตค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ก้อนหิน
0: เด็กๆสังเกตเห็นก้อนหินใช่ไหมคะและในภาพนี้มีก้อนหินกี่ก้อนคะ1ก้อนและเด็กๆลองสังเกตสิคะเรามีตัวเลขด้วยข้างล่างคือเลขอะไรคะเลข1ถูกต้องค่ะในภาพนี้นะคะเด็กๆมีก้อนหิน1ก้อนและมีตัวเลข1ค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูก
1: ก
0: ้
1: อนห
0: ินเด็กๆสังเกตสิคะในภาพนี้มีก้อนหินกี่ก้อนคะ2ก้อนเด็กๆช่วยครูหญิงนับค่ะ1 2ในภาพนี้นะคะมีก้อนหิน2ก้อนและเด็กๆสังเกตสิคะว่าตัวเลขคือเลขอะไรคะเลขอะไรคะเลข2นะคะตัวเลขนี้ก็คือ2ค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพอะไรลูกก้อนหินเด็กๆลองสังเกตสิคะในภาพนี้มีก้อนหินกี่ก้อนคะ3ก้อนเด็กๆช่วยครูหญิงนับค่ะ1 2 3ในภาพนี้มีก้อนหิน3ก้อนและเด็กๆลองสังเกตตัวเลขสิคะว่าตัวเลขในภาพนี้คือเลขอะไรคะเลข3ถูกต้องค่ะในภาพนี้นะคะมีก้อนหิน3ก้อนและมีเลข3ค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ก้อนห
0: ิน ภาพก้อนหินถูกต้องค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าในภาพนี้มีก้อนหินกี่ก้อนคะ4ก้อนเด็กๆช่วยครูหญิงนับนะคะ1 2 3 4ในภาพนี้มีก้อนหิน4ก้อนและเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าตัวเลขคือเลขอะไรคะ

4ถูกต้องค่ะในภาพนี้นะคะมีก้อนหิน4ก้อนและมีตัวเลขคือเลข4ครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพย่อยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะคือตัวเลขอะไรคะเลขอะไรลูกเลข1ถูกต้องค่ะครูหญิงจะนำเลข1ไปวางกระจายไว้เลยค่ะเลขต่อไปค่ะเด็กๆคือเลขอะไรคะเลข2ครูหญิงนะคะจะนำเลข2ไปวางกระจายไว้เลยค่ะเลขต่อไปค่ะเด็กๆคือเลขอะไรคะเลข3ครูหญิงนำเลข3ไปวางกระจายไว้เลยค่ะและเลขต่อไปค่ะเด็กๆคือเลขอะไรคะเลข4ถูกต้องค่ะครูหญิงจะนำเลข4ไปวางกระจายไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆครูหญิงได้กระจายภาพไว้ทั้งหมดแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีเล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพก้อนหินกับสัญลักษณ์ตัวเลขค่ะครูหญิงนะคะจะเลือกภาพก้อนหิน1ก้อนและเลข1ค่ะครูหญิงจะนำมาวางด้านบนแบบนี้เลยต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงจะต้องหาภาพย่อยที่เป็นเลข1เด็กๆช่วยครูหญิงหาสิคะว่าเลข1อยู่ตรงไหนบ้างอยู่ตรงไหนคะตรงนี้คือเลขอะไรคะเลข2นี่คือเลขอะไรคะเลข1ครูหญิงจะนำเลข1มาวางแบบนี้เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าคุณครูจัดหมวดหมู่ตัวเลข1ได้ถูกต้องไหมถูกต้องใช่ไหมคะและเด็กๆสังเกตภาพย่อยอีกค่ะว่าเลข1ของคุณครูหมดหรือยังคะยังไม่หมดอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างล่างข้างล่างเลขอะไรคะข้างล่างเลข2ใช่ไหมคะเลขนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำเลข1มาวางจัดหมวดหมู่ชิดติดกันแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะเด็กๆลองสังเกตสิคะครูหญิงจัดหมวดหมู่เลข1ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะครูหญิงนะคะได้สาธิตวิธีการเล่นเกมจัดหมวดหมู่ก้อนหินกับสัญลักษณ์ตัวเลขเสร็จแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะเด็กๆคะครูหญิงจะให้เด็กๆเล่นเกมจัดหมวดหมู่ก้อนหินกับสัญลักษณ์ตัวเลขค่ะเด็กๆช่วยคุณครูหาเลขหนึ่งนำมาจัดหมวดหมู่ได้เลยค่ะแล้วภาพย่อยเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนบ้างคะนี่คือเลขอะไรคะเด็กๆเลข1ต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆหาภาพก้อนหิน2ก้อนและเลข2นี่เลขอะไรเลข2อยู่ที่ใครคะนี่เลขอะไรคะอันนี้เลข4เด็กๆหาเลข2อยู่ไหนถูกต้องค่ะแล้วเด็กๆหาภาพย่อยเลข2ลูกต่อไปค่ะเลข3เด็กๆหาภาพหลักที่มีก้อนหิน3ก้อนนำมาวางได้เลยค่ะ

ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมลูกลองสังเกตตัวเลขดีๆเด็กๆวางตัวเลขถูกต้องไหมไม่ถูกเด็กๆลองสังเกตตัวเลขภาพย่อยก่อนค่ะและต่อไปค่ะเลข4ภาพย่อยเลข4อยู่ไหมคะนำมาจับหมดหนูได้เลยค่ะถูกต้องหรือเปล่าคะไม่ถูกต้องเด็กๆจัดหมวดหมู่เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆจัดหมวดหมู่เลขอะไรคะเลข1แล้วเด็กๆลองนับสิคะก้อนหินกี่ก้อน1ก้อนแล้วเด็กๆจัดหมวดหมู่เลข1ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆจัดหมวดหมู่เล

0: อะไรคะเลข2เด็กๆช่วยผู้หญิงนับสิคะมีก้อนหินกี่ก้อน1 2ก้อนหินกี่ก้อนคะ2ก้อนและเด็กจัดหมวดหมู่เลข2ได้ถูกต้องเลยต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆจัดหมวดหมู่เลขอะไรคะ
1: 1
0: เลขอะไรลูก
1: 3
0: เด็กๆสังเกตก่อนว่าเด็กๆจัดหมวดหมู่เลขอะไรคะเลข3เรามานับก้อนหินกันค่ะว่ามีกี่ก้อน1 2 3ก้อนหินมีกี่ก้อนคะ3ก้อนเด็กๆจัดหมวดหมู่เลข3ได้ถูกต้องเลยและภาพต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆจัดหมวดหมู่เลขอะไรคะ
1: 4
0: เลข4ใช่ไหมคะและก้อนหินมีกี่ก้อนคะ
1: 1
0: 2 3 4มีก้อนหินกี่ก้อนคะ4ก้อนเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะ

เด็กๆคะให้เด็กๆเล่นเกมจับคู่ภาพที่เหมือนกันค่ะภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูกทรายทางตรงนี้ค่ะถูกต้องค่ะและเด็กๆสังเกตภาพต่อไปค่ะเด็กๆจะจับคู่ภาพอะไรคะภาพอะไรคะภาพนี้ภาพทรายเหมือนกันใช่ไหมคะเด็กๆวางถูกต้องหรือเปล่าลูกเด็กๆลองสังเกตสิคะทรายวางด้านเดียวกันจับคู่ถูกต้องไหมถูกต้องหรือเปล่าลองสังเกตดูลูกว่าภาพ

และภาพต่อไปค่ะเด็กๆมีภาพอะไรอีกบ้างคะมีภาพอะไรลูกมีภาพอะไรคะภาพดินและภาพดินมีถึงภาพอยู่ที่ไหนคะ

ันนะคะเด็กๆภาพแรกที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะลายและภาพต่อไปที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะทรายและภาพต่อไปที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะก้อนหินและภาพต่อไปค่ะคือภาพอะไรคะก้อนหินภาพต่อไปค่ะดินและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะดินเด็กๆจับคู่ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้า

เด็กๆคะครูอิ๋งจะให้เด็กๆเล่นเกมเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชค่ะลำดับแรกคืออะไรคะคือเมล็ดพืชใช่ไหมคะเด็กๆนำมาเรียงลำดับได้เลยวางเกมไว้ตรงกลางก่อนค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆเมล็ดพืชของเราจะเจริญเติบโตลำดับที่2คือภาพไหนคะเด็กๆลองสังเกตในสีภาพนี้คือภาพไหนลูกเด็กๆลองสังเกตภาพแรกเด็กๆลองสังเกตภาพแรกถูกต้องหรือเปล่าเราเป็นเมล็ดที่ออกรากออกใบเลยหรอคะคือภาพไหนเด็กๆลองสังเกตในสีภาพนี้ค่ะถูกต้องค่ะน้องออโต้นำมาเรียงลำดับได้เลยครับต่อไปค่ะเด็กๆใน3ภาพนี้คือภาพไหนคะที่เรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชลำดับต่อไปเด็กๆนำภาพนี้มาเรียงลำดับแล้วภาพต่อไปคือภาพอะไรคะเอามาวางได้เลยค่ะต้องค่ะและ2ภาพนี้ค่ะเด็กๆต่อไปคือภาพไหนคะเอามาวางได้เลยค่ะลองสังเกตว่าเครื่องวางทางไหนและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชถูกต้องไหมภาพแรกที่เด็กๆเรียงลำดับคือภาพอะไรคะเมล็ดพืชใช่ไหมคะและเด็กๆเล่นเกมเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชได้ถูกต้องเลยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาและมานั่งรอคุณครูค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันเด็กๆมาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อย

0: เสนอตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ้าเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ้ามาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ้าฟาฟาจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ฟาฟาครับ
1: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
0: ทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
1: ไปเที่ยว

0: ฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้นานว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยอะครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโ
0: ต้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียวนะ

0: เป็ดกราบกราบ
1: มันร้องอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ไม่รู้อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้าสวัสดีฟ้าฟ้าน
2: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรบบี
1: ้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ตั๊กแตน
2: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรบโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ๊ะ
1: จริงเหรอลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิจริงด้วยขอบใจจ้า
2: สวัสดีฟาฟา
3: สวัสดีจ้ะ
2: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
2: เอเสียงคุ้นๆแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
3: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดรับ
2: ดีใจด้วยนะฟ้าฟ้าหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

Oh, wow.

ของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
3: แครอทค่ะ
1: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนไร
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: ฮ่ากิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: กำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟา
3: ปุ้น
1: อ้าวฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ้นปุ้น
4: ฮ่าปุ้นปุ้น
3: ฮ่าปุ้นปุ้น
4: ฮ่าปุ้นปุ้น
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งครับผมกับรายการ Gen Y ครับและตอนนี้ครับเราเดินทางมาที่แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่ไม่ได้ไกลออกจากกรุงเทพมากนะครับแต่เราจะมาทำอะไรที่นี่ตามดูครับ

0: าพูดถึงวัยรุ่นทั่วไปแล้วนะครับถ้าเขามีวันหยุดกันเนี่ยเขาคงไปเที่ยวเล่นดูหนังฟังเพลงกับเพื่อนถูกไหมครับแต่แขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมเขาเลือกที่จะใช้วันหยุดของเขาในทำกิจกรรมที่นี่ครับวันนี้ครับผมเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ3พี่น้องครับผมที่เลือกใช้เวลาวันหยุดมาทำฟาร์มที่นี่กันครับ
1: พัฒนรัตน์ครับอายุ19ปีปกติผมจะทำกรุ๊ปอังกฤษนะครับถ้ามีเด็กอินเตอร์มาจากโรงเรียนผมจะพาสอนเรื่อง Animal Farm สอนเรื่องแปลงผักสอนขี่ม้าแบบนี้ครับ
0: ตะกี้เราเป็นวิทยากรถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากวิทยากรเนี่ยเราทำหน้าที่อื่นไหม
1: มีหน้าที่อื่นครับผมก็ดูแลม้าเหมือนกันที่พอกม้าต้องขี่ม้าทุกวันครับขี่เกือบทุกตัวเลยแล้วก็ช่วยฝึกม้าช่วยสอนเด็กพาเขาไปทั่วฟาร์มในฟาร์มสัตว์ในที่แปลงผัก
0: ครับ
1: ขี่ ATV
0: ขี่อะไรนะ
1: ATV
0: มี ATV ด้วยเหรอที่นี
1: ่ใช่มีคอร์ส ATV เลยเดี
0: ๋
1: ยวผมโชว์ได
0: ้เฮ้ยได้ทำมานานแค่ไหนนะเนี่ยเราอะ
1: ตั้งแต่ตัวเท่านี
0: ้ตัวเท่านี้อะอายุเท่าไหร่ตัวเท่านั้นอะ
1: จำไม่ค่อยได้
0: จำไม่ได้ตอนนี้19ถูกไหมครับ
1: ตอนนี้19ประมาณ11นั่งครับ
0: ทำมาตั้งแต่11แล้ว
1: ใช่
0: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มทำอะครับ
1: ตอนแรกเพราะตอนผมเคยอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมแล
0: ้
1: วผมชอบออกไปข้างนอกไปเดินเล่นไปดูสัตว์เพราะที่ออสเตรเลียเมืองที่ผมอยู่แคมเบราจะมีจิงโจ้
0: จิงโจ้อยู
1: ่ได้โดดทุกที่เลยใช่แล้วผมก็ชอบเดินเล่นแล้วตอนกลับมาที่เมืองไทยอะครับตอนอยู่กรุงเทพมีแต่รถพวกนี้ผ
0: ม
1: ก็เลยชอบออกมาที่ฟาร์ม
0: คิดว่าการที่เราทำพวกนี้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างไหม
1: ได้ครับ
0: อย่างเช่น
1: มีสกิลครับแบบสกิลสอนเด็กใช่ไหมมีสกิลคอมมูนิเคทกับทุกคนมีสกิลลีดเดอร์ชิพมีต้องมีแพลนนิ่งด้วยแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบ

0: ิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเหมือนจะเป็นกิจกรรมแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นงานเลยทำไมเราถึงเริ่มในที่จะมาทำตรงนี้ครับ
1: ตอนแรกใช่ไหมครับก่อนเปิดฟาร์มผมแค่ชอบมาเล่นพาเพื่อนมาเล่นตอนเด็ก
0: ๆพาเพื่อนมาเล่น
1: ใช่พาเพื่อนมาเล่นมาดูสัตว์มาเลี้ยงสัตว์กันเล่นที่บ่อนATVสนุกแล้วก็ตอนเราเปิดฟาร์มแล้วแม่บอกว่าให้พาเด็กคนอื่นเข้ามาที่ฟาร์มโชว์สัตว์ใช่ไหมครับโชว์แปลงผักพวกนี้แล้วก็กลายเป็นอินสตรัคเตอร์เลยผมก็เลยกลายเป็นงานนะครับ
0: กลายเป็นงาน
1: ใช่ตอนแรก it's for fun แค่ทำให้สนุก
0: ตอนแรกก็แค่แบบสนุกถูกป่ะสักพักหนึ่งก็กลายเป็นงาน
1: ใช่กลายเป็นงาน
0: เราทำถี่แค่ไหนครับหมายถึงว่าแบบบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมาทำอย่างเงี้ยแบบนั้นครั้งสองครั้งแล้วก็หายไปเปล่าอันนี้คือเราทำติดต่อกันมา
1: ติดต่อกันตอนผมอยู่ที่เมืองไทยอะครับหลายหลาย

0: ันเลยครับเกือบทุกอาทิตย
1: ์ก็คือทุกอาทิตย
0: ์ใช่ผมไปโรงเรียนที่กรุงเทพคร
1: ับ
0: แล้วก็ตอนมีเวลาว่างเรามีกลุ่มมาส่วนมากเด็กเขาจะมาวันเสาร์อาทิตย์กันผมก็มาจากกรุงเทพมาสอนเสาร์อาทิตย์แล้วก็กลับบ้านไปเรียนต่อวันจันทร
1: ์อืม
0: ใช
1: ่ก็คือเหมือนอันนี้คือเป็นเหมือน full time การทำงานเต็มตัวไปเลย
0: ใช่ whenever ตอนที่มีเวลาก็มาที่นี
1: ่ปกติเนี่ยเด็กวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยเรามีบ้างไหมที่ออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยแค่ไหน
0: เยอะหน่อย
1: เยอะหน่อย
0: ใช่ผมชอบออกไปเที่ยว
1: แต่คือเราไปเที่ยวแต่เราก็ไม่เคยทิ้งตรงนี้เลยใช่ไหม
0: ไม่เคยครับใช่ถ้าแม่ถามว่าขอมาสอนที่ฟาร์มหน่อยต้องการเป็น priority แรก
1: เราก็จะเอาที่นี่เป็นสิ่งแรกที่เราไว้เป็น priority ถูกไหม
0: ใช่ต่อคือยังเที่ยวได้อยู่แต่ว่าเที่ยวเสร็จแล้วก็ต้องมาสอน
1: เคยมีบ้างไหมว่าแบบเฮ้ยไม่อยากมาทำมันเบื่อและอะไรอย่างเงี้ย
0: มีอยู่แล้วเพราะผมทำมาเยอะแล้วไงก็มีอยู่แล้วแต่ผมก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะผมคิดว่า it's more important to come here priority แรกไง
1: การทำงานที่นี่ปกติแล้วทำตั้งแต่กี่โมงครับ
0: depends on the job ครับใช
1: ่สมมติวันนี้
0: เริ่ม8โมงเช้า
1: 8โมงเช้า
0: ต้องฝึกรูทีนขี่ม้าสำหรับวันเด็ก
1: อืม
0: ใช่แต่ปกติแล้วจะประมาณ8โมง7โมงเช้า
1: ถึงกี่โมงครับ
0: ถึงกี่โมงครับประมาณ6โมงเย็น
1: โอ้โห
0: ใช่คร
1: ับ 7โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็คือ
0: เราบาง
1: เวลาก็ทั้งวันแล้วไว้เนี่ย
0: บางวันก็ครึ่งวันแต่ว่าปกติแล้วประมาณ6โมงเย็น
1: ว้าวมันก็เอาทั้งวันแล้วนะ
0: ใช่แล้วก็บางทีต้องตื่นเช้ามากประมาณ 5:00-6:00 ครับไปเพราะเราเพิ่งตัดเทรลด้วยในป่า
1: ทำอะไรนะ
0: ตัดเทรลใช่
1: คืออะไร
0: เป็น
1: เทรลทำทางเงี้ยครับ
0: ทางในป่าได้ขี่ม้าในเนเจอร
1: ์พี่ทราบมาว่ามีน้องชายกับน้องสาวเราอีกที่ทำงานอยู่ที่นี่ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับมี2 คน
1: โอ้งั้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราตามดูกันว่าน้องชายกับน้องสาวเขาทำงานอะไรที่นี่ครับ
0: คร
1: ับ ไป

0: องพุธหน้าที่ของน้องเนี่ยทำอะไรเอ่ยที่นี
1: ่ที่คอกม้าผมก็ช่วยสอนแดกขี่ม้าแล้วก็ช่วยดูแลม้าคร
0: ับ อ๋อก็คือหน้าที่หลักๆเราคือเราเป็นครูสอนที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงเลือกที่จะมาสอนขี่ม้า
1: เพราะว่าตั้งแต่แรกแล้วก็เรียนขี่ม้ามานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าที่นี่ก็การขี่ม้าเป็นแบบสิ่งที่ไม่ค่อยมีหลายคนทำครับผมคิดว่า
0: เราก็เลยเลือกที่จะทำมัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มขี่ม้า
1: อ๋อตอนนั้นก็ตอนแรกพี่ชายก็ขี่ม้าแล้วแล้วก็แม่ก็ขี่ม้าบ้างแล้วเขาก็อยากให้ผมลองครับเลยผมก็ลองไปแล้วก็ชอบสนุกดีตอนแรกๆเลยก่อนผมแบบเริ่มสอนผมขี่ม้าก็ 5-6 ตัวต่อวันครับ
0: 5-6 ตัว
1: แล้วก็อยู่ในคอกม้าแบบทั้งวัน
0: เดี๋ยวก่อนม้าแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันไหม
1: ม้าแต่ตัวต่างกันครับเพราะว่าแบบม้าตัวนี้มันเป็นบรีดชื่อว่า
0: จิปซี่
1: แล้วมันจะแบบตอนมันวิ่งมันจะเด้งมากกว่าม้าตัวอื่นบางตัวก็ดีสำหรับแบบให้เด็กขี่ครับบางตัวเราให้เด็กขี่บางตัวเราไม่ให้เพราะว่ามันยากหน่อยครับครับ
0: ที่เรามาสอนขี่ม้าเนี่ยแม่บอกให้มาทำหรือว่าเราอยากมาทำเอง
1: ก็ตอนแรกๆอยู่แล้วแม่ก็บอกว่าให้มาทำ
0: ตอนนั้นรู้สึกไง
1: ตอนนั้นก็ไม่ค่อยอยากมาเพราะว่ามันกลายเป็นงานแทนครับ
0: จากที่สนุกกลายเป็นต้องทำงานจริงจังแทน
1: ใช่ครับเลยมันก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็โตขึ้นแบบรู้แล้วว่ามันดีต่ออนาคตยังไงบ้างพอคิดอยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบถ้าเราแบบทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแบบตอนผมขี่ม้าตอนสอนเด็กอะไรแบบนี้ก็ทำได้แต่อยู่แล้วก็ไม่ค่อยสนุกเพราะมันเป็นงานแต่ตอนผมขี่ม้าแล้วเรียนอะไรใหม่ๆจากครูที่อยู่ที่นี่ด้วยที่สอนผม

0: ได้ผมก็สนุกเหมือนกันนะครับเลยผมก็คิดว่ามันตอนนี้ก็โอเคครับ อยู่ที่คอกมาก็สนุกครับ
1: ตอนแรกๆเนี่ยที่แม่บอกให้มาทำเนี่ยเรางองแงเกเรแค่ไหนไหม
0: งองแงมากครับแบบทะเลาะกับแม่เยอะมากเลยตอนแรก
1: ถึงขั้นทะเลาะเลยเหรอ
0: ใช่ครับ เพราะว่าไม่อยากมาครับอยากไปอยากทำอย่างอื่นแบบหาทางที่แบบจะไม่ทำงาน
1: โอ้หาทางที่จะไม่ทำงานด้วย
0: ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกก็แบบก็ไม่

0: เวลาปรับตัวนานไหม
1: ก็นานเหมือนกันครับจริงๆแบบทุกทีที่ผมแบบทะเลาะกับแม่อะไรนี้ผมก็จะแบบเริ่มเข้าใจมากกว่าว่าทำไมแม่ให้ทำแบบนี้ครับแบบหลายอย่างที่ผมเรียนจากการทำงานที่นี่ก็เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองด้วยบางทีผมแบบเราอยากทำแบบนี้แต่จริงๆแบบไม่ควรทำครับเพราะเรามีแบบความรับผิดชอบอะไรนี้ทุกทีที่แบบผมแบบคุยกับแม่อะไรแบบนี้มันก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองบ้างครับว่าผมเป็นคนแบบไหนครับ
0: ก็คือทำงานเร็วก็เลยรู้ตัวเองเร็ว
1: ใช่
0: ตัวเองชอบอะไรอยากทำอะไร
1: ใช่

0: ชื่อพิมพันรัตน์อายุ13ปีค่ะ
1: ครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับน้องพิมพ์นะครับน้องคนเล็กของที่นี่ครับน้องพิมพ์นี่หันท่านหันให้กล้องหน่อยโอเคตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับน้องพิมพ์
0: ทำแปรงขนมา
1: แปรงขนครับตัวนี้มีชื่อไหม
0: โลล่า
1: ชื่อโลล่าโอ้ยขนสวยมากอันนี้คือหน้าที่หลักของเราเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากแปรงขนแล้วทำอะไรอีกบ้าง
0: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมา
1: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมาอันนี้ที่เรามาทำแบบนี้มาทำทุกอาทิตย์เลยไหม
0: ใช่
1: อ๋อก็คือมาทำพร้อมกับพี่ชาย2คนเลยใช่ไหมครับทำแบบนี้มานาน
0: ประมาณ4ปี
1: 4ปีแล้วตอนนี้น้องพิมพ์อายุ
0: 13
1: ทำตั้งแต่9ขวบจริงไหมเนี่ยอันนี้คือเริ่มทำเนี่ยตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยคุณแม่บอกให้ทำหรือว่าเราอยากจะมาช่วยเอง
0: อยากมาช่วยเอง
1: ทำไมถึงอยากมาช่วยอะครับ
0: เพราะว่าชอบม้าแล้วแต่ก่อนเริ่มอะหนูแพ้ม้าหนูแพ้ม้า
1: แพ้ม้าทำไมถึงแพ้ม้า
0: ไม่รู้
1: มันแพ้ขนมันเหรอ
0: ใช่
1: แพ้อะไรอ๋อแล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง
0: ก็อยู่กับม้าเยอะก็ไม่ค่อย
1: จนร่างกายมันมีภูมิต้านทานไปแล้วป่ะตอนนี้อ๋อเรารู้สึกไงว่าเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยแล้วมีเด็กๆมาเต็มไปหมดเลยแล้วเราต้องมานั่งทำงานเน
0: ี่
1: ย
0: มันก็สนุกค่ะ
1: หรอสนุกเหรอไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้เล่นเหมือนเขาเราต้องมานั่งทำงานอย่างงี้ไม่รู้สึกงั้นเลยหรอ
0: บางทีก็รู้สึก
1: เรามาที่นี่ทุกวันไหนบ้าง
0: วันเสาร์อาทิตย
1: ์2วัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอหลังจากนั้นก็กลับเรียนหนังสือปกติแล้วกลับมาทำงานทำอย่างนี้ทุกอาทิตย์เรื่อยๆ
0: ใช
1: ่มีข้างไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากทำอ่ะเหนื่อยจังเลยทำไมหนูต้องมาทำทุกอาทิตย์ด้วยคะแม่หนูอยากไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนบ้างมีไหม
0: มี
1: มีเหรอแล้วตอนนั้นรู้สึกไงเคยไหม
0: เคย
1: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิตอนนั้น
0: ก็อยากไปเพื่อนชวนไปห้างอ
1: ่
0: ะ
1: ไปห้าง
0: ใช่แล้วก็แม่ต้องมาฟาร์
1: ม
0: แต่ก็ถามแม่ว่าบางทีแม่ก็ให
1: ้
0: เลยก็โอเค
1: ก็คือเป็นครั้งคราวไป
0: ใช
1: ่แต่คือเรามองว่าสิ่งไหนสำคัญกว่ากัน
0: ที่นี่
1: สำคัญกว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าที่สำคัญกว่าเราเลือกที่นี่โอ้ยดีจังเลยพอเรามาทำงานเนี่ยแล้วเราเห็นพี่ๆมาทำงานเนี่ยเราสึก
0: ก็บางครั้งเพราะมันเป็น family business
1: เป็น family business
0: ค่ะ
1: อันนี้คุณแม่บอกให้ทำไห
0: มก็บางทีแม่ต้องบอกให้ทำ
1: การที่เราไม่ได้ทำงานเนี่ยแล้วเราอายุยังน้อยเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันได้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างไหม
0: มันก็ช่วยแบบว่ามันก็แบบทำแบบที่เราชอบแล้วก
1: ็
0: แบบ it just helps like family in general
1: มันดีไงบ้างภาษาอังกฤษก็ได้
0: Okay. It just helps our family financially.
1: ช่วยเรื่องการเงินของครอบครัว
0: Yeah, but then it's also something that we enjoy doing.
1: ก็คือเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบทำด้วยอยู่แล้วมันมีวันไหนมาที่เราแบบเหนื่อยมากเลยอ่ะไปเที่ยวมาอีกวันนึงไม่อยากตื่นมาทำเงี้ยแต่แบบเฮ้ยต้องมาทำ
0: ก็มี
1: เราบอกเองไงตรงนั้น
0: มีเพราะว่าต้องแบบช่วยครอบครัวช่วยเด็กที่เขาอยากมาขี่เพราะว่าแต่ก่อนนะตอนเป็นเด็กก็มีคนช่วย

0: ครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณหมอโอและคุณแม่เก๋นะครับคุณแม่เก๋นี่เป็นเจ้าของฟาร์มดีเลย์ครับและเป็นคุณแม่ของวัยรุ่นทั้ง3คนด้วยครับคุณหมอโอครับพอได้เห็นวัยรุ่น3คนแล้วเนี่ยคุณหมอคิดว่าไงบ้างครับ
1: ก็จริงๆเขาเป็นเด็กที่น่ารักทั้ง3คนแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักคนกลางเนาะน้องพุทธเนี่ยเขาก็มาฝึกงานที่รามา
0: อ๋อ
1: เราก็จะได้เห็นเลยว่าโอเขาเป็นเด็กที่มีความแบบต้องบอกว่ามีวุฒิภาวะอย่างพุทธเนี่ยเขาก็จะมีความลึกซึ้งมองอะไรเนี่ยเขาก็จะมองในมุมที่แบบลึกกว่าเด็กวัยรุ่นทั่วไปนะคะแล้วก็กับพัทเนี่ยเขาก็จะเป็นสไตล์แบบร่าเริงแต่ว่าแต่เขาก็รับผิดชอบดีก็คือเราก็เห็นเลยว่าจะปาร์ตี้ดึกแค่ไหนเขาก็มาทำงาน
0: ได้
1: แล้วก็น้องพริมนี่ก็เป็นคุณครูสอนขี่ม้าที่ก็แบบใจเย็นใจดีค่ะ
0: มีลูกหนึ่งคนที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วแต่เนี่ยมี3คนเลยคุณแม่มีวิธีรับมือยังไงบ้างเหรอครับ
2: จะบอกว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยแบบเด็กก็มีภาวะตามวัยซึ่งมันก็หนักหนาสาหัสแต่เนี้ยเรามีการเตรียมการเอาไว้ก่อนในช่วงสู่วัยรุ่นจุดเปลี่ยนในชีวิตการเป็นแม่เนี่ยก็คือคงตอนไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราก็เห็นวิถีชีวิตของเด็กออสเตรเลียรวมถึงลูกเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นอยู่กลางแจ้งแอคทีฟเด็กฝรั่งอ่ะเขาดูแลรับผิดชอบตัวเองเราก็เกิดความแบบตั้งคำถามเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเราก็ไม่ค่อยเห็นเด็กไทยเป็นแบบนี้ไงก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยเรามีพื้นที่ที่เราแบบได้อยู่กับธรรมชาติด้วยเอาท์ดอร์ด้วยแล้วก็ได้ฝึกความรับผิดชอบลูกด้วยคืออยู่ในบ้านเนี่ยต้องบอกลำบากตายายพี่เลี้ยงอะไรเต็มบ้านไปหมดเลยอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้ฝึกตรงนั้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นแบบแพลตฟอร์มที่ทรานซิชันจากออสเตรเลียมาเมืองไทย
0: ก่อนที่จะมาอยู่ได้ค่ะเนี่ยเขาเคยต่อต้านมั้ยครับ
2: ตั้งแต่เด็กมาไม่เคยต่อต้าน
0: ไม่เคย
2: ที่บอกว่าเขาสนุกไงเด็กจริงๆแล้วในช่วงแบบปฐมวัยที่ยังไม่ได้ถูกเมืองดูด
0: โอเค
2: นี่คือพื้นที่ที่เขาจะมีความสุขสนุกอิสระแล้วได้วิ่งได้เล่นได้ทำอะไรแบบเยอะแยะมากมายที่แบบไม่มีกรอบเพราะนั้นเขาสนุกเพราะนั้นพี่ก็ไม่เคยได้มีใครแบบตอนเด็กๆไม่แบบไม่อยากมาอะไรอย่างงี้ไม่มีนะเพราะว่าสนุกมีอะไรตื่นเต้นใหม่ๆทุกวัน
1: มาต่อต้านตอนไหนคะ
2: มาต่อต้านตอนเป็นวัยรุ่น
0: ตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นก็ต่อต้านตอนไหนบ้างครับ
2: คือจะบอกว่าต่อต้านเลยหรือเปล่าก็อย่างที่อาจจะคุยกับเด็กๆไปแล้วคือเขาก็มีอารมณ์อยากที่จะทำเหมือนเพื่อนอ่ะเพื่อนไปสยามก็อยากจะไปสยามอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเสาร์อาทิตย์เพื่อนได้เดินห้างอยู่ในแอร์สบายๆทำไมเขาต้องมาทุกเสาร์อาทิตย์เลยพุทธเคยบอกว่าเขาไม่มีวีคเอนด์เหมือนเพื่อนคนอื่นอะไรแบบนั้นก็เราก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าแบบว่าเออมันคืออะไรอะไรเงี้ย
0: ถ้าผมมองในมุมหนึ่งเอ๊ะหรือว่ามาอยู่ที่นี่ตลอดทุกเสาร์อาทิตย์ไม่มีเวลาไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆเวลาเขาไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาหลุดออกมา
2: คือเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้เรียนพิเศษอะไรใดๆทั้งสิ้นเลย
0: ใช่ไหมผมถามแล้วไม่ได
2: ้
0: เรียนพิเศษ
2: ไม่มีใครเรียนพิเศษเลยก็คือแบบว่าหลังเลิกเรียนเป็นฟรีไทม
0: ์
2: เพราะนั้นถ้าเขาจะใช้เวลากับเพื่อนเขามีเวลาหลังเลิกเรียนซึ่งนานพอสมควรนะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ถ้าเขาจะมีปาร์ตี้อะไรเงี้ยเขาก็ไปได้พ
0: ี่
2: ก็ให้ใช
0: ่ทำไมถึงไม่ให้ลูกเรียนพิเศษครับ
2: ในหลักการเราคิดว่าเรียนที่โรงเรียนควรจะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู
0: ้ครับ
2: ในการที่พอแล้วที่เขาทำข้อสอบได้แล้วเขาได้รับอะไรที่มันเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นแต่การที่เราเน้นมาทำกิจกรรมข้างนอกก็คือเพื่อที่จะพัฒนาทักษะอย่างที่บอกไปแล้วซึ่งมันก็คือ EF หรือเปล่าหมอโอก็คือสิ่งที่ได้จากการพัฒนาสมองส่วนหน้าที่มันกำกับเรื่องของอารมณ์ความอยากในวัยรุ่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างได้ชัดเจนเขามีความรับผิดชอบที่เขาจะต้องมาทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่อยากทำเขาอาจจะเอาวางไว้ข้างๆก่อนแต่เขาเลือกจะทำในสิ่งที่เขาควรทำ
0: งั้นเดี๋ยวขอถามคุณหมอเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเมนชั่นคำว่า EF ขึ้นมา EF คืออะไรครับคุณหมอ
1: EF จริงๆของ executive function นะคะมันก็เป็นเหมือนเรื่องของการทำงานของสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองที่มนุษย์เนี่ยมีแตกต่างจากสัตว์เป็นสมองที่เราเอาไว้คิดวิเคราะห์มองเห็นมองผลควบคุมอารมณ์เลือกตัดสินใจนะคะงั้นมันก็เป็นเหมือนกับสมองที่ควบคุมสมองส่วนอื่นๆแล้วเราก็อยากให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาสมองส่วนนี้มากที่สุดนะคะเพราะมันเป็นสมอง

0: ส่วนที่เราเรียกว่าเป็นแบบexecutive brain ก็คือเหมือนกับบริหารจัดการเรื่องต่างๆทำให้สิ่งที่เราอยากจะต้องทำไปถึงเป้าหมายนะคะตัดสิ่งรบกวนทั้งหลายแล้วก็มีโจทย์มีเป้าอะไรเนี่ยเราก็ไปถึงตรงนั้นนี้ EF เนี่ยมันก็มีหลายโดเมนแต่ว่าอยากให้พ่อแม่จำ3โดเมนหลักๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำไม่ยากหนึ่งก็คือคนเด็กที่มี EFD เนี่ยก็คือมีความจำใช้งานที่ดีความจำใช้งานไม่ใช่แบบกออากาขออาขาแต่เป็นความใช้งานที่แบบที่รู้ว่าอ๋อเวลาจะต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยมันเคยมีเมมโมรีบางอย่างอย่างเช่นเพื่อนชวนสูบบุหรี่แล้วมีความจำได้ว่าโรงเรียนเคยสอนว่าบุหรี่เนี่ยมันเป็นอันตรายกับสุขภาพนี่คือเรื่องความจำใช้งานอันที่สองก็คือเรื่องเซลฟ์คอนโทรลเซลฟ์คอนโทรลคือเรื่องของการควบคุมตัวเองนะคะก็คือการทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายมีการควบคุมอารมณ์ตัวเองมีการโฟกัสเป้าหมายมีการที่ทำอะไรที่มุ่งเป้าไปได้แล้วก็เซลฟ์คอนโทรลจริงๆเนี่ยมันทำงานกับวัยรุ่นเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการควบคุมตัวเองเช่นแฟนชวนไปเที่ยวบ้านเนี่ยแล้วเราก็จริงๆใจก็อยากไปแต่ใจก็รู้ว่ามันอาจจะมีอะไรที่แบบเป็นอันตรายแล้วตัดสินใจที่จะไม่ไปนี่คือเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลนะโดเมนที่3เนี่ยพี่เก๋ก็พูดไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการปรับตัวหรือเรื่องของความคิดยืดหยุ่นความคิดยืดหยุ่นเนี่ยเป็นทั้งเรื่องของการคิดและเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นทางอารมณ์แปลว่ามันก็ไม่ได้ดังใจแต่ก็ปรับใจตัวเองได้หาทางออกที่ทำให้ตัวเองโอเคขึ้นได้อันนี้คือ EF
1: เด็กที่มี EF กับเด็กที่ไม่มี EF เนี่ยครับความต่างชัดเจนของมันคือด้านไหนบ้างครับ
0: โอ้จริงแทบทุกด้านเลยนะ
1: แทบทุกด้านเลย
0: เด็กที่มี EF ดีกว่าเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทำได้มากกว่าเพราะว่ามีเป้าหมายมีเซลล์คอนโทรล
1: เขาจะโฟกัสได้มากกว่า
0: ตัดสิ่งเร้าออกไปได้สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้รู้ว่าอะไรที่ต้องทำก่อนอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเล่นเรื่องอะไรก็อาจจะเป
1: ็
0: นเรื่องที่เลือกได้นะคะงานวิจัยเนี่ยชัดเจนมากว่าเด็กที่มี EFD เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นน้อยก็คือท้องน้อยกว่าติดยาน้อยกว่าล้มเหลวทางการศึกษาน้อยกว่าเป็นซึมเศร้าน้อยกว่าด้วยการทำงานของ EF ที่ดี
1: แล้วเด็กที่ไม่มีมันจะไปได้ถึงขั้นไหนบ้างครับ
0: ทีนี้มันก็ขึ้นกับหลายปัจจัยละว่าพอไม่มี EF เนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนซึ่งพูดจริงว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยเสี่ยงเท่ากันทุกคน
1: เยอะไหมครับ
0: เพราะว่าทุกคนมีมือถือที่เราจะแบบคือสภาพแวดล้อมในบ้านเราอาจจะดีแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมัน
2: มาผ่านมือถือเห็นได้หมดแล้วเราคุมไม่ได้พ่อแม่แบบสมัยนี้เราคุมตรงนั้นไม่ได้
0: เราไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ในโลกทุกโลกของลูกได้มันหน้าที่ของเราคือสร้าง EF ให้เขามีภูมิต้านทานที่เขาจะไปอยู่ในโลกใดๆที่เราไม่เห็นเนี่ย
2: แล้วปลอดภัย
0: แล้วปลอดภัยเพราะฉะนั้นเด็กที่ไม่มี EF ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็มีความเสี่ยง
1: แล้วถ้าสลับครอบครัวที่ไม่ได้มีฟาร์มหรือไม่ได้มีพื้นที่ในการมาทั้งขี่ม้าหรือทำกิจกรรมข้างนอกเนี่ยคุณหมอพอจะมีวิธีแนะนำอะไรบ้างไหมครับในการสร้าง EF ให้กับเด็กๆเหล่านั้น
0: โอ้ยจริงๆ EF เนี่ยไม่ได้ต้องสร้างผ่านแบบพื้นที่ทำงานของตัวเองจริงๆ EF สร้างผ่านการทำงานในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานบ้านนี่ฝึก EF ดีมาก
1: ก็ EF แล้วหรอ
0: มีงานวิจัยเลยว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยพอเขาไปทำงานวิจัยดูเนี่ยเขาพบว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านในวัยเด็กเนี่ยสูงเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านมากกว่าเขาเลยมองว่ามันก็มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ออกมาว่าเอองานบ้านเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ฝึกเรื่อง EF ได้ดีเพราะว่างานบ้านจริงๆมันเป็นงานน่าเบื่อแต่มันก็เป็นหน้าที่แล้วมันก็ทำให้แบบต้องอดทนที่จะทำให้เสร็จต้องใช้ความคิดยืดหยุ่นว่าจะทำยังไงให้มันทำได้เร็วแบบเดี๋ยวเราจะได้เสร็จแล้วเราจะได้ไปดูทีวีเราจะได้อะไรเงี้ยงั้นมันก็จะเป็นการฝึก EF งั้นหมอก็แนะนำพ่อแม่ว่าทำงานบ้านถ้าไม่ได้มีพื้นที่อย่างอื่นนะคะ EF เนี่ยก็ฝึกผ่านจริงๆบางทีแค่นั่งอ่านนิทานกับลูกในวัยเล็กๆเนี่ยก็ฝึก EF เพราะว่ามันต้องนั่งอะแล้วก็ฟังนิทานจนจบเรื่อง
1: โฟกัสกับเรื่องนั้น
0: มันต้องใช้ความโฟกัสมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้การกระตุ้นสิ่งเราอยากจะลุกไปเล่นแต่ว่าก
1: ็ต้องฟังให้จบก่อน
0: ต้องฟังให้จบก่อนอย่างเงี้ยอันนี้คือการฝึก EF อะไรก็ตามที่ฝึกความอดทนฝึกที่เราจะกำหนดเป้าหมายแล้วเราทำให้เด็กสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้อันนี้คือการฝึก EF มันฝึกผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายมันพาลูกไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกบ้านซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้แปลว่าต้องมาทำงานเนาะแต่ว่าฝึกผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากขึ้นเช่นบ้านเราอยู่แต่กับแอร์ตลอดเวลาเนี่ยก็พาลูกมาเที่ยวสถานที่ที่มันไม่มีแอร์อันนี้ก็ฝึก EF

0: ฝึกความอดทนฝึกความคิดยืดหยุ่นฝึกจัดการกับความไม่ชอบใจอึดอัดคับข้องใจ
1: อุปสรรคต่างๆ
0: นี่คือการฝึก EF ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันหาแพลตฟอร์มแบบนี้ได้ตลอดเวลาม
1: ันอยู่ในชีวิตประจำวัน
0: มันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วมันอยู่กับการเลี้ยงดูที่เรามอบโอกาสมอบโอกาสแห่งความไม่ได้มอบโอกาสแห่งการผิดหวังมอบโอกาสแห่งการทำให้เจอปัญหากับสิ่งที่ตัวเองเลือกเนี่ยมันจะพัฒนา EF ผ่านประสบการณ์

0: ครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวของพวกเราวันนี้ไปแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไปมากก็น้อยนะครับและวันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณหมอโอ๋มากมากเลยนะครับและคุณแม่เก๋มากเลยนะคร
1: ับ
0: ที
1: ่
0: มาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ครับผมและตอนนี้นะครับเวลาของรายการเจนวายของเราก็หมดลงแล้วนะครับพวกเราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โห
4: มีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่
1: ะ
3: คือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: สัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
4: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
4: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดนโม
2: ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะเดี๋ยวทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
4: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
4: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
4: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
4: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
4: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่

0: เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าได้ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะ
3: ครับพ่อ
4: พ่อมีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
3: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
5: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: หายที่บัตรก็คือและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจังนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว

0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆ
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกิจสีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามสิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งๆที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อประสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5. การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหา
เลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: และการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถบทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออดเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อุ่นเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
5: เอาเฮ้เฮ
4: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
4: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
4: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
5: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
4: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
4: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
5: หนูดีทำได้เอ้เอาเฮ้เฮ้เอ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
5: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
4: หนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิ

0: ฉันปัทมาพรอ่านชันชัยสวดน้ำประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
1: ตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาแล้วนะครับราคาน้ำมันบ้านเรามีการปรับตัวสูงขึ้นก็ต้องผลพวงมาจากเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางไปดูสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ตอนนี้สหรัฐนั้นโจมตีเป้าหมายของอิหร่าน IRGC รอบใหม่ครับแล้วก็อ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านนั้นพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซทำให้สถานการณ์ตอนนี้กลับมาตึงเครียดอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นนะครับ$164ต่อบาร์เรลขณะที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจึงต้องมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ75 สตางค์ส่วนเบนซินและแก๊สโซฮอล์ครับขึ้นมาลิตรละ60 สตางค์ตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดโดยปรับราคาในกลุ่มน้ำมันดีเซล75 สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซิน60 สตางค์ต่อลิตรการปรับขึ้นราคาครั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดระลอกใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจากการปะทะทางทหารและการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดพลังงานจนทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
0: เมื่อวานนี้นะคะราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์เนี่ยดีดตัวสูงขึ้นประมาณ$164ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งสูงอยู่ที่ประมาณ$123ต่อบาร์เรลค่ะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ357 ล้านบาทจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนนะคะในการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกได้ค่ะมาดูราคาในกลุ่มน้ำมันดีเซลกันนะคะดีเซลหมดเร็วธรรมดาเพิ่มการชดเชย27 สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย5 บาทต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกจะอยู่ที่39.14 บาทต่อลิตรค่ะส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 เพิ่มการชดเชย15 สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย9.43 บาทต่อลิตรราคาขายปลีกจะอยู่ที่34.14 บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลพรีเมียมนะคะจะมีการจัดเก็บคือ1.50 บาทต่อลิตรค่ะ
1: ขณะที่ในกลุ่มของน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ครับน้ำมันเบนซินนั้นเพิ่มการจัดเก็บ9 สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ6.14 บาทต่อลิตรครับส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่47.28 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95ครับลดการชดเชย14 สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย98 สตางค์ต่อลิตรทำให้ราคาขายปลีก38.29 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91ลดการชดเชย14 สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย98 สตางค์ต่อลิตรราคาขายปลีกขณะนี้ก็อยู่ที่37.92 บาทต่อลิตร E20 ครับลดการชดเชย18 สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย4.62 บาทต่อลิตรราคาขายปลีก33.29 บาทต่อลิตรครับขณะที่ E85 นั้นลดการชดเชย44 สตางค์ต่อลิตรเป็นการชดเชย2.77 บาทต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกสำหรับ E85 เช้านี้อยู่ที่29.23 สตางค์ต่อลิตรครับโดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่วันนี้ที่มีผลคือวันนี้2 กันยายนครับ
0: และวันนี้นะคะเรือ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐก็เดินทางมาถึงท่าเทียบเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีในช่วงเช้าวันนี้แล้วนะคะหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจในทะเลต่อเนื่องมากกว่า200วันโดยที่ไม่มีการเทียบท่าเนื่องจากมีภารกิจระยะยาวในพื้นที่ตะวันออกกลางนะคะโดยที่ท่าเรือแหลมฉบังก็มีการยกระดับมาตรการบริหารจัดการการจราจรแล้วก็การปฏิบัติงานภายในท่าเรือเพื่อที่จะรับมือผลกระทบนะคะเรื่องของสภาพอากาศด้วยแล้วก็เต็มความพร้อมรองรับกองทัพเรือสหรัฐที่มีกำหนดเข้าเทียบท่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานบอกว่าเรือ USS อับราฮัมลินคอนและเรือรบสหรัฐที่เดินทางมาด้วยกันจะอยู่ในไทยเนี่ยเป็นเวลา5วันนะคะเพื่อให้ทางกำลังพลได้พักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายขณะที่ทางการเมืองพัทยาก็เตรียมรถบัสประมาณ40คันค่ะสำหรับรับส่งกำลังพลระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับพัทยาเรือลำนี้นะคะมีกำลังพลทั้งทหารเรือแล้วก็นาวิกโยธินเนี่ยประมาณ 5,000 นายโดยสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครตระบุนะคะว่าเรือ USS อับราฮัมลินคอนทำสถิติในยุคปัจจุบันสำหรับจำนวนวันที่ปฏิบัติการอยู่กลางทะเลติดต่อกันขณะที่การปฏิบัติภารกิจของเรือรบสหรัฐโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6-9 เดือนค่ะแต่ว่าอาจจะถูกขยายออกไป

0: ช่วงที่เกิดความขัดแย้ง
1: ซึ่งการมาถึงของกำลังพลสหรัฐหลายพันนายครับก็ได้สร้างความคาดหวังว่าจะช่วยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาขณะที่เจ้าหน้าที่มีการเพิ่มกำลังลาดตระเวนบริเวณชายหาดและย่านสถานบันเทิงสื่อมวลชนเองทั้งไทยและต่างประเทศก็ต่างเกาะติดความเคลื่อนไหวการเดินทางมาถึงประเทศไทยของเรือ USS Abraham Lincoln ซึ่งเข้าเทียบท่า40ที่บริษัทแหลมฉบัง International Rural Terminal จำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยภายหลังเรือเข้าเทียบท่านั้นกำลังพลก็จะทยอยขึ้นฝั่งตามแผนที่กำหนดก่อนที่ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลส่วนหนึ่งจะเดินทางต่อไปยังเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก
0: ทางด้านของนายวีรชาติพุทธรักษานะคะรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเปิดเผยนะคะว่าท่าเรือแหลมฉบังเตรียมรองรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐค่ะ อย่างที่รายงานไปคือเข้าเทียบท่าแล้วตั้งแต่เช้าวันนี้ตั้งแต่ประมาณ 9:00 นนะคะยาวไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ซึ่งตอนนี้จังหวัดชลบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บูรณาการด้านความปลอดภัยการจราจรและการอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลอย่างรอบด้านโดยในช่วงที่เรือมีการเข้าเทียบท่าค่ะจะชะลอการใช้งานประตู3เป็นการชั่วคราวประมาณ7วันเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เกิดความปลอดภัยค
2: ่
0: ะ
2: มันไม่ใช่เพียงท่าเรือแหลมฉบังเป็นผู้รับเรืออย่างเดียวนะครับแต่เป็นภาพรวมของจังหวัดชลบุรีซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับก็ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประชุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาเป็นทหารที่ลงมาในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีรวมถึงในส่วนของพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเองนะครับก็คงจะต้องแยกนะครับแยกประตูนะครับในส่วนของรถต่างๆที่เคยออกประตู3ได้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะชะลอเป็นการชั่วคราวสัก7วันนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเหตุการณ์ปกติก็จะเริ่มเดินทางตามช่องทางประตูต่างๆที่ทางท่าเรือแหลมฉบังได้กำหนดไว้นะครับในส่วนที่ทางเรือนะครับได้เลือกท่าเรือแหลมฉบังได้มาจอดที่ท่าเรือแหลมฉบังมันเป็นความโชคดีนะครับที่ทางจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะครับจากสิ่งที่เรือมาเยี่ยมเยียนในการเป็นสัมพันธภาพระหว่างกันนะครับก็ขอให้ชาวจังหวัดชลบุรีนะครับทหารก็เหมือนนักท่องเที่ยวนะครับก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเรามีสมายยิ้มเรามีการช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวยังไงก็ถือว่าทหารคือนักท่องเที่ยวเสียเช่นนั้นนะครับ
1: ไปดูสีสันครับการต้อนรับกำลังพลทหารสหรัฐชุดแรกบรรยากาศเขาบอกเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวโดยกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาเร่งประดิษฐ์พวงมาลัยผ้าไทยเป็นของที่ระลึกแทนคำต้อนรับจากเจ้าบ้านครับก่อนที่ทหารสหรัฐชุดแรกประมาณ50นายจะเดินทางด้วยรถบัสเที่ยวชมเมืองพัทยาในวันนี้บรรยากาศที่สวนอาหารเรือนไทยเมืองพัทยากลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาเร่งเตรียมของที่ระลึกจากผ้าไทยเพื่อมอบให้เป็นสัญลักษณ์นะครับของการต้อนรับกำลังพลทหารสหรัฐชุดแรกที่วันนี้มีกำหนดเดินทางเข้ามาพักผ่อนและก็ท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครับการจัดทำของที่ระลึกดังกล่าวนั้นเป็นไปตามแนวทางของนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเพื่อใช้ต้อนรับกำลังพลชุดแรกประมาณ50นายซึ่งจะเดินทางโดยรถบัสมายังบริเวณฮาร์ดร็อกพัทยาโดยมอบหมายให้นางนวรัตน์ค้าขายกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาพร้อมสมาชิกร่วมกันจัดทำของที่ระลึกด้วยความประณีตสำหรับของที่ระลึกนั้นเป็นการนำผ้าพันคอลายไทยมาประดิษฐ์เป็นรูปพวงมาลัยด้วยการม้วนและผูกผ้าเป็นลูกต่อกันก่อนจะตกแต่งด้วยโบแล้วก็ป้ายข้อความภาษาอังกฤษว่า A souvenir from Pattaya City หรือว่าของที่ระลึกจากเมืองพัทยาแต่ละชิ้นเนี่ยจะใช้เวลาทำประมาณ15นาที
0: ขณะที่ทางจังหวัดชลบุรีเองนะคะก็มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการในพื้นที่เมืองพัทยาค่ะมีการเน้นย้ำให้

0: ศูนย์การค้า Terminal 21พัทยานายอนุสักพิริยะอมรนะคะในอำเภอบางระมงพร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดชลบุรีค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าและบริการมุ่งเน้นการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการแสดงป้ายราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเกินจริงรวมไปถึงการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบความสะอาดและก็ความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนทั่วไปพร้อมกับมีการเชิญชวนประชาชนนะคะรวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับภูมิภาคนางสาวหทัยรัตน์คีรีวรรณพาณิชย์จังหวัดชลบุรีให้ข้อมูลนะคะว่าในช่วงเวลานี้มีกำลังพลจากสหรัฐเดินทางเข้ามาพักผ่อนแล้วก็จับจ่ายใช้สอยอยู่เป็นจำนวนมากจึงต้องกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคโดยบอกนะคะว่าในส่วนของทางศูนย์การค้าก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐอย่างเต็มที่ค่ะโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าทุกแห่งทั้งในส่วนของศูนย์อาหารรวมถึงร้านอาหารทั่วไปนะแสดงราคาให้ชัดเจนแล้วก็ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างความมั่นใจสร้างความประทับใจสูงสุดแก่ผู้มาเยือนเมืองพัทยาด้วยค่ะ
1: เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานแปรรูปแมงกะพรุนที่จังหวัดชลบุรีนะครับหลังชาวบ้านมีการร้องเรียนมีปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นจึงสั่งให้ผู้ประกอบการให้เร่งดำเนินการแก้ไขภายใน3วันเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคือภาพของโรงงานแปรรูปแมงกะพรุนที่จังหวัดชลบุรีครับคนงานเนี่ยกำลังนำแมงกะพรุนที่รับมาจากชาวประมงมาล้างแล้วก็ทำความสะอาดก่อนจะนำไปหมักในบ่อน้ำเกลือซึ่งแต่ละแห่งจะมีบ่อกักเก็บและบ่อหมักประมาณ 4-5 บ่อโดยใช้เต็นท์ผ้าใบและก็สแลนคลุมเพื่อป้องกันแสงแดดและน้ำฝนนายมานะฉิมชาญรองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์พร้อมด้วยนางสาวเตือนใจสิทธิเวชผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้นำเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจพื้นที่นะครับหลังได้รับการแจ้งเรื่องของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากชาวบ้านในพื้นที่หมู่4ตำบลสุรศักดิ์จากการตรวจสอบพบว่ามี2โรงงานแปรรูปแมงกะพรุนในบริเวณดังกล่าวซึ่งมีเรื่องของผลกระทบกลิ่นเหม็นอยู่บ้างเจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ผู้ประกอบการปิดคลุมบ่อผ้าด้วยผ้าใบเพิ่มเติมรวมถึงการใช้สแลนปิดโดยรอบโรงแปรรูปเพื่อช่วยลดกลิ่นและป้องกันลมพัดกลิ่นออกไปรบกวนประชาชนทางเทศบาลได้กำชับผู้ประกอบการทั้ง2แห่งให้ดำเนินการแก้ไขภายใน3วันก่อนจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบซ้ำขณะที่ผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือพร้อมรับปากจะดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำในทันที
0: กรณีที่มีอาคารศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ขนาดใหญ่นะคะอยู่ที่บริเวณกลางชุมชนย่านพระราม9ค่ะซึ่งก็จะต้องใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำเป็นปริมาณมากจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ค่ะล่าสุดทางกรุงเทพมหานครก็ออกมาแถลงชี้แจงในเรื่องนี้ยืนยันบอกว่ายังไม่พบผลกระทบทั้งเรื่องการใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาของคนกทม.พร้อมที่จะเดินหน้าติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงนะคะแถลงชี้แจงกรณี Data Center ย่านพระราม9บอกว่าศูนย์ Data Center ดังกล่าวไม่ใช่ขนาดใหญ่ค่ะมีขนาดเพียงระดับ20เมกะวัตต์แล้วก็ใช้จริงแค่8เมกะวัตต์มีการจ่ายไฟแยกทำให้ไม่กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพซึ่งเมื่อเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ก็ถือว่าน้อยมากค่ะพร้อมยืนยันถึงมาตรฐานความปลอดภัยทั้งอุปกรณ์แล้วก็การเชื่อมต
2: ่อส่วนของ Data Center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนซึ่งพื้นที่ที่มาขอไฟก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าได้ถ้ามองว่าขนาดของData Center ที่อยู่ในพื้นที่กทม.นะครับถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานที่ธุรกิจใหญ่ๆนะครับถือว่าน้อยมากนะครับถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านี้เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างโครงการใหญ่ๆก็พูดกันเป็นร้อยนะครับ
3: ร้อยเมกะวัตต์
2: ร้อยเมกะวัตต์ครับ

0: ส่วนการใช้น้ำค่ะสำหรับระบบท่อหล่อเย็นของศูนย์ Data Center ปัจจุบันก็ยังไม่ผลส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนรวมถึงเรื่องของน้ำเสียก็ไม่พบปัญหาแต่อย่างใดแต่ว่าในอนาคตก็จะต้องติดตามตรวจสอบกันต่อไปค่ะ
1: data center ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครณปัจจุบันเนี่ยรายที่ใหญ่ๆนะครับที่มีการใช้น้ำในปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนอยู่ประมาณสัก 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนถ้าถามว่าขนาดนี้เทียบกับขนาดของการให้บริการสถานประกอบการอย่างไรนะครับนำเรียนว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับใช้อยู่เดือนละประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยใช้อยู่ประมาณเดือนละ 3-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนนะครับผลกระทบที่เกิดจาก data center เนี่ยยังปัจจุบันนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปาที่เพียงพอแก่ลูกค้าในเขตการประปาหลวงนะครับสำหรับการดำเนินการในอนาคตนะครับการประปานครหลวงก็พร้อมสนับสนุนการจัดคัดกรองการทำงาน data center ของกระทรวงพลังงานของกรุงเทพมหานครนะครับเราก็จะพยายามทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าประชาชนในการชำระปาเนี่ยไม่เกิดขึ้นแล้วหรือน้อยที่สุดครับ
0: ส่วนข้อกังวลเรื่องการสะสมน้ำมันเพื่อสำรองไฟในกรณีฉุกเฉินนั้นด้านตัวแทนกระทรวงพลังงานเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ได้มีคำสั่งให้หยุดการขออนุญาตถังน้ำมันเพื่อการสำรองไฟสำหรับ Data Center เอาไว้ก่อนเพื่อที่จะรอหลักเกณฑ์การใช้น้ำใช้ไฟรวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมส่วนที่ขออนุญาตไปแล้วอย่างที่รำกำแหงหากตรวจสอบพบเกินกว่าที่ขออนุญาต 400,000 ลิตรก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกับที่พระราม9ซึ่งก็พบว่ายังไม่ได้มีการขออนุญาตนะคะต้องถูกดำเนินคดีเช่นกันคือในกรุงเทพเนี่ยจะมี2จุดที่มีศูนย์ Data Center ก็คือที่ถนนพระราม9นะคะรวมไปจนถึงที่ย่านรามคำแหงค่ะ
2: ตอนนี้ถ้าเกิดจะมาขออนุญาต Data Center หยุดไว้ก่อนเหมือนกันก็คือใครจะมาขอคลังน้ำมันเพื่อการสำรองปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center หยุดไว้ก่อนเช่นกันนะคะเพราะว่าเรากำลังมีบอร์ด Data Center ที่กำลังกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟแล้วก็รวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วนที่มีการอนุญาตไปแล้วนะคะอนุญาตไปแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดแล้วก็คลาดเคลื่อนในส่วนของข้อมูลว่าที่รามคำแหง28เนี่ยมีการเก็บน้ำมันถึง 400,000 ลิตรนะคะซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโดยใบอนุญาตที่เราตรวจพบเนี่ยเราไม่ได้อนุญาตให้เก็บขนาดนั้นนะคะที่ขออนุญาตมาฉะนั้นถ้าหากมีการเก็บเกินเจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบถ้ามีการเก็บเกินต้องถูกดำเนินคดีนะคะถือว่าเป็นการลักลอบประกอบกิจการโดยไม่อนุญาตส่วน data center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
3: ทางด้านตำรวจห้วยขวางครับยังคงเดินหน้าสุ่มตรวจสถานบริการและก็สถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบต่อเนื่องเป็นคืนที่3ครับพร้อมกับสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานและลูกค้าที่เข้าใช้บริการพบว่ามีพนักงาน1คนนั้นมีสารเสพติดในร่างกายเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ5:30ตำรวจสน.ห้วยขวางพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการย่านรัชดาห้วยขวางและก็มีการสุ่มตรวจปัสสาวะและก็ลูกค้าที่เข้าใช้บริการจากการตรวจสอบร้านแรกพบพนักงานของร้านมีสารเสพติดในร่างกายจึงถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายจากนั้นเข้าตรวจสอบอีก2ร้านซึ่งห่างจากร้านแรกไม่ถึง1กิโลเมตรซึ่งผลการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานและลูกค้าไม่พบสารเสพติดแต่ว่าการจัดโต๊ะและเก้าอี้อยู่ในตำแหน่งที่กีดขวางทางเท้าเจ้าหน้าที่เทศกิจจึงดำเนินคดีกับเจ้าของร้านตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและนอกจากนี้ยังพบสถานบริการอีก1แห่งใบอนุญาตตั้งสถานบริการนั้นมีลักษณะต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงยึดเอกสารไว้ตรวจสอบที่เหลืออีก3แห่งนั้นขณะเข้าตรวจสอบร้านปิดให้บริการ1แห่งส่วนอีก1แห่งไม่พบความผิดสำหรับการลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่ของตำรวจสน.ห้วยขวางนั้นเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องเป็นคืนที่3โดยมีเป้าหมายในการเข้าตรวจค้นสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ40แห่งเพื่อเป็นการป้องกันเหตุอาชญากรรมยาเสพติดการค้าประเวณีอาวุธและการก่อเหตุทะเลาะวิวาททั้งในและนอกสถานบริการ
0: มีข่าวแจ้งเตือนสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ริมแม่น้ำโขง4จังหวัดด้วยกันเนื่องจากว่าระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็น้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ทางปภ.เองก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะอย่างเช่นแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายค่ะยังขึ้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็ววันเดียวเนี่ยเพิ่มสูงถึง1เมตร2เซนติเมตร2วันรวมกันเนี่ยนะคะระดับน้ำ

0: ำโขงเนี่ยสูงขึ้นเกือบ3เมตรแล้วทางเทศบาลเมืองหนองคายก็เตรียมความพร้อมรับมือน้ำโขงล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันจากฝนที่อาจจะตกหนักในพื้นที่ตัวเมืองหนองคายค่ะภาพที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นระดับน้ำโขงนะคะที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายในวันนี้มีระดับสูงขึ้นอย่างฉับพลันอีกวันนะคะวัดได้ที่ส่วนอุทกวิทยาที่1หนองคายกรมทรัพยากรน้ำมีระดับอยู่ที่ประมาณ10เมตร58เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ถึง1เมตร52เซนติเมตรต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมเพียง1เมตร62เซนติเมตรรวมระดับน้ำโขง2วันมีระดับสูงขึ้นถึง2เมตร96เซนติเมตรแล้วแต่ก็มีแนวโน้มที่จะทรงตัวแล้วก็ลดลงอย่างช้าๆเนื่องจากว่าระดับน้ำทางตอนเหนือคือที่สถานีเชียงคานจังหวัดเลยวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลง64เซนติเมตรค่ะในส่วนของการเตรียมความพร้อมทางเทศบาลเมืองหนองคายก็ทำคันกั้นน้ำในจุดที่ตลิ่งเนี่ยมีระดับต่ำเป็นระยะทางรวมกว่า2เมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงเพื่อรับมือน้ำโขงขึ้นสูงเอ่อล้นตลิ่งและรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันตลอดช่วงของฤดูฝนปีนี้ทางด้านปภ.ก็แจ้งจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายนนี้โดยจะเพิ่มสูงขึ้นในประมาณ2เมตรถึง4เมตร8เซนติเมตรมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังก็คือหนองคายที่อำเภอเมืองสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อพลพิสัยอำเภอรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬค่ะอำเภอเมืองบึงกาฬปากคาบุ่งคร้าแล้วก็อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดนครพนมนะคะที่อำเภอเมืองบ้านแพงท่าอู่เทนและอำเภอท่าพนมส่วนจังหวัดมุกดาหารประกาศเตือนที่อำเภอเมืองว่านใหญ่แล้วก็ที่อำเภอดอนตาลค่ะ
1: วันนี้นายกรัฐมนตรี

0: ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: อ๋อสาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: อ๋อเดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมาๆๆๆแก
0: ่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้ว่าหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนซองขนมอันตราย
1: วันนี้เกิดเรื่องกับน้องแจ๊คอีกแล้วนะคะน้องแจ๊คดันไปเจอขนมที่กินไม่ได้เข้าเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าก
2: ลับมาแล้วจ้า
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อนั่นถุงอะไรล่ะคะ
2: พอดีเพื่อนพ่อเขาเพิ่งกลับจากเมืองนอกนะจ๊ะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
1: ขนมจากเมืองนอกเหรอคะว้าวจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยแครกเกอร์นี่เองแล้วนี่อะไรล่ะคะเนี่ยเอ้ยไม่เห็นเหมือนซองอื่นๆเลยอ่ะ
2: นั่นมันซองสารกันชื้นนะจ๊ะ
1: สารกันชื้นเหรอคะ
2: ใช่แล้วพวกขนมกรุบๆกรอบๆอย่างนี้นะบางทีเขาก็จะใส่สารกันชื้นมาให้ด้วยเพื่อให้ขนมมันยังคงความกรอบอยู่
1: อย่างนี้นี่เองแหมตอนแรกกึกนึกว่าเป็นซองขนมอย่างอื่นแถมมาด้วยสักอีก
2: สารกันชื้นนี่กินไม่ได้นะจ๊ะมันเป็นซิลิก้าเจลที่สกัดจากทรายขาวผสมกับกรรมฐานไม่ใช่อาหารนะจ๊ะร่างกายย่อยสลายไม่ได้ห้ามกินเด็ดขาด
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวกุ๊กแยกออกมาไว้ข้างนอกนี่ดีกว่านะคะส่วนขนมเนี่ยกุ๊กไปหาขวดเหลาสวยๆมาใส่ดีกว่า
3: โอ้ยนั่งนานๆชักเมื่อยหลังแฮะ
2: คุณแม่เมื่อยเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปเอนหลังที่เตียงดีกว่าไหมครับ
3: ก็ดีเหมือนกันจ้า
4: ฮ่าสวัสดีครับพ่อกลับมาแล้วเหรอครับ
2: จ้าพ่อมีขนมจากเมืองนอกมาฝากเยอะแยะเลยนะหยิบกินได้เลยนะแก๊ป
4: ฮ่าขนมไหนไหนอะอยู่นี่เองภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยแสดงว่าต้องเป็นขนมจากเมืองนอกแน่แน่เอ๊ะแต่เมื่อกี้พ่อบอกว่ามีเยอะแยะเลยนี่นะแล้วมันหายไปไหนหมดละเนี่ยอ๋อสงสัยพี่กุ๊กต้องเอาไปกินหมดแล้วแน่ๆเลยโถเอ้ยไม่ยอมแบ่งน้องมากเลยนะพี่
1: เสร็จแล้ว
4: พี่กุ๊กมาแล้วขนมเหลืออยู่แค่ซองเดียวแก๊ปเก็บไว้กินเองคนเดียวดีกว่า
1: เอ๋หายไปไหนแล้วล่ะเนี่ย
2: เฮ้ออะไรหายเลยจ๊ะ
1: ก็ซองสารกันชื้นนะคะเมื่อกี้ก็วางไว้บนโต๊ะตรงนี้คุณพ่อเอาไปทิ้งแล้วหรอคะ
2: ยังนะจ๊ะเมื่อกี้พ่อพาคุณยายไปนอนยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยนะ
1: แล้วอยู่ดีๆมันจะหายไปไหนได้ล่ะคะเนี่ย
2: หรือว่าแก๊ปจะเอาไป
1: แก๊ปกลับเข้ามาแล้วหรอคะ
2: ใช่จ้ะเมื่อกี้แก๊ปกลับเข้ามาแล้วนะแล้วพ่อก็บอกให้ไปกินขนมจากเมืองนอกแล้วอ
1: ่
2: ะ
1: เอ๊ะแต่ขนมนั่นน่ะหนูเพิ่งจะเอาไปใส่ขวดเหลาเองนะคะเอ้ยตอนนั้นน่ะยังไม่เห็นแก๊ปเข้ามาหยิบไปเลยนะคะ
2: อะหรือว่าแก๊ปจะหยิบซองสารกันชื้นนั่นไปแล้วคิดว่าเป็นซองขนม
1: ทิ้งด้วยสิคะ

0: แย่แล้วแย่แล้วสารกันชื้นนั่นน่ะมันกินไม่ได้นะป่านนี้แก๊ปจะเก็บกินเข้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ย
1: ถ้างั้นพวกเรารีบไปตามหาแก๊ปกันเถอะค่ะ
0: แก๊ปแก๊ปอยู่ไหนลูก
2: แก๊ปอยู่ไหน
0: แก๊ปแก๊ป
3: ดูนัท
1: โอ้ยขนมยี่ห้ออะไรเนี่ยชื่อแปลกจังเลย
2: แก๊ปอยู่ไหนน่ะแก๊ป
1: เอ๋พี่กุ๊กตามหาเราทำไมเนี่ยหรือว่าจะมาแย่งขนมของเราเหลือแค่ซองเดียวแล้วยังจะมาแย่งเราอีกเหรอเนี่ยต้องรีบกินก่อนที่พี่กุ๊กจะตามมาแย่งอีก
0: แก๊ปแก๊ปอยู่ไหนอ่ะห้ามกินซองนั้นเด็ดขาดนะแก๊ป
1: นี่พ่อจะมาแย่งขนมแก๊ปด้วยเหรอโอ้เอ้ยมันจะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยไม่ได้แล้วต้องรีบกินก่อนที่คนอื่นจะมาแย่งแล้วโถเอ้ยทำไมมันถึงได้แกะยาแกะเย็นขนาดนี้เนี่ยแก๊ปเย้ครับแม
4: ่นี่กระดาษข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษของลูกใช่ไหม
1: แม่ไปเจอมันจากครับเนี่ยแก๊ปว่าแก๊ปทิ้งขยะไปแล้วนี่นะ
4: มันปลิวจากถังขยะมาหาแม่ตอนที่แม่กลับจากซื้อของพอดีนะสินี่ลูกขี้เกียจเรียนไม่ยอมอ่านหนังสือเลยใช่ไหมถึงได้สอบตกแบบนี
1: ้โถแม่ก็ภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ใช่ภาษาบ้านเรานี่ครับก็แก๊ปอ่ะไม่ใช่ฝรั่งนี่นาถึงเรียนภาษาอังกฤษไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกครับ
4: ถึงเราจะไม่ใช่ฝรั่งแต่ภาษาอังกฤษน่ะก็ถือเป็นภาษาสากลนะเราต้องเรียนรู้ไว้บ้างเพื่อจะใช้ติดต่อสื่อสารกับคนชาติอื่นได
1: ้นั้นแก๊ปจะคุยกับคนไทยอย่างเดียวก็ได้ครับแก๊ปไม่คุยกับคนชาติอื่นก็ได้แค่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมครับฮ่าฮ่าแกออกแล้วพี่กุ๊กอ่ะอย่ามาแย่งขนมของแก๊ปสินี่มันขนมของแก๊ปนะ
2: นี่มันขนมที่ไหนล่ะนี่มันซองสารกันชื้นต่างหากเล่า
1: เอ๊ะสารกันชื้นเหรอ
0: ใช่แล้วจ้ะสารกันชื้นน่ะไม่ใช่ขนมห้ามกินเด็ดขาดบนซองเนี่ยเขาก็ยังเขียนว่า do not eat แปลว่าห้ามกินยังไงล่ะ
1: เอ๊ะตัวหนังสือนั่นไม่ใช่ยี่ห้อขนมหรอกเหรอครับ
4: เห็นไหมล่ะแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าภาษาอังกฤษน่ะมันจำเป็นต้องเรียนรู้ไว้บ้างดูสิแค่ตัวหนังสือห้ามกินแค่นี้ก็ยังอ่านไม่ออกแล้วถ้าเกิดแก๊ปกินเข้าไปแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไงคนอื่นๆไม่เสียใจกันแย่เหรอ
1: ขอโทษครับ
0: เอาเธอจะแม่แก๊ปไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังนะถ้าเกิดเจอภาษาอะไรที่อ่านไม่ออกไม่แน่ใจก็ให้มาถามผู้ใหญ่ก่อนนะห้ามเอาไปกินหรือเอาไปใช้อะไรโดยพละการเด็ดขาดเข้าใจไหม
1: ครับเข้าใจแล้วครับ
2: โธ่เอ้ยเจ้าตัวแสบซึมไปเลยมากินขนมจากเมืองนอกจริงๆดีกว่าข้างในบ้านยังเหลืออีกเพียบเลย
1: ฮะจริงเหรอครับ
2: ก็จริงนะสิ
4: แล้วต่อไปก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้ดีๆกว่านี้หน่อยนะ
1: ครับแม่ต่อไปแกจะพยายามนะครับ

0: วันนี้เตาแก๊สที่บ้านแก๊สหมดพอดีค่ะแต่พวกเราก็ยังหาทางทำอาหารกันได้พวกเราทำยังไงนั่นเหรอคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะทำการบ้านเสร็จสักที
1: วันนี้การบ้านยากเลยจ๊ะเพนนั่งทำตั้งนานแน่
0: ใช่ค่ะยากยากที่สุดเลยค่ะกว่าจะเสร็จเล่นเอาปวดหัวไปหมดเลยอะค่ะ
2: โหยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหิวหิวหิว
1: เล่นกลับมาก็บ่นหิวเลยนะ
2: ก็มันหิวจริงๆนี่ครับคุณยายพี่กุ๊กวันนี้ทำอะไรกินบ้างอะครับ
0: ยังไม่ได้ทำเลยจ้ะแต่เดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวนี้แหละคุณยายขาช่วยเปิดเตาแก๊สให้กุ๊กด้วยนะคะ
1: ทำไมไม่ติดล่ะเนี่ยอ้าวแก๊สหมดนี่นะ
2: หาแก๊สหมดหรือครับ
1: ใช่จ้ะแย่จริงๆเลยป่านี้ร้านแก๊สก็คงจะปิดหมดแล้ว
0: คุณพ่อคุณแม่ก็ออกไปทำธุระข้างนอกซะด้วยสิจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
2: โถอะไรกันเนี่ยแก๊สหิวจะย่าอยู่แล้วนะครับ
1: สงสัยเราคงต้องสั่งพิซซ่าหรือไก่ทอดเดลิเวอรี่มากินแล้วมั้งจ๊ะ
0: ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละค่ะ
1: แต่ดึกๆแบบนี้ยายไม่ค่อยอยากกินอาหารฝรั่งเลยมันเลี่ยนๆแล้วก็มีแต่แป้งท้องยายไม่ค่อยย่อยเท่าไหร
0: ่เดี๋ยวนะคะกุ๊กนึกออกแล้วล่ะค่ะ
1: เอ๋วิธีทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟงั้นเหรอ
0: ใช่ค่ะถึงเตาแก๊สจะใช้ไม่ได้แต่เราก็ยังใช้เตาไมโครเวฟทำอาหารได้นะคะ
2: ฮะใช้ไมโครเวฟทำอาหารเจ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันไม่ได้แค่อุ่นอาหารอย่างเดียวหรอครับ
0: ใช่ทำอาหารด้วยก็ได้จ้ะเตาไมโครเวฟน่ะสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่ทุกๆคนคิดเยอะเลยนะอย่างในหนังสือนี่ก็มีวิธีทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟหลายเมนูเลยถ้างั้นแล้วมากินไข่ตุ๋นกันดีกว่า
1: ไข่ตุ๋นเหรอปกติต้องใส่ซึ้งตั้งเตาตุ๋นเอานะแล้วเตาไมโครเวฟเนี่ยทำได้ด้วยเหรอเนี่ย
0: ได้ค่ะขั้นแรกก็เริ่มจากตอกไข่ใส่ชามก่อนเสร็จแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปอีกเท่าตัวตามด้วยหมูสับหรือกุ้งสับอีกนิดหน่อยจะเพิ่มรสชาติปรุงรสด้วยซีอิ๊วหรือน้ำปลาต่ออีกนิดนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็เอาใส่เตาไมโครเวฟตั้งเวลาสัก8-10 นาทีแค่นี้เราก็ได้ไข่ตุ๋นแล้วนะคะ
1: ฟังดูก็ง่ายดีนะจ๊ะเนี่ย
0: จะเอาเมนูอื่นๆก็ได้นะคะอย่างแกงจืดสาหร่ายแบบนี้ผักคะน้าผัดน้ำมันหอยแบบนี้หรือต้มยำกุ้งนมสดก็ยังทำได้นะคะ
2: โหเจ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันวิเศษขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นแบบนี้เราก็ใช้ไมโครเวฟอย่างเดียวไม่ต้องใช้เตาแก๊สเลยก็ได้สิครับ
0: อาหารบางอย่างอย่างแกงจืดต้มยำหรือผัดผักเนี่ยถ้าใช้เตาไมโครเวฟทำอาจจะซับซ้อนต้องเข้าเวฟหลายทีกว่าจะเสร็จซื้อเปิดเตาแก๊สต้มจริงๆหรือผัดจริงๆไม่ได้ไมโครเวฟน่ะมันเหมาะกับคนที่ไม่สะดวกจะใช้เตาแก๊สมากกว่าจ้ะอย่างพวกเราในตอนนี้ไง
2: อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับแต่ตอนเนี้ยจะทำอะไรก็รีบทำเถอะครับแก๊สผิวจะแย่อยู่แล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นคุณยายขามาช่วยหนูทำแกงจืดสูตรนี้นะคะส่วนแก๊สก็ไปทำไข่ตุ๋นตามที่สอนให้เมื่อกี้นะหยุดการแก๊สไม่ได้นะ
2: อะไรเหรอพี่ทำไมถ้วยพลาสติกเป็นอย่างนั้นล่ะครับเนี่ย
0: พี่ลืมบอกไปถ้วยพลาสติกอย่างเงี้ยน่ะเอาเข้าไมโครเวฟไม่ได้นะจ๊ะอ๋อพี่ลืมให้แก๊สอ่านหนังสือคู่มือให้ละเอียดซะก่อน
2: หนังสือคู่มือเหรอครับ
0: ใช่ตามคู่มือนี้บอกไว้ว่าภาชนะที่จะใช้ใส่อาหารเข้าไมโครเวฟนะควรจะเป็นถ้วยพลาสติกที่ทำมือเพื่อใช้กับไมโครเวฟโดยเฉพาะไม่ก็ภาชนะแก้วทนความร้อนสูงหรือไม่ก็เครื่องกระเบื้องดินเผาต่างๆที่ไม่มีขอบหรือลวดลายสะท้อนแสงอะไรนะจ๊ะถ้ามีลวดลายสะท้อนหรือเป็นภาชนะโลหะอย่างกระป๋องปิ่นโตเนี่ยห้ามเข้าไมโครเวฟเด็ดไม่อย่างนั้นจะทำให้เกิดประกายไฟในเตาไมโครเวฟได
2: ้ฮะไฟไหม้เลยเหรอครับ
0: พวกถ้วยหมี่ครับต่างๆนี่ก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้นะไม่งั้นก็ไฟลุกเหมือนกันส่วนพวกโฟมหรือพลาสติกธรรมดาธรรมดาก็อย่างที่เห็นเนี่ยพลาสติกจะละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหารเป็นอันตรายมากๆห้ามทานเด็ดขาดเพราะฉะนั้นไข่ตุ๋นถ้วยนี้ก็ทิ้งไปได้เลย
2: โถไข่ตุ๋นของผม
0: นอกจากนี้ก็ยังมีข้อควรระวังในการใช้อีกนะอย่างคนที่ชอบใช้ไมโครเวฟต้มน้ำก็ต้องระวังให้ดีเพราะน้ำที่ได้น่ะมันจะไม่มีฟองเดือดหรือไม่มีไอออกมาให้เห็นดูเหมือนน้ำมันจะไม่ร้อนแต่

0: ริงๆน่ะมันร้อนมากๆแล้วอาจจะกระชอกลวกมือเราก็ได้ทุกเมื่อถ้าต้มน้ำอย่างเดียวพี่ว่าใช้กาต้มน้ำดีกว่าอย่าใช้ไมโครเวฟเลย
1: โหยุ่งยากจริงๆเลยฮะ
0: ยังมีอีกนะห้ามใส่ไข่เข้าไปทั้งเปลือกหรือพวกอาหารแช่แข็งที่มีพลาสติกปิดทึบไว้ก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้ไม่งั้นมันอาจจะเกิดแรงดันจนระเบิดทะลุตู้ออกมาเลยก็ได
1: ้ฮะระเบิดเลยเหรอ
0: ใช่แล้วระเบิดตูมเลยถ้าจะให้ปลอดภัยเราก็ต้องเจาะรูที่พลาสติกก่อนให้มีช่องระบายอากาศแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดพี่ว่าเอาอาหารมาเทใส่ภาชนะที่ใช้สำหรับไมโครเวฟโดยเฉพาะไปเลยจะดีที่สุดนะ
1: โหยไม่เอาแล้วไมโครเวฟน่ากลัวขนาดเนี้ยแกไม่กล้าใช้แล้วอะครับ
2: แกปเอ้ยของทุกอย่างนะมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษเหมือนกันนั่นแหละจ้ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันได้อย่างถูกวิธีหรือเปล่า
1: จริงเหรอครับ
2: ก็จริงนะสิจ๊ะอ้าวนี่ถ้าไม่กล้าใช้ไมโครเวฟเราก็ทำอาหารกันไม่ได้นะ
1: นั่นสิครับพี่กุ๊กขอคู่มือมาอ่านด่วนเลยล่ะครับแกจะได้ใช้ไมโครเวฟอย่างถูกวิธีแกหิวแล้ว
0: จ้า
1: แกเชื่อแล้วล่ะครับแค่อ่านคู่มือให้ละเอียดแล้วใช้อย่างถูกวิธีแค่นี้ก็ได้ของอร่อยๆมาแล้ว
2: ถ้างั้นก็กินกันเถอะจ้า

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน

0: ทอดจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาล3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: พร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้ตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาทะเล

ยอ่ะที่ได้เจอนายอีกเอ๊ะว่าแต่ลักกี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมถึงมาปลุกฉันกลางดึกอย่างนี้อ่ะคุณปู่กำลังมีเรื่องเดือดร้อนเหรอให้ฉันไปช่วยโดยด่วน

0: คนโบ
1: อ้าวมาถึงกันแล้วเหรอโอ้โหเบาเบาขอโทษด้วยนะที่ต้องเรียกเจ้าออกมาตอนกลางดึกแบบเนี้ยฟักทอง
0: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณปู่แค่ได้เจอคุณปู่อีกครั้งอ่ะถึงจะดึกแค่ไหนผมก็ไม่เกี่ยงหรอกนะครับว่าแต่คุณปู่มีเรื่องอะไรให้ผมช่วยเหรอครับ
1: เรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากที่พวกเราแยกจากกันเมื่อครั้งที่แล้วปู่กับลักกี้ก็เดินทางไปตามแผนที่ของโจรสลัดฟันดำจนพบเกาะเพนกวินสีทองที่เป็นบ้านเกิดของลักกี้ในที่สุดพวกเราเพนกวินสีทองต่างก็แสดงความยินดีที่ได้พบกับพวกเราและลักกี้เองก็ดีใจมากที่ได้พบกับพวกเพื่อนๆของเขาเช่นกันและหลังจากนั้นไม่นานลักกี้ก็ได้พบรักกับเพนกวินสีทองสาวน้อยผู้น่ารักที่ชื่อว่าจูลี่และทั้งสองก็ได้จับคู่แต่งงานกันเมื่อปู่มั่นใจว่าลักกี้สามารถอยู่ต่อไปยังมีความสุขได้แล้วปู่ก็ได้ถือโอกาสกล่าวคำอำลากับเขาและเพื่อนๆแต่แล้วลักกี้ก็พาจูลี่ตามปู่มาเพื่อขอเดินทางร่วมกับปู่เป็นครั้งสุดท้ายพวกเราก็เลยเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเวจจี้เวจจี้ด้วยกันเมื่อเดินทางมาด้วยกันปู่จึงได้รู้ว่าจูลี่เป็นนกเพนกวินสีทองที่มีพลังพิเศษเขาสามารถเสกอาหารขึ้นมาจากอากาศได้ด้วยดังนั้นเขาก็เลยอาสารับหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ปู่กับลักกี
0: ้เอ๊แล้วจูลี่อยู่ที่ไหนล่ะครับคุณปู
1: ่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่เขามีอาการแปลกๆไปเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องและเมื่อตอนหัวค่ำจู่ๆก็เกิดปัญหาใหญ่ที่ทำให้ปู่ต้องให้ลักกี้ไปตามเจ้ามาช่วยเพราะเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นก็มีอาหารปรากฏขึ้นบนโต๊ะเหมือนกับทุกครั้งเพียงแต่ว่าครั้งนี้มีมากจนปู่กับลักกี้ไม่มีทางกินหมดได้เลยปู่ก็เลยอยากให้เจ้ามาช่วยกันกินยังไงล่ะ
0: เรื่องแค่นี้เองอะสบายมากครับปู่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมได้เลย
1: แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะมาทำเล่นๆได้นะเพราะอาหารน่ะเป็นสิ่งที่มีค่ามากดังนั้นพวกเราจึงเหลือทิ้งก็ได้เป็นอันขาดจะเข้าใจไหม
0: เข้าใจครับผม
1: เอาล่ะถ้าเช่นนั้นแล้วก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงเดี๋ยวนี
0: เห็นไหมล่ะครับปู่ผมบอกแล้วว่าเรื่องแค่นี้สบายมากฮ่าทำไมยังมีอีกล่ะครับเนี่ย
1: เรื่องนั้นปู่เองก็ยังไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าฟักทองนี่ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมามัวแต่ตีโพยตีพายกันอยู่นะลูกผู้ชายอย่างพวกเราเนี่ยต้องกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาเข้าใจไหม
0: ครับผม
1: ถ้าเช่นนั้นก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงต่อได้
0: หมดไปอีกรอบจนได้หวังว่าคราวนี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับคนโปขอผมกินไม่ไหวอีกแล้วจริงๆอ่ะคนโป
1: โอ้ยปู่เองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะโอ้ยขืนกินอีกผมแตกตายแน่เลย
0: ผมนึกว่าปู่จะว่าผมอีกรอบซะอีกฮะเสียงอะไรอีกครับปู่อย่าบอกว่ายังมีต่ออีกรอบจริงๆนะเอ๋นั่นปลานี่นะเว้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะครับคุณปู
1: ่ก็คงเป็นเพราะพลังพิเศษของจูลี่อีกนั่นแหละ
0: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับ
1: กุ้งหอยปูปลาพวกนี้น่ะเราไม่ได้ต้องการนำมาทำเป็นอาหารกินเพื่อประทังชีวิตจึงสมควรที่จะต้องปล่อยพวกเขากลับลงทะเลไปดังนั้นเริ่มปฏิบัติการจับปูปลาปล่อยกลับลงทะเลเดี๋ยวนี้
0: ครับผม
1: ไปเลย ชคดีนะเร็วเข้าฟังทองเร็วเข้าเอาช่วยกัน
2: ตัวสุดท้ายแล้ว
1: มาเลยโชคดี
0: เฮ้ยจับลงทะเลไปหมดจนได
2: ้อีกแล้วอันนี
3: ้ข่าวนี้อะไรกันครับเนี่ย
1: ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เห็นผิวเรือต้องจมลงแน่ทุกคนรีบช่วยกันปล่อยน้ำออกจากเรือโดยด่วนเลยแล้วทำได้ดีมาก
2: ขอบคุณครับคุณปู
1: ่เดี๋ยวหมดแล้ว
2: แต่ว่าคราวนี้ผมหมดแรงจริงๆแล้วนะครับเอาอีกแล้วแม่จ๋า
1: เฮ้ยแต่ว่าเสียงนั้นดังมาจากทางห้องของจูลี่นี่นะไปเร็ว
0: จูลี
2: ่ใครนั่นมัน
1: โอ้ที่แท้พลังพิเศษของเจ้าปั่นป่วนจนเกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นในคืนนี้ก็เพราะว่าเจ้าปวดท้องจะออกไข่เองหรอกเหรอเนี่ยฮะโอ้ไม่เป็นไรจะไม่มีอะไรต้องขอโทษหรอกความยากลำบากที่พวกเราเพิ่งเผชิญกันมานั้นมันเทียบไม่ได้เลยกับความยากลำบากของผู้ที่เป็นแม่ที่ต้องอุ้มท้องและคลอดลูกอย่างเจ้าแม้สักนิดเดียว
0: และเพื่อเป็นการฉลองให้กับจูลี่คุณปู่ก็เลยบอกให้ฉันชวนทุกคนออกมาเที่ยวด้วยกันแบบนี้ยังไงล่ะ
4: ขอบใจนะฟ้าทองขอบคุณครับคุณปู่ดีใจด้วยนะทั้งสองคนนี่พวกเรามาร้องเพลงแสดงความยินดีให้กับจูลี่ที่ได้เป็นคุณแม่คนใหม่กันเถอะ
5: เย้ฮ

บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาเทเลนต์

0: าลืมตัวแบบนี้อีกล่ะถ้าจะเล่นน้ำก็ต้องสวมห่วงยางหรือว่าชูชีพเอาไว้ทุกครั้งนะอย่าลืม
1: ค่ะคุณครูโอ้โห
2: โอ้โหน่ารัก
3: ดูเหมือนว่าคุณโลมาเขาอยากจะเล่นกับพวกเราด้วยนะ
4: เอ๊ะงั้นพวกเราก็ได้เพื่อนใหม่แล้วนะสิเย้เย
2: ้เย้ขนมที่จูลี่แสกขึ้นมาเนี่ยอร่อยจังเลยเนอะ
5: นั่นน่ะสิฉันกินเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยล่ะ
6: อร่อยจริงๆนะจูลี
5: ่ว่าแต่พวกเรากินอาหารว่างกันเสร็จแล้วคุณโลมาจะกลับมาเล่นกับพวกเราอีกตามสัญญาหรือเปล่าน้อ
2: ต้องมาสิก็พวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นาม
4: าโน่นแล้วยังไงล่ะไปกันเลยเอ๊ะทำไมครีบหลังของนายถึงกลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วล่ะเมื่อกี้นี้ยังไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนี่นา
5: สงสัยจะโดนใครแกล้งมาแน่เลย
4: แบบนี้พวกเราคงต้องหาทางช่วยเขาซะแล้วล่ะ
2: ข้าพูดเขาบอกว่าแบบเนี้ยถึงเวลาต้องใช้สิ่งนั้นแล้วล่ะ
1: จริงด้วย
2: แล้วสิ่งนั้นคืออะไรเหรอข้าพูดโถเขียวหวานจำไม่ได้แล้วทำไมไม่ถามข้าวโพดเขาให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาบอกพวกเราเล่า
5: น ี่ยังไงล่ะสิ่งนั้นที่ว่าเขียวหวานเป็นคนบอกให้ฉันเอามาด้วยเผื่อว่าถ้ามีเวลาจะได้ตามเจ้าเหลืองมาเล่นด้วยกันยังไงล่ะ
2: อ๋อจริงด้วยสินะ
0: เอ๋สิ่งนี้ก็คือพลุนี่นะ
5: วันนั้นเป็นวันที่ผมเปลี่ยนใจไม่ย้ายไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพวกคุณเรือดำน้ำสีชมพูก็เลยพาพวกเราเดินทางกลับมา
7: คือว่าลูกชายของฉันขอมอบของสิ่งนี้ไว้ให้กับเธอและเพื่อนๆ นะจ๊ะ

0: ของนี่คืออะไรเหรอครับ
1: นี่เป็นพลุวิเศษสำหรับไว้ให้พวกเธอเรียกพวกเรามาหาได้ทุกเมื่อยังไงล่ะจ๊ะ
0: ขอบคุณมากนะครับคุณเรือดำน้ำสีชมพูแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะ
2: เป็นอย่างนี้เองงั้นเหรอ
3: ว่าแต่พลุนี้เขาใช้ยังไงล่ะครับคุณโป
2: ก็คงแบบนี้ล่ะมั้งนี่

0: จะตามไปช่วยคุณโลมาที่ใต้ทะเลอย่างนั้นเหรอพวกเธอนี่ใจดีไม่เปลี่ยนเลยนะแบบนี้พวกเราคงต้องขยายร่างแล้วล่ะลูก
1: ครับแม่

0: พวกเราออกเดินทางกันเลย
1: yeah!

0: ที่นี่น่ะเหรอที่นายโดนแกล้ง
1: เอ๊ะที่นี่เป็นถ้ำไข่มุกวิเศษนี่นา
2: ถ้ำไข่มุกวิเศษเหรอ
1: ใช่แล้วล่ะจ้าฉันเคยผ่านมาที่ทะเลแถวนี้บ่อยๆก็เลยรู้จักถ้ำนี้ดีด้านในของถ้ำนี้น่ะมีไข่มุกวิเศษถูกเก็บรักษาอยู่เอ๊ะแต่ว่าปกติจะมีหินก้อนใหญ่ปิดทางเข้าออกอยู่นี่นาอ๋อฉันจำได้แล้วล่ะเมื่อ 2-3 วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ทะเลแถบนี้หินที่ปิดปากถ้ำอยู่คงจะเลื่อนออกไปเพราะสาเหตุที่ว่านี่แน่เลยฮะไข่มุกวิเศษไม่อยู่ซะแล้วแบบนี้เขาต้องมีใครหยิบไปแล้วก็ใช้แกล้งแกล้งคนอื่นอย่างแน่นอนเลยฮะ
3: ชับชับ
2: คนร้ายก็คือคนปูเสฉวนนี่เองเกเรแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะคุณปูเสฉวนรีบขอโทษทุกคนแล้วทำให้พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะค่ะ
0: แย่แล้วเจ้าเหลืองก็โดนแกล้งไปด้วยขอแล้วล่ะ
2: พวกเรารีบหนีก่อนไปตั้งหลักกันก่อนนะเจ้าแย่แล้วพวกเราต้องมุมซะแล้วล่ะคุณปูเสฉวนใจร้ายจังเลย
3: จะเงย
4: Hehehehe

0: ูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ด้วยความเป็นเพื่อนที่ดีนี่แหละเขาถึงได้ไม่อยากเห็นเพื่อนทำในสิ่งที่ไม่ดี
1: เข้าใจแล้วครับคุณโป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจ

0: จังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ท่านเข้าสู่รายการท่านเกมท่านเด็กไซเบอร์รายการนี้นะครับเพื่อท่านพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่จำเป็นต้องเรียนรู้นะครับโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินไปนะครับในยุคนี้นะครับเราบอกได้เลยว่าเราไม่อาจหยุดให้เด็กเข้าไปสู่โลกไซเบอร์ได้นะครับแต่เราสามารถปกป้องลูกนะครับจากเกมร้ายหรือว่าเนื้อหาสุ่มเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองและลูกหลานนะครับในยุคดิจิทัลไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะเราจะมีทีมการแข่งขันเนี่ยทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมนะครับมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนครับพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับ1คนเพราะฉะนั้นมาเป็นคู่เราเลยเรียกว่าคู่หูไซเบอร์นะครับแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านของเราเพื่อสะสมเหรียญให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าใครสะสมเหรียญได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะและจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคครับและวันนี้นะฮะเราไปแนะนำ2ทีมกันได้เลยบอกได้เลยว่าน่ารักอ่ะนะฮะทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนตูรี่คุณแม่เมย์และน้องเฟย่า
1: เบื่อแล้วซี่โครงหมูขอเป็นคนในใจอยู่ได้ปะ
0: ทีมที่2นะครับทีม Power Pup พิมพ์คุณแม่ปอและน้องพิมพ์ครับ
2: แดดแดดที่แยงตาไม่เท่าสายตาที่แยงใจ
0: บอกเลยนะฮะทีมนี้นะทั้งคุณแม่ปอแล้วก็น้องพิมพ์ละครต้องเข้าแล้วแสดงดีมากฉะนั้นเรามารู้จักกับแต่ละทีมกันดีกว่านะครับทีมแรกนะครับพิงกี้เซนตูรี่นะครับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าน่ารักมากน้องเฟย่า
3: ขอบคุณค่ะ
0: ตื่นเต้นไหมคะ
3: ตื่นเต้นมากเลยค่ะ
0: อุ้ยเหรอนี่คือตื่นเต้นหน้าตาตื่นเต้นหน้าหมาดูสู้คล่องมากเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: โตขึ้นอยากเป็นนักแสดงค่ะ
0: แล้วต้องคุณแม่เตรียมตัวอะไรให้เขาฮะกับการที่เขาอยากเป็นนักแสดง
4: ก็มีพาไปเรียนพวกการแสดงค่ะเรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่รู้มาว่าขอโทษอันนี้ขออนุญาตถามนะครับคุณแม่เมย์คือน้องเฟย่าเป็นเด็กหลอดแก้ว
4: ใช่ค่ะเป็นเด็กหลอดแก้วค่ะ
0: คือทำไมถึงอยากมีลูกแล้วเป็นแบบวิธีนี้ครับโทษที
4: คือด้วยเหมือนเราอยากมีลูกเป็นลูกครึ่งอยู่แล้วอะค่ะแล้วเผอิญว่าตอนนั้นพอดีช่วงนั้นคือสามารถทำได้ก็เลยมันตอบโจทย์ก็เลยตั้งใจที่จะทำค่ะซึ่งเขาก็รู้ค่ะ
0: รู้น้องก็เป็นง่ายรู้ไหมว่าเราเป็นเด็กกรอกแก้ว
3: รู้ค่ะ
0: แต่เป็นเด็กกรอกแก้วที่สวยที่สุดในโลก
4: ขอบคุณค่ะ
0: ที่หล่อยบอกเลย นะครับถามคุณแม่รายการของเราเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกโลกในโลกไซเบอร์คือน้องเป็นง่ายนี่เขาติดพวกเกมเขาติดพวกโซเชียลอะไรไหมฮะ
4: ก็มีติดบ้างค่ะแต่ว่าแม่ก็ต้องจำกัดเวลาในการเล่นนะคะ
0: ครับ
4: ค่ะ
0: พอแม่บอกให้จำกัดเวลาเล่นเรารู้สึกยังไงฮะ
3: บางทีก็แอบงอนค่ะแต่บางทีก็เชื่อแม่ค่ะ
0: อ๋อนี่งอนบ้างเชื่อบ้างตามอารมณ์เรานะครับเคยแบบว่าติดแบบเล่นสมมุติเล่นคอมพิวเตอร์หรือเล่นอะไรเกมอะไรพวกเนี้ยแบบนานที่สุดกี่ชั่วโมง
3: เกือบชั่วโมงนึงค
0: ่
3: ะ
0: โอ้แล้วคุณแม่ก็บอกว่าอ่ะพอแล้วอะไรอย่างนี
4: ้
0: ดีมากวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าการอยู่ในโลกดิจิตอลหรือว่าเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีป้องกันอะไรยังไงนะครับอ่ะมาที่ทีมนี้บ้างครับ Power Pup พิมพ์นะฮะคุณแม่ปอกับน้องพิมพ์เป็นลูกครึ่งไหม
5: เป็นครึ่งลูกค่ะ
0: เป็นครึ่งลูกนะครับละครต้องเข้าคุณแม่ตรงๆฮะเป็นครึ่งลูกเหมือนแบบมีเชื้อสายจีนนิด
5: ๆก็เป็นคนจีนค่ะมีเชื้ออากงอาม่าเป็นคนจีนแท
0: ้ๆโอ้อากงอาม่าคงไม่ใช่อิตาลีอย่างแน่นอนมาสายนี้แล้วน้องพิมคุณแม่ดุไหม
6: ก็ถ้าดุก็ดุค่ะ
0: เหรอส่วนใหญ่เขาเอาคุณแม่จะดุน้องพิมเนื่องในทำผิดอะไร
6: อาจจะเป็นพวกหนูจำที่สอนไม่ได้หรือว่าลืมนู่นลืมนี่เดินชนนู่นชนนี่ค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อเหรอแล้วอย่างน้องพิมโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ
6: อยากเป็นศิลปินนักร้องอะไรพวกนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เด็กเป็นพวกนี้นะตอนสมัยผมยังจำได้เลยกว่าจะเป็นได้หรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบสนับสนุนนะเป็นได้แน่นอนคุณแม่ปอฮะแล้วอย่างมีประสบปัญหาไหมฮะกับน้องพิมแบบเขาอยู่ในโลกไซเบอร์หรืออยู่ในโซเชียลแบบติดนะอะไรแบบนี้มีไหม
5: ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเหมือนกันก็คือจำกัดเวลาให้เขาเล่นจนถึงเวลาเขาก็จะวางเองอัตโนมัติเพราะว่าไม่งั้นก็จะโดนดุอีก
0: ใช้ดุ
5: ก็ ็คือเหมือนว่าเคยตกลงเป็นข้อตกลงว่าเราจะมีเวลาลงมาปุ๊บไม่ให้แตะมือถือเลยก็คือต้องทำทานข้าวทำอะไรให้เสร็จก่อนมาถึงเวลาเบรกก็คือให้เขาจับมือถือแล้วเขาก็เล่นอัตโนมัติของเขาเลยพอถึงเวลาเขาก็จะวางหรือว่าโอเคพอแล้วนะเพราะว่าอยากให้เขาทำกิจกรรมอื่นด้วยไม่อยากให้ติดมือถือ
0: แล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าผู้ใหญ่หรือหลายๆครอบครัวนะฮะจะมีวิธีรับมือหรือว่าเปลี่ยนให้ลูกหลานเนี่ยเลิกติดเกมแล้วก็วิดีโอที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมีวิธีแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองครอบครัววันนี้ร่วมใจกันนะฮะจิตใจจะตรงกันหรือเปล่านะครับมาร่วมกันเล่น

0: เกมสะสมเหรียญกันครับเราไปดูกันเลยว่ากฎกติกาเป็นอย่างไรครับ
1: การแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทั้ง2ทีมก็เข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับรอบที่1นะฮะเราจะมีเหตุการณ์ไซเบอร์สตอรี่นะครับมาจากทั้ง2ครอบครัวนะครับและจำลองเรื่องจริงนะครับจากครอบครัวของทีมงานเราทีมงานเราไปสำรวจเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเอาเรื่องนั้นมาทำกันนะครับและน่าจะเกิดขึ้นบอกได้เลยว่าหลายๆครอบครัวจะเป็นแบบนี้นะฮะไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับ
2: มินิทำอะไรอยู่คะนี่มันเวลาเรียนภาษาอังกฤษของมิสซิสแมรี่ไม่ใช่เหรอคะทำไมหนูยังมานั่งเล่นเกมอยู่คะเนี่ยออกจากชั้นเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะคะ
3: แม่คะหนูกำลังช่วยเพื่อนแมทสำคัญอยู่นะคะเนี่ยค่ะหนูกำลังจะปาดบอสได้แล้วนะคะ
2: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมินิจะโดนแม่ปาดนะคะ
3: แม่คะตานี้มันใกล้จะจบแล้วหนูขอจบตานี้ก่อนได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้ถ้าคะแนนภาษาอังกฤษเทอมนี้หนูไม่ได้ A แม่จะลงโทษหนูโดยการห้ามเล่นเกม1เดือนนะคะ
3: แม่คะ
4: ท่านครับเล่นเกมอะไรอยู่เสียงดังออกนอกห้องเลย
5: เกมยิงคนครับแม่แม่ดูนี่สิผมเลือกปืนได้หลายแบบเลยนะถ้าแม่จะฆ่าให้ตายในระยะไกลแม่ต้องใช้ปืนแต่ถ้าแม่จะซุ่มเข้าไปใกล้ๆเนี่ยแม่ก็ใช้มีดนี่แทงได้เลยแม่ดูนี่นะเดี๋ยวมึงจะลอบไปข้างหลังคนนี
4: ้ฐานทัพทำไมเล่นเกมโหดร้ายอย่างนี้ล่ะลูกไปโหลดเกมนี้มาจากไหน
5: ถามไม่ได้โหลดครับมันอยู่ในโทรศัพท์ของพ่อแม่เอาโทรศัพท์ของฐานไปซ่อมฐานก็เลยไปยืมพ่อมาเล่นครับ
4: แต่เกมนี้มันไม่เหมาะสมกับหนูนะลูกเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นเถอะ
5: ทำไมล่ะครับแต่เกมนี้มันมากเลยนะแม่สนุกกว่าเกมสะกดคำศัพท์ตั้งเยอะ
4: มันน่ากลัวไงลูกมีคนตายมีเลือด
5: แต่ถามแม่กลัวเลือดนะแม่
4: แต่แม่กลัว
5: แม่ก็ไม่ต้องเล่นสิครับถ้าฐานจะเล่น
4: ฐานแม่ขอเถอะนะแม่ไม่ชอบให้ลูกเล่นเกมยิงคนมันอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนโหดร้ายน่ากลัวแล้วก็ออกไปยิงคนจริงๆที่ไม่ใช่ในเกมนะเปลี่ยนไปเล่นเกมสะกดคำเถอะได้ประโยชน์กว่ากันตั้งเยอะ
1: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำภารกิจให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายยอมเปลี่ยนจากการเล่นเกมหรือว่าจะไม่มีครอบครัวใดทำได้ เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
0: ดูไซเบอร์สตอรี่จบกันแล้วนะครับเอาละครับคิดกันให้ดีๆนะครับมีทั้ง A และ B นะฮะเรามาดูนะครับคำถามกันก่อนคำถามของไซเบอร์สตอรี่คำถามมีอยู่ว่าครอบครัวใดนะครับทำให้เด็กเปลี่ยนจากเกมได้สำเร็จครอบครัว A ครอบครัว B หรือไม่สำเร็จทั้งคู่คือ no ครับเลือกการ์ดได้เลยนะครับเลือกกันดีๆนะครับมีการ์ด A B หรือ no นะครับเลือกเพื่อคำตอบนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมนับ1 2 3แล้วเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับไม่รู้ว่าคุณแม่กับคุณลูกจิตใจจะตรงกันหรือไม่นะหรือว่าไม่ตรงกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3เปิดครับเอาครับไม่มีใครตรงกันเลยทั้งครอบตัวเดียวกันทีมนี้นะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะคุณแม่เมย์แล้วก็น้องเฟรย่าก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณแม่ตอบครอบครัว A ส่วนน้องเฟรย่าตอบครอบครัว B ถามนิดนึงก่อนทำไมถึงเกาะตอบครอบครัว B

0: ู้สิคะใจมันอยากตอบครอบครัววีค
1: ่
0: ะ
1: ใจคุณอันนี้ใช้ใจเป็นที่ตั้งหรือว่าชอบคนที่เล่นในอาจจะหล่อได้อะไรอย่างนี้นะเป็นแบบนั้นนะฮะส่วนคุณแม่นะฮะทำไมถึงเลือกเอฮะ
2: แม่คิดว่าคือด้วยเหตุวิธีการที่แบบว่าเดี๋ยวจะโดนหยุดเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะ1เดือนอย่างเงี้ยคืออาจเคยมีใช้กับลูกเหมือนกันแล้วลูกก็หยุดค่ะก็เลยเดาอาจจะเป็นยังไง
1: แต่ข้อบีเขาก็มีคำแนะนำที่ดีเหมือนกันแต่เราว่ามันน่าจะใช้วิธีแบบนี
2: ้ใช่ค่ะ
1: ครับมาถึงทีมนี้นะฮะ Powerpuff พิมพ์ไม่เหมือนกันอีกนะจะมีเหมือนกันทั้งครอบครัวนะแต่ไม่เหมือนกันเอาความคิดแตกต่างได้ไม่มีปัญหาเลยคุณแม่ฮะทำไมถึงตอบครอบครัวบี
3: ก็คิดว่าอันนี้คือใช้จากชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะก็คือเด็กสมัยนี้คือถ้าใช้ไม้แข็งกับเขาจะมีการต่อต้านก็เลยปัจจุบันนี้คือใช้กับลูกๆก็คือใช้ไม่อ่อนพูดอธิบายเหตุผลให้เขาฟังแล้วเขาก็คิดตาม
1: เคยใช้ไม้แขวนเสื้อไหม
3: อ๋อมีบางครั้ง
1: มีบางครั้งนะไม้แข็งไม่ได้ไม้อ่อนก็ยังใช้ไม้แขวนเสื้อดีกว่านะครับและส่วนน้องพิมพ์นะฮะทำไมถึงเลือกโนไม่ถูกทั้งคู่
0: เพราะว่าหนูเห็นเหมือนเด็กต่อต้านกันค่ะแต่ละข้อก็เลยตอบโนไปเลยค่ะ
1: คือถ้าเป็นหนูก็จะต่อต้านเหรอฮะคือห้ามแบบ A ก็ต่อต้านเพราะว่าเดี๋ยวหยุดเลยนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วน B ก็ใช้แบบว่าไม่อยากให้ลูกแบบเห็นไม่อยากเห็นเลือดเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับผมไม่รู้นะฮะใครจะถูกบ้างแต่ต้องบอกได้เลยว่าทั้งสองครอบครัวไม่ตรงกันสักคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะได้เหรียญไปผมไม่ทราบไปชมเฉลยกันเลยครับ
0: ก็ได้ค่ะ
4: ไม่ออกครับแม่ฐานเบื่อเก็บสะกดคำแล้วเราก็แยกออกนะว่าเราปืนไปไล่ยิงคนอื่นจริงไม่ได้นี่มันเกมไม่ใช่ชีวิตจริงแม่ก็อย่าอินเกินสิครับ
1: โอ้โหมีคนถูกดีใจที่ยังมีคนถูกนะฮะเพราะว่าคนที่ได้เหรียญไปก็คือทีมพิงกี้เซนจูรี่คุณแม่เมย์นะครับได้ไป100เหรียญครับยินดีกับคุณแม่เมย์ด้วยนะฮะคือจริงๆแล้วเลือกข้อนี้เพราะอะไรจริงๆแล้ว
2: เพราะดูจากใกล้ตัวค่ะคือมีลูก2คนอีกคนนึงใช้ไม้อ่อนอีกคนนึงใช้ไม้แข็งเนี่ยค่ะสลับกันก็คือเราดูแล้วก็คือคนใช้ส่วนมากไม้แข็งจะได้ผลเพราะเราเคยพยายามใช้ไม้อ่อนแล้วแบบบางทีก็ไม่ค่อยเชื่อเรา
1: จริงๆแล้วคุยกับเขาให้รู้เรื่องคุยกับพูดกับเขาดีๆผมว่าเด็กอย่างนี้น่าฟังนะนะครับฟังไหมคะ
0: ฟังเป็นบางครั้งค่ะ
1: นี่เด็กมีความคิดของตัวเองนี่เราชอบเด็กธรรมชาติมากเลยก็จริงๆบางทีเราก็ไม่เชื่อนะอารมณ์บางทีเรามีเหตุผลส่วนตัวของเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เขาไม่ดื้อดื้อไหม
0: ไม่ได้ดื้อมากค่ะน้องชายดื้อกว่า
1: เอาน้องชายทำไมดื้อกว่าทำไมเขาดื้อกว่าเรารู้ได้ไงอ่ะ
0: เพราะว่าน้องชายชอบหยิกหัวหนูค่ะ
1: เอาละครับแต่เป็นความน่ารักคุณแม่ควบคุมได
2: ้
1: สามารถควบคุมได้นะครับอ้าวฝั่งนี้แล้วคุณแม่ปอแล้วคุณแม่น้องพิมพ์นะยังมีโอกาสนะเรายังมีอีกข้อนึงนะครับจริงๆมีพี่น้องไหมน้องพิมพ์
5: มีค่ะ
1: มีผู้หญิงผู้ชาย
5: ผู้ชายค่ะ
1: เล่นแบบน้องไฟย่าไหม
5: เขาจะชอบมาตีหนูค
1: ่
5: ะ
1: เด็กผู้ชายชอบเล่นต่อสู้แล้วคุณแม่ห้ามยังไงอ่ะถ้าสมมติเขาเกิดมีอะไรอย่างนี้ด้วยกัน
3: ก็ขู่ค่ะบอกว่าถ้าอยู่กันสองคนเล่นกันสองคนทะเลาะกันเดี๋ยวจะแยกอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทีละคนไม่ให้อยู่ด้วยกันให้อยู่คนเดียว
1: เอาละครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับจริงๆแล้วผมอยากพูดตรงนี้นะฮะว่าเด็กไซเบอร์ยุคนี้นะฮะเขามีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองแต่ถ้าไม่มีเป็นของตัวเองก็อาจจะแอบไปเอาของคุณพ่อคุณแม่มาเล่นนะฮะได้ชมวิดีโอด้วยตัวเองนะครับเนื้อหาในโลกโซเชียลในโลกไซเบอร์เนี่ยเข้าถึงเด็กได้ง่ายมากเลยนะครับและบางทีผู้ปกครองก็ไม่สามารถนะครับดูแลเนื้อหาได้ในวิดีโอได้หรือว่าเกมที่ลูกเล่นได้ตลอดนะครับว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานบางทีคุณแม่ต้องไปดูแลอันอื่นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับช่วงของวัยเท่าไหร่นะครับผู้ปกครองหลายอาจจะนะฮะวุ่นวายกับงานอย่างที่บอกนะครับจนไม่มีเวลาที่จะมาคอยดูแลวิดีโอหรือว่าสิ่งที่ลูกๆได้ดูกันนะครับเคยไหมคุณแม่ปอน้องพิมพ์เขาดูแบบดูส่วนใหญ่เขาดูอะไรฮะในวิดีโอ
3: ส่วนมากพิมพ์จะดูจะเป็น YouTube ส่วนมากจะเป็นแบบ TikTok เป็นเต้น

0: เล่นแล้วก็เป็นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซะมากกว่า
1: สิ่งที่บอกมาไม่ใช่ขนมพิมพ์หรอกพี่ก็ดูทั้งมันเลยมันช่างได้ท่องโลกไซเบอร์มันสนุกอ่ะโอเคแล้วยังไงฮะ
0: ก็คือว่าแต่จะมีบางครั้งส่วนมากจะเป็นลูกชายค่ะจะมีบางครั้งแบบชอบแบบเหมือนเกมต่อสู้แบบจะชอบเล่นเกมมากกว่าจะมากกว่าคนพี
1: ่
0: แต่ว่าจะเซิร์ฟแบบเกมแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าไม่ได้อันไหนที่เล่นได้เขาจะมาแต่เขาจะมีข้อดีอย่างนึงตรงที่ว่าเขาจะมาขออนุญาตโหลดเกมว่าอันนี้โหลดได้ไหมอันนี้โหลดได้ไหม
1: บางคนแอบโหลด
0: ใช่
1: บางทีกลับมา
0: อันนี้ก็มาแอบโหลดเหมือนกัน
1: ซื้ออาวุธไปเท่าไหร่อันนี้มีนะ
0: ใช่
1: แต่นี่เขามาขออนุญาตก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนคุณแม่เมย์นะฮะน้องเพย์ญาติส่วนใหญ่เขาดูอะไรในวิดีโอ
2: ดูติ๊กต็อกค่ะ
1: ยังว่าจะหนูแล้วพี่ก็ดูพี่ชอบดูเพื่ออะไรเอาตรงๆอ่ะดูเพราะว่ามันสนุกหรือว่าม
2: ันดูแล้วมันเพลินดีค่ะ
1: มัน
2: ชอบแบบว่ามันทำคอนเทนต์แบบว่าของกินไปเดินนู่นเดินนี่เดินนั่นนะคะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งเกมนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
3: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: และนั่นก็คือกฎกติกาของเกมอย่างนี้ต้องแบนนะฮะทราบเรียบร้อยแล้วน้องคุณแม่เมย์แล้วก็เฟรย่าทราบกฎกติกาเรียบร้อยพี่ปอกับน้องบิมเรียบร้อยแล้วเอาล่ะเข้าใจกติกาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสะสมเหรียญกันไปให้เยอะๆเพราะว่าแชมป์ออฟเดอะวีครอทั้งสองครอบครัวอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับไปคือดิ้งน้องๆคู่นะตอนนี้กำลังทอรหัสกันอยู่นะฮะอีกคนนึงมึกหมดอีกคนนึงขึ้นไม่ทันนี่แน่เอาล่ะตอนนี้ต้องส่งไปให้คุณแม่นะฮะเท่าไหร่ครับโอ้ยนะฮะเหมือนซ้อมเต้นเลยนะฮะไปแล้วฟังทีมนะฮะเพราะว่าพับทีมไปแล้วนะฮะอุปกรณ์แรกน้องไปได้เร็วเอาล่ะ
3: วิธีการเปิดโหมดความปลอดภัยในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเปิดแอป YouTube ที่ลงทะเบียนไว้กดไปที่รูปหน้าเราบัญชีของเราจากนั้นกดไปที่การตั้งค่า Setting

0: ับนี่นะฮะ
1: น่ารักจริงๆ
2: ทั้งคู่เลยนะฮะ
1: กดไม่ได
0: ้กดไม่ได้กดไม่ได้
1: ไปกดรหัสใหม
0: ่กดรหัสใหม
1: ่กดรหัสใหม่
0: กดรหัสใหม่กดรหัสใหม่
3: อันนี้เนี่ย
0: เท่าไรเท่าไรกดรหัสใหม่
3: 2 3 5 2
0: 2อะไร2 3 5อะไร
3: 2 3 5 2
0: 2 3ต่อไปทำต่อไปทำต่อไปเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จ3 5
3: 2
0: ไปกดรหัสมาทำต่อไป
3: อะไรเนี่ย
0: อะไร
3: โอเคแล้ว
0: ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาเร็วเร็วเร็วเร็วไปเชียร์แม่ไปเชียร์แม่เชียร์หรือกดดันก็ไม่รู้เชียร์แม่หรือกดดันแม่เอาละครับเร็วเร็วเร็วโอ้ร้องเป็นแมวเลยนะเอาละไม่เป็นไรเขาได้เขาได้ไหมเขาได้ไหม
4: โอเคค่ะ
0: โอเคครับกดกดนี่ดังนั้นทำกิจกรรมอะไรเล่นไปแล้วใช่ไหมครับให้มันเสร็จไปแล้วแต่อาจจะเป็นพลาดอะไรนี่ไม่เป็นไรนะฮะแต่สุดท้ายแล้วต้องทำให้สำเร็จเอาละครับและตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมนะฮะตอนนี้รวบรวมคะแนนสักนิดหนึ่งผมบอกได้เลยนะฮะเมื่อกี้ก็น้องๆก็ถอดรหัสนะฮะแล้วก็คุณแม่ก็กดรหัสไปนะฮะเอ้ยจริงๆแล้วในคอมพิวเตอร์ของที่บ้านมีการแบบใส่รหัสล็อกรหัสอะไรไว้ไหมฮะ
2: มีเป็นใช้เป็นตัวบล็อกตัว YouTube ให้น้องคนเล็กอะค่ะมีเคยทำอยู
0: ่คนโตไม่ต้อง
2: คนโตไม่
0: คนเล็กยังตัดสินใจอะไรบ้างไม่ได้แต่อันนี้ไว้ใ

0: ได้ได
1: ้
2: ส่วนคุณแม่ปอล่ะฮะที่ที่บ้านมีคอมพิวเตอร์ที่แบบต้องล็อกอะไรแบบนี้ไหม
1: มีค่ะมีค่ะ
2: มีนะฮะ
1: ค่ะ
2: แล้วเขาล็อกทั้งคู่เลยไหมฮะพี
1: ่ก็ส่วนมากของคนเล็กจะล็อกที่มือถือเขาจะล็อกแต่คนโตไม่ล็อกค่ะ
2: ครับ
1: เขามีพิจารณาญาณในการแบบดูส่วนมากก็จะไม่ค่อยดูค่ะคือข้ามพิมพ์จะไม่ค่อยอะไรมากมาย
2: ครับผม
1: ใช่
2: ไว้ใจได้
1: ค่ะไว้ใจได้
2: เอาล่ะท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนแล้วนะครับเรามาสรุปเหรียญสำหรับข้อนี้กันดีกว่าอย่างนี้ต้องแบนข้อนี้ใครได้ไปกี่เหรียญ นะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตูรี่นะครับสำหรับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟรย่านะครับได้คะแนนไป2อุปกรณ์200เหรียญ นะครับรวม2เกมนะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะรวม2เกมแล้วได้ไป300เหรียญครับส่วนทีม Power Pup ทีมนะฮะ2เกมรวมไปได้300เหรียญเหมือนกันฮะสนุกแน่นอนครับเพราะตอนนี้นะครับเหรียญของทั้ง2ทีมนะครับเท่ากันอยู่ที่300เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นเสมอกันอยู่นะฮะ300เหรียญเอาปมมือให้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะแม่ปอแล้วก็น้องพิมสู้ยังสู้ต่อนะ
3: สู้ต่อค่ะ
2: สู้ต่อแล้วเราล่ะฮะน้องแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าสู้ไหมฮะ
4: สู้ค่ะ
2: จะกดดันแบบวันนี้ไหมฮะจะเชียร์แม่แบบวันนี้ไหม
4: เชียร์ค่ะ
2: ซอยเท้ายิกเลยนะบอกเลยนะฮะกดดันแม่น่าดูเลยนะครับแต่รับรองว่าเราต้องไปลุ้นกันต่อกับภารกิจที่3นะครับรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราใหม่ได้ในทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ
5: วิธีการของคุณแม่ในครอบครัว A อาจจะได้ผลในวันนี้แต่สังเกตได้ว่าน้องไม่พอใจเหมือนคุณแม่ไม่สนใจความรู้สึกความต้องการของน้องแนะนำค่ะแนะนำว่าควรมีการตกลงกันล่วงหน้าว่าจะให้เล่นในช่วงเวลาใดได้บ้างกี่ชั่วโมงและเตือนอย่างนุ่มนวลแตะมือหรือตั้งเวลาก่อนถึงเวลา10นาที5นาทีเพื่อให้น้องรู้ว่าใกล้ถึงเวลาตามข้อตกลงและเริ่มถอยตัวออกจากเกมขอเก็บตามเวลาพร้อมชื่นชมที่น้องทำได้ตามกติกาการชื่นชมจะช่วยสร้างการยอมรับกติกาได้รับความร่วมมือไปพร้อมๆกับความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเมื่อถึงเวลาอาจจะพูดว่าหมดเวลาค่ะขอแม่เก็บนะคะเก่งมากค่ะที่พยายามทำได้ตามข้อตกลงกรณีที่เด็กงองแงอยากเล่นต่ออาจจะแสดงให้รู้ว่าแม่เข้าใจความต้องการเช่นแม่รู้ว่าหนูสนุกและอยากเล่นต่อแต่เราตกลงเวลากันแล้วนะคะตอนนี้คงต้องหยุดเพื่อไปเรียนก่อนพรุ่งนี้เรามาเล่นใหม่ตามเวลาที่ตกลงกันนะคะด้วยท่าทีที่นุ่มนวลแต่ยังชัดเจนในกติกาเด็กจะรับรู้ได้ว่าแม่ชัดเจนกับกติกาแต่ก็ยังเข้าใจความรู้สึกช่วยรักษาความรู้สึกดีๆและความร่วมมือในครั้งถัดๆไปค่ะกรณีครอบครัว B สื่อที่พ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะรุนแรงอาจจะลองถามความเห็นให้เด็กเล่าเพื่อแชร์ประสบการณ์เพื่อทำความเข้าใจว่าเด็กรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เล่นพ่อแม่สามารถบอกได้ว่าพ่อแม่ไม่สบายใจโดยไม่ด่วนสรุปการดึงมือถือออกจากมือทันทีนั้นอาจจะสร้างความขัดแย้งได้นะคะควรพูดคุยดีๆเบี่ยงเบนความสนใจออกไปสู่กิจกรรมอื่นๆและใช้การตกลงเวลาตามกติกาเช่นเล่นได้แต่ต้องไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันในวันธรรมดาต้องไปโรงเรียนเมื่อเสร็จงานอื่นๆแล้วหรือ2ชั่วโมงในวันหยุดการที่เด็กเล่นเกมหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงอย่างกรณีครอบครัว B อาจจะเป็นการยากที่จะห้ามเล่นโดยเฉพาะเด็กวัยโตกรณีที่อยากให้หยุดเล่นเลือกเล่นอย่างอื่นควรถามความเห็นว่ามีสื่ออะไรที่สนุกและมีประโยชน์บ้างให้เด็กได้เล่าให้ฟังชวนเล่นกีฬาหากิจกรรมทำร่วมกันและชื่นชมที่เด็กร่วมกิจกรรมนั้นๆก็ช่วยให้เด็กควบคุมตัวเองในการเล่นได้ดีขึ้นหลักการโดยรวมแนะนำให้จัดเวลาสม่ำเสมอและช่วงเวลาที่ไม่ได้เล่นควรมีกิจกรรมทางกายอื่นๆหรือกิจกรรมดีๆร่วมกันเพื่อดึงความสนใจไปจากเกมและสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการติดเกมในอนาคตค่ะ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่า

0: แล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะและวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตอนที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะพิธีกรของเรานะคะเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าดูหล่อขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ดูเกาหลีมากยิ่งขึ้นค่ะขอต้อนรับนะคะพี่ตั้วนเรศหันพันพงค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับ
0: ค่ะ
1: แล้วขอบคุณมามากเลยนะครับทำให้พี่ดูดีขึ้นมาเลยนะครับ
0: ขอบคุณ
1: น
0: ะครับ10บาทครับ
1: ให้หลังฉากครับ
0: ค่ะได้ค่ะที่ต้องเชิญพี่ตั้วมาในวันนี้ก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของคู่สามีภรรยานั่นเองเพราะฉะนั้นหมอรุตซึ่งยังเป็นหนุ่มโสดเนี่ยไม่อินอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเชิญพี่ตั้วมาเพราะว่าเพิ่งจะเรียกได้ว่าสละโสดนะเป็นแบบคู่เข้าใหม่ประมาณมาเมื่อแบบปลายปีหมาดๆนี้เองเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยในเรื่องนี้เนี่ยต้องถามพี่ตั้วก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชีวิตคู่
1: จริงๆนี่ปิดมาตั้งนานนะครับปิดข่าวไม่อยากให้ใครรู้มาบอกนี่เขารู้ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์หลังจากที่แต่งงานแล้วใช่ไหมครับก็มีความสุขดีครับ
0: แล้วก็พูดความจริงก็ได
1: ้มีความสุขดีแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องเขาเรียกว่าก็ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นแฟนกันครับแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: เขาเรียกได้ว่าเรียนรู้กัน
1: เรียนรู้แล้ว
0: และการปรับตัวนี่ค่ะก็ถือว่าดีค่ะ
1: แล้วด้านมานี่เป็นยังไงครับก
0: ็
1: เปลี่ยนสถานะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากที่เป็นสามีเป็นเปลี่ยนมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นไงครับ
0: ไม่อยากจะเล่าเลยพี่ตู
1: ้เล่ามานะครับเล่ามาเลยครับ
0: คือรู้สึกว่าตั้งแต่แบบเป็นแม่มีลูกเนี่ยนะคะคือขี้เยอะขึ้นค่ะพี่ตั้ว
1: โอ้อันนี้มันเรื่องส่วนตัวป่ะครับเดี๋ยวพี่เอากระดาษชำระเต็มให้
0: ไม่ใช่ขี้อย่างนั้นค่ะพี่ตั้วหมายถึงแบบเป็นคนที่แบบขี้งอนมากขึ้นขี้น้อยใจขี้บ่นแล้วก็อีกสารพัดขี้เลยดีกว่าค่ะพี่ตั้วประดังประเดเข้ามาตอนช่วงมีลูกนี่แหละค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับมีลูกแล้วเยอะกว่านั้นอีกเหรอครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องพูดความจริงก็ได
1: ้สงสารสามีคุณมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เรานะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากครูนกดร.ศิริลักษณ์รัตน์สัมฤทธิ์นะครับท่านเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับซึ่งครูนกนี่นะครับมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครูนกค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะสวัสดี
0: ค่ะโดยจากประสบการณ์ของครูนกที่ให้คำปรึกษาครอบครัวเนี่ยมาหลายปีเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะสะท้อนได้ไหมคะว่าปัญหาของครอบครัวไทยในปัจจุบันนี้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มันคืออะไรคะ
2: ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของผู้หญิงผู้ชายคนที่มีอำนาจในครอบครัวมักจะเป็นคนที่นำเงินเข้ามาก็คือผู้ชายนะคะซึ่งวัฒนธรรมไทยก็เป็นอย่างเนี้ยนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมเราเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่คุณผู้ชายทำงานถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ภรรยาก็ต้องทำงานฉันออกไปหาเงินด้วยกันทั้งคู
0: ่
2: แต่ไอ้ความเคยชินสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาหลายๆครอบครัวที่ผู้ชายไม่ต้องทำอะไรอ่ะแต่ว่าลูกสาวมาเช็ดนี่หน่อยมาช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าลูกชายนั่งอาจจะอ่านหนังสือฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เราเขาเรียกเคยชินนะคะแต่เมื่อปัจจุบันทุกๆอย่างเปลี่ยนไปสามีและภรรยาทำงานฉะนั้นภรรยาควรที่จะได้รับหรือเป็นความต้องการเนี่ยก็คือความเท่าเทียมกันทั้งข้างนอกบ้านแล้วก็ในบ้านอันนี้จะเห็นเป็นปัญหา
0: แล้วอย่างวิธีการหรือว่ากระบวนการในการที่เราจะเข้าไปในการแก้ปัญหา
2: เริ่มแรกก่อนเลยนะคะก็คือการที่ให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเขาเรียกเคารพซึ่งกันและกันทุกคนมีความต้องการฉันก็มีเธอก็มีในขณะที่สามีเขามีความต้องการของเขาเช่นเขาออกไปทำงานบางวันเขาก็อยากไปดื่มเบียร์อยากไปสังสรรค์กับเพื่อนถูกไหมอยากไปเล่นกีฬาไปเตะฟุตบอลแล้วภรรยาล่ะความต้องการของเขาคืออะไรเขาก็อาจจะอยากมีความต้องการอย่างเช่นว่าอยากจะมีเวลาไปสปาไปทำเล็บถูกไหมคะทีนี้เมื่อฉันมีเธอมีเนี่ยเมื่อฉันพูดถึงความต้องการของฉันเนี่ยเธอก็จะฟังและเคารพในสิ่งที่ฉันต้องการในขณะเดียวกันเธอเองก็มีความต้องการของเธอนะคะเวลาที่เธอบอกความต้องการของเธอให้ฉันฟังฉันก็จะฟังแล้วก็เคารพในความต้องการของเธอเช่นเดียวกัน
1: ฟังดูว่าถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าทำจริงนี่ยากนะครับ
0: สังคมไทยเนอะ
1: เราก็นึกถึงแต่ความต้องการ ของเราอยากความต้องการเราไปทำให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการอีกต่างหากใช่ไหมครับนี่คือต้นตอของปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้น
0: ทีนี้ถ้ามองในสังคมไทยอย่างเงี้ยค่ะคือการหันหน้าคุยกันทุกๆเรื่องเพื่อที่จะหาจุดตรงกลางของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นครอบครัวไทยไม่ค่อยหันหน้าคุยกันตรง
2: ๆหลายๆครั้งเนี่ยมีคนมาขอการปรึกษาจากพี
1: ่
2: นะคะแล้วก็รู้สึกอัดอั้นตันใจรู้สึกอึดอัดใจว่าทำไมสามีถึงไม่เข้าใจนะคะทำไมสามีถึงได้บางอย่างที่เขา

0: ไม่รู้หรือว่าเขารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอึดอัดใจที่จะต้องทำหรือรู้สึกเหนื่อยเกินที่จะต้องทำคำถามที่พี่ถามกลับไปเนี่ยก็คือว่าแล้วเราได้บอกสิ่งที่เราต้องการหรือบอกความรู้สึกของเราให้กับเขาได้ทราบหรือยังเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่สื่อสารความผิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เขามันแบ่งกันคนละครึ่งคือเราไม่พูดเขาไม่
2: ร
0: ู้พอเขาไม่รู้เนี่ยด้วยความเคยชินเขาก็จะทำตามในสิ่งที่เขาคิดว่ามันโอเคเพราะเขาไม่รู้ว่าเราไม่โอเคฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เริ่มที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราต้องการแล้วบอกกับคู่ชีวิตหรือจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์คือหมายถึงทุกอย่างกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือใครเองก็ตามถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาแล้วเราเริ่มที่จะพูดกับเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับไว้อะเราจะอยู่เราจะเลือกที่จะอยู่กับตรงนั้นหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ย อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ไม่รับฟังความต้องการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นแบบนี
1: ้
0: นะคะในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสัมพันธภาพที่จะแย่ลงสัมพันธภาพเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คนใดคนหนึ่ง มันอยู่ทั้งสองคน
2: อ
0: ะแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเธอแต่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ใช
1: ่
0: ฉะนั้นเมื่อเราจะต้องปรับถ้าเรารู้ว่าสัมพันธภาพเนี่ยไม่อาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องปรับคือทั้งสองคนที่จะต้องยินดีที่จะต้องมามองแต่ถ้าต่างคนคือคนนึงอาจจะยินดีแต่อีกคนนึงอาจจะไม่ยินดีเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะไม่ได้ประสบผลสำเร็จหรือลุล่วงอย่างที่เราต้องการฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไรใช่ไหมคะคือสัมพันธภาพในอนาคตที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
2: เอาละครับตอนนี้นะครับมีความรู้สึกนะครับของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาฝากนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ
3: แม่ฝ้ายค่ะเพิ่งมีลูกนะคะคนแรก
4: ครับพ่อเจ๋งครับพ่อฟันดาวครับ
3: คิดว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมค่ะคือแบบอย่างตอนที่ยังไม่มีน้องใช่ไหมคะก็แบบก็ยังมีความรู้สึกแบบยังทะเลาะแบบง้องแง้งกันอะไรเงี้ยมีปากเสียงกันบ่อยแล้วมาหลังๆเข้าก็เริ่มซาลงเหมือนถึงว่าฝ้ายนะก็เริ่มซาลงไม่ค่อยจะไม่ค่อยสนใจตรงนั้นยิ่งพอมีน้องปุ๊บมันเปลี่ยนแบบนี้เลยอะไม่สนใจเลยส่วนกับเขาก็แทบจะไม่ดูแลก็คือเสื้อผ้าไม่เคยถ้าจะไม่เคยรีดให้ไม่เคยด้วยแหละ
4: อีกอย่างนี้อันนี้คือปัญหาเหมือนกันนะ
3: อะไร
4: อันนี้คือปัญหาเหมือนกันคือบางทีเราก็นึกน้อยใจตัวเองทำไมเฮ้ยเราไม่ดูแลเราบ้างกลับบ้านไปแบบข้าวของแบบรกมากกองเสื้อผ้าแบบเราเฮ้ยเราจริงๆเราก็พับได้เราจะลองดูว่ากองเสื้อผ้าเนี้ย3อาทิตย์เนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิม
3: แต่บอกเขานะว่ามันต้องยอมรับนะว่างานบ้านเราขอบกพร่องเลยแหละต้องบกพร่องเลยแหละเราคงแบบคงไม่เป๊ะๆแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยต้องให้เขาดูแลตัวเองอย่างพวกเสื้อผ้าเขาอ่ะเขาก็แค่ปั่นใส่เครื่องกดปุ๊บปั่นแค่นั้นจบงานบ้านเขาต้องช่วยทำเองดูแลตัวเองผ้าต้องรีดเองอะไรเงี้ยจัดกระเป๋าเสื้อผ้าต้องจัดเองเงี้ยแล้วก็ต้องมาช่วยแบ่งเบาเรื่องลูกด้วยอะไรเงี้ย
0: พี่จะมองไปในเรื่องของการสื่อสารสามีรู้สึกว่าเอ๊ะตั้งแต่มีลูกแล้วเนี่ยภรรยาไปให้เวลากับลูกมากนะคะเพราะความรู้สึกของเขาเนี่ยคืออะไรเรารู้สึกน้อยใจจังเลยนะคะเรารู้สึกเหมือนถูกละเลยอะนะคะเรารู้สึกจากที่เราเคยเป็นคนสำคัญของเขาเนี่ยแล้ววันนี้เรารู้สึกความสำคัญเราน้อยลงเสร็จแล้วเนี่ยสื่อสารความรู้สึกอย่างนั้นออกไปค่ะดีกว่าที่จะไปชี้นิ้วแล้วบอกว่าทำไมเธอเปลี่ยนไปอย่างนี้เธอไม่ดูแลฉันเรากำลังไปตำหนิละสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบอกถึงความรู้สึกของเราให้กับอีกคนหนึ่งเขาเข้าใจคุณฝ้ายได้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการ
1: ค่ะ
0: นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณฝ้ายเองก็ต้องฟังในสิ่งที่สามีต้องการเช่นเดียวกันหรือสามีเองคุณฝ้ายอาจจะฟังก็ได้แต่สามีเองอาจจะไม่ชินที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะผู้ชายนะคะการที่จะบอกถึงความต้องการหรือความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอ่ะฉะนั้นต้องเอาตรงนี้กับทั้งสองคนออกมาให้ได้ก่อน เหมือนวางแผนที่ว่าเรารู้ถ้าเรารู้แต่ความต้องการอีกคนนึงเราไม่รู้ความต้องการอีกคนนึงเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงอ่ะนะคะแต่ถ้าเรารู้ความต้องการของอีกคนนึงแล้วเราก็รู้ความต้องการอีกคนนึงเราจะได้เอาความต้องการนั้นแล้วลองมาดูว่ามันมีช่องตรงไหนที่สามารถที่จะทำได้แต่ก่อนอื่นเลยข้อสำคัญมันไม่ใช่วิธีที่จะแก้ไขเพราะวิธีมันมีเยอะแยะแต่ว่าเราได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจกับความรู้สึกและความต้องการของเราและบอก

0: ดินเหล่านี้มากกว่า
1: ผมสมมุติว่าผมเป็นพ่อเจ๋งแม่ป้ายมาบอกว่าขอเวลาไปเลี้ยงลูกเธอดูแลตัวเองไปก่อนนะเราเข้าใจได้แต่เราทำใจยังไม่ได้เงี้ยครับผมจะต้องทำยังไงครับผมต้องยอมรับสภาพนี้แล้วก็เข้าใจเขาแบบนี้ไป
0: ค่ะมันก็ถ้าเรายอมรับได้มันก็โอเคมันก็เรื่องก็จบใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าบางอย่างเรารับได้บางอย่างเรารับไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องดูให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้คืออะไรเรารับไม่ได้ที่ภรรยาเราต้องดูแลลูกหรอ
1: ต้องรับได้แต่ไม่อยากมานั่งซักผ้าตากผ้าคนเดียวนั่งกินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยครับ
0: โอเค
1: ทำใจไม่ได้ครับ
0: โอเคคือแปลว่าความต้องการของเราเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของภรรยาและลูกด้วย
1: ค
0: ่ะอันเนี้ยต่างหากที่เป็นคีย์เวิร์ดว่าเราสื่อสารตรงนี้ให้เขาเห็นหรือเปล่าว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอหรือฉันต้องซักผ้าเองมันไม่ใช่ฉันยินดีที่จะซักแต่ฉันขอฉันอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในวงจรของเธอและลูกอันนี้ต่างหากนี่คือ needs นี่คือความต้องการที่มันเป็นมากกว่าเรื่องของซักผ้าเรื่องของเธอไม่ดูแลฉันไม่ใช่แต่ฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่ง
2: ค่ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่เราต้องชัดเจนคือความต้องการเนี่ยซับซ้อนนะที่บางครั้งสามีภรรยาคุยกันเนี่ยล้างขวดนมอย่างเงี้ยซักเสื้อผ้าทิ้งฉันไปเลยไม่ดูแลฉันมันเป็นแค่เขาเรียกว่าวิธีการที่เราเห็นชัดที่เราเห็นด้วยตาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างหากว่าฉันต้องการอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วลองคิดดูสิถ้าภรรยาได้ยินคำนี้จากสามีเขาจะรู้สึกยังไง
1: เขาอาจจะมานั่งดูเราซักผ้าอยู่ข้างๆก็ได้เราก็ซักไปแล้วก็คุยกันไป
0: ก็มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถูกไหม
1: เธอเลี้ยงลูกฉันซักผ้าได้แต่ขอคุยกันหน่อย
0: ค่ะ
1: อ๋อมีทางออกขึ้นมาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว
0: ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เราเป็นภรรยาคนเป็นภรรยาจะรู้สึกดีไหมล่ะสามีเดินมาบอกว่าฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวนี่ออปชันมาเลย
1: ครับเห็นไหมหาทางออกได้แล้ว
0: หาทางออกมาแล้วคือไม่ต้องไปคิดเลยแต่เพียงแต่ว่าบอกจับจุดให้ถูกตัวเองให้ถูกแล้วสื่อสารให้ถูก
1: อันนี้ผมมาลองถามเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกครับอย่างแม่ฝ้ายก็จะอยากเลี้ยงลูกแบบโอ้โหดูแลทุกขั้นทุกตอนไม่อยากให้พลาดเลยเป็นห่วงเป็นใยส่วนพ่อเจ๋งนี่ก็อยากจะสบายสบาย
3: ฝ้ายเป็นคนจุกจิกเรื่องลูกมากกว่าฝ้ายจะแบบเป๊ะมากกว่าแต่เจ๋งเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยทำตามที่ฝ้ายบอกฝ้ายต้องบรรดาอึกี่ครั้งต้องจดอะไรเงี้ยลูกอึกี่ครั้งลูกอึต้องถ่ายรูปทุกครั้งอะไรเงี้ยเพื่อมาดูการเปลี่ยนแปลงอย่างสมมติเรากำลังรักษาเรื่องอะไรของลูกเนี้ยคือทุกอย่างฝ้ายขวดนมต้องต้มอย่างนี้นะต้องอย่างงุ่นนี้คือฝ้ายจะจุกจิกมากแล้วไม่ค่อยมีความสุขไว้ใจให้เขาเลี้ยงจะผ่านอย่างพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดทิ้งให้เขาอยู่กับลูกสองคนก็จะแบบโทรถูกว่าวันนี้พันดาเป็นยังไงบ้างกินข้าวยังไงเขาป้อนข้าวลูกไม่ค่อยกินต้องทำยังไงแล้วลูกไม่กินนมต้องเอากระต่ายไหมเขากอดนะคือฝ้ายจะจุกจิกเนี้ยแล้วเขาก็จะแบบเขาก็จะหาฝ้ายเป็นโรคจิตตกเน
4: ี่
3: ย
4: จริงๆบางทีเราเนี้ยบเกินไปเราระแวงมากเกินไปเงี้ยมันทำให้เราเครียดขึ้นเครียดไปเองบางทีเราแบบเฮ้ยเราเลี้ยงแบบสบายๆดีกว่าไหมอะไรเงี้ยทำไมพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาได้ไม่ต้องแบบสะอาดมากอะไรเงี้ยเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวธรรมชาติมันก็รักษาไปเองให้ลูกเขาเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเป๊ะ
3: เนี่ยคือการที่ข้อต่างคือเขาก็จะคิดว่าธรรมชาติแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงเขามาได้แล้วเขาก็โตได้เลี้ยงตามธรรมชาติแต่ฝ้ายรู้สึกว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันสมัยก่อนคือไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคไม่มีไวรัสโน่นนี่สารพัดมันต่างกับสมัยนี้ในสมัยนี้โอ้โหมันน่ากลัวมากมันมีเชื้อนั่นเชื้อโน่นสารพัดเลยอ่ะมันจะมาเลี้ยงแบบสมัยก่อนไม่ได้ในความสุขคือแบบถ้วยจานของพันดาวกินต้องต้มต้องลวกอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกมันต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบเนี่ยเขาจะต่างกันตรงเนี้ยก็จะมีถ้าจะทะเลาะกันเรื่องลูกก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ฝ่ายฟิกแต่เขารู้สึกว่าปล่อย
0: วิธีที่จะช่วยพ่อแม่ในการที่มีวิธีการในการเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันคือแบ่งเบาหน้าที่เลยคือถ้าเราให้คนคนเดียวคือให้แม่เนี่ยแล้วพ่อซึ่งอาจจะมีความคิดที่แตกต่างไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการดูแลตรงนี้เนี่ยพ่อก็จะรู้สึกว่าถูกเหมือน
1: กีดกัน
0: แยกออกไป
1: ใช่เป็นแค่ผู้สังเกตการ

0: ค่ะแล้วความรู้สึกของพ่อจะเป็นยังไงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่จะแนะนำว่าให้บางอย่างเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เป็นประเด็นความสำคัญคือไม่ได้อยู่เยอะเท่าไหร่ให้แยกกันไปสมมติว่าสามีสามารถที่กำหนดได้ว่าเป็นคนกำหนดแล้วกันว่าลูกจะเข้านอน3 ทุ่มภรรยาเลือกที่จะเป็นคนกำหนดว่าลูกจะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้วันละ1 ชั่วโมงคือเขาเรียกแยกความรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะทำให้พ่อเองก็ได้มีบทบาทและแม่เองก็มีบทบาทของเขาแต่อันเนี้ยทั้งสองคนจะต้องเหมือนกับหลังฉากเนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันแล้วแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนดูตรงไหนในขณะเดียวกันพอเข้าหน้าฉากพ่อเนื่องจากเป็นคนให้นอน3 ทุ่มก็โอเคนะคะทีนี้พอมาเรื่องเกมละแม่เป็นคนกำหนดว่าให้เล่นวันละชั่วโมงเดียวแต่จริงๆเนี่ยในใจพ่อคิดว่าแม้ชั่วโมงเดียวจะไปพอได้ไงเพราะพ่อก็ชอบเล่นก็อาจจะแบบ2 ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อคุยกันแล้วถ้าลูกบอกว่าพ่อพ่อรู้ไงลูกว่ารู้ว่าม
1: ีพ่อเดี๋ยวพ่อจะใจดีกับเรา
0: จริงๆพ่อให้นะก็จะไปบอกพ่อแม่ทีพ่อก็ยังให้พ่อเคยบอกว่าจะให้2 ชั่วโมงฉันพ่อเมื่อคุยกันหลังฉากออกมาหน้าฉากต้องสนับสนุนแม
1: ่และในวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่กรณีปัญหาของพ่อเจ๋งแม่ฝ้ายเท่านั้นนะครับเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้มีแขกรับเชิญมาร่วมในรายการนี้นะครับเป็นคุณแม่นะครับที่กำลังมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลูกครับ
2: แม่กรหรือพักจีราน้ำเพชรอายุ40ปีเป็นคุณแม่ลูก2คนแรกคือน้องเฟรมสาวน้อยวัยสดใสเรียบร้อยน่ารักคอยช่วยแม่ทำงานบ้านโดยเฉพาะดูแลน้องชายคนเล็กหลังกลับจากโรงเรียนฟีฟ่าลูกชายคนเล็กของบ้านฉลาดแต่มักจะเอาแต่ใจตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่พ่ออยู่บ้าน
3: ฟีฟ่าเลิกเล่นได้แล้วลูกพอได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วไปกินนมเล่นนานแล้วนะลูกเวลาที่อยู่กับแม่นะคะเขาจะไม่ค่อยมีอาการคือแม่พูดอะไรเขาจะเชื่อฟังแต่ถ้ามีแขกมาหรือว่าพ่ออยู่ด้วยเขาก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาให้ทุกคนสนใจเขาตลอด
2: ด้วยความที่พ่อมักจะตามใจลูกชายคนเล็กทำให้หลายต่อหลายครั้งทั้งคู่มีปากเสียงกัน
3: บางทีเขาก็มีวีนแม่ก่อนเหมือนกันอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วีนพอวีนตุ้มเสร็จปุ๊บเขาจะไม่พูดกับแม่ก่อนไป3 วัน 4 วันแล้วบางทีแม่ก่อนก็จะถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็จะพูดฟังว่าเนี่ยวันนั้นลูกเป็นแบบนี้แบบนี้เธอไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าไปพูดแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีค่ะแม่ก่อนเพิ่งจะมานั่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าแม่ก่อนคิดว่าตอนนี้มันมีผลกระทบทั้งกับลูกคนโตน้องเฟรมแล้วก็น้องฟีฟ่าคนเล็กแม่กลัวว่าเขาจะโตขึ้นหรือว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้อยากให้ช่วยเรื่องนี
4: ้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแม่กรก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะปัญหาและความทุกข์ใจที่แม่กรกำลังเผชิญอยู่นี่คืออะไรคะ
3: ตอนนี้ที่คุณแม่เจอบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาของลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเอาใจตัวเองอย่างล่าสุดคุณพ่อเขาบอกว่าหั่นแตงกวาให้ลูกชายหน่อยคุณแม่ก็หั่นให้คุณพ่อก็บ่นทำไมเธอหั่นแบบนี้เธอไม่หั่นอีกอย่างนึงลูกต้องการอีกอย่างนึงซึ่งคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกต้องการอย่างไหนแต่ว่าเราเข้าใจว่าโอเคลูกไม่มีฟันข้างหน้าถ้าเราหั่นเล็กๆลูกจะได้กินได้สะดวกซึ่งคุณพ่อก็ดุแม่แล้วก็โกรธด้วยว่าทำไมเธอทำอะไรเธอทำไมไม่ตามใจลูกอะไรเงี้ยแล้วลูกชายก็ร้องไห้คุณพ่อก็โกรธคุณแม่ไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันไม่พูดด้วยเลยแล้วก็จะเป็นบ่อยๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่หนักแล้วเจอบ่อยก็เลยอยากจะรบกวนคุณนกช่วยแนะหรือว่าชี้ทางแก้ปัญหาให้อะค่ะ
0: จากปัญหาของคุณกรณ์นะคะคือพี่มองเป็น2 อย่างก่อนคือความสัมพันธ์ของเรากับลูกที่มีปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณกรณ์มองณตอนนี้นะคะที่มีความสำคัญในกรณีเนี้ยสถานการณ์เนี้ยคือเรากับสามี
3: กรณีที่1 น่าจะเป็นสามีก็คือเขาก็เข้าใจลูกอย่างนึง
0: ค่ะ
3: คุ ุณแม่ก็เข้าใจลูกไปอีกอย่างนึงความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกัน
0: อันดับแรกในสถานการณ์เนี่ยสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าสามีคุณกรณ์อาจจะไม่ได้โฟกัสความสำคัญหรือไอ้ผลที่จะตามมากับสิ่งที่เขาว่าแม่ต่อหน้าลูกสิ่งที่ลูกจะเรียนรู้ก็คือว่าแทนที่ลูกจะยินดีหรือขอบคุณที่แม่ทำให้ถูกไหมคะคือแม่แตงกวาให้สิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยจะต้องสร้างและเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเรียนรู้ว่าลูกจะขอบคุณใครก็ตามที่ทำอะไรให้กับเขาเขาควรจะต้องขอบคุณนะคะแต่ทีนี้การที่พ่อไปพอยต์หรือว่าไปชี้ประเด็นที่ว่าทำไมเธอถึงหั่นแบบนี้ลูกถึงไม่กินนอกจากลูกจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณหรือว่านึกถึงการให้ของแม่แล้วเนี่ยลูกสิ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้ก็คือว่าถ้าอะไรที่ทำให้เราไม่ถูกใจเรามีสิทธิ์ที่จะชี้ไปที่คนนั้นแล้วบอกเขาว่าฉันไม่ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พ่อแม่อาจจะละเลยนะเขาต้องการอย่างนั้นหรอนะคะอันดับที่สองเนี่ยก็คือว่ากฎเนี่ยมันมีอย่างนี้คือว่าเวลาที่พ่อแม่เนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเราจะไม่ขัดแย้งกันต่อหน้าลูกไม่ได้บอกว่าเราแตกต่างกันไม่ได้เราแตกต่างกันได้แต่เราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อหน้าลูกนะคะเพราะอะไรหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่พ่อแม่ขัดแย้งกันพ่อให้ดูทีวีการ์ตูนตอนเช้าก่อนทานข้าววันเสาร์อาทิตย์แต่แม่ไม่ให้อย่างเงี้ยเวลาพ่อไม่อยู่ลูกเดินลงมาเปิดทีวีปุ๊บแม่บอกย่าหนูต้องไปกินข้าวก่อนลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูลูกจะพูดว่าที่พ่อยังให้เลยค่ะเราอยากที่จะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยใช้ความขัดแย้งของเราแล้วนำมาซึ่งสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ฉะนั้นเด็กก็จะใช้ทุกวิธีด้วยความเป็นเด็กนะคะผู้ใหญ่ยังเป็นเลยแต่ว่าเด็กเนี่ยก็จะใช้ทุกวิธีในการที่จะต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เปิดช่องให้เขาเห็นเขาก็จะฉวยโอกาสจากตรงนั้นเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นหรอเราอยากให้วันหนึ่งลูกมาแล้วบอกว่าแม่ให้นะอันเนี้ยทำไมพ่อไม่ให้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่เขาไม่ทำแบบนี้พ่อทำนะคะนั่นเป็นเพราะเขาเห็นนะคะฉะนั้นพ่อกับแม่ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่บอกอะค่ะคุยกันหลังฉากตกลงกันให้เรียบร้อยแต่พอหน้าฉากแล้วเนี่ยไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นอะไรอีกคนคนหนึ่งควรจะต้องสนับสนุนนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันที่สำคัญก็คือว่าเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเราเรียนรู้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเรามองแค่ว่าความต้องการของเราถูกผิดชนะแพ้อย่าลืมว่านั่นคือตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้ลูกนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ขอย้ำว่าความสำคัญในการในครอบครัวในการดูแลลูกคือประโยชน์ของลูกเป็นหลักนะไม่ใช่ประโยชน์ของพ่อและแม่นะคะให้นึกอันนี้ไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทำความเข้าใจแล้วตระหนักถึงอันนี้ฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะคิดถึงประโยชน์ที่เราต้องการให้ลูกได้รับนะคะ
4: ต้องถามแม่ก่อนว่าตอนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันได้มีกันหันหน้าเข้ามาคุยกันบ้างไหมคะหรือว่าลองค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าต้นทางของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งสะสมจนกลายมันเป็นปัจจุบันนี้มันคืออะไร
3: จริงๆแล้วก็คุณแม่ก็เพิ่งจะคิดได้เมื่อไม่นานว่าเราน่าจะมีโอกาสคุยกันบ้างแต่ว่าทั้งพ่อและแม่ก็ต่างทำงานต่างเวลากันก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลย คุณแม่คิดอยู่ว่าต้องหาเวลาต้องคุยกันเพราะว่าไม่อยากให้ปัญหานี้มันเป็นระยะยาวแล้วเราทั้งสองคนก็จะไม่มีความสุขรวมถึงลูกๆด้วย
0: ค่ะ
4: หลังจากได้รับคำแนะนำจากครูนกไปนี่ก็น่าจะได้เริ่มมาหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วทำให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูมีความสุขมากขึ้น
3: ค่ะ
4: เรียกได้ว่าวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้รู้ทัศนคติของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะตลอดจนแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหานะคะจากครูนกซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการให้คำแนะนำนะคะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะให้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็สลายความขัดแย้งนะคะทำให้ครอบครัวกลับมามีชีวิตที่เรียกได้ว่ามีชีวามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้รายการของเราน่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับใช่แล้วครับเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะครับก็น่าจะมีความสุขกับการเป็นพ่อเป็นแม่มากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูนกนะครับแล้วก็แม่กอนะครับที่มาร่วมในรายการนะครับและสำหรับเป็นพ่อเป็นแม่นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งครับผมกับรายการ Gen Y ครับตอนนี้ครับเราเดินทางมาที่แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่ไม่ได้ไกลออกจากกรุงเทพมากนะครับแต่เราจะมาทำอะไรที่นี่ติดตามดู

0: ถ้าพูดถึงวัยรุ่นทั่วไปแล้วนะครับถ้าเขามีวันหยุดกันเนี่ยเขาคงไปเที่ยวเล่นดูหนังฟังเพลงกับเพื่อนถูกไหมครับแต่แขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมเขาเลือกที่จะใช้วันหยุดของเขาในทำกิจกรรมที่นี่ครับวันนี้ครับผมเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ3พี่น้องครับผมที่เลือกใช้เวลาวันหยุดมาทำฟาร์มที่นี่กันครับ
1: พัฒนรัตน์ครับอายุ19ปีปกติผมจะทำกรุ๊ปอังกฤษนะครับถ้ามีเด็กอินเตอร์มาจากโรงเรียนผมจะพาสอนเรื่อง Animal Farm สอนเรื่องแปลงผักสอนขี่ม้าแบบนี้ครับ
0: ตะกี้เราเป็นวิทยากรถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากวิทยากรเนี่ยเราทำหน้าที่อื่นไหม
1: มีหน้าที่อื่นครับผมก็ดูแลม้าเหมือนกันที่คอกม้าต้องขี่ม้าทุกวันครับขี่เกือบทุก

0: ัวเลยแล้วก็ช่วยฝึกม้าช่วยสอนแดกพาเขาไปทั่วฟาร์มในฟาร์มสัตว์ในที่แปลงผัก
1: ครับ
0: ขี่ ATV
1: ขี่อะไรนะ
0: ATV
1: มี ATV ด้วยเหรอที่นี
0: ่ใช่มีคอร์ส ATV เลยเดี
1: ๋
0: ยวผมโชว์ได
1: ้เอ้ยได้ทำมานานแค่ไหนเนี่ยเราอะ
0: ตั้งแต่ตัวเท่านี
1: ้ตัวเท่านี้อ่ะอายุเท่าไหร่ตัวเท่านั้นอะ
0: จำไม่ค่อยได้
1: จำไม่ได้ตอนนี้19ถูกไหมครับ
0: ตอนนี้19ประมาณ11นั่งครับ
1: ทำมาตั้งแต่11แล้ว
0: ใช่
1: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มทำอะครับ
0: ตอนแรกเพราะตอนผมเคยอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมแล
1: ้
0: วผมชอบออกไปข้างนอกไปเดินเล่นไปดูสัตว์เพราะที่ออสเตรเลียเมืองที่ผมอยู่แคมเบราจะมีจิงโจ้
1: จิงโจ้อยู
0: ่ได้โดดทุกที่เลยใช่แล้วผมก็ชอบเดินเล่นแล้วตอนกลับมาที่เมืองไทยอะครับตอนอยู่กรุงเทพมีแต่รถพวกนี้ผ
1: ม
0: ก็เลยชอบออกมาที่ฟาร์ม
1: คิดว่าการที่เราทำพวกนี้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างไหม
0: ได้ครับ
1: อย่างเช่น
0: มีสกิลครับแบบสกิลสอนเด็กใช่ไหมมีสกิลคอมมูนิเคทกับทุกคนมีสกิลลีดเดอร์ชิพมีต้องมีแพลนนิ่งด้วยแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบ

0: ิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเหมือนจะเป็นกิจกรรมแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นงานเลยทำไมเราถึงเริ่มในที่จะมาทำตรงนี้ครับ
1: ตอนแรกใช่ไหมครับก่อนเปิดฟาร์มผมแค่ชอบมาเล่นพาเพื่อนมาเล่นตอนเด็ก
0: ๆพาเพื่อนมาเล่น
1: ใช่พาเพื่อนมาเล่นมาดูสัตว์มาเลี้ยงสัตว์กันเล่นที่บ่อน้ำ PATV สนุกแล้วก็ตอนเราเปิดฟาร์มแล้วแม่บอกว่าให้พาเด็กคนอื่นเข้ามาที่ฟาร์มโชว์สัตว์ใช่ไหมครับโชว์แปลงผักพวกนี้แล้วก็กลายเป็นอินสตรัคเตอร์เลยผมก็เลยกลายเป็นงานนะครับ
0: กลายเป็นงาน
1: ใช่ตอนแรก it's for fun แค่ทำให้สนุก
0: ตอนแรกก็แค่แบบสนุกถูกป่ะสักพักหนึ่งก็กลายเป็นงาน
1: ใช่กลายเป็นงาน
0: เราทำถี่แค่ไหนครับหมายถึงว่าแบบบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมาทำอย่างเงี้ยแบบนั้นครั้งสองครั้งแล้วก็หายไปเปล่าอันนี้คือเราทำติดต่อกันมา
1: ติดต่อกันตอนผมอยู่ที่เมืองไทยอะครับหลายวันนะครับเกือบทุกอาทิตย
0: ์ก็คือทุกอาทิตย์
1: ใช่ผมไปโรงเรียนที่กรุงเทพครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนมีเวลาว่างเรามีกลุ่มมาส่วนมากเด็กเขาจะมาวันเสาร์อาทิตย์กันผมก็กรุงเทพมาสอนเสาร์อาทิตย์แล้วก็กลับบ้านไปเรียนต่อวันจันทร
0: ์อืม
1: ใช
0: ่ก็คือเหมือนอันนี้คือเป็นเหมือน full time การทำงานเต็มตัวไปเลย
1: ใช่ whenever ตอนที่มีเวลาก็มาที่นี
0: ่ปกติเนี่ยเด็กวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยเรามีบ้างไหมที่เราออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยแค่ไหน
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่อย
1: ใช่ผมชอบออกไปเที่ยว
0: แต่คือเราไปเที่ยวแต่เราก็ไม่เคยทิ้งตรงนี้เลยใช่ไหม
1: ไม่เคยครับใช่ถ้าแม่ถามว่าอ๋อขอมาสอนที่ฟาร์มหน่อยต้องการเป็น priority แรก
0: เราก็จะเอาที่นี่เป็นสิ่งแรกที่เราไว้เป็น priority ถูกไหม
1: ใช่ต่อคือยังเที่ยวได้อยู่แต่ว่าเที่ยวเสร็จแล้วก็ต้องมาสอน
0: อ๋อเคยมีบ้างไหมว่าแบบเฮ้ยไม่อยากมาทำมันเบื่อและอะไรเงี้ย
1: มีแล้วเพราะผมทำมาเยอะแล้วไงก็มีอยู่แล้วแต่ผมก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะผมคิดว่า it's more important to come here priority แรกไง
0: การทำงานที่นี่ปกติแล้วทำตั้งแต่กี่โมงครับ
1: depends on the job ครับใช
0: ่สมมติวันนี้
1: เริ่ม8โมงเช้า
0: 8โมงเช้า
1: ต้องฝึกรูทีนขี่ม้าสำหรับวันเด็ก
0: อืม
1: ใช่แต่ปกติแล้วจะประมาณ8โมง7โมงเช้า
0: ถึงกี่โมงครับ
1: ถึงกี่โมงครับประมาณ6โมงเย็น
0: โอ้โห
1: ใช่
0: 7โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็คือ
1: เราบาง
0: เวลาก็ทั้งวันแล้วไว้เนี่ย
1: บางวันก็ครึ่งวัน
0: ครึ่งวัน
1: แต่ว่าปกติแล้วประมาณ6โมงเย็น
0: ว้าวมันก็เอาทั้งวันแล้วนะ
1: ใช่แล้วก็บางทีต้องตื่นเช้ามากประมาณตีห้าตีหกครับไปเพราะเราเพิ่งตัดเทรลด้วยในป่า
0: ทำอะไรนะ
1: ตัดเทรล
0: ใช่คืออะไร
1: เป็น
0: ทำทางเนี่ยครับ
1: ทางในป่าได้ขี่ม้าในเนเจอร
0: ์พี่ทราบมาว่ามีน้องชายกับน้องสาวเราอีกที่ทำงานอยู่ที่นี่ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับมี2 คน
0: โอ้งั้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราตามดูกันว่าน้องชายกับน้องสาวเขาทำงานอะไรที่นี่ครับ
1: ครับ
0: ไป

0: ท่านละอายุ17ปีครับ
1: น้องพุทธหน้าที่ของน้องเนี่ยทำอะไรเอ่ยที่ที่นี
0: ่ที่คอกม้าผมก็ช่วยสอนแดกขี่ม้าแล้วก็ช่วยดูแลม้าคร
1: ับ อ๋อก็คือหน้าที่หลักๆเราคือเราเป็นครูสอนที่นี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงเลือกที่จะมาสอนขี่ม้า
0: เพราะว่าตั้งแต่แรกแล้วก็เรียนขี่ม้ามานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าที่นี่ก็การขี่ม้าเป็นแบบสิ่งที่ไม่ค่อยมีหลายคนทำครับผมคิดว่า
1: เราก็เลยเลือกที่จะทำมัน
0: ใช่ครับ
1: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มขี่ม้า
0: อ๋อตอนนั้นก็ตอนแรกพี่ชายก็ขี่ม้าแล้วแล้วก็แม่ก็ขี่ม้าบ้างแล้วเขาก็อยากให้ผมลองครับเลยผมก็ลองไปแล้วก็ชอบสนุกดีตอนแรกๆเลยก่อนผมแบบเริ่มสอนผมขี่ม้าก็ 5-6 ตัวต่อวันครับ
1: 5-6 ตัว
0: แล้วก็อยู่ในคอกม้าแบบทั้งวัน
1: เดี๋ยวก่อนม้าแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันป่ะ
0: ม้าแต่ตัวต่างกันครับเพราะว่าแบบม้าตัวนี้มันเป็นบรีดชื่อว่าจิปซี่แล้วมันจะแบบตอนมันวิ่งมันจะเด้งมากกว่าม้าตัวอื่นบางตัวก็ดีสำหรับแบบให้เด็กขี่ครับบางตัวเราให้เด็กขี่บางตัวเราไม่ให้เพราะว่ามันยากหน่อยครับครับ
1: ที่เรามาสอนม้าเนี่ยแม่บอกให้มาทำหรือว่าเราอยากมาทำเอง
0: ก็ตอนแรกๆอยู่แล้วแม่ก็บอกว่าให้มาทำครับ
1: ตอนนั้นรู้สึกไง
0: ตอนนั้นก็ไม่ค่อยอยากมาเพราะว่ามันกลายเป็นงานแทนครับ
1: จากที่สนุกกลายเป็นต้องทำงานจริงจังแทน
0: ใช่ครับเลยมันก็ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็โตขึ้นแบบรู้แล้วว่ามันดีต่ออนาคตยังไงบ้างพอคิดอยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบถ้าเราแบบทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแบบตอนผมขี่ม้าตอนสอนเด็กอะไรแบบนี้ก็ทำได้แต่อยู่แล้วก็ไม่ค่อยสนุกเพราะมันเป็นงานแต่ตอนผมขี่ม้าแล้วเรียนอะไรใหม่ๆจากครูที่ อยู่ที่นี่ด้วยที่สอนผมได้ผมก็สนุกเหมือนกันนะครับเลยผมก็คิดว่ามันตอนนี้ก็โอเคครับ อยู่ที่คอกม้าก็สนุกครับ
1: ตอนแรกๆเนี่ยที่แม่บอกให้มาทำเนี่ยเรางองแงเกเรแค่ไหนไหม
0: งองแงมากครับแบบทะเลาะกับแม่เยอะมากเลยตอนแรก
1: ว่าถึงขั้นทะเลาะเลยเหรอ
0: ใช่ครับเพราะว่าไม่อยากมาครับอยากทำอย่างอื่นแบบหาทางที่แบบจะไม่ทำงาน
1: โอ้หาทางจะไม่ทำงานด้วย
0: ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกก็แบบก็ไม่ชอบเพราะว่าการที่แบบผมชอบขี่ม้ามันกลายเป็นงานเลยผมก็ไม่ค่อยชอบแล้วหลังนั้นแล้วก็คิดว่าแบบอยากอยู่กับเพื่อนครับเพราะเพื่อนทำอย่างอื่นบ้าง
1: ใช้เวลาปรับตัวนานไหม
0: ก็นานเหมือนกันครับจริงๆแบบทุกทีที่ผมแบบทะเลาะกับแม่อะไรนี้ผมก็จะแบบเริ่มเข้าใจมากกว่าว่าทำไมแม่ให้ทำแบบนี้ครับแบบหลายอย่างที่ผมเรียนจากการทำงานที่นี่ก็เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองด้วยบางทีผมแบบเราอยากทำแบบนี้แต่จริงๆแบบไม่ควรทำครับเพราะเรามีแบบความรับผิดชอบอะไรนี้ทุกทีที่แบบผมแบบคุยกับแม่อะไรแบบนี้มันก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองบ้างครับว่าผมเป็นคนแบบไหนครับ
1: ก็คือทำงานเร็วก็เลยรู้ตัวเองเร็ว
0: ใช่
1: ตัวเองชอบอะไรอยากทำอะไร
0: ใช่

0: ชื่อพิมพ์พันรัตอายุ13ปีค่ะ
1: ครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับน้องพิมพ์นะครับน้องคนเล็กของที่นี่ครับน้องพิมพ์นี่หันท่านหันให้กล้องหน่อยโอเคตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับน้องพิมพ์
0: ทำแปรงขนมา
1: แปรงขนครับตัวนี้มีชื่อไหม
0: โลล่า
1: ชื่อโลล่าโอ้ยขนสวยมากอันนี้คือหน้าที่หลักของเราเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากแปรงขนแล้วทำอะไรอีกบ้าง
0: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมา
1: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมาอันนี้ที่เรามาทำแบบนี้มาทำทุกอาทิตย์เลยไหม
0: ใช่
1: อ๋อก็คือมาทำพร้อมกับพี่ชาย2คนเลยใช่ไหมครับทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
0: ประมาณ4ปี
1: 4ปีแล้วตอนนี้น้องพิมพ์อายุ
0: 13
1: 13ทำตั้งแต่9ขวบจริงไหมเนี่ย

0: อันนั้นคือเริ่มทำเนี่ยตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยคุณแม่บอกให้ทำหรือว่าเราอยากจะมาช่วยเอง
1: อยากมาช่วยเอง
0: ทำไมถึงอยากมาช่วยครับ
1: เพราะว่าชอบม้าแล้วแต่ก่อนเริ่มอะหนูแพ้ม้าหนูแพ้ม้า
0: แพ้ม้าทำไมถึงแพ้ม้า
1: ไม่รู้
0: มันแพ้ขนมันเหรอ
1: ใช่
0: แพ้อะไรอ๋อแล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง
1: ก็อยู่กับม้าแล้วก็ไม่ค่อย
0: จนร่างกายมันมีภูมิต้านทานไปแล้วปะตอนนี้อ๋อเรารู้สึกไงว่าเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยแล้วมีเด็กๆมาเต็มไปหมดเลยแล้วเราต้องมานั่งทำงานเน
1: ี่
0: ย
1: มันก็สนุกค่ะ
0: หรอสนุกเหรอไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้เล่นเหมือนเขาเราต้องมานั่งทำงานอย่างนี้ไม่รู้สึกกันเลยเหรอ
1: บางทีก็รู้สึก
0: อ๋อเรามาที่นี่ทุกวันไหนบ้าง
1: วันเสาร์อาทิตย
0: ์2วัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอหลังจากนั้นก็กลับเรียนหนังสือปกติแล้วกลับมาทำงานทำอย่างนี้ทุกอาทิตย์เรื่อย
1: ๆ
0: มีข้างไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากทำอ่ะเหนื่อยจังเลยทำไมหนูต้องมาทำทุกทีด้วยค่ะแม่หนูอยากไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนบ้างมีไหม
1: มี
0: มีเหรอแล้วตอนนั้นรู้สึกไงเคยไหม
1: เคย
0: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิตอนนั้น
1: ก็อยากไปเพื่อนชวนไปห้างอ
0: ่
1: ะ
0: ไปห้าง
1: ใช่แล้วก็แม่ต้องมาฟาร์
0: ม
1: แต่ก็ถามแม่ว่าบางทีแม่ก็ให
0: ้
1: เลยก็โอเค
0: ก็คือเป็นครั้งคราวไป
1: ใช
0: ่แต่คือเรามองว่าสิ่งไหนสำคัญกว่ากัน
1: ที่นี่
0: สำคัญกว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าที่สำคัญกว่าเราเลือกที่นี่โอ้ยดีจังเลยพอเรามาทำงานเนี่ยแล้วเราเห็นพี่ๆมาทำงานเนี่ยเราสึก
1: ก็บางครั้งเพราะมันเป็น family business
0: เป็น family business
1: ค่ะ
0: อันนี้คุณแม่บอกให้ทำไหม
1: ก็บางทีแม่ต้องบอกให้ทำ
0: การที่เราไม่ได้ทำงานเนี่ยแล้วเราอายุยังน้อยเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันได้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างไหม
1: มันก็ช่วยแบบว่ามันก็แบบทำแบบที่เราชอบแล้วก
0: ็
1: แบบ it just helps like family in general
0: มันดีไงบ้างภาษาอังกฤษก็ได้ it's okay
1: it just helps our family financially
0: ช่วยเรื่องการเงินของครอบครัว
1: yeah but then it's also something that we enjoy doing
0: ก็คือเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบทำด้วยอยู่แล้วมันมีวันไหนมาที่เราแบบเหนื่อยมากเลยอะไปเที่ยวมาอีกวันนึงไม่อยากตื่นมาทำเงี้ยแต่แบบเฮ้ยต้องมาทำ
1: ก็มี
0: เราบอกเองไงตรงนั้น
1: มีเพราะว่าต้องแบบช่วยครอบครัวช่วยเด็กที่เขาอยากมาขี่เพราะว่าแต่ก่อนอะตอนเป็นเด็กก็มีคนช่วย

0: ครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณหมอโอและคุณแม่เก๋นะครับคุณแม่เก๋นี่เป็นเจ้าของฟาร์มดิเลย์ครับและเป็นคุณแม่ของวัยรุ่นทั้ง3คนด้วยครับคุณหมอโอครับพอได้เห็นวัยรุ่น3คนแล้วเนี่ยคุณหมอคิดว่าไงบ้างครับ
1: ก็จริงๆเขาเป็นเด็กที่น่ารักทั้ง3คนแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักคนกลางเนาะน้องพุทธเนี่ยเขาก็มาฝึกงานที่รามา
0: อ๋อ
1: เราก็จะได้เห็นเลยว่าโอเขาเป็นเด็กที่มีความแบบต้องบอกว่ามีวุฒิภาวะอย่างพุทธเนี่ยเขาก็จะมีความลึกซึ้งมองอะไรเนี่ยเขาก็จะมองในมุมที่แบบลึกกว่าเด็กวัยรุ่นทั่วไปนะคะแล้วก็กับพัทเนี่ยเขาก็จะเป็นสไตล์แบบร่าเริงแต่ว่าเขาก็รับผิดชอบดีก็คือเราก็เห็นเลยว่าโอ้แบบจะปาร์ตี้ดึกแค่ไหนเขาก็มาทำงาน
0: ทำงานได
1: ้แล้วก็น้องพริมนี่ก็เป็นคุณครูสอนขี่ม้าที่ก็แบบใจเย็นใจดีค่ะ
0: มีลูกหนึ่งคนที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วแต่เนี่ยมี3คนเลยคุณแม่มีวิธีรับมือยังไงบ้างเหรอครับ
2: จะบอกว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยแบบเด็กก็มีภาวะตามวัยซึ่งมันก็หนักหนาสาหัสแต่เนี้ยเรามีการเตรียมการเอาไว้ก่อนในช่วงวัยเด็กที่แบบว่าเราก็ฝึกให้เขาคุ้นชินกับหลายๆสิ่งทักษะหลายๆอย่างที่เราให้เขาได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งโตเข้ามาสู่วัยรุ่นจุดเปลี่ยนในชีวิตการเป็นแม่เนี่ยก็คือคงตอนไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราก็เห็นวิถีชีวิตของเด็กออสเตรเลียรวมถึงลูกเราก็ได้ใช้ชูกับธรรมชาติมากขึ้นอยู่กลางแจ้งแอคทีฟเด็กฝรั่งอ่ะเขาดูแลรับผิดชอบตัวเองเราก็เกิดความแบบตั้งคำถามเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเราก็ไม่ค่อย

0: เป็นเด็กไทยเป็นแบบนี้ไงก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยเรามีพื้นที่ที่เราแบบได้อยู่กับธรรมชาติด้วยเอาท์ดอร์ด้วยแล้วก็ได้ฝึกความรับผิดชอบลูกด้วยคืออยู่ในบ้านเนี่ยต้องบอกลำบากตายายพี่เลี้ยงอะไรเต็มบ้านไปหมดเลยอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้ฝึกตรงนั้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นแบบแพลตฟอร์มที่ transition จากออสเตรเลียมาเมืองไทย
1: ก่อนที่จะมาอยู่ได้ขนาดนี้เขาเคยต่อต้านมั้ยครับ
0: ตั้งแต่เด็กมาไม่เคยต้าน
1: อย่าง
0: ที
1: ่
0: บอกว่าเขาสนุกไงเด็กจริงๆแล้วในช่วงแบบปฐมวัยที่ยังไม่ได้ถูกเมืองดูด
1: โอเค
0: นี่คือพื้นที่ที่เขาจะมีความสุขสนุกอิสระแล้วได้วิ่งได้เล่นได้ทำอะไรแบบเยอะแยะมากมายที่แบบไม่มีกรอบเพราะฉะนั้นเขาสนุกเพราะนั้นพี่ก็ไม่เคยได้มีใครแบบตอนเด็กๆไม่แบบไม่อยากมาอะไรอย่างงี้ไม่มีนะเพราะว่าสนุกมีอะไรตื่นเต้นใหม่ๆทุกวัน
2: มาต่อต้านตอนไหนคะ
0: มาต่อต้านตอนเป็นวัยรุ่น
1: ตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นเขาต่อต้านตอนไหนบ้างครับ
0: คือจะบอกว่าต่อต้านเลยหรือเปล่าก็อย่างที่อาจจะคุยกับเด็กๆไปแล้วคือเขาก็มีอารมณ์อยากที่จะทำเหมือนเพื่อนเพื่อนไปสยามก็อยากจะไปสยามอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเสาร์อาทิตย์เพื่อนได้เดินห้างอยู่ในแอร์สบายๆทำไมเขาต้องมาทุกเสาร์อาทิตย์เลยพุทธเคยบอกว่าเขาไม่มีวีคเอนด์เหมือนเพื่อนคนอื่นอะไรแบบนั้นก็เราก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าแบบว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ย
1: ถ้าผมมองในมุมนึงเอ๊ะหรือว่ามาอยู่ที่นี่ตลอดทุกเสาร์อาทิตย์ไม่มีเวลาไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆเวลาเขาไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาหลุดออกมา
0: คือเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้เรียนพิเศษอะไรใดๆทั้งสิ้นเลย
1: ใช่ไหมผมถามแล้วไม่ได
0: ้เรียนพิเศษไม่มีใครเรียนพิเศษเลยก็คือแบบว่าหลังเลิกเรียนเป็นฟรีไทม
1: ์
0: เพราะนั้นถ้าเขาจะใช้เวลากับเพื่อนเขามีเวลาหลังเลิกเรียนซึ่งนานพอสมควรนะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ถ้าเขาจะมีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปได้พ
1: ี่
0: ก
1: ็
0: ให้ใช
1: ่ทำไมถึงไม่ให้ลูกเรียนพิเศษครับ
0: ในหลักการเราคิดว่าเรียนที่โรงเรียนควรจะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู
1: ้ครับ
0: ในการที่พอแล้วที่เขาทำข้อสอบได้แล้วเขาได้รับอะไรที่มันเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นแต่การที่เราเน้นมาทำกิจกรรมข้างนอกก็คือเพื่อที่จะพัฒนาทักษะอย่างที่บอกไปแล้วซึ่งมันก็คือ EF หรือเปล่าหมอโอก็คือสิ่งที่ได้จากการพัฒนาสมองส่วนหน้าที่มันกำกับเรื่องของอารมณ์ความอยากในวัยรุ่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างได้ชัดเจนเขามีความรับผิดชอบที่เขาจะต้องมาทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่อยากทำเขาอาจจะเอาวางไว้ข้างๆก่อนแต่เขาเลือกจะทำในสิ่งที่เขาควรทำ
1: นั่นเดี๋ยวขอถามคุณหมอเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเมนชั่นคำว่า EF ขึ้นมา EF คืออะไรครับคุณหมอ
2: EF จริงๆมันคือเรื่องของ executive function นะคะมันก็เป็นเหมือนเรื่องของการทำงานของสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองที่มนุษย์เนี่ยมีแตกต่างจากสัตว
1: ์
2: เป็นสมองที่เราเอาไว้คิดวิเคราะห์มองเห็นมองผลควบคุมอารมณ์เลือกตัดสินใจนะคะงั้นมันก็เป็นเหมือนกับสมองที่ควบคุมสมองส่วนอื่นๆแล้วเราก็อยากให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาสมองส่วนนี้มากที่สุดนะคะเพราะมันเป็นสมองส่วนที่เราเรียกว่าเป็นแบบexecutive brain ก็คือเหมือนกับบริหารจัดการเรื่องต่างๆทำให้สิ่งที่เราอยากจะต้องทำไปถึงเป้าหมายนะคะตัดสิ่งรบกวนทั้งหลายแล้วก็มีโจทย์มีเป้าอะไรเนี่ยเราก็ไปถึงตรงนั้นนี้ EF เนี่ยมันก็มีหลายโดเมนแต่ว่าอยากให้พ่อแม่จำ3โดเมนหลักๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำไม่ยากหนึ่งก็คือคนเด็กที่มี EFD เนี่ยก็คือมีความจำใช้งานที่ดีความจำใช้งานไม่ใช่แบบกออากาขออาขาแต่เป็นความใช้งานที่แบบที่รู้ว่าอ๋อเวลาจะต้องตัดสินใจเนี่ยมันเคยมีเมมโมรีบางอย่างอย่างเช่นเพื่อนชวนสูบบุหรี่แล้วมีความจำได้ว่าโรงเรียนเคยสอนว่าบุหรี่เนี่ยมันเป็นอันตรายกับสุขภาพนี่คือเรื่องความจำใช้งานอันที่สองก็คือเรื่องเซลฟ์คอนโทรลเซลฟ์คอนโทรลคือเรื่องของการควบคุมตัวเองนะคะก็คือการทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายมีการควบคุมอารมณ์ตัวเองมีการโฟกัสเป้าหมายมีการที่ทำอะไรที่มุ่งเป้าไปได้แล้วก็เซลฟ์คอนโทรลจริงๆเนี่ยมันทำงานกับวัยรุ่นเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการควบคุมตัวเองเช่นแฟนชวนไปเที่ยวบ้านเนี่ยแล้วเราก็จริงๆใจก็อยากไปแต่ใจก็รู้ว่ามันอาจจะมีอะไรที่แบบเป็นอันตรายแล้วตัดสินใจที่จะไม่ไปนี่คือเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลเนาะโดเมนที่3เนี่ยพี่เก๋ก็พูดไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการปรับตัวหรือเรื่องของความคิดยืดหยุ่นความคิดยืดหยุ่นเนี่ยเป็นทั้งเรื่องของการคิดและเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นทางอารมณ์แปลว่ามันก็ไม่ได้ดังใจแต่ก็ปรับใจตัวเองได้หาทางออกที่ทำให้ตัวเองโอเคขึ้นได
1: ้
2: อันนี้คือ EF
1: เด็กที่มี

0: F กับเด็กที่ไม่มี F เนี่ยครับความต่างชัดเจนของมันคือด้านไหนบ้างครับ
1: โอ้ถ้าจริงแทบทุกด้านเลยนะ
0: แทบทุกด้านเลย
1: เด็กที่มี F ดีกว่าเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทำได้มากกว่าเพราะว่ามีเป้าหมายมีเซลล์คอนโทรล
0: เขาจะโฟกัส
1: ตัวเองตัดสิ่งเร้าออกไปได้สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวานได
0: ้
1: หรือว่าอะไรที่ต้องทำก่อนอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเล่นเรื่องอะไรก็อาจจะเป
0: ็
1: นเร
0: ื่อง
1: ที่เลือกได้นะคะงานวิจัยเนี่ยชัดเจนมากว่าเด็กที่มี EFD เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นน้อยก็คือท้องน้อยกว่าติดยาน้อยกว่าล้มเหลวทางการศึกษาน้อยกว่าเป็นซึมเศร้าน้อยกว่าด้วยการทำงานของ EF ที่ดี
0: แล้วเด็กที่ไม่มีมันจะไปได้ถึงข้างไหนบ้างครับ
1: ทีนี้มันก็ขึ้นกับหลายปัจจัยละว่าพอไม่มี EF เนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนซึ่งพูดจริงว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยเสี่ยงเท่ากันทุกคน
0: เยอะไหมครับ
1: เพราะทุกคนมีมือถือที่เราจะแบบคือสภาพแวดล้อมในบ้านเราอาจจะดีแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมัน
2: มาผ่านมือถือเห็นได้หมดแล้วเราคุมไม่ได้พ่อแม่แบบสมัยนี้เราคุมตรงนั้นไม่ได้เลย
1: เอางี้เราไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ในโลกทุกโลกของลูกได้มันหน้าที่ของเราคือสร้าง EF ให้เขามีภูมิต้านทานที่เขาจะไปอยู่ในโลกใดๆที่เราไม่เห็นเนี่ย
2: แล้วปลอดภัย
1: แล้วปลอดภัยเพราะฉะนั้นเด็กที่ไม่มี EF ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็มีความเสี่ยง
0: แล้วถ้าสลับครอบครัวที่ไม่ได้มีฟาร์มหรือไม่ได้มีพื้นที่ในการมาทั้งขี่ม้าหรือทำกิจกรรมข้างนอกอย่างเงี้ยคุณหมอพร้อมจะมีวิธีแนะนำอะไรบ้างไหมครับในการสร้าง EF ให้กับเด็กๆเหล่านั้น
1: โอ้ยจริงๆ EF เนี่ยไม่ได้ต้องสร้างผ่านแบบพื้นที่ทำงานของตัวเองจริงๆ EF สร้างผ่านการทำงานในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานบ้านหัวงานบ้านนี่ฝึก EF ดีมาก
0: เขา EF แล้วหรอ
1: มีงานวิจัยเลยว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยพอเขาไปทำงานวิจัยดูเนี่ยเขาพบว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านในวัยเด็กเนี่ยสูงเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านมากกว่าเขาเลยมองว่ามันก็มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ออกมาว่าเอองานบ้านเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ฝึกเรื่อง EF ได้ดีเพราะว่างานบ้านจริงๆมันเป็นงานน่าเบื่อแต่มันก็เป็นหน้าที่แล้วมันก็ทำให้แบบต้องอดทนที่จะทำให้เสร็จต้องใช้ความคิดยืดหยุ่นว่าจะทำยังไงให้มันทำได้เร็วแบบเดี๋ยวเราจะได้เสร็จแล้วเราจะได้ไปดูทีวีเราจะได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการฝึก EF เพราะฉะนั้นหมอก็แนะนำพ่อแม่ว่าทำงานบ้านถ้าไม่ได้มีพื้นที่อย่างอื่นนะคะ EF เนี่ยก็ฝึกผ่านจริงๆบางทีแค่นั่งอ่านนิทานกับลูกในวัยเล็กๆเนี่ยก็ฝึก EF เพราะว่ามันต้องนั่งอะแล้วก็ฟังนิทานจนจบเรื่อง
0: โฟกัสกับเรื่องนั้น
1: มันต้องใช้ความโฟกัสมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้การกระตุ้นสิ่งเราอยากจะลุกไปเล่นแต่ว่าก
0: ็ต้องฟังให้จบก่อน
1: ต้องฟังให้จบก่อนอย่างเงี้ยอันนี้คือการฝึกเอฟอะไรก็ตามที่ฝึกความอดทนที่เราจะกำหนดเป้าหมายแล้วเราทำให้เด็กสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้อันนี้คือการฝึกเอฟมันฝึกผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายเพราะฉะนั้นพาลูกไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกบ้านซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้แปลว่าต้องมาทำงานเนาะแต่ว่าฝึกผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากขึ้นเช่นบ้านเราอยู่แต่กับแอร์ตลอดเวลาเนี่ยก็พาลูกมาเที่ยวสถานที่ที่มันไม่มีแอร์อันนี้ก็ฝึก EF ฝึกความอดทนฝึกความคิดยืดหยุ่นฝึกจัดการกับความไม่ชอบใจอึดอัดขับข้องใจ
2: อุปสรรคต่างๆ
1: นี่คือการฝึก EF ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันหาแพลตฟอร์มแบบนี้ได้ตลอดเวลาม
2: ันอยู่ในชีวิตประจำวัน
1: มันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วมันอยู่กับการเลี้ยงดูที่เรามอบโอกาสมอบโอกาสแห่งความไม่ได้มอบโอกาสแห่งการผิดหวังมอบโอกาสแห่งการทำให้เจอปัญหากับสิ่งที่ตัวเองเลือกเนี่ยมันจะพัฒนา EF ผ่านประสบการณ์

0: ครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวของพวกเราวันนี้ไปแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไปมากก็น้อยนะครับและวันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณหมอโอ๋มากมากเลยนะครับและคุณแม่เก๋มากเลยนะคร
1: ับ
0: ให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ครับผมและตอนนี้นะครับเวลาของรายการเจนวายของเราก็หมดลงแล้วนะครับพวกเราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวา
1: บ
0: ิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: อาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: ล่าองครักษ์ของข้าจงประกาศออกไปว่าข้าต้องการช่างตัดเย็บที่มีฝีมือเพื่อมาถักทอลายผ้าปูเตียงนอนของข้าใครสามารถทำให้ข้าถูกใจจะได้รับรางวัลอย่างงาม
1: ทุกคนทุกคน
2: มีอะไรเหรอข้าสวย
3: มีอะไรเหรอ
1: ข้าสวยได้ข่าวมามีราชินีจากเมืองมากันอยากได้ผ้าปูเตียงลายใหม่ตอนนี้หาคนทำอยู่นะ
3: ก็ดีนะแล้วข้าสวยได้ข่าวมาจากไหนอ่ะ
4: ที่นายานมีทหารมาเยอะเลย
2: เดี๋ยวฉันไปดูเองมาจากไหนครับโอ้โหแต่งกันต้นเลย
4: เรามาจากเมืองมากันเราฝากหนี้แก่ท่านด้วย
2: อะไรเหรอครับ
4: เราไปละ
3: ได้อะไรเหรอไม่เอกขอดูด้วยขอดูด้วย
0: ข้าต้องการช่างตัดเย็บที่มีฝีมือเพื่อมาถักทอลายผ้าปูเตียงนอนของข้าใครสามารถทำให้ข้าถูกใจจะได้รับรางวัลอย่างงาม
3: ใช่เลยนี่แหละสนใจมากดาวี
5: Let's go

0: ถึงจุดหมาย
1: โอ้โหทำไมคนเยอะอย่างนี้ What is it

0: Q U E U E Q. A Q. Q's.
1: โอ้คนต่อคิวเยอะเลยอ่ะงั้นเราก็รีบไปต่อคิวกันดีกว่า
2: เฮ้ยแซงเลย
1: ไม่ควรนะไม่ควรนะหมูหยอง
3: บัดนี้ได้เวลาแล้วขอเชิญทุกท่านที่ด้านใน
1: Who is tea?

0: Queen. Q U E E N. Queen. A queen. A queen. Queens.
1: บัดนี้ราชินีของเราต้องการผ้าปูเตียงลวดลายใหม่ผู้สามารถถักทอได้ถูกใจพระองค์จะให้รางวัลอย่างงามใครหรือผู้ใดมีข้อสงสัยให้ยกมือขึ้นถามผมมีข้อสงสัย
2: What is it

0: question. Q U E S T I O N. Question. A question. Questions.
1: คือใครมีข้อสงสัยก็ให้ยกมือถามนะครับ
2: มีเวลาให้กี่วันน่ะ
3: 2วัน
1: ต้องใช้ผ้าแบบใด
3: แบบใดก็ได้ขอเพียงราชินีของเราถูกใจเมื่อทุกท่านเข้าใจตามนี้เริ่มได้
2: เดี๋ยวพวกเราช่วยกันทำนะ
4: เฮ้ยขอลายเท่ๆเลยนะ
3: 2วันต่อมา
1: What is it?
0: A quilt. Q U I L T. Quilt. A quilt. Quilts.
5: อันนี้เราชอบ
2: ของเราก็สวยไม่แพ้ใครเลยนะ
1: แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอ
5: ่
1: ะ
5: อันนี้เราชอบอันนี้เราก็ชอบอันนี้เราก็ชอบอีก
3: ไม่ได้ครับท่านต้องเลือกออกมาว่าท่านชอบอันไหนมากที่สุด
6: ใช่ใช่ใช่ใช่
5: เราชอบเกือบทุกอันเลย
1: สงสัยจะแย่แล้วดูผู้คนสิ
2: เฮ้ยอย่าเกิดเรื่องนะ
3: ทุกท่านโปรดหยุดก่อนทางเราจะมีการตัดสินกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นตอนนี้ขอให้ทุกท่านกลับไปก่อน
2: เฮ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะ
3: อ้าวท่านทั้งสี่เฮ้ยเราไม่รู้จะทำยังไงดี
2: เยอะแยะอย่างเงี้ยคิดไม่ออกเลยอ่ะ
3: รบกวนพวกท่านแล้ว
7: ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะ
1: อ๋อดาวี่ทำอะไรอ่ะอย่างนี้นี่เองเอามาต่อกัน
2: โหยดาวี่เจ๋งที่สุดเก่งมากจ้ะดาวี
3: ่ขอบคุณมากเด็กๆแล้วขอประกาศว่าราชินีของเราชอบลวดลายบนผ้าของพวกท่านทุกคน
2: ได้ยังไงอ่ะ
5: จริงเหรอ
2: ได้ไงอ่ะ
5: ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่งามมากเพราะเกิดจากลวดลายของพวกท่านที่นำมาต่อรวมกันเราชอบมากเลย
3: แปลกแปลกมากไม่เคยพบมาก่อน
2: ดูดีเหมือนกันเนาะ
5: เพื่อเป็นการตอบแทนพวกท่านที่ทำผ้าปูเตียงที่วิเศษนี้ให้กับเราเราขอจัดงานเลี้ยงให้กับพวกท่านเป็นเวลา2วัน2คืน
6: เฮ้
2: เฮ้ยงานเนี้ยได้ดาวี่ช่วยไว้แท้ๆเลยเดี๋ยวพวกเราไปหาขนมกินกันดีกว่า
1: เก่งมากเลยดาวี
3: ่แล้วขอขอบคุณพวกท่านมากที่ช่วยเรา
2: ไม่เป็นไรค่ะอาหารที่นี่อร่อยครับพวกเรากินไปตั้งเยอะ
1: เราขอตัวกลับก่อนนะครับมากันนานแล้วอ่ะ
3: เราเข้าใจพวกท่านแล้วพบกันใหม
2: ่กลับกันแล้วนะพวกเรา

0: Question. A queen, a quilt, a queue, a question.
1: เพื่อนๆครับมาช่วยกันเล่นเกม What is it กันนะครับ

What is it? Q? Question?

0: What is it? Quilt? Q? Question! Question! Wow!
1: เฮ้ยเพื่อนๆทุกคนเก่งมากนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ทุกท่านครับตอนนี้อาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับว่าพี่โจอยู่ไหนอาจจะมองไม่เห็นพี่โจนะครับแต่พี่โจมองเห็นหมดเลยนะครับว่าใครทำอะไรยังไงอยู่นะครับเรียกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับสามารถช่วยให้พี่โจมองเห็นได้นะครับว่าใครกำลังทำอะไรอยู่มองไม่เห็นพี่โจอ้าวเลย
2: สามีอุปกรณ์แต่ว่าไม่ได้ระวังตัวเองเลยนะครับจะบอกว่าอันนี้ครับเรียกว่ากล้องตาเรือนะครับหรือว่ากล้องเพอริสโคปนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็จะไว้ช่วยให้เรามองเห็นในที่ที่แบบสูงๆแล้วเราซ่อนตัวอยู่อันนี้เขาใช้ในเรือดำน้ำครับถ้าเกิดน้องๆสังเกตดีๆคือเรามองไม่เห็นเรือดำน้ำใช่ไหมแต่ว่าเราจะเห็นเป็นแท่งโผล่ขึ้นมาแล้วก็มองไปรอบๆเราใช้เทคนิคแบบนี้เทคนิคแบบเดียวกันนี้นะครับเอามาทำชิ้นงานในรายการสอนศิลป์วันนี้ครับน้องๆบอกว่าโหต้องยากแน่ๆเลยแล้วจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยทำได้ไม่ยากครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะนี่อุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็แค่กล่องน้ำผลไม้สัก2กล่องนะครับแล้วก็กระจกที่เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับสัก2ชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากล่องน้ำผลไม้กับกระจกสัก2ชิ้นเนี่ยจะกลายเป็นกล้องตาเรือได้ยังไงสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาประดิษฐ์กล้องตาเรือหรือว่ากล้องเรือดำน้ำนะครับก็เดี๋ยวพี่โตจะสอนวาดรูปนิดนึงแล้วกันนะครับวาดเป็นรูปที่เดี๋ยวเราเอาไว้ใช้ตกแต่งกล้องของเรานะครับเริ่มที่เรือดำน้ำก่อนเลยแล้วกันนะครับ

0: เรือม้าเราก็วาดเป็นรูปวงรีก่อนวงรีเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราเติมใบพัดด้านหลังนะครับเป็นหางออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เติมด้านบนเติมกล้องเข้าไปครับกล้องแบบที่เรากำลังจะประดิษฐ์นะครับคราวนี้มาใส่ในรายละเอียดของตัวเรือดำน้ำข้างในนะครับเหมือนกระจกของเรือดำน้ำและคราวนี้นะครับตัวเรือดำน้ำของเราเนี่ยมันจะถูกประกอบขึ้นมาจากแผ่นโลหะหรือแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็ใส่ลวดลายเข้าไปเอาละครับเรือดำน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพี่โจสอนวาดรูปปูแล้วกันวาดรูปวงรีให้ผสมกับสี่เหลี่ยมนิดนึงมันจะดูปั้นป้านหน่อยนะก็เติมขาข้างละ4ขาแล้วก็เติมกล้ามนะครับกล้ามเราก็จะใช้แบบเป็นเส้นโค้งๆออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาระบายสีตรงนี้นะครับจะใช้เป็นสีน้ำที่เลือกใช้เป็นสีส้มๆเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราไปแปะลงบนชิ้นงานของเรานะครับพี่โตจะให้เป็นธีมเหมือนกับเป็นรวมเป็นทะเลใช่ไหมมันก็จะออกเป็นสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใส่สีที่แบบตัดกันกับสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินหน่อยครับตรงกระจกนะครับแค่แตะสีฟ้านิดเดียวและหลังจากนั้นครับก็มาระบายปูกันต่อปูก็ใช้เป็นสีชมพูม่วงละกันนั้นก็แตะสีม่วงมาเพิ่มความเข้มเข้าไปตรงนี้นะครับเอ้าอันนี้วาดให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวพี่โจจะเอาไปตัดออกมาแล้วก็เอามาแปะบนกล้องของเรานะครับคราวนี้มาที่ตัวกล้องของเราเนี่ยพี่โจใช้กล่องน้ำผลไม้ใช่ไหมครับพันด้วยเทปกาวแล้วก็ทาสีขาวทับรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าทำให้เราระบายสีชิ้นงานได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นลากเส้นให้ดูตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปตัดครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราจะทำออกมา2กล่องด้วยกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้กล่องเดียวนะครับมันจะสั้นไปนิดนึงอ่ะกล่องตรงนี้พอเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาต่อกันแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะเจาะรูครับตรงนี้นะครับสักประมาณ2เซนติเมตรรูเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแต่ว่าให้มีความกว้างคูณยาวประมาณ6เซนติเมตรคูณ7เซนติเมตรแล้วก็เจาะตรงนี้คลิกอีกด้านนึงยี่เราด้านบนไปแล้วคราวนี้ต้องด้านล่างครับ2เซนติเมตรเหมือนกันแต่หลังจากนั้นพอตัดออกมาเรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับเราก็ออกแบบลวดลายก็อาจจะเป็นลายคลื่นของน้ำนิดนึงนะครับป๊าบก็เอาให้รอบๆทั่วๆกันนะครับประมาณนี้พี่โจก็ออกแบบคร่าวๆให้เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับคราวนี้ไปตัดกระดาษลังครับกระดาษลังให้มีขนาดพอดีกันกับตัวกล่องน้ำผลไม้แล้วก็ให้มีมุมเอียงออกมานะครับตัดเป็นมุมกล่องแบบนี้นะครับเราก็ไปนำกระจกนะครับมาติดเทปกาว2หน้าแล้วก็วางไว้ตรงกลางๆหน่อยให้เป็นมุมที่เราสามารถมองเห็นนะครับถ้า9จริงแล้วแต่น้องๆเลยนะครับว่าจะใช้ความรวดเร็วในการทาแบบไหนอะไรยังไงนะครับเอาละครับก็ติดแล้วก็รอให้กาวแห้งแล้วก็ทำเหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาระบายสีสีอะคริลิกนะครับที่ใช้ก็ถ้าเป็นฟ้าอ่อนนี่ก็จะเป็นน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็ระบายยาวทั้งแถบเลยนะครับก็จะอีกแถบนึงเป็นสีน้ำเงินรอให้แห้งสักนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยระบายอีกรอบหนึ่งทับลงไปนะครับเอาละก็ระบายให้ทั่วนะครับเป็นลวดลายตรงนี้นะฮะก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับหลังจากนั้นครับเราก็นำเอานี่เลยนะครับแปะปูของเราก็หา ามุมที่จะแตะลงไปนะครับใช้กาวก็ได้นะครับหรือว่าเทปกาว2หน้าก็ได้นะครับก็ตกแต่งลวดลายจริงๆแล้วน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์วัสดุอื่นๆเทคนิคอื่นๆในการที่จะมาทำการตกแต่งกล้องของเราได้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นแค่เหมือนกับทำให้เรารู้ลักษณะของการทำงานของกล้องตรงนี้นะครับ
1: แล้วก็อย่างที่พี่โจให้ดูตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับ
0: นี่ถ้าหากว่าเราไม่มีกล่องน้ำผลไม้ยาวๆอาจจะใช้เป็นกระดาษลังมาประกอบเป็นกล่องเองก็ได้แล้วเราสามารถเพิ่มเติมนี่หูจับหูหิ้วแบบเรายกไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นแล้วเวลาที่จะมองก็อาจจะแบบมองอย่างนี้นี่มีจับโยกไปโยกมาแบบนี้ได้ด้วยนะครับเอาละครับถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะอวดพี่โจหรือว่าอยากจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆใช้งานอะไรยังไงเล่นแล้วสนุกแค่ไหนส่งมาบอกกันด้วยดีกว่านะครับอยากรู้ว่าชิ้นงานต่างๆที่พี่โจสอนไปน้องๆได้เอาไปใช้งานเอาไปสนุกกับเพื่อนๆไหมนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีน้องๆคนไหนส่งจดหมายอะไรยังไงมาเขียนอวดผลงานกันในช่วงหน้าครับ
2: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับมาดูอันนี้เป็นชิ้นงานน่ารักมากเลยนะครับเป็นน้องๆทำเป็นสมุดเป็นจดหมายเหมือนสมุดเลยครับแล้วก็มีการแปะสติ๊กเกอร์ใสเคลือบมาด้วยนะครับว่ารูปม้าโพนี่มาสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงแพรวไพลินเชื้อผาเต็งนะครับไม่แน่ใจอันนี้พี่โจอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับอยู่โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดอาจจะเป็นวัดท้ายตลาดแล้วก็วาดรูปพี่โจกำลังกินสายไหมอยู่ตรงพุ่มไม้ค่ะชอบมากนะครับจินตนาการที่พี่โจไปกินสายไหมอยู่ตรงพุ่มไม้นะครับผมน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งจดหมายมาหาพี่โจแบบนี้โชว์ชิ้นงานกันคราวนี้มาดูใน Facebook กันบ้างนะครับ facebook.com/sonsinclub ครับสวัสดีครับพี่โจผมชื่อออกัสครับอายุ4ขวบชอบดูรายการพี่โจมากเลยครับตอนนี้ปิดเทอมผมกับแม่ช่วยกันทำงานศิลปะเป็นม้าลายนะครับม้าลายน่าจะเป็นม้าลายจากแกนกระดาษทิชชู่หรือเปล่านะครับลวดลายสวยงามมากนะครับแล้วก็หางเป็นพุ่มเลยนะครับขอบคุณออกัสมากเลยนะครับคนนี้ใครที่อยากจะส่งมาแบบออกัส facebook.com/sonsinclub จดหมายแบบน้องแพรวไพลินนะครับตู้ปน12ปนฝปรณิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่กับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทาง Thai PBS ครั้งหน้าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่

อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ซรี่หนูกุ๊กตอนสองขนมอันตราย
1: วันนี้เกือบเกิดเรื่องกับน้องแจ๊คอีกแล้วนะคะน้องแจ๊คดันไปเจอซองขนมที่กินไม่ได้เข้าเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าก
2: ลับมาแล้วจ้า
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อนั่นถุงอะไรล่ะคะ
2: อ๋อพอดีเพื่อนพ่อเขาเพิ่งกลับจากเมืองนอกนะจ๊ะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
1: ขนมจากเมืองนอกเหรอคะว้าวจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยแครกเกอร์นี่เองแล้วนี่อะไรล่ะคะเนี่ยเอ้ยไม่เห็นเหมือนซองอื่นๆเลยอ่ะ
2: อ๋อนั่นมันซองสารกันชื้นนะจ๊ะ
1: สารกันชื้นเหรอคะ
2: อืมใช่แล้วพวกขนมกรุบๆกรอบๆอย่างนี้นะบางทีเขาก็จะใส่สารกันชื้นมาให้ด้วยเพื่อให้ขนมมันยังคงความกรอบอยู่
1: อย่างนี้นี่เองแหมตอนแรกกึกนึกว่าเป็นซองขนมอย่างอื่นแถมมาด้วยสิอี
2: อ่ะสารกัน

0: ชื่อนี้กินไม่ได้นะจ๊ะมันเป็นซิลิก้าเจลที่สกัดจากทรายขาวผสมกับกรรมถันไม่ใช่อาหารนะจ๊ะร่างกายย่อยสลายไม่ได้ห้ามกินเด็ดขาด
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวกุ๊กแยกออกมาไว้ข้างล่างนี้ดีกว่านะคะส่วนขนมเนี่ยกุ๊กไปหาขวดเหลาสวยๆมาใส่ดีกว่า
2: โอ้ยนั่งนานๆชักเมื่อยหลังแฮะ
0: คุณแม่เมื่อยเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปเอนหลังที่เตียงดีกว่าไหมครับ
2: ก็ดีเหมือนกันจ้า
3: ฮ่าสวัสดีครับพ่อกลับมาแล้วเหรอครับ
0: จ้าเออพ่อมีขนมจากเมืองนอกมาฝากเยอะแยะเลยนะหยิบกินได้เลยนะแก๊ป
3: ฮ่าขนมขนมไหนไหนอะอยู่นี่เองภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยแสดงว่าต้องเป็นขนมจากเมืองนอกแน่แน่เอ๊ะแต่เมื่อกี้พ่อบอกว่ามีเยอะแยะเลยนี่นะแล้วมันหายไปไหนหมดละเนี่ยอ๋อสงสัยพี่กุ๊กต้องเอาไปกินหมดแล้วแน่ๆเลยโถเอ้ยไม่ยอมแบ่งน้องมากเลยนะพี่
1: เสร็จแล้ว
3: พี่กุ๊กมาแล้วขนมเหลืออยู่แค่ซองเดียวแก๊ปเก็บไว้กินเองคนเดียวดีกว่า
1: เอ๋หายไปไหนแล้วล่ะเนี่ย
0: เฮ้ออะไรหายเลยจ๊ะ
1: ก็ซองสารกันชื้นนะคะเมื่อกี้ก็วางไว้บนโต๊ะตรงนี้คุณพ่อเอาไปทิ้งแล้วหรอคะ
0: ยังนะจ๊ะเมื่อกี้พ่อพาคุณยายไปนอนยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยนะ
1: เอ๊ะแล้วอยู่ดีๆมันจะหายไปไหนได้ล่ะคะเนี่ย
0: หรือว่าแก๊ปจะเอาไป
1: แก๊ปกลับเข้ามาแล้วหรอคะ
0: ใช่จ้ะเมื่อกี้แก๊ปกลับเข้ามาแล้วนะแล้วพ่อก็บอกให้ไปกินขนมจากเมืองนอกแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: เอ๊ะแต่ขนมนั่นน่ะหนูเพิ่งจะเอาไปใส่ขวดเหลาเองนะคะเอ้ยตอนนั้นน่ะยังไม่เห็นแก๊ปเข้ามาหยิบไปเลยนะคะ
0: อะหรือว่าแก๊ปจะหยิบซองสารกันชื้นนั่นไปแล้วคิดว่าเป็นซองขนม
1: ทิ้งด้วยสิคะ
0: แย่แล้วแย่แล้วสารกันชื้นนั่นน่ะมันกินไม่ได้นะป่านนี้แก๊ปจะเก็บกินเข้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ย
1: ถ้างั้นพวกเรารีบไปตามหาแก๊ปกันเถอะค่ะ
0: แก๊ปอยู่ไหนลูก
1: แก๊ปอยู่ไหน
0: แก๊ป
2: ดูนัท
3: โอ้ยขนมยี่ห้ออะไรเนี่ยชื่อแปลกจังเลย
1: แก๊ปอยู่ไหนน่ะแก๊ป
3: เอ๊ะพี่กุ๊กตามหาเราทำไมเนี่ยหรือว่าจะมาแย่งขนมของเราเหลือแค่ซองเดียวแล้วยังจะมาแย่งเราอีกเหรอเนี่ยต้องรีบกินก่อนที่พี่กุ๊กจะตามมาแย่งอีก
0: แก๊ปอยู่ไหนอ่ะห้ามกินซองนั้นเด็ดขาดนะแก๊ป
3: นี่พ่อจะมาแย่งขนมแก๊ปด้วยเหรอโถเอ้ยมันจะอะไรกันนะเนี่ยไม่ได้แล้วต้องรีบกินก่อนที่คนอื่นจะมาแย่งแล้วโถเอ้ยทำไมมันถึงได้แกะยาแกะเย็นขนาดนี้เนี่ย
4: แก๊ป
3: เย้ครับแม
4: ่นี่กระดาษข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษของลูกใช่ไหม
3: แม่ไปเจอมันจากไหนเหรอครับเนี่ยแก๊ปว่าแก๊ปทิ้งขยะไปแล้วนี่นะ
4: มันปลิวจากถังขยะมาหาแม่ตอนที่แม่กลับจากซื้อของพอดีนะสินี่ลูกขี้เกียจเรียนไม่ยอมอ่านหนังสือเลยใช่ไหมถึงได้สอบตกแบบนี
3: ้เออโถแม่ก็ภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ใช่ภาษาบ้านเรานี่ครับก็แก๊ปอ่ะไม่ใช่ฝรั่งนี่นาถึงเรียนภาษาอังกฤษไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกครับ
4: ถึงเราจะไม่ใช่ฝรั่งแต่ภาษาอังกฤษน่ะก็ถือเป็นภาษาสากลนะเราต้องเรียนรู้ไว้บ้างเพื่อจะใช้ติดต่อสื่อสารกับคนชาติอื่นได
3: ้นั้นแก๊ปจะคุยกับคนไทยอย่างเดียวก็ได้ครับแก๊ปไม่คุยกับคนชาติอื่นก็ได้แค่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมครับฮ่าฮ่าแกออกแล้วพี่กุ๊กอ่ะอย่ามาแย่งขนมของแก๊ปสินี่มันขนมของแก๊ปนะ
1: นี่มันขนมที่ไหนล่ะนี่มันซองสารกันชื้นต่างหากเล่า
3: เอ๊สารกันชื้นเหรอ
0: ใช่แล้วจ้ะสารกันชื้นน่ะไม่ใช่ขนมห้ามกินเด็ดขาดบนซองเนี่ยเขาก็ยังเขียนว่า do not eat แปลว่าห้ามกินยังไงล่ะ
3: เอ๊ตัวหนังสือนั่นไม่ใช่ยี่ห้อขนมหรอกหรอครับ
4: เฮ้ยเห็นไหมล่ะแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าภาษาอังกฤษน่ะมันจำเป็นต้องเรียนรู้ไว้บ้างดูสิแค่ตัวหนังสือห้ามกินแค่นี้ก็ยังอ่านไม่ออกแล้วถ้าเกิดแก๊ปกินเข้าไปแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไงคนอื่นๆไม่เสียใจกันแย่เหรอ
3: ขอโทษครับ
0: เอาเธอจะแม่แก๊ปไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังนะถ้าเกิดเจอภาษาอะไรที่อ่านไม่ออกไม่แน่ใจก็ให้มาถามผู้ใหญ่ก่อนนะห้ามเอาไปกินหรือเอาไปใช้อะไรโดยพละการเด็ดขาดเข้าใจไหม
3: ครับเข้าใจแล้วครับ
1: สาบซึมไปเลยมาๆๆ มากินขนมจากเมืองนอกจริงๆดีกว่าข้างในบ้านยังเหลืออีกเพียบเลย
3: ฮะจริงเหรอครับ
1: ก็จริงนะสิ
4: แล้วต่อไปก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้ดีๆกว่านี้หน่อยนะ
3: ครับแม่ต่อไปแกจะพยายามนะครับ

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนแก๊สหมดแต่ไม่อดอาหาร
1: วันนี้เตาแก๊สที่บ้านแก๊สหมดพอดีค่ะแต่พวกเราก็ยังหาทางทำอาหารกันได้พวกเราทำยังไงนั่นเหรอคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะเย้ทำการบ้านเสร็จสักที
2: วันนี้การบ้านยากเลยจ๊ะเห็นนั่งทำตั้งนานแน
1: ่ใช่ค่ะยากยากที่สุดเลยค่ะกว่าจะเสร็จเล่นเอาปวดหัวไปหมดเลยอะค่ะ
3: โหยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหิวหิวหิว
2: เล่นกลับมาก็บ่นหิวเลยนะ
3: ก็มันหิวจริงๆนี่ครับคุณยายพี่กุ๊กวันนี้ทำอะไรกินบ้างอะครับ
1: ยังไม่ได้ทำเลยจ้ะแต่เดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวนี้แหละคุณยายขาช่วยเปิดเตาแก๊สให้กุ๊กด้วยนะคะ
2: ทำไมไม่ติดล่ะเนี่ยอ้าวแก๊สหมดนี่นะ
3: หาแก๊สหมดเหรอครับ
2: ใช่จ้ะแย่จริงๆเลยป่านี้ร้านแก๊สก็คงจะปิดหมดแล้ว
1: คุณพ่อคุณแม่ก็ออกไปทำธุระข้างนอกซะด้วยสิจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
3: โถอะไรกันเนี่ยแก๊สหิวจะแย่อยู่แล้วนะครับ
2: สงสัยเราคงต้องสั่งพิซซ่าหรือไก่ทอดเดลิเวอรี่มากินแล้วมั้งจ๊ะ
1: ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละค่ะ
2: แต่ดึกๆแบบนี้ยายไม่ค่อยอยากกินอาหารฝรั่งเลยมันเลี่ยนๆแล้วก็มีแต่แป้งท้องยายไม่ค่อยย่อยเท่าไหร่
1: เดี๋ยวนะคะกุ๊กนึกออกแล้วล่ะค่ะ
2: เอ๋วิธีทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟงั้นเหรอ
1: ใช่ค่ะถึงเตาแก๊สจะใช้ไม่ได้แต่เราก็ยังใช้เตาไมโครเวฟทำอาหารได้นะคะ
3: ฮะใช้ไมโครเวฟทำอาหารเจ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันไม่ได้แค่อุ่นอาหารอย่างเดียวหรอครับ
1: ใช่ทำอาหารด้วยก็ได้จ้ะเตาไมโครเวฟน่ะสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่ทุกๆคนคิดเยอะเลยนะอย่างในหนังสือนี่ก็มีวิธีทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟหลายเมนูเลยถ้างั้นแล้วมากินไข่ตุ๋นกันดีกว่า
2: ไข่ตุ๋นเหรอปกติต้องใส่ซึ้งตั้งเตาตุ๋นเอานะแล้วเตาไมโครเวฟเนี่ยทำได้ด้วยเหรอเนี่ย
1: ได้ค่ะขั้นแรกก็เริ่มจากตอกไข่ใส่ชามก่อนเสร็จแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปอีกเท่าตัวตามด้วยหมูสับหรือกุ้งสับอีกนิดหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาติปรุงรสด้วยซีอิ๊วหรือน้ำปลาต่ออีกนิดนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็เอาใส่เตาไมโครเวฟตั้งเวลาสัก8-10 นาทีแค่นี้เราก็ได้ไข่ตุ๋นแล้วนะคะ
2: ฟังดูก็ง่ายดีนะจ๊ะเนี่ย
1: จะเอาเมนูอื่นๆก็ได้นะคะอย่างแกงจืดสาหร่ายแบบนี้ผักคะน้าผัดน้ำมันหอยแบบนี้หรือต้มยำกุ้งนมสดก็ยังทำได้นะคะ
3: โหเจ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันวิเศษขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นแบบนี้เราก็ใช้ไมโครเวฟอย่างเดียวไม่ต้องใช้เตาแก๊สเลยก็ได้สิครับ

0: ารบางอย่างอย่างแกงจืดต้มยำหรือผัดผักเนี่ยถ้าใช้เตาไมโครเวฟทำอาจจะซับซ้อนต้องเข้าเวฟหลายทีกว่าจะเสร็จซื้อเปิดเตาแก๊สต้มจริงๆหรือผัดจริงๆไม่ได้ไมโครเวฟน่ะมันเหมาะกับคนที่ไม่สะดวกจะใช้เตาแก๊สมากกว่าจ้ะอย่างพวกเราในตอนนี้ไง
1: อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับแต่ตอนเนี้ยจะทำอะไรก็รีบทำเถอะครับแก๊สผิวจะแย่อยู่แล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นคุณยายขามาช่วยหนูทำแกงจืดสูตรนี้นะคะส่วนแก๊สก็ไปทำไข่ตุ๋นตามที่สอนให้เมื่อกี้นะหยุดการแก๊สไม่ได้นะ
1: อะไรเหรอพี่ทำไมถ้วยพลาสติกเป็นอย่างนั้นล่ะครับเนี่ย
0: พี่ลืมบอกไปถ้วยพลาสติกอย่างเงี้ยน่ะเอาเข้าไมโครเวฟไม่ได้นะจ๊ะอ๋อพี่ลืมให้แก๊สอ่านหนังสือคู่มือให้ละเอียดซะก่อน
1: หนังสือคู่มือเหรอครับ
0: ใช่ตามคู่มือนี้บอกไว้ว่าภาชนะใช้ใส่อาหารเข้าไมโครเวฟนะควรจะเป็นถ้วยพลาสติกที่ทำมือเพื่อใช้กับไมโครเวฟโดยเฉพาะไม่ก็ภาชนะแก้วทนความร้อนสูงหรือไม่ก็เครื่องกระเบื้องดินเผาต่างๆที่ไม่มีขอบหรือลวดลายสะท้อนแสงอะไรนะจ๊ะถ้ามีลวดลายสะท้อนหรือเป็นภาชนะโลหะอย่างกระป๋องปิ่นโตเนี่ยห้ามเข้าไมโครเวฟเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะทำให้เกิดประกายไฟในเตาไมโครเวฟได
1: ้ฮะไฟไหม้เลยเหรอครับ
0: พวกถ้วยหมี่ครับต่างๆนี่ก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้นะไม่งั้นก็ไฟลุกเหมือนกันส่วนพวกโฟมหรือพลาสติกธรรมดาธรรมดาก็อย่างที่เห็นเนี่ยพลาสติกจะละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหารเป็นอันตรายมากๆห้ามทานเด็ดขาดเพราะฉะนั้นไข่ตุ๋นถ้วยนี้ก็ทิ้งไปได้เลย
1: โถไข่ตุ๋นของผม
0: นอกจากนี้ก็ยังมีข้อควรระวังในการใช้อีกนะอย่างคนที่ชอบใช้ไมโครเวฟต้มน้ำก็ต้องระวังให้ดีเพราะน้ำที่ได้น่ะมันจะไม่มีฟองเดือดหรือไม่มีไอออกมาให้เห็นดูเหมือนน้ำมันจะไม่ร้อนแต่จริงๆน่ะมันร้อนมากๆแล้วอาจจะกระฉอกลวกมือเราก็ได้ทุกเมื่อถ้าต้มน้ำอย่างเดียวพี่ว่าใช้กาต้มน้ำดีกว่าอย่าใช้ไมโครเวฟเลย
1: โหยุ่งยากจริงๆเลยฮะ
0: ยังมีอีกนะห้ามใส่ไข่เข้าไปทั้งเปลือกหรือพวกอาหารแช่แข็งที่มีพลาสติกปิดทึบไว้ก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้ไม่งั้นมันอาจจะเกิดแรงดันจนระเบิดทะลุตู้ออกมาเลยก็ได
1: ้ฮะระเบิดเลยเหรอ
0: ใช่แล้วระเบิดตูมเลยถ้าจะให้ปลอดภัยเราก็ต้องเจาะรูที่พลาสติกก่อนให้มีช่องระบายอากาศแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดพี่ว่าเอาอาหารมาเทใส่ภาชนะที่ใช้สำหรับไมโครเวฟโดยเฉพาะไปเลยจะดีที่สุดนะ
1: โหยไม่เอาแล้วไมโครเวฟน่ากลัวขนาดเนี้ยแก๊ปไม่กล้าใช้แล้วครับ
2: แก๊ปเอ้ยของทุกอย่างนะมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษเหมือนกันนั่นแหละจ้ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันได้อย่างถูกวิธีหรือเปล่า
1: จริงเหรอครับ
2: ก็จริงนะสิจ๊ะอ้าวนี่ถ้าไม่กล้าใช้ไมโครเวฟเราก็ทำอาหารกันไม่ได้นะ
1: นั่นสิครับพี่กุ๊กขอคู่มือมาอ่านด่วนเลยล่ะครับแก๊ปจะได้ใช้ไมโครเวฟอย่างถูกวิธีแก๊ปหิวแล้ว
0: จ้า
1: ฮ่าแก๊ปเชื่อแล้วล่ะครับแค่อ่านคู่มือให้ละเอียดแล้วใช้อย่างถูกวิธีแค่นี้ก็ได้ของอร่อยๆมาแล้ว
2: ถ้างั้นก็กินกันเถอะจ้า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สอนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงพี่โจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บ

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับ

ที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้อ่าล่ะครับแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้ก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ้งน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตันเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาเราจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า5ทาเลนต์

ลัคกี้นี่นะเฮ้ดีใจจังเลยอ่ะที่ได้เจอนายอีกเอ๊ะว่าแต่ลัคกี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมถึงมาปลุกฉันกลางดึกอย่างนี้อ่ะคุณปู่กำลังมีเรื่องเดือดร้อนเหรอให้ฉันไปช่วยโดยด่วน

0: มาถึงกันแล้วเหรอโอ้โหเบาเบาขอโทษด้วยนะที่ต้องเรียกเจ้าออกมาตอนกลางดึกแบบเนี้ยฟักทอง
1: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณปู่แต่ได้เจอคุณปู่อีกครั้งอ่ะถึงจะดึกแค่ไหนผมก็ไม่เกี่ยงหรอกนะครับว่าแต่คุณปู่มีเรื่องอะไรให้ผมช่วยหรอครับ
0: เรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากที่พวกเราแยกจากกันเมื่อครั้งที่แล้วปู่กับลักกี้ก็เดินทางไปตามแผนที่ของโจรสลัดฟันดำจนพบเกาะเพนกวินสีทองที่เป็นบ้านเกิดของลักกี้ในที่สุดพวกเราเพนกวินสีทองต่างก็แสดงความยินดีที่ได้พบกับพวกเราและลักกี้เองก็ดีใจมากที่ได้พบกับพวกเพื่อนๆของเขาเช่นกันและหลังจากนั้นไม่นานลักกี้ก็ได้พบรักกับเพนกวินสิงสาวน้อยผู้น่ารักที่ชื่อว่าจูลี่และทั้งสองก็ได้จับคู่แต่งงานกันเมื่อปู่มั่นใจว่าลักกี้สามารถอยู่ต่อไปยังมีความสุขได้แล้วปู่ก็ได้ถือโอกาสกล่าวคำอำลากับเขาและเพื่อนๆแต่แล้วลักกี้ก็พาจูลี่ตามปู่มาเพื่อขอเดินทางร่วมกับปู่เป็นครั้งสุดท้ายพวกเราก็เลยเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเวจจี้เวจจี้ด้วยกันเมื่อเดินทางมาด้วยกันปู่จึงได้รู้ว่าจูลี่เป็นนกเพนกวินสีทองที่มีพลังพิเศษเขาสามารถเสกอาหารขึ้นมาจากอากาศได้ด้วยดังนั้นเขาก็เลยอาสารับหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ปู่กับลักกี
1: ้เอ๊แล้วจูลี่อยู่ที่ไหนล่ะครับคุณปู
0: ่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่เขามีอาการแปลกๆไปเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องและเมื่อตอนหัวค่ำจู่ๆก็เกิดปัญหาใหญ่ที่ทำให้ปู่ต้องให้ลักกี้ไปตามเจ้ามาช่วยเพราะเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นก็มีอาหารปรากฏขึ้นบนโต๊ะเหมือนกับทุกครั้งเพียงแต่ว่าครั้งนี้มีมากจนปู่กับลักกี้ไม่มีทางกินหมดได้เลยปู่ก็เลยอยากให้เจ้ามาช่วยกันกินยังไงล่ะ
1: เรื่องแค่นี้เองอะสบายมากครับปู่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมได้เลย
0: แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะมาทำเล่นๆได้นะเพราะอาหารน่ะเป็นสิ่งที่มีค่ามากดังนั้นพวกเราจึงเหลือทิ้งเอาไว้ไม่ได้เป็นอันขาดจะเข้าใจไหม
1: เข้าใจครับผม
0: เอาละถ้าเช่นนั้นแล้วก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงเดี๋ยวนี้

0: เห็นไหมล่ะครับปู่ผมบอกแล้วว่าเรื่องแค่นี้สบายมากทำไมยังมีอีกล่ะครับเนี่ย
1: เรื่องนั้นปู่เองก็ยังไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าฟักทองนี่ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมามัวแต่ตีโพยตีพายกันอยู่นะลูกผู้ชายอย่างพวกเราน่ะต้องกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาเข้าใจไหม
0: ครับผม
1: ถ้าเช่นนั้นก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงต่อได้
0: ได้หวังว่าคราวนี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับคนโปขอผมกินไม่ไหวอีกแล้วจริงๆอ่ะคนโปเอ้ย
1: โอ้ยปูเองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะโอ้ยขืนกินอีกผมแตกตายแน่เลย
0: ผมนึกว่าปูจะว่าผมอีกรอบซะอีกฮะเสียงอะไรอีกครับปูอย่าบอกว่ายังมีต่ออีกรอบจริงๆนะเอ๋นั่นปลานี่นะเว้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะครับคุณปู
1: ่ก็คงเป็นเพราะพลังพิเศษของจูลี่อีกนั่นแหละ
0: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับ
1: กุ้งหอยปูปลาพวกนี้น่ะ

0: เราไม่ได้ต้องการนำมาทำเป็นอาหารกินเพื่อประทังชีวิตจึงสมควรที่จะต้องปล่อยพวกเขากลับลงทะเลไปดังนั้นเริ่มปฏิบัติการจับปูปลาปล่อยกลับลงทะเลเดี๋ยวนี้
1: ครับผม
0: ไอ้เอ้ยโชคดีนะเร็วเข้าฟักทองเร็วเข้าเอาช่วยกันช่วยกัน
1: ตัวสุดท้ายแล้ว
0: ไอ้เอ้ยโชคดีโชคดี
1: เฮ้ยจับลงทะเลไปหมดจนได้อีกแล้วอันนี้
0: ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เห็นผิวเรือต้องจมลงแน่ทุกคนรีบช่วยกันปล่อยน้ำออกจากเรือโดยด่วนเลยแล้วทุกคนทำได้ดีมาก
1: ขอบคุณครับคุณปู
2: ่เดี๋ยววันแรก
1: แต่ว่าคราวนี้ผมหมดแรงจริงๆแล้วนะครับเอาอีกแล้วแม่จ๋า
0: เฮ้แต่ว่าเสียงนั้นดังมาจากทางห้องของจูลี่นี่นะไปเร็ว
3: จูลี่
1: ใครนั่นมัน
0: โอ้ที่แท้พลังพิเศษของเจ้าปั่นปวดจนเกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นในคืนนี้ก็เพราะว่าเจ้าปวดท้องจะออกไข่เองหรอกเหรอเนี่ยฮะโอ้โหไม่เป็นไรจะไม่มีอะไรต้องขอโทษหรอกความยากลำบากที่พวกเราเพิ่งเผชิญกันมานั้นมันเทียบไม่ได้เลยกับความยากลำบากของผู้ที่เป็นแม่ที่ต้องอุ้มท้องและคลอดลูกอย่างเจ้าแม้สักนิดเดียว
4: และเพื่อเป็นการฉลองให้กับจูลี่คุณปู่ก็เลยบอกให้ฉันชวนทุกคนออกมาเที่ยวด้วยกันแบบนี้ยังไงล่ะ
5: ขอบใจนะฟ้าทองขอบคุณครับคุณปู่ดีใจด้วยนะทั้งสองคนนี่พวกเรามาร้องเพลงแสดงความยินดีให้กับจูลี่ที่ได้เป็นคุณแม่คนใหม่กันเถอะ
6: เย้

บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาเทเลนต์

0: เรื่องวุ่นวายใต้ทะเล
1: เจ้าอย่าลืมตัวแบบนี้อีกล่ะถ้าจะเล่นน้ำก็ต้องสวมห่วงยางหรือว่าชูชีพเอาไว้ทุกครั้งนะอย่าลืม
2: ค่ะคุณปู
3: ่โอ้โห
4: โอ้โหดูเหมือนว่าคุณโลมาเขาอยากจะเล่นกับพวกเราด้วยนะ
5: เอ๊ะงั้นพวกเราก็ได้เพื่อนใหม่แล้วนะสิเย
4: ้เย้ขนมที่จูลี่เสร็จขึ้นมาเนี่ยอร่อยจังเลยเนอะ
6: นั่นน่ะสิฉันกินเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยล่ะ
2: อร่อยจริงๆนะจูลี
6: ่ว่าแต่พวกเรากินอาหารว่างกันเสร็จแล้วคุณโลมาจะกลับมาเล่นกับพวกเราอีกตามสัญญาหรือเปล่าน้อ
4: ต้องมาสิก็พวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นาม
5: าโน่นแล้วยังไงล่ะไปกันเลยไปเอ๋ทำไมครีบหลังของนายถึงกลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วล่ะเมื่อกี้นี้ยังไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนี่นา
6: สงสัยจะโดนใครแกล้งมาแน่เลย
5: แบบนี้พวกเราคงต้องหาทางช่วยเขาซะแล้วล่ะ
4: ข้าพูดเขาบอกว่าแบบเนี้ยถึงเวลาต้องใช้สิ่งนั้นแล้วล่ะ
2: จริงด้วย
4: แล้วสิ่งนั้นคืออะไรเหรอข้าพูด
7: ปะโถเขียวหวานจำไม่ได้แล้วทำไมไม่ถามข้าพูดเขาให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาบอกพวกเราเล่า
6: สิ่งนั้นที่ว่าเขียวหวานเป็นคนบอกให้ฉันเอามาด้วยเผื่อว่าถ้ามีเวลาจะได้ตามเจ้าเหลืองมาเล่นด้วยกันยังไงล่ะ
4: อ๋อจริงด้วยสินะ
1: เอ๋ก็คือพลุนี่นะ
6: วันนั้นเป็นวันที่ผมเปลี่ยนใจไม่ย้ายไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพวกคุณเรือดำน้ำสีชมพูก็เลยพาพวกเราเดินทางกลับมา
8: คือว่าลูกชายของฉันขอมอบของสิ่งนี้ไว้ให้กับเธอและเพื่อนๆ นะจ๊ะ
6: ของนี่คืออะไรเหรอครับ
8: นี่เป็นพลุวิเศษสำหรับไว้ให้พวกเธอเรียกพวกเรามาหาได้ทุกเมื่อยังไงล่ะจ๊ะ
6: ขอบคุณมากนะครับคุณเรือดำน้ำสีชมพูแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะ
1: เป็นอย่างนี้เองนั่นเหรอ
5: ว่าแต่พลุนี้เขาใช้ยังไงล่ะครับคุณโป
1: ก็คงแบบนี้ล่ะมั้งนี่ดึง

จะตามไปช่วยคุณโลมาที่ใต้ทะเลอย่างนั้นเหรอพวกเธอนี่ใจดีไม่เปลี่ยนเลยนะแบบนี้พวกเราคงต้องขยายร่างแล้วล่ะลูก

พวกเราออกเดินทางกันเลย

0: พิเศษนี่นา
1: ทำ
2: ท่านพิเศษเหรอ
0: ใช่แล้วล่ะจ้าฉันเคยผ่านมาที่ทะเลแถวนี้บ่อยๆก็เลยรู้จักถ้ำนี้ดีด้านในของถ้ำนี้น่ะมีไข่มุกวิเศษถูกเก็บรักษาอยู่เอ๊แต่ว่าปกติจะมีหินก้อนใหญ่ปิดทางเข้าออกอยู่นี่นาอ๋อจะจำได้แล้วล่ะเมื่อ 2-3 วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ทะเลแถบนี้หินที่ปิดปากถ้ำอยู่คงจะเลื่อนออกไปเพราะสาเหตุที่ว่านี่แน่เลยฮะไข่มุกวิเศษไม่อยู่ซะแล้วแบบนี้เขาต้องมีใครหยิบไปแล้วก็ใช้แกล้งคนอื่นอย่างแน่นอนเลยฮะ
3: ชับชับ
4: คนร้ายก็คือคนปูเสฉวนนี่เองเกเรแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะคุณปูเสฉวนรีบขอโทษทุกคนแล้วทำให้พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะค่ะ
5: แย่แล้วเจ้าเหลืองก็โดนแกล้งไปด้วยอีกคนแล้วล่ะ
6: รีบหนีก่อนไปตั้งหลักกันก่อนนะเจ้า
7: แย่แล้วพวกเราโดนมุมซะแล้วล่ะ
8: คุณปูเสฉวนใจร้ายจังเลย
3: จะเงย

0: ที่นี่น่ะเหรอที่นายโดนแกล้ง
1: เอ๊ะที่นี่เป็นถ้ำไข่มุ

0: ูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ด้วยความเป็นเพื่อนที่ดีนี่แหละเขาถึงได้ไม่อยากเห็นเพื่อนทำในสิ่งที่ไม่ดี
1: เข้าใจแล้วครับคุณปอ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงเงงชะเงงงชะเงงง
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นเข้าบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ับท่านเข้าสู่รายการท่านเกมท่านเด็กไซเบอร์รายการนี้นะครับเพื่อท่านพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่จำเป็นต้องเรียนรู้นะครับโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินไปนะครับในยุคนี้นะครับเราบอกได้เลยว่าเราไม่อาจหยุดให้เด็กเข้าไปสู่โลกไซเบอร์ได้นะครับแต่เราสามารถปกป้องลูกนะครับจากเกมร้ายหรือว่าเนื้อหาสุ่มเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองและลูกหลานนะครับในยุคดิจิทัลไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะเราจะมีทีมการแข่งขันเนี่ยทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมนะครับมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนครับพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับ1คนเพราะฉะนั้นมาเป็นคู่เราเลยเรียกว่าคู่หูไซเบอร์นะครับแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านของเราเพื่อสะสมเหรียญให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าใครสะสมเหรียญได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะและจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคครับและวันนี้นะฮะเราไปแนะนำ2ทีมกันได้เลยบอกได้เลยว่าน่ารักนะฮะทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนตูรี่คุณแม่เมย์และน้องเฟย่า
1: เบื่อแล้วซี่โครงหมูขอเป็นคนในใจอยู่ได้ปะ
0: ทีมที่2นะครับทีม Power Pup พิมพ์คุณแม่ปอและน้องพิมพ์ครับ
2: แดดแดดเชียงตาไม่เท่าสายตาเชียงใจ
0: บอกเลยนะฮะทีมนี้นะทั้งคุณแม่ปอแล้วก็น้องพิมพ์ละครต้องเข้าแล้วแสดงดีมากเพราะฉะนั้นเรามารู้จักกับแต่ละทีมกันดีกว่านะครับทีมแรกนะครับพิงกี้เซนตูรี่นะครับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าน่ารักมากน้องเฟย่า
3: ขอบคุณค่ะ
0: ตื่นเต้นไหมคะ
3: ตื่นเต้นมากเลยค
0: ่
3: ะ
0: อุ้ยเหรอนี่คือตื่นเต้นหน้าตาตื่นเต้นหน้าหมาดูสู้คล่องมากเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: โตขึ้นอยากเป็นนักแสดงค่ะ
0: แล้วคุณแม่เตรียมตัวอะไรให้เขาฮะกับการที่เขาอยากเป็นนักแสดง
4: ก็มีพาไปเรียนพวกการแสดงค่ะเรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่รู้มาว่าขอโทษอันนี้ขออนุญาตถามนะคุณแม่เมย์คือน้องเฟย่าเป็นเด็กหลอดแก้วใช
4: ่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเด็กหลอดแก้วค่ะ
0: คือทำไมถึงอยากมีลูกแล้วเป็นแบบวิธีนี้ครับโทษที
4: คือด้วยเหมือนเราอยากมีลูกเป็นลูกครึ่งอยู่แล้วอะค่ะแล้วเผอิญว่าตอนนั้นพอดีช่วงนั้นคือสามารถทำได้ก็เลยมันตอบโจทย์ก็เลยตั้งใจที่จะทำค่ะซึ่งเขาก็รู้ค่ะ
0: รู้น้องเฟย่ารู้ไหมว่าเราเป็นเด็กกอแก้ว
3: รู้ค่ะ
0: แต่เป็นเด็กกอแก้วที่สวยที่สุดในโลก
4: ขอบคุณค่ะ
0: ที่หล่อยบอกเลย นะครับถามคุณแม่รายการของเราเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกโลกในโลกไซเบอร์คือน้องเฟย่านี่เขาติดพวกเกมเขาติดพวกโซเชียลอะไรไหมฮะ
4: ก็มีติดบ้างค่ะแต่ว่าแม่ก็ต้องจำกัดเวลาในการเล่นนะคะ
0: ครับ
4: ค่ะ
0: พอแม่บอกให้จำกัดเวลาเล่นเรารู้สึกยังไงฮะ
3: บางทีก็แอบงอนค่ะแต่บางทีก็เชื่อแม่ค่ะ
0: อ๋อนี่งอนบ้างเชื่อบ้าง ตามอารมณ์เรานะครับเคยแบบว่าติดแบบเล่นสมมุติเล่นคอมพิวเตอร์หรือเล่นอะไรเกมอะไรพวกนี้แบบนานที่สุดกี่ชั่วโมง
3: เกือบชั่วโมงนึงค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อแล้วคุณแม่ก็บอกว่าอ่ะพอแล้วอะไรอย่างนี้ดีมากวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าการอยู่ในโลกดิจิตอลหรือว่าเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีป้องกันอะไรยังไงนะครับอ่ะมาที่ทีมนี้บ้างครับ Power Pup พิมพ์นะฮะคุณแม่ปอกับน้องพิมพ์เป็นลูกครึ่งไหม
5: เป็นครึ่งลูกค่ะ
0: เป็นครึ่งลูกนะครับละครต้องเข้าคุณแม่ตรงตรงฮะเป็นครึ่งลูกเหมือนแบบมีเชื้อสายจีนนิด
5: ๆก็เป็นคนจีนค่ะมีเชื้ออากงอาม่าเป็นคนจีนแท
0: ้ๆโอ้อากงอาม่าคงไม่ใช่อิตาลีอย่างแน่นอนมาสายนี้แล้วน้องพิมพ์คุณแม่ดุไหม
6: ก็ถ้าดุก็ดุค่ะ
0: เหรอส่วนใหญ่เขาเอาคุณแม่จะดุน้องพิมพ์เรื่องไหนทำผิดอะไร
6: อาจจะเป็นพวกหนูจำที่สอนไม่ได้หรือว่าลืมนู่นลืมนี่เดินชนนู่นชนนี่ค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อเหรอแล้วอย่างน้องพิมโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ
6: อยากเป็นศิลปินนักร้องอะไรพวกนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เด็กเป็นพวกนี้นะตอนสมัยผมยังจำได้เลยกว่าจะเป็นได้หรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบสนับสนุนนะเป็นได้แน่นอนคุณแม่ปอฮะแล้วอย่างมีประสบปัญหาไหมฮะกับน้องพิมแบบเขาอยู่ในโลกไซเบอร์หรืออยู่ในโซเชียลแบบติดนะอะไรแบบนี้มีไหม
5: ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเหมือนกันก็คือจำกัดเวลาให้เขาเล่นจนถึงเวลาเขาก็จะวางเองอัตโนมัติเพราะว่าไม่งั้นก็จะโดนดุอีก
0: ใช้ดุ
5: ก็ คือเหมือนว่าเคยตกลงเป็นข้อตกลงว่าเราจะมีเวลาลงมาปุ๊บไม่ให้แตะมือถือเลยก็คือต้องทำทานข้าวทำอะไรให้เสร็จก่อนมาถึงเวลาเบรกก็คือให้เขาจับมือถือแล้วเขาก็เล่นอัตโนมัติของเขาเลยพอถึงเวลาเขาก็จะวางหรือว่าโอเคพอแล้วนะเพราะว่าอยากให้เขาทำกิจกรรมอื่นด้วยไม่อยากให้ติดมือถือ
0: แล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าผู้ใหญ่หรือหลายๆครอบครัวนะฮะจะมีวิธีรับมือหรือว่าเปลี่ยนให้ลูกหลานเนี่ยเลิกติดเกมแล้วก็วิดีโอที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมีวิธีแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองครอบครัววันนี้ร่วมใจกันนะฮะแหมจิตใจจะตรงกันหรือเปล่านะครับมาร่วมกันเล่นเกมสะสมเหรียญกันครับเราไปดูกันเลยว่ากฎกติกาเป็นอย่างไรครับ
7: การแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทั้งสองทีมก็เข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับและวันนี้นะครับรอบที่1 นะฮะเราจะมีเหตุการณ์ไซเบอร์สตอรี่นะครับมาจากทั้งสองครอบครัวนะครับและจำลองเรื่องจริงนะครับจากครอบครัวของทีมงานเราทีมงานเราไปสำรวจเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเอาเรื่องนั้นมาทำกันนะครับและน่าจะเกิดขึ้นบอกได้เลยว่าหลายๆครอบครัวจะเป็นแบบนี้นะฮะไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องกันเลยครับ
8: มินิทำอะไรอยู่คะนี่มันเวลาเรียนภาษาอังกฤษของมิสซิสแมรี่ไม่ใช่เหรอคะทำไมหนูยังมานั่งเล่นเกมอยู่คะเนี่ยออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะคะ
9: แม่คะหนูกำลังช่วยเพื่อนแมตช์สำคัญอยู่นะคะเนี่ยค่ะหนูกำลังจะปาดบอสได้แล้วนะคะ
8: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมินิจะโดนแม่ปาดนะคะ
9: แม่คะตานี้มันใกล้จะจบแล้วหนูขอจบตานี้ก่อนได้ไหมคะ
8: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้ถ้าคะแนนภาษาอังกฤษเทอมนี้หนูไม่ได้ A แม่จะลงโทษหนูโดยการห้ามเล่นเกม1เดือนนะคะ

0: ผ่านครับเล่นเกมอะไรอยู่เสียงดังออกนอกห้องเลย
1: เกมยิงคนครับแม่แม่ดูนี่สิผมเลือกปืนได้หลายแบบเลยนะถ้าแม่จะฆ่าให้ตายในระยะไกลแม่ต้องใช้ปืนแต่ถ้าแม่จะซุ่มเข้าไปใกล้ๆเนี่ยแม่ก็ใช้มีดในแทงได้เลยแม่ดูนี่นะเดี๋ยวมึงจะลอบไปข้างหลังคนนี
0: ้ฐานทัพทำไมเล่นเกมโหดร้ายอย่างนี้ล่ะลูกไปโหลดเกมนี้มาจากไหน
1: ถามไม่ได้โหลดครับมันอยู่ในโทรศัพท์ของพ่อแม่เอาโทรศัพท์ของฐานไปซ่อมฐานก็เลยไปยืมพ่อมาเล่นครับ
0: แต่เกมนี้มันไม่เหมาะสมกับหนูนะลูกเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นเถอะ
1: ทำไมล่ะครับแต่เกมนี้มันมากเลยนะแม่สนุกกว่าเกมสะกดคำศัพท์ตั้งเยอะ
0: มันน่ากลัวไงลูกมีคนตายมีเลือด
1: แต่ถามไม่กลัวเลือดนะแม่
0: แต่แม่กลัว
1: แม่ก็ไม่ต้องเล่นสิครับถ้าฐานจะเล่น
0: ฐานแม่ขอเถอะนะแม่ไม่ชอบให้ลูกเล่นเกมยิงคนมันอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนโหดร้ายน่ากลัวแล้วก็ออกไปยิงคนจริงๆที่ไม่ใช่ในเกมนะเปลี่ยนไปเล่นเกมสะกดคำเถอะได้ประโยชน์กว่ากันตั้งเยอะ
2: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำภารกิจให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายยอมเปลี่ยนจากการเล่นเกมหรือว่าจะไม่มีครอบครัวใดทำได้ เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
3: ดูไซเบอร์สตอรี่จบกันแล้วนะครับเอาละครับคิดกันให้ดีๆนะครับมีทั้ง A และ B นะฮะเรามาดูนะครับคำถามกันก่อนคำถามของไซเบอร์สตอรี่คำถามมีอยู่ว่าครอบครัวใดนะครับทำให้เด็กเปลี่ยนจากเกมได้สำเร็จครอบครัว A ครอบครัว B หรือไม่สำเร็จทั้งคู่คือ no ครับเลือกการ์ดได้เลยนะครับเลือกกันดีๆนะครับมีการ์ด A B หรือ no นะครับเลือกเพื่อคำตอบนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมนับ1 2 3แล้วเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับไม่รู้ว่าคุณแม่กับคุณลูกจิตใจจะตรงกันหรือไม่นะหรือว่าไม่ตรงกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3เปิดครับเอาครับไม่มีใครตรงกันเลยทั้งครอบตัวเดียวกันทีมนี้นะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะคุณแม่เมย์แล้วก็น้องเฟรย่าก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณแม่ตอบครอบครัว A ส่วนน้องเฟรย่าตอบครอบครัว B ถามนิดนึงถามนิดนึงก่อนทำไมถึงก็ตอบครอบครัว Bน้องเฟย่า
4: ไม่รู้สิคะใจมันอยากตอบครอบครัวบี
3: ค่ะใจคุณอันนี้ใช้ใจเป็นที่ตั้งหรือว่าชอบคนที่เล่นในอาจจะหล่อได้อะไรอย่างนี้นะเป็นแบบนั้นนะฮะส่วนคุณแม่นะฮะทำไมถึงเลือก A ฮะ
5: แม่คิดว่าคือด้วยเหตุวิธีการที่แบบว่าเดี๋ยวจะโดนหยุดเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะ1เดือนอย่างเงี้ยคืออาจเคยมีใช้กับลูกเหมือนกันแล้วลูกก็หยุดค่ะก็เลยเดาอาจจะเป็นอย่างนั้น
3: แต่ข้อ B เค้าก็มีคำแนะนำที่ดีเหมือนกันแต่เราว่ามันน่าจะใช้วิธีแบบนี
5: ้ใช่ค่ะ
3: ครับมาถึงทีมนี้นะฮะ Powerpuff พิมพ์ไม่เหมือนกันอีกนะมันน่าจะมีเหมือนกันสักครอบครัวนะแต่ไม่เหมือนกันเอาความคิดแตกต่างได้ไม่มีปัญหาเลยคุณแม่ฮะทำไมถึงตอบครอบครัว B
6: ก็คิดว่าอันนี้คือใช้จากชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะก็คือเด็กสมัยนี้คือถ้าใช้ไม้แข็งกับเขาจะมีการต่อต้านก็เลยปัจจุบันนี้คือใช้กับลูกๆก็คือใช้ไม่อ่อนพูดอธิบายเหตุผลให้เขาฟังแล้วเขาก็จะคิดตาม
3: เคยใช้ไม้แขวนเสื้อไหม
6: มีบางครั้ง
3: มีบางครั้งนะไม้แข็งไม่ได้ไม่อ่อนก็ยังใช้ไม้แขวนเสื้อดีกว่านะครับและส่วนน้องพิมพ์นะฮะทำไมถึงเลือกโนไม่ถูกทั้งคู่
7: เพราะว่าหนูเห็นเหมือนเด็กต่อต้านกันค่ะแต่ละข้อก็เลยตอบโนไปเลยค่ะ
3: คือถ้าเป็นหนูก็จะต่อต้านเหรอฮะคือห้ามแบบเอก็ต่อต้านเพราะว่าเดี๋ยวหยุดเลยนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วน B ก็ใช้แบบว่าไม่อยากให้ลูกแบบเห็นไม่อยากเห็นเลือดเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
7: ใช
3: ่ครับผมไม่รู้นะฮะใครจะถูกบ้างแต่ต้องบอกได้เลยว่าทั้งสองครอบครัวไม่ตรงกันสักคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะได้เหรียญไปผมไม่ทราบไปชมเฉลยกันเลยครับ
8: ก็ได้ค่ะ

0: ครับแม่ฐานเบื่อเก็บสะกดคำถ้าด่าก็แยกออกนะว่าเราปืนไปไล่ยิงคนอื่นจริงๆไม่ได้นี่มันเกมไม่ใช่ชีวิตจริงแม่ก็อย่าอินเกินสิครับ
1: มีคนถูกมีคนถูกดีใจที่ยังมีคนถูกนะฮะเพราะว่าคนที่ได้เหรียญไปก็คือทีมพิงกี้เซนจูรี่คุณแม่เมย์นะครับได้ไป100เหรียญครับยินดีกับคุณแม่เมย์ด้วยนะฮะคือจริงๆเราเลือกข้อนี้เพราะอะไรจริงๆแล้ว
2: เพราะดูจากใกล้ตัวค่ะคือมีลูก2คนอีกคนนึงใช้ไม้อ่อนอีกคนนึงใช้ไม้แข็งเนี่ยค่ะสลับกันก็คือเราดูแล้วก็คือคนใช้ส่วนมากไม้แข็งจะได้ผลเพราะเราเคยพยายามใช้ไม้อ่อนแล้วแบบบางทีเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเรา
1: จริงๆแล้วคุยกับเขาให้รู้เรื่องคุยกับพูดกับเขาดีๆผมว่าเด็กอย่างนี้น่าฟังนะนะครับฟังไหมคะ
3: ฟังเป็นบางครั้งค่ะ
1: นี่เห็นเด็กมีความคิดของตัวเองนี่เราชอบเด็กธรรมชาติมากเลยเพราะจริงๆบางทีเราก็ไม่เชื่อนะอารมณ์บางทีเรามีเหตุผลส่วนตัวของเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เขาไม่ดื้อดื้อไหม
3: ไม่ได้ดื้อมากค่ะน้องชายดื้อกว่า
1: เอาน้องชายทำไมดื้อกว่าทำไมเขาดื้อกว่าเรารู้ได้ไงอ่ะ
3: เพราะว่าน้องชายชอบหยิกหัวหนูค่ะ
1: เอาละครับแต่เป็นความน่ารักคุณแม่ควบคุมได
2: ้
1: สามารถควบคุมได้นะครับอ้าวฝั่งนี้แล้วคุณแม่ปอแล้วคุณแม่น้องพิมพ์นะยังมีโอกาสนะเรายังมีอีกข้อหนึ่งนะครับจริงๆมีพี่น้องไหมน้องพิมพ์
4: มีค่ะ
1: มีพี่หญิงผู้ชาย
4: ผู้ชายค
1: ่
4: ะ
1: เล่นแบบน้องไฟย่าไหม
4: เขาจะชอบมาตีหนู
1: เด็กผู้ชายชอบเล่นต่อสู้แล้วคุณแม่ห้ามยังไงอ่ะถ้าสมมติเขาเกิดมีอะไรอย่างนี้ด้วยกัน
4: ก็ขู่ค่ะบอกว่าถ้าอยู่กัน2คนเล่นกัน2คนทะเลาะกันเดี๋ยวจะแยกอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทีละคนไม่ให้อยู่ด้วยกันให้อยู่คนเดียว
1: เอาละครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับจริงๆแล้วผมอยากพูดตรงนี้นะฮะว่าเด็กไซเบอร์ยุคนี้นะฮะเขามีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองแต่ถ้าไม่มีเป็นของตัวเองก็อาจจะแอบไปเอาของคุณพ่อคุณแม่มาเล่นนะฮะได้ชมวิดีโอด้วยตัวเองนะครับเนื้อหาในโลกโซเชียลในโลกไซเบอร์เนี่ยเข้าถึงเด็กได้ง่ายมากเลยนะครับและบางทีผู้ปกครองก็ไม่สามารถนะครับดูแลเนื้อหาได้ในวิดีโอได้หรือว่าเกมที่ลูกเล่นได้ตลอดนะครับเพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานบางทีคุณแม่ต้องไปดูแลอันอื่นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับช่วงของวัยเท่าไหร่นะครับผู้ปกครองหลายคนอาจจะนะฮะวุ่นวายกับงานอย่างที่บอกนะครับจนไม่มีเวลาที่จะมาคอยดูแลวิดีโอหรือว่าสิ่งที่ลูกๆได้ดูกันนะครับเคยไหมคุณแม่ปอน้องพิมพ์เขาดูแบบดูส่วนใหญ่เขาดูอะไรฮะในวิดีโอ
4: ส่วนมากพิมพ์จะดูจะเป็น YouTube ส่วนมากจะเป็นแบบ TikTok เป็นเต้นแล้วก็เป็นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซะมากกว่า
1: สิ่งที่บอกมาไม่ใช่ขนมพิมพ์หรอกพี่ก็ดู TikTok ทั้งวันเลยมันช่างได้ท่องโลกไซเบอร์มันสนุกอ่ะโอเคแล้วยังไงฮะ
4: ก็คือว่าแต่จะมีบางครั้งส่วนมากจะเป็นลูกชายค่ะจะมีบางครั้งแบบชอบแบบเหมือนเกมต่อสู้แบบจะชอบเล่นเกมมากกว่าจะมากกว่าคนพี
1: ่
4: แต่ว่าจะเซิร์ฟแบบเกมแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าไม่ได้อันไหนที่เล่นได้เขาจะมาแต่เขาจะมีข้อดีอย่างนึงตรงที่ว่าเขาจะมาขออนุญาตโหลดเกมว่าอันนี้โหลดได้ไหมอันนี้โหลดได้ไหม
1: บางคนแอบโหลด
4: ใช่
1: บางทีกลับมา
4: อันนี้ก็มีแอบโหลดเหมือนกัน
1: ซื้ออาวุธไปตอนนี้อันนี้มีนะ
4: ใช่
1: แต่นี่พ่อเขามาขออนุญาตก่อน
4: ใช่ค่ะ
1: ส่วนคุณแม่เมย์นะฮะน้องเฟย์ญาติส่วนใหญ่เขาดูอะไรในวิดีโอ
3: ดู TikTok ค่ะ
1: ยังว่าจะหนูแล้วพี่ก็ดูพี่ชอบดูเพื่ออะไรเอาตรงๆอ่ะดูเพราะว่ามันสนุกหรือว่าม
3: ันดูแล้วมันเพลินดีค่ะ
1: มัน
3: พวกแบบว่ามันทำคอนเทนต์แบบว่าของกินไปเดินนู่นเดินนี่เดินนั่นนะคะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งเกมนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
5: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์

0: และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: และนั่นก็คือกฎกติกาของเกมอย่างนี้ต้องแบนนะฮะทราบเรียบร้อยแล้วน้องคุณแม่เมย์แล้วก็เฟรย่าทราบกฎกติกาเรียบร้อยพี่ปอกับน้องบิ๋มเรียบร้อยแล้วเอาล่ะเข้าใจกติกาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสะสมเหรียญกันไปให้เยอะๆเพราะว่า Champ of the Week รอทั้งสองครอบครัวอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับเอาล่ะไปไปไปไปดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งน้องๆคู่นะตอนนี้กำลังทอรหัสกันอยู่นะฮะอีกคนนึงหมึกหมดอีกคนนึงขึ้นไม่ทันนี่แน่เอาล่ะตอนนี้ต้องส่งไปให้คุณแม่นะฮะเอาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับอู้ยนะฮะเหมือนซ้อมเต้นเลยนะฮะไปแล้วฝั่งทีมนะฮะเพราะว่าพับพิมพ์ไปแล้วนะฮะอุปกรณ์แรกอุปกรณ์แรกน้องไปได้เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเอาละ
0: วิธีการเปิดโหมดความปลอดภัยในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเปิดแอป YouTube ที่ลงทะเบียนไว้กดไปที่รูปหน้าเราบัญชีของเราจากนั้นกดไปที่การตั้งค่า Setting![

0: ันครับนี่นะฮะ
1: น่ารักจริงๆ
2: ทั้งคู่เลยนะฮะ
1: ปลดไม่ได
0: ้ปลดไม่ได้ปลดไม่ได
1: ้ปลดรหัสไหม
0: ปลดรหัสไหม
1: มาปลดรหัส
0: ไหมปลดรหัสไหม
1: ไม่ใช่
0: ปลดรหัสไหมอ
3: ันนี้เนี่ย
0: เท่าไหร่เท่าไหร่ปลดรหัสไหม
3: สองสามห้าเอ้าสอง
0: สองอะไรสองสามห้าอะไร
3: สองสามห้าสอง
0: สองสามต่อไปทำต่อไปทำต่อไปเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จสามห้า
3: สอง
0: ไปปลดรหัสมาทำต่อไปทำต่อไปอ
3: ะไรเนี่ย
0: อะไร
3: โอเคได้แล้ว
0: ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาเร็วเร็วเร็วเร็วไปเชียร์แม่ไปเชียร์แม่เชียร์หรือกดดันก็ไม่รู้เชียร์แม่หรือกดดันแม่เอาละครับเร็วเร็วเร็วเร็วโอ้ร้องเป็นแมวเลยนะเอาละไม่เป็นไรเขาได้เขาได้ไหมเขาได้ไหม
1: โอเคค่ะ
0: โอเคครับกดกดนี่ดังนั้นทำกิจกรรมอะไรเล่นไปแล้วใช่ไหมฮะให้มันเสร็จไปแล้วแต่อาจจะผิดพลาดอะไรนี่ไม่เป็นไรนะฮะแต่สุดท้ายแล้วต้องทำให้สำเร็จเอาละครับและตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมนะฮะตอนนี้รวบรวมคะแนนสักนิดหนึ่งผมบอกได้เลยนะฮะเมื่อกี้ก็น้องๆก็ถอดรหัสนะฮะแล้วก็คุณแม่ก็กดรหัสไปนะฮะเอ้ยจริงๆแล้วในคอมพิวเตอร์ของที่บ้านมีการแบบใส่รหัสล็อกรหัสอะไรไว้ไหมฮะ
1: มีเป็นใช้เป็นตัวบล็อกตัว YouTube ให้น้องคนเล็กอะค่ะมีเคยทำอยู
0: ่คนโตไม่ต้อง
1: คนโตไม
0: ่คนเล็กยังตัดสินใจอะไรบ้างไม่ได้แต่อันนี้ไว้ใจได้ส่วนคุณแม่ปอล่ะฮะที่บ้านมีคอมพิวเตอร์ที่แบบต้องล็อกอะไรแบบนี้ไหม
4: มีค่ะมีค่ะ
0: มีนะฮ
4: ะ
0: แล้วเขาล็อกทั้งคู่เลยไหมฮะพี
4: ่ก็ส่วนมากของคนเล็กจะล็อกที่มือถือเขาจะล็อกแต่คนโตไม่ล็อกค่ะเขามีพิจารณาญาณในการแบบดูส่วนมากก็จะไม่ค่อยดูค่ะคือข้ามพิมพ์จะไม่ค่อยอะไรมากมาย
0: ครับผม
4: ใช่
0: ไว้ใจได้
4: ค่ะไว้ใจได้
0: เอาล่ะท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนแล้วนะครับเรามาสรุปเหรียญสำหรับข้อนี้กันดีกว่าอย่างนี้ต้องแบนข้อนี้ใครได้ไปกี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตูรี่นะครับสำหรับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟรย่านะครับได้คะแนนไป2อุปกรณ์200เหรียญนะครับรวม2เกมนะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะรวม2เกมแล้วได้ไป300เหรียญครับส่วนทีม Power Puff ทีมนะฮะ2เกมรวมไปได้300เหรียญเหมือนกันนะฮะสนุกแน่นอนครับเพราะตอนนี้นะครับเหรียญของทั้ง2ทีมนะครับเท่ากันอยู่ที่300เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นเสมอกันอยู่นะฮะ300เหรียญเอาปมมือให้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะแม่พอแล้วก็น้องพิมสู้ยังสู้ต่อนะ
5: สู้ต่อค่ะ
0: สู้ต่อแล้วเราล่ะฮะน้องแม่เมย์แล้วก็น้องเพย่าสู้ไหมฮะ
3: สู้ค่ะ
0: จะกดดันแบบวันนี้ไหมฮะจะเชียร์แม่แบบวันนี้ไหม
3: เชียร์ค่ะ
0: ซอยเท้ายิกเลยนะบอกเลยนะฮะกดดันแม่น่าดูเลยนะครับแต่รับรองว่าเราต้องไปลุ้นกันต่อกับภารกิจที่3นะครับรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราใหม่ได้ในทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ
6: วิธีการของคุณแม่ในครอบครัว A อาจจะได้ผลในวัน

0: นี้แต่สังเกตได้ว่าน้องไม่พอใจเหมือนคุณแม่ไม่สนใจความรู้สึกความต้องการของน้องแนะนำค่ะแนะนำว่าควรมีการตกลงกันล่วงหน้าว่าจะให้เล่นในช่วงเวลาใดได้บ้างกี่ชั่วโมงและเตือนอย่างนุ่มนวลแตะมือหรือตั้งเวลาก่อนถึงเวลา10นาที5นาทีเพื่อให้น้องรู้ว่าใกล้ถึงเวลาตามข้อตกลงและเริ่มถอยตัวออกจากเกมขอเก็บตามเวลาพร้อมชื่นชมที่น้องทำได้ตามกติกาการชื่นชมจะช่วยสร้างการยอมรับกติกาได้รับความร่วมมือไปพร้อมๆกับความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเมื่อถึงเวลาอาจจะพูดว่าหมดเวลาค่ะขอแม่เก็บนะคะเก่งมากค่ะที่พยายามทำได้ตามข้อตกลงกรณีที่เด็กงองแงอยากเล่นต่ออาจจะแสดงให้รู้ว่าแม่เข้าใจความต้องการเช่นแม่รู้ว่าหนูสนุกและอยากเล่นต่อแต่เราตกลงเวลากันแล้วนะคะตอนนี้คงต้องหยุดเพื่อไปเรียนก่อนพรุ่งนี้เรามาเล่นใหม่ตามเวลาที่ตกลงกันนะคะด้วยท่าทีที่นุ่มนวลแต่ยังชัดเจนในกติกาเด็กจะรับรู้ได้ว่าแม่ชัดเจนกับกติกาแต่ก็ยังเข้าใจความรู้สึกช่วยรักษาความรู้สึกดีๆและความร่วมมือในครั้งถัดๆไปค่ะกรณีครอบครัว B สื่อที่พ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะรุนแรงอาจจะลองถามความเห็นให้เด็กเล่าเพื่อแชร์ประสบการณ์เพื่อทำความเข้าใจว่าเด็กรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เล่นพ่อแม่สามารถบอกได้ว่าพ่อแม่ไม่สบายใจโดยไม่ด่วนสรุปการดึงมือถือออกจากมือทันทีนั้นอาจจะสร้างความขัดแย้งได้นะคะควรพูดคุยดีๆเบี่ยงเบนความสนใจออกไปสู่กิจกรรมอื่นๆและใช้การตกลงเวลาตามกติกาเช่นเล่นได้แต่ต้องไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันในวันธรรมดาต้องไปโรงเรียนเมื่อเสร็จงานอื่นๆแล้วหรือ2ชั่วโมงในวันหยุดการที่เด็กเล่นเกมหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงอย่างกรณีครอบครัว B อาจจะเป็นการยากที่จะห้ามเล่นโดยเฉพาะเด็กวัยโตกรณีที่อยากให้หยุดเล่นเลือกเล่นอย่างอื่นควรถามความเห็นว่ามีสื่ออะไรที่สนุกและมีประโยชน์บ้างให้เด็กได้เล่าให้ฟังชวนเล่นกีฬาหากิจกรรมทำร่วมกันและชื่นชมที่เด็กร่วมกิจกรรมนั้นๆก็ช่วยให้เด็กควบคุมตัวเองในการเล่นได้ดีขึ้นหลักการโดยรวมแนะนำให้จัดเวลาสม่ำเสมอและช่วงเวลาที่ไม่ได้เล่นควรมีกิจกรรมทางกายอื่นๆหรือกิจกรรมดีๆร่วมกันเพื่อดึงความสนใจไปจากเกมและสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการติดเกมในอนาคตค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
6: ่หนูดีทำได้
5: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
6: หนูดีทำได
5: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
6: หนูดีทำได
5: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
6: หนูดีทำได
5: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
6: หนูดีทำได้
5: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
6: หนูดีทำได
5: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
6: หนูดีทำได
5: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
6: ่หนูดีทำได
5: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
6: หนูดีทำได
5: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
6: หนูดีทำได้
5: พ่อเล่านิ

0: ทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมนักสู่รายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะและวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตอนที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะพิธีกรของเรานะคะเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าดูหล่อขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ดูเกาหลีมากยิ่งขึ้นค่ะขอต้อนรับนะคะพี่ตั้วนเรศหันพันพงค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับ
0: ค่ะ
2: แล้วขอบคุณมามากเลยนะครับทำให้พี่ดูดีขึ้นมาเลยนะครับขอบค
0: ุ
2: ณน
0: ะ
2: คร
0: ับ10บาทครับ
2: ให้หลังฉากนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะที่ต้องเชิญพี่ตั้วมาในวันนี้ก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของคู่สามีภรรยานั่นเองเพราะฉะนั้นหมอรุตซึ่งยังเป็นหนุ่มโสดเนี่ยไม่อินอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเชิญพี่ตั้วมาเพราะว่าเพิ่งจะเรียกได้ว่าสละโสดนะเป็นแบบคู่เข้าใหม่ประมาณมาเมื่อแบบปลายปีหมาดๆนี้เองเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยในเรื่องนี้เนี่ยต้องถามพี่ตั้วก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชีวิตคู่
2: จริงๆนี่ปิดมาตั้งนานนะครับปิดข่าวไม่อยากให้ใครรู้มาบอกนี่เขารู้ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์หลังจากที่แต่งงานแล้วใช่ไหมครับก็มีความสุขดีครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็
0: พูดความจริงก็ได
2: ้มีความสุขดีแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องเขาเรียกว่าก็ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นแฟนกันครับแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ
0: ค่ะ
2: นะฮะ
0: เขาเรียกได้ว่าเรียนรู้กัน
2: เรียนรู้แล้ว
0: และการปรับตัวนี่ค่ะก็ถือว่าดีค่ะ
2: แล้วด้านมานี่เป็นยังไงครับก
0: ็
2: เปลี่ยนสถานะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากที่เป็นสามีเป็นภรรยาเปลี่ยนมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นไงครับ
0: ไม่อยากจะเล่าเลยพี่ตู
2: ้เล่ามาเลยครับเล่ามาเลยครับ
0: คือรู้สึกว่าตั้งแต่แบบเป็นแม่มีลูกเนี่ยนะคะคือขี้เยอะขึ้นค่ะพี่ตู
2: ้โอ้ยอันนี้มันเรื่องส่วนตัวป่ะครับเดี๋ยวพี่เอากระดาษชำระเตร
0: ีย
2: มให้
0: ไม่ใช่ขี้อย่างนั้นค่ะพี่ตู้หมายถึงแบบเป็นคนที่แบบขี้งอนมากขึ้นขี้น้อยใจขี้บ่นแล้วก็อีกสารพัดขี้เลยดีเลยค่ะพี่ตู้ประดังประเดเข้ามาตอนช่วงมีลูกนี่แหละค่ะ
2: ก่อนหน้านี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับมีลูกแล้วเยอะกว่านั้นอีกเหรอครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องพูดความจริงก็ได
2: ้สงสารสามีคุณมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เรานะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากครูนกดร.ศิริลักษณ์รัตน์สำลีนะครับท่านเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับซึ่งครูนกนี่นะครับมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับ

0: ต้องขอสวัสดีครูนกค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค่ะค่ะโดยจากประสบการณ์ของครูนกที่ให้คำปรึกษาครอบครัวเนี่ยมาหลายปีเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: มันสามารถที่จะสะท้อนได้ไหมคะว่าปัญหาของครอบครัวไทยในปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: มันคืออะไรคะ
1: ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของผู้หญิงผู้ชายคนที่มีอำนาจในครอบครัวมักจะเป็นคนที่นำเงินเข้ามาก็คือผู้ชาย
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งวัฒนธรรมไทยก็เป็นอย่างเนี้ยนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมเราเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่คุณผู้ชายทำงานถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ภรรยาก็ต้องทำงานฉันออกไปหาเงินด้วยกันทั้งคู่แต่ไอ้ความเคยชินสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาหลายๆครอบครัวที่ผู้ชายไม่ต้องทำอะไรอ่ะแต่ว่าลูกสาวมาเช็ดหนี้หน่อยมาช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าลูกชายนั่งอาจจะอ่านหนังสือฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เราเขาเรียกเคยชินนะคะแต่เมื่อปัจจุบันทุกๆอย่างเปลี่ยนไปสามีและภรรยาทำงานฉะนั้นภรรยาควรที่จะได้รับหรือเป็นความต้องการเนี่ยก็คือความเท่าเทียมกันทั้งข้างนอกบ้านแล้วก็ในบ้านอันนี้จะเห็นเป็นปัญหา
0: แล้วอย่างวิธีการหรือว่ากระบวนการในการที่เราจะเข้าไปในการแก้ปัญหา
1: เริ่มแรกก่อนเลยนะคะก็คือการที่ให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเขาเรียกเคารพซึ่งกันและกันทุกคนมีความต้องการฉันก็มีเธอก็มีในขณะที่สามีเขามีความต้องการของเขาเช่นเขาออกไปทำงานบางวันเขาก็อยากไปดื่มเบียร์อยากไปสังสรรค์กับเพื่อนถูกไหมอยากไปเล่นกีฬาไปเตะฟุตบอลแล้วภรรยาล่ะความต้องการของเขาคืออะไรเขาก็อาจจะอยากมีความต้องการอย่างเช่นว่าอยากจะมีเวลาไปสปาไปทำเล็บถูกไหมคะทีนี้เมื่อฉันมีเธอมีเนี่ยเมื่อฉันพูดถึงความต้องการของฉันเนี่ยเธอก็จะฟังและเคารพในสิ่งที่ฉันต้องการในขณะเดียวกันเธอเองก็มีความต้องการของเธอนะคะเวลาที่เธอบอกความต้องการของเธอให้ฉันฟังฉันก็จะฟังแล้วก็เคารพในความต้องการของเธอเช่นเดียวกัน
3: ฟังดูว่าถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าทำจริงนี่ยากนะครับ
0: สังคมไทยเนอะ
3: เราก็นึกถึงแต่ความต้องการ
0: ของเ
3: ราอยากความต้องการเราไปทำให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการอีกต่างหากใช่ไหมครับนี่คือต้นตอของปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้น
0: ทีนี้ถ้ามองในสังคมไทยอย่างเงี้ยค่ะคือการหันหน้าคุยกันทุกๆเรื่องเพื่อที่จะหาจุดตรงกลางของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นครอบครัวไทยไม่ค่อยหันหน้าคุยกันตรง
1: ๆหลายๆครั้งเนี่ยมีคนมาขอการปรึกษาจากพี
3: ่
1: นะคะแล้วก็รู้สึกอัดอั้นตันใจรู้สึกอึดอัดใจว่าทำไมสามีถึงไม่เข้าใจนะคะทำไมสามีถึงได้เรียกร้องบางอย่างที่เขาไม่รู้หรือว่าเขารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอึดอัดใจที่จะต้องทำหรือรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินที่จะต้องทำคำถามที่พี่ถามกลับไปเนี่ยก็คือว่าแล้วเราได้บอกสิ่งที่เราต้องการหรือบอกความรู้สึกของเราให้กับเขาได้ทราบหรือยังเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่สื่อสารความผิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เขา มันแบ่งกันคนละครึ่งคือเราไม่พูดเขาไม่รู้พอเขาไม่รู้เนี่ยด้วยความเคยชินเขาก็จะทำตามในสิ่งที่เขาคิดว่ามันโอเคเพราะเขาไม่รู้ว่าเราไม่โอเคฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เริ่มที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราต้องการแล้วบอกกับคู่ชีวิตหรือจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์คือหมายถึงทุกอย่างกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือใครเองก็ตามถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาแล้วเราเริ่มที่จะพูดกับเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับไว้อะเราจะอยู่เราจะเลือกที่จะอยู่กับตรงนั้นหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ย อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ไม่รับฟังความต้องการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสัมพันธภาพที่จะแย่ลงสัมพันธภาพเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คนใดคนหนึ่งมันอยู่ทั้งสองคนอะแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเธอแต่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ใช่ฉะนั้นเมื่อเราจะต้องปรับถ้าเรารู้ว่าสัมพันธภาพเนี่ยไม่อาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องปรับคือทั้งสองคนที่จะต้องยินดีที่จะต้องมามองแต่ถ้าต่างคนคือคนนึงอาจจะยินดีแต่อีกคนนึงอาจจะไม่ยินดีเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะไม่ได้ประสบผลสำเร็จหรือรุ่งเรืองอย่างที่เราต้องการฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไรใช่ไหมคะคือ สัมพันธภาพในอนาคตที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
3: เอาละครับตอนนี้นะครับมีความรู้สึกนะครับของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาฝากนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ
2: แม่ฝ้ายค่ะเพิ่งมีลูกนะคะคนแรก
4: ครับพ่อเจ๋งครับพ่อฟันดาวครับ
2: คิดว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมค่ะคือแบบอย่างตอนที่ไม่ยังไม่มีน้องใช่ไหมคะก็แบบก็ยังมีความรู้สึกแบบยังทะเลาะแบบง้องแง้งกันอะไรเงี้ยมีปากเสียงกันบ่อยแล้วมาหลังๆเข้าก็เริ่มซาลงหมายถึงว่าฝ้ายนะก็เริ่มซาลงไม่ค่อยจะไม่ค่อยสนใจตรงนั้นยิ่งพอมีน้องปุ๊บมันเปลี่ยนแบบนี้เลยอะไม่สนใจเลยส่วนกับเขาก็แทบจะไม่ดูแลก็คือเสื้อผ้าไม่เคยแทบจะไม่เคยรีดให้ไม่เคยด้วยแหละ
4: อีกอย่างนี้อันนี้คือปัญหาเหมือนกันนะ
2: อะไร
4: อันนี้คือปัญหาเหมือนกันคือบางทีเราก็นึกน้อยใจตัวเองทำไมเฮ้ยเราไม่ดูแลเราบ้างกลับบ้านไปแบบข้าวของแบบรกมากกองเสื้อผ้าแบบเราเฮ้ยเราจริงๆเราก็พับได้เราจะลองดูว่ากองเสื้อผ้าเนี้ย3อาทิตย์เนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิม
2: แต่บอกเขานะว่ามันต้องยอมรับนะว่างานบ้านเราขอบกพร่องเลยแหละต้องบกพร่องเลยแหละเราคงแบบคงไม่เป๊ะแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยต้องให้เขาดูแลตัวเองอย่างพวกเสื้อผ้าเขาอ่ะเขาก็แค่ปั่นใส่เครื่องกดปุ๊บปั่นแค่นั้นจบงานบ้านเขาต้องช่วยทำเองดูแลตัวเองผ้าต้องรีดเองอะไรเงี้ยจัดกระเป๋าเสื้อผ้าก็ต้องจัดเองเงี้ยแล้วก็ต้องมาช่วยแบ่งเบาเรื่องลูกด้วยอะไรเงี้ย
1: พี่จะมองไปในเรื่องของการสื่อสารสามีรู้สึกว่าตั้งแต่มีลูกแล้วเนี่ยภรรยาไปให้เวลากับลูกมากนะคะถามว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยคืออะไรเรารู้สึกน้อยใจจังเลยนะคะเรารู้สึกเหมือนถูกละเลยอะนะคะเรารู้สึกจากที่เราเคยเป็นคนสำคัญของเขาเนี่ยแล้ววันนี้เรารู้สึกความสำคัญเราน้อยลงเสร็จแล้วเนี่ยสื่อสารความรู้สึกอย่างนั้นออกไปค่ะดีกว่าที่จะไปชี้นิ้วแล้วบอกว่าทำไมเธอเปลี่ยนไปอย่างนี้เธอไม่ดูแลฉันเรากำลังไปตำหนิแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบอกถึงความรู้สึกของเราให้กับอีกคนหนึ่งเขาเข้าใจคุณฝ้ายได้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการ
0: ค่ะ
1: นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณฝ้ายเองก็ต้องฟังในสิ่งที่สามีต้องการเช่นเดียวกันหรือสามีเองคุณฝ้ายอาจจะฟังก็ได้แต่สามีเองอาจจะไม่ชินที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะผู้ชายนะคะการที่จะบอกถึงความต้องการหรือความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอ่ะฉะนั้นต้องเอาตรงนี้กับทั้งสองคนออกมาให้ได้ก่อนเหมือนวางแผนที่ว่าเรารู้ถ้าเรารู้แต่ความต้องการอีกคนนึงเราไม่รู้ความต้องการอีกคนนึงเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงอ่ะนะคะแต่ถ้าเรารู้ความต้องการของอีกคนนึงแล้วเราก็รู้ความต้องการอีกคนนึงเราจะได้เอาความต้องการนั้นแล้วลองมาดูว่ามันมีช่องตรงไหนที่สามารถที่จะทำได้แต่ก่อนอื่นเลยข้อสำคัญมันไม่ใช่วิธีที่จะแก้ไขเพราะวิธีมันมีเยอะแยะแต่ว่าเราได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจกับความรู้สึกและความต้องการของเราและบอกหรือยังหรือบอกอย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพและถูกต้องให้อีกคนหนึ่งเขาได้เข้าใจแล้วหรือยังนะคะพี่จะมองพื้นฐานเป็นประเด็นเหล่านี้มากกว่า
3: ผมสมมติว่าผมเป็นพ่อเจ๋งแม่ป้ายมาบอกว่าขอเวลาไปเลี้ยงลูกเธอดูแลตัวเองไปก่อนนะเราเข้าใจได้แต่เราทำใจยังไม่ได้เงี้ยครับผมจะต้องทำยังไงครับ
1: okay.
3: ผมต้องยอมรับสภาพนี้แล้วก็เข้าใจเขาแบบนี้ไป
1: ค่ะมันก็ถ้าเรายอมรับได้มันก็โอเคมันก็เรื่องก็จบใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าบางอย่างเรารับได้บางอย่างเรารับไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องดูให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้คืออะไรเรารับไม่ได้ที่ภรรยาเราต้องดูแลลูกเหรอ
3: ตรงนั้นรับได้แต่ไม่อยากมานั่งซักผ้าตากผ้าคนเดียวนั่งกินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยครับ
1: okay.
3: ทำใจไม่ได้ครับ
1: okay. คือแปลว่าความต้องการของเราเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของภรรยาและลูกด้วย
3: ค
1: ่ะอันเนี้ยต่างหากที่เป็นคีย์เวิร์ดว่าเราสื่อสารตรงนี้ให้เขาเห็นหรือเปล่าว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอหรือฉันต้องซักผ้าเองมันไม่ใช่ฉันยินดีที่จะซักแต่ฉันขอฉันอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในวงจรของเธอและลูกอันนี้ต่างหากนี่คือ needs นี่คือความต้องการที่มันเป็นมากกว่าเรื่องของซักผ้าเรื่องของเธอไม่ดูแลฉันไม่ใช่แต่ฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่ง

อันนี้คือสิ่งที่เราต้องชัดเจนคือความต้องการเนี่ยซับซ้อนนะที่บางครั้งสามีภรรยาคุยกันเนี่ยล้างขวดนมอย่างเงี้ยซักเสื้อผ้าทิ้งฉันไปเลยไม่ดูแลฉันมันเป็นแค่เขาเรียกว่าวิธีการที่เราเห็นชัด

0: ื่องที่ยอมรับได้ถูกไหม
1: เธอเลี้ยงลูกฉันซักผ้าได้แต่ขอคุยกันหน่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมีทางออกขึ้นมาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว
0: ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เราเป็นภรรยาคนเป็นภรรยาจะรู้สึกดีไหมล่ะสามีเดินมาบอกว่าฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวเนี่ยออปชันมาเลย
2: ครับเห็นไหมหาทางออกได้แล้ว
0: หาทางออกมาแล้วคือไม่ต้องไปคิดเลยแต่เพียงแต่ว่าบอกจับจุดให้ถูกจับจุดตัวเองให้ถูกแล้วสื่อสารให้ถูก
2: อันนี้ผมมาลองถามเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกครับอย่างแม่ฝ้ายก็จะอยากเลี้ยงลูกแบบโอ้โหดูแลทุกขั้นทุกตอนไม่อยากให้พลาดเลยเป็นห่วงเป็นใยส่วนพ่อเจ๋งนี่ก็อยากจะสบายๆ

0: ป้าเป็นคนจุกจิกเรื่องลูกมากกว่าฝ้ายจะแบบเป๊ะมากกว่าแต่เจ๋งเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยทำตามที่ฝ้ายบอกฝ้ายต้องบรรดาอึกี่ครั้งต้องจดอะไรเงี้ยลูกอึกี่ครั้งลูกอึต้องถ่ายรูปทุกครั้งอะไรเงี้ยเพื่อมาดูกันเปลี่ยนแปลงอย่างสมมติเรากำลังรักษาเรื่องอะไรของลูกเนี้ยคือทุกอย่างฝ้ายขวดนมต้องต้มอย่างนี้นะต้องอย่างงุ่นนี้คือฝ้ายจะจุกจิกมากแล้วไม่ค่อยมีความสุขไว้ใจให้เขาเลี้ยงจะผ่านอย่างพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดทิ้งให้เขาอยู่กับลูกสองคนก็จะแบบโทรถูกว่าวันนี้พันดาเป็นยังไงบ้างกินข้าวยังไงเขาป้อนข้าวลูกไม่ค่อยกินต้องทำยังไงแล้วลูกไม่กินนมต้องเอากระต่ายไหมเขากอดนะครูฝ้ายจะจุกจิกเนี้ยแล้วเขาก็จะแบบก็จะหาฝ้ายเป็นโรคจิตตกเนี้ย
1: จริงๆบางทีเราเนี้ยบเกินไปเราระแวงมากเกินไปเงี้ยมันทำให้เราเครียดขึ้นเครียดไปเองบางทีเราแบบเฮ้ยเราเลี้ยงแบบสบายๆดีกว่าไหมอะไรเงี้ยทำไมพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาได้ไม่ต้องแบบสะอาดมากอะไรเงี้ยเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวธรรมชาติมันก็รักษาไปเองอะไรให้ลูกเขาเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเป๊ะ
0: เนี่ยคือการที่ข้อต่างคือเขาก็จะคิดว่าธรรมชาติแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงเขามาได้แล้วเขาก็โตได้เลี้ยงตามธรรมชาติแต่ฝ้ายรู้สึกว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันสมัยก่อนคือไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคไม่มีไวรัสโน่นนี่สารพัดมันต่างกับสมัยนี้ในสมัยนี้โอ้โหมันน่ากลัวมากมันมีเชื้อนั่นเชื้อโน่นสารพัดเลยอ่ะมันจะมาเลี้ยงแบบสมัยก่อนไม่ได้ในความสุขคือแบบถ้วยจานของพันดาวกินต้องต้มต้องลวกอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกมันต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบเนี่ยเขาจะต่างกันตรงเนี้ยก็จะมีถ้าจะทะเลาะกันเรื่องลูกก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ฝ้ายฟิกแต่เขารู้สึกว่าปล่อย
2: วิธีที่จะช่วยพ่อแม่ในการที่มีวิธีการในการเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันคือแบ่งเบาหน้าที่เลยคือถ้าเราให้คนคนเดียวคือให้แม่เนี่ยแล้วพ่อซึ่งอาจจะมีความคิดที่แตกต่างไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมการดูแลตรงนี้เนี่ยพ่อก็จะรู้สึกว่าถูกเหมือนแยกออกไปใช่
3: จะผู้สังเกตการ
2: ค่ะแล้วความรู้สึกของพ่อจะเป็นยังไงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่จะแนะนำว่าให้บางอย่างเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เป็นประเด็นความสำคัญคือไม่ได้อยู่เยอะเท่าไหร่ให้แยกกันไปสมมุติว่าสามีสามารถที่กำหนดได้ว่าเป็นคนกำหนดละกันว่าลูกจะเข้านอน3 ทุ่มภรรยาเลือกที่จะเป็นคนกำหนดว่าลูกจะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้วันละ1 ชั่วโมงคือเขาเรียกแยกความรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะทำให้พ่อเองก็ได้มีบทบาทและแม่เองก็มีบทบาทของเขาแต่อันเนี้ยทั้งสองคนจะต้องเหมือนกับหลังฉากเนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันแล้วแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนดูตรงไหนในขณะเดียวกันพอเข้าหน้าฉากพ่อเนื่องจากเป็นคนให้นอน3 ทุ่มก็โอเคนะคะทีนี้พอมาเรื่องเกมละแม่เป็นคนกำหนดว่าให้เล่นวันละชั่วโมงเดียวแต่จริงๆเนี่ยในใจพ่อคิดว่าแม้ชั่วโมงเดียวจะไปพอได้ไงเพราะพ่อก็ชอบเล่นก็อาจจะแบบ2 ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อคุยกันแล้วถ้าลูกบอกว่าพ่อพ่อลูกไงลูกว่าร ู้ว่ามีพ
3: ่อเดี๋ยวพ่อจะใจดีกับเ
2: ราจริงๆพ่อให้นะก็จะบอกพ่อแม่ทีพ่อเขายังให้พ่อเคยบอกว่าจะให้2 ชั่วโมงฉันพ่อเมื่อคุยกันหลังฉากออกมาหน้าฉากต้องสนับสนุนแม่
4: และในวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่กรณีปัญหาของพ่อเจ๋งแม่ฝ้ายเท่านั้นนะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้มีแขกรับเชิญมาร่วมในรายการนี้นะครับเป็นคุณแม่นะครับที่กำลังมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลูกครับ
5: แม่กรหรือพักจีลาน้ำเพชรอายุ40 ปีเป็นคุณแม่ลูก2คนแรกคือน้องเฟรมสาวน้อยวัยสดใสเรียบร้อยน่ารักคอยช่วยแม่ทำงานบ้านโดยเฉพาะดูแลน้องชายคนเล็กหลังกลับจากโรงเรียน

0: ฟีฟ่าลูกชายคนเล็กของบ้านฉลาดแต่มักจะเอาแต่ใจตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่พ่ออยู่บ้าน
1: ฟีฟ่าเลิกเล่นได้แล้วลูกพอได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วไปกินนมเล่นนานแล้วนะลูกเวลาที่อยู่กับแม่นะคะเขาจะไม่ค่อยมีอาการคือแม่พูดอะไรเขาจะเชื่อฟังแต่ถ้ามีแขกมาหรือว่าพ่ออยู่ด้วยเขาก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาให้ทุกคนสนใจเขาตลอด
0: ด้วยความที่พ่อมักจะตามใจลูกชายคนเล็กทำให้หลายต่อหลายครั้งทั้งคู่มีปากเสียงกัน
1: บางทีเขาก็มีวีนแม่ก่อนเหมือนกันอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วีนพอวีนตุ้มเสร็จปุ๊บเขาจะไม่พูดกับแม่ก่อนไป3วัน4วันแล้วบางทีแม่ก่อนก็จะถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็จะพูดฟังว่าเนี่ยวันนั้นลูกเป็นแบบนี้แบบนี้เธอไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าไปพูดแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีค่ะแม่ก่อนเพิ่งจะมานั่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าแม่ก่อนคิดว่าตอนนี้มันมีผลกระทบทั้งกับลูกคนโตน้องเฟรมแล้วก็น้องฟีฟ่าคนเล็กแม่กลัวว่าเขาจะโตขึ้นหรือว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้อยากให้ช่วยเรื่องนี
2: ้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแม่ก่อนก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะปัญหาและความทุกข์ใจที่แม่ก่อนกำลังเผชิญอยู่นี่คืออะไรคะ
1: ตอนนี้ที่คุณแม่เจอบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาของลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเอาใจตัวเอง อย่างล่าสุดคุณพ่อเขาบอกว่าหั่นแตงกวาให้ลูกชายหน่อย คุณแม่ก็หั่นให้คุณพ่อก็บ่นทำไมเธอหั่นแบบนี้หั่นอีกอย่างนึงลูกต้องการอีกอย่างนึง ซึ่งคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกต้องการอย่างไรแต่ว่าเราเข้าใจว่าโอเคลูกไม่มีฟันข้างหน้าถ้าเราหั่นเล็กๆลูกจะได้กินได้สะดวกซึ่งคุณพ่อก็ดุแม่แล้วก็โกรธด้วยว่าทำไมเธอทำอะไรเธอทำไมไม่ตามใจลูกอะไรเงี้ยแล้วลูกชายก็ร้องไห้คุณพ่อก็โกรธคุณแม่ไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันไม่พูดด้วยเลยแล้วก็จะเป็นบ่อย
4: ๆ
1: ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่หนักแล้วเจอบ่อยก็เลยอยากจะรบกวนคุณนกช่วยแนะหรือว่าชี้ทางแก้ปัญหาให้อะค่ะ
5: จากปัญหาของคุณกรณ์นะคะคือพี่มองเป็น2 อย่างก่อนคือความสัมพันธ์ของเรากับลูกที่มีปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณกรณ์มองณตอนนี้นะคะที่มีความสำคัญในกรณีเนี้ยสถานการณ์เนี้ยคือเรากับสามี
1: กรณีที่1 น่าจะเป็นสามีก็
5: ค
1: ือเขาก็เข้าใจลูกอย่างนึง
5: ค่ะ
1: คุณแม่ก็เข้าใจลูกไปอีกอย่างนึงความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกัน
5: อันดับแรกในสถานการณ์เนี่ยสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าสามีคุณกรณ์อาจจะไม่ได้โฟกัสความสำคัญหรือไอ้ผลที่จะตามมากับสิ่งที่เขาว่าแม่ต่อหน้าลูกสิ่งที่ลูกจะเรียนรู้ก็คือว่าแทนที่ลูกจะยินดีหรือขอบคุณที่แม่ทำให้ถูกไหมคะ
4: ค
5: ือแม่หั่นแตงกวาให้สิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยจะต้องสร้างและเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเรียนรู้ว่าลูกจะขอบคุณใครก็ตามที่ทำอะไรให้กับเขาเขาควรจะต้องขอบคุณนะคะแต่ทีนี้การที่พ่อไปพอยต์หรือว่าไปชี้ประเด็นที่ว่าทำไมเธอถึงหั่นแบบนี้ลูกถึงไม่กินนอกจากลูกจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณหรือว่านึกถึงการให้ของแม่แล้วเนี่ยลูกสิ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้ก็คือว่าถ้าอะไรที่ทำให้เราไม่ถูกใจเรามีสิทธิ์ที่จะชี้ไปที่คนนั้นแล้วบอกเขาว่าฉันไม่ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พ่อแม่อาจจะละเลยนะเขาต้องการอย่างนั้นหรอนะคะอันดับที่สองเนี่ยก็คือว่ากฎเนี่ยมันมีอย่างนี้คือว่าเวลาที่พ่อแม่เนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเราจะไม่ขัดแย้งกันต่อหน้าลูกไม่ได้บอกว่าเราแตกต่างกันไม่ได้เราแตกต่างกันได้แต่เราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อหน้าลูกนะคะเพราะอะไรหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่พ่อแม่ขัดแย้งกันพ่อให้ดูทีวีการ์ตูนตอนเช้าก่อนทานข้าววันเสาร์อาทิตย์แต่แม่ไม่ให้อย่างเงี้ยเวลาพ่อไม่อยู่ลูกเดินลงมาเปิดทีวีปุ๊บแม่บอกย่า

0: หนูต้องไปกินข้าวก่อนลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูลูกจะพูดว่าที่พ่อยังให้เลยค่ะเราอยากที่จะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยใช้ความขัดแย้งของเราแล้วนำมาซึ่งสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ฉะนั้นเด็กก็จะใช้ทุกวิธีด้วยความเป็นเด็กนะคะผู้ใหญ่ยังเป็นเลยแต่ว่าเด็กเนี่ยก็จะใช้ทุกวิธีในการที่จะต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เปิดช่องให้เขาเห็นเขาก็จะฉวยโอกาสจากตรงนั้นเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นหรอเราอยากให้วันนึงลูกมาแล้วบอกว่าแม่ให้นะอันเนี้ยทำไมพ่อไม่ให้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่เขาไม่ทำแบบนี้พ่อทำนะคะนั่นเป็นเพราะเขาเห็นนะคะฉะนั้นพ่อกับแม่ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่บอกอะค่ะคุยกันหลังฉากตกลงกันให้เรียบร้อยแต่พอหน้าฉากแล้วเนี่ยไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นอะไรอีกคนคนหนึ่งคุณสนับสนุนนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันที่สำคัญก็คือว่าเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเราเรียนรู้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเรามองแค่ว่าความต้องการของเราถูกผิดชนะแพ้อย่าลืมว่านั่นคือตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้ลูกนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ขอย้ำว่าความสำคัญในการในครอบครัวในการดูแลลูกคือประโยชน์ของลูกเป็นหลักนะไม่ใช่ประโยชน์ของพ่อและแม่นะคะให้นึกอันนี้ไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทำความเข้าใจแล้วตระหนักถึงอันนี้ฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะคิดถึงประโยชน์ที่เราต้องการให้ลูกได้รับนะคะ
1: ต้องถามแม่ตอนว่าตอนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันได้มีกันหันหน้าเข้ามาคุยกันบ้างไหมคะหรือว่าลองค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าต้นทางของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งสะสมจนกลายมาเป็นปัจจุบันนี้มันคืออะไร
2: คะจริงๆแล้วก็คุณแม่ก็เพิ่งจะคิดได้เมื่อไม่นานนะคะว่าเราน่าจะมีโอกาสคุยกันบ้างแต่ว่าทั้งพ่อและแม่ก็ต่างทำงานต่างเวลากันก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลย คุณแม่คิดอยู่ว่าต้องหาเวลาต้องคุยกันเพราะว่าไม่อยากให้ปัญหานี้มันเป็นระยะยาวแล้วเราทั้งสองคนก็จะไม่มีความสุขรวมถึงลูกๆด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหลังจากได้รับคำแนะนำจากครูนกไปนี่ก็น่าจะได้เริ่มมาหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วทำให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูมีความสุขมากยิ่งขึ้น
2: ค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้รู้ทัศนคติของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะตลอดจนแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหานะคะจากครูนกซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการให้คำแนะนำนะคะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะให้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็สลายความขัดแย้งนะคะทำให้ครอบครัวกลับมามีชีวิตที่เรียกได้ว่ามีชีวามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้รายการของเราน่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ
3: ครับใช่แล้วครับเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะครับก็น่าจะมีความสุขกับการเป็นพ่อเป็นแม่มากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูนกนะครับแล้วก็แม่กอนะครับที่มาร่วมในรายการนะครับและสำหรับเป็นพ่อเป็นแม่นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เผยไตเอาซะแล้วอันนี้แม่เรา
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: ส่วนนี้ก็น้าแอม
3: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนนี้ก็พี่โป้งพี่ชายเราเอง
4: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนนี้ก็พี่อิง
5: สวัสดีค่ะ
6: แฟนพี่เองอ่ะ
7: ส่วนนี้ก็น้องโบ
8: โบ
7: น้องเชอรี่
9: เชอรี
0: ่แพนแพน
7: แมน
0: แพน
7: แพนด้า
0: แพนเค้ก
9: สามชื่อแล้วนะแพนด้าแพน
7: ก็เราอะนะชอบพาสาวมาที่บ้านหลายคนน่ะน้าก็เลยสับสน
0: พอดีที่บ้านเราชอบแกล้งเล่นกันอย่างเงี้ยแหละ
6: ใช่เลยคือที่บ้านของเราเนี่ยแบบว่าชอบพูดเล่นกันอย่างเงี้ยอย่าไปถือสาเลยนะน้องดาวนะ
9: อุ้ยแพนค่ะแพนเค้ก
6: ครับแพนเค้ก
9: ป้องเรามีเรื่องต้องคุยกัน
0: ได้ได้โอ้โ
7: หโดนหางเลย
10: นี่สร้างเรื่องอะไรกันไว้นี่รับผิดชอบเลยนะดูสิเป็นอย่างเงี้ย
6: นี่เป็นพ่อเจ๊เลยเนี่ยผมเตือนแล้วว่าอย่าไปแกล้งมัน
10: คุณนั่นแหละ
11: โอ๊ยไม่รู้แหละไปเคลียร์ให้น้องเลยแม่ไปอ่านหนังสือข้างบนดีกว่าน
10: ี่เด็กๆนี่แหละแล้วคุณจะช่วยป้องไงรีบทำเลยนะไม่รู้ตอนนี้เป็นไงแล้วอะ
7: บอกให้ป้อมเลิกไปเถอะโอ้โหขี้งอนไม่มีเหตุผลสักขนาดเนี้ย
10: ก็ที่น้องเขาโกรธแบบนี้ก็ไปอําเขาเล่นแบบนี้ค่ะ
6: โอเคครับเดี๋ยวขอเวลาคิดแป๊บนึงคิดออกแล
10: ้
6: ว
10: ไวเกินไป
6: อ๋อก็คนมันฉลาดอะถ้าใช้วิธีนี้ง้อผู้หญิงนี่นะทุกรายเลย
0: ค่ะแพนกินน้ำเย็นๆก่อนนะ
9: ไม่รู้ว่าเราใจร้อนหรอ
0: ไม่ใช่เราแค่อยากให้แพนใจเย็นน่ะ
6: เซอร์ไพรส์ขอโทษนะที่แบบว่าทำให้งอนน่ะจริงๆแล้วมันเป็นแผนแกล้งแพนเค้กเลยนะคือเวลาพอแพนเค้กงอนเนี่ยพวกพี่ก็ได้เซอร์ไพรส์ด้วยดอกกุหลาบไงโอ้นี่ถึงก็อึ้งเลยเหรอนี่ไอ้ป้องซื้อมาให้เลยนะเลือกมากับมือเลย
7: ป้องเรามีมุมโรแมนติกอะเราก็อวดเขาไป
6: เป็นไงอะน้องพี่ใส่ใจไหม
7: ตายแล้วดูสิโอ้ซึ้งจนน้ำหูน้ำตาไหลเลยอะ
9: ป้องเราเคยบอกป้องแล้วไงว่าเราแพ้ดอกกุหลาบอ่ะทำไมป้องไม่เคยจำเลยอ่ะนี่กะแกล้งให้เราตายแล้วก็ไปมีแฟนใหม่เลยใช่ปะ
0: เฮ้ยไม่ใช่
10: ไปนี้เราเพราะคนฉลาดน้องมาแพ้ดอกกุหลาบเลยน้องแพนเค้กขาจริงๆแล้ว
9: พอเถอะค่ะแพนไม่อยากฟังอะไรแล้วป้องเราเลิกกัน
0: ฮะแพนแพน
10: น้องแพนเค้กขาน้องอุ้ย
6: นี่ล่ะเป็นไงเป็นเพราะเจ๊เลยเนี่ยเจ๊คนเดียวเลย
7: วายเป็นพวกแกต่างหาก
10: ทั้งคู่นั่นแหละค่ะ
6: เอาเฮ้ย
10: ป้อง
7: ปอเอา
6: ไอ้โอ้โหก็งั้นไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะไอ้ป้องกับเพนเค้กก็ไม่ได้ใช้แล้วงั้นผมให้คุณแทนแล้วกันแต่อย่าบอกนะว่าคุณก็แพ้ดอกกุหลาบเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าปกตินี่คุณคงไม่แพ้อะไรง่ายๆหรอกนะอย่างง่ายอย่างคุณเนี่ย
10: โอ๊ยนี่นะยังจะมาเล่นอีกรู้ไหมว่าน้องตัวเองน่าเครียดขนาดนั้นยังจะมาเล่นได้ยังไงไปดูไปเอ้า
7: วายฝนจะตกไปเก็บผ้าก่อน
6: เอ้ยปั๊บเจ๊ห้ามเลยต้องอยู่ช่วยกันก่อนงั้นเดี๋ยวไปหาของโปรดให้มันดีกว่าเพราะว่าถ้าเผื่อมันได้กินของชอบของอร่อยๆของมันเนี่ยมันจะหายเครียดเลย
7: หรอ
6: แกกำลังทำอะไรของแกเนี่ยแค่ผู้หญิงคนเดียวนี่ถึงกับคิดสั้นเลยเหรอ
10: ป้องทุกอย่างมีทางออกเสมอนะป้องอายุยังเด็กอยู่เลยป้องยังมีอนาคตอีกไกลอ่ะป้องป้อง
6: ใช่แล้วแกก็อยากจะเรียนหมออยากจะเรียนที่รามาให้ได้อ่ะแล้วทำไมต้องมาคิดสั้นกับเรื่องแบบนี้ด้วยอ่ะ
7: ป้องนาเข้าใจนะว่าวัยอย่างป้องอ่ะต้องการความรักและเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากแต่ถ้าป้องผ่านพ้นมันไปได้เนี่ยมันจะทำให้ป้องเข้มแข็งขึ้นนะ
6: ป้องแกยังมีแม่แล้วก็มีพี่ๆทุกคนนะที่รักแกสมอนะ
7: เสมออ
6: ุ้ยขอโทษเสียบรรยากาศการเศร้าเฮ้ยพี่ขอโทษพี่ไม่อยากให้แกเครียดอ่ะ
0: ทุกคนฟังป้องนะป้องแค่กำลังจะเก็บยายามันหกป้องไม่คิดสั้นหรอกป้องแค่ปวดหัวเครียดก็เลยจะกินยาแค่2เม็ด
10: พี่ก็คิดว่าป้องเครียดทะเลาะกับแฟนก็เลยคิดสั้น
0: ป้องไม่คิดแบบนั้นหรอกครับชีวิตคนเราเนี่ยกว่าจะเกิดมาเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคนเก่งๆอย่างป้องเนี่ยก็ต้องอยู่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอีกเยอะ
7: ตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงมันแล้วแหละน่าจะเป็นห่วงประเทศชาติมากกว่า
0: ไม่ห่วงเลย
6: เออแล้วที่ปวดหัวนี่ไม่สบายเหรอ
0: ก็เครียดนั่นแหละช่วงนี้ก็เครียดทั้งเรื่องแผนเรื่องสอบอีกอย่างนึงเนี่ยช่วงนี้ป้องอ่านหนังสือหนักมากแล้วก็เลยไม่ค่อยได้สนใจแผนอ่ะแผนก็เลยเข้าใจผิดนี่ป้องก็กล่าวว่าถ้าสอบเสร็จเนี่ยก็ค่อยไปขอคืนดี
6: แต่พี่ว่าเครียดๆแบบนี้อ่านหนังสือไปก็ไม่เข้าหัวหรอก
1: จริงครับงั้นเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายคลายเครียดกันดีกว่าม
7: างี้เลยเหรอ
1: ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาออกกำลังกายเนาะด้วยยางยืดกันครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับยางเนี่ยนอกจากจะใช้ในกิจวัตรประจำวันนะครับรัดนู่นรัดนี่เนาะรัดถุงแกงใช้สารประโยชน์ต่างๆเนาะเราก็สามารถนำมาใช้ในการเสริมสร้างความแข็งแรงได้ด้วยเหมือนกันครับพี่หนุ่มซึ่งสามารถนำมาใช้สร้างความแข็งแรงนอกจากกล้ามเนื้อแล้วข้อต่อพวกเอ็นพวกนี้ก็ยังช่วยได้ครับน้ำหนักไม่เยอะแล้วก็ยังหาง่ายด้วยเราสามารถทำได้เลยเห็นไหมฮะลักษณะนี้ไม่ยากเลย
2: เชื่อนะว่าไอ้หนังยางที่รัดถุงแกงอยู่มันจะมีคุณประโยชน์ขนาดนี
1: ้โอ้โหเจ้าตัวนี้นะครับประโยชน์มหาศาลเลยแล้วก็หาง่ายด้วย
2: ครับ
1: ไม่เสียตังค์
2: แล้วมันสามารถได้กี่ท่าในช่วงนี้เราจะไปได้กี่

0: ท่าครับเนี่ย
1: อ๋อท่าเนี่ยเราสามารถดัดแปลงได้จากท่าพวกบอดี้เวทหรือว่าท่าเวทต่างๆตามในฟิตเนสนะโดยเปลี่ยนจากน้ำหนักพวกดัมเบลหรือว่าพวกเคเบิลอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นพวกยางแทน
0: ใช่ครับแต่มันต้องใช้กล้ามเนื้อเกร็งไปด้วยไหมตอนที่ถ้าสมมติเรายืดผมยังไม่รู้ท่านะแต
1: ่
0: มันต้องเกร็งกล้ามเนื้อไปด้วยหรือเปล่า
1: ถ้าเกิดเป็นลูกเหล็กก็จะใช้น้ำหนักเนาะ
0: ใน
1: การในถ้าเกิดลูกยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งจะยิ่งหนักใช่ไหมฮะแต่ตัวยางเนี่ยถ้าเรายิ่งจับสั้นมันจะยิ่งหนักแต่ถ้าเกิดเราจับยาวมันก็จะผ่อนในตัวมันเอง
0: ใช้ระยะความห่าง
1: ใช่ครับก็คือมียางเส้นเดียวเนี่ยเราสามารถ
0: มันเป็นแรงต้านนะใช่แรงต้านใช่
1: มียางเส้นเดียวสามารถเพิ่มน้ำหนักหรือจะลดน้ำหนักด้วยยางเส้นเดียวเลยไม่ต้องไปซื้อดัมเบล1อัน2อัน5โล10โล15โลเปลี่ยนนะฮะแค่เดียวใช้ได้เลยแต่ว่าข้อเสียมันก็จะมีนะครับคือมันใช้ไปนานอาจจะยืด
0: ก็
1: ยืดแล้วก็ขา
0: ก็ดีครับส่วนนี้ผมว่าแม้กระทั่งเด็กๆก็ยังสามารถใช้ได้เพราะมันไม่ดูแล้วไม่อันตรายด้วย
1: ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันไหมครับว่ามีท่าอะไรบ้าง
0: เอาเลยครับ
1: โอเคกันครับท่าแรกนะครับก็เป็นท่า lateral raise เนาะซึ่งก็คือการวาดหัวไหล่ไปด้านข้างเดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะครับจับบริเวณอย่างนี้เนาะจับตัวที่จับเนาะอ
0: ี
1: กด้านซ้ายนะครับมาประกบไว้บริเวณด้านข้างขาเนาะด้านขวากางออกลักษณะนี้จากนั้นนะครับออกแรงยกไหล่ขึ้นด้านข้างนะครับตามองตรงเนาะแล้วค่อยๆดึงขึ้นไปจะรู้สึกว่าเราใช้กล้ามเนื้อบริเวณ
0: ตอนที่เราแขนลงนี่ต้องให้มันสุดไหมหรือยังให้มันตึงแขนอยู
1: ่ยังไม่ต้องสุดก็ได้ครับเพราะถ้าเกิดว่าสุดเนาะยางมันจะไม่ตึงเราจะไม่ได้ออกแรงนะฮะ
0: ใช่ใช่
1: หรือถ้าเกิดเราอยากให้ยางมันตึงเราก็เราย่นมาอีกเราจับมาให้สั้นลงนะฮะ
0: ลักษณะนี้จะได้มีแรงต้านขึ้นเนาะ
1: ใช่ครับจะได้รู้เหมือนกับว่ามีความหนักขึ้น
0: ครับ
1: นะลองดูนะฮะ
0: แต่ละเซตนี่ต้องใช้ยังไงครับกี่เท่าไหร่
1: เราอาจจะยกประมาณ10ถึง15ครั้งนะเอาที่เราไหวเนาะแล้วก็พักสัก30ถึง45วิก็ได้ตามกำลังของเราเลย
0: ได้ครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทำสัก10ครั้งกันไหมโอเคนะครับพร้อมเนาะไปแล้วครับอึ๊บ1 23อึ๊บ4 5 6
0: 7 8
1: 2ทีนะครับ
0: ครับ
1: 9ท้ายอึ๊บ
0: 10
1: โอเคเดี๋ยวพักแป๊บนึง
0: ผมถามเพื่อความเป็นความรู้หน่อยเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าระบบหายใจผมเกร็งไปหน่อยนึง
1: อ๋อรู้สึกว่า
0: ต้องหายใจตามปกติใช่ไหม
1: เวลาเราออกแรงเน
0: า
1: ะหรือว่าเวลาที่เราย กขึ้นเราต้องหายใจออกนะ
0: หายใจออก
1: เวลาเราคืนเนี่ยเราหายใจเข้า
0: ตามระบบที่ถูกต้อง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับ
1: พวกนี้เราก็จะทำให้ไม่เป็นคนที่เป็นโรคความดันเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเนาะการหายใจเนี่ยก็สำคัญเหมือนกัน
0: แล้วตอนนี้มันช่วยบรรเทาไหมถ้าหายใจถูกเนี่ย
1: มันจะช่วยบรรเทาให้ครับให้ความดันในร่างกายเนี่ยมันปกติไม่สวิงเกินไปไม่กั้นหายใจเกินไป
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวเรามาดูท่าที่2มั้ย
0: ท่าที่2
1: ท่าที่2ก็ยังอยู่กับการบริหารหัวไหล่เหมือนกันนะครับแต่เป็นหัวไหล่ด้านหน้า
0: แต่เมื่อกี้สเต็ปเมื่อกี้ต้องอีกข้างมั้ยเพื่อสร้างความบาลานซ
1: ์แต่ถ้าเกิดเราทําเนาะแล้วก็ควรทํา2ข้างพร้อมกันทําขวาก่อนแล้วก็มาทําซ้าย
0: งั้นเราอีกข้างนึงก่อนมั้ย
1: ได้ครับ
0: เพื่อได้มันจะได้สร้างบาลานซ์ก่อน
1: ได้แล้วครับพี่หนุ่ม
0: ค่อยไปสเต็ปต่อเนาะ
1: โอเค
0: โอเคครับ
1: นั้นเหมือนเดิมครับถ้าเกิดไม่หนักเนาะจับให้มันสั้นลงโอเคจากนั้นไว้ข้างลำตัวมือซ้ายกางออกเล็กน้อยนะฮะจากนั้นออกแรงนะครับหายใจออกเนาะก่อนที่เราจะออกแรงเราหายใจเข้าก่อนโอเคดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้าครับหายใจออกครับโอเค2ทำตามหัวลมหายใจเลยนะ3 4 5 6เจ็ดแปดอีกสองทีครับก้าและสิบโอเครู้สึกเกร็ง
0: มันคนละอีกอารมณ์หนึ่งกับเมื่อกี้พอหายใจเข้าหายใจออกแบบที่กำหนดไว้มันรู้สึกว่า ข้างในเรารู้สึกมันได้อะไรขึ้นมาเยอะเลย
1: ครับ ทำให้รู้สึกมันไม่ขัดไม่อะไรเน
0: า
1: ะ
0: เบาแต่ตรงนี้มันเหมือนกระชับขึ้นมา

0: ข้างในเหมือนเราเบา
1: เพราะเราหายใจถูกต้อง
0: ใช่ใช่
1: โอเค
0: แล้วต่อไปครับ
1: ต่อไปเป็นท่าเล่นยังเป็นไหลอยู่แต่เป็นไหลหน้า
0: ครับ
1: โอเคครับจับลักษณะเดิมเลยเราจับไว้ข้างลำตัวเนาะจากนั้นนะฮะเมื่อกี้เราออกแรงด้านข้าง
0: ข้าง
1: ทีนี้เราออกแรงด้านหน้าบ้าง
0: ครับ
1: ยกขึ้นมาด้านหน้าลักษณะนี้แล้วกลับมาเหมือนเดิม
0: โอ้โหเราต้านทั้งสองข้างเลยเนาะ
1: ใช่ครับเรายกขึ้นมาลักษณะนี้เนาะมันจะใช้กล้ามเนื้อไหล่หน้าถ้าเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: เดี๋ยวเราลอง
0: ครับ
1: ช้าๆ
0: หายใจเข้าก่อน
1: หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกลงมาหายใจเข้านะฮะดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก3 4 5 6 7 8สุดท้ายครับโอเค10รู้สึกเมื่อยไหล่ยังฮะ
0: ใช่ใช่รู้สึกมันได้เหมือนไอแรง45องศามาอีกทางด้านนี้ ซึ่งว่าเราไม่ค่อยชินที่ได้ออกตรงปกติเราออกข้างออกตรงหน้าอันนี้ออกเฉียงมันเหมือนนานๆมันจะมีความรู้สึกนะ
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นมุมที่เรายังไม่เคยออก
0: แรง
1: ม
0: ัน
1: ก็จะแบบแปลกหน่อย
0: ยันมันยังต้านๆอยู่ก็โอเค
1: ครับผมเดี๋ยวเรามาลองด้านซ้ายเนาะ
0: เพื่อความบาลานซ์เนาะ
1: เนาะโอเคครับ
0: ครับ
1: โอเคนะก่อนจะนี่หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกโอเค2 3 4 5 6 78 9สุดท้ายครับ10โอเค
0: โอ้โหตัวนี้ชัดเจนเลยเหมือนได้ตรงนี้เขาเรียกไตเสพหรืออะไรนะตรงนี
1: ้ตรงนี้ไตเสพกับ
0: นะเหมือนได้ตรงนี้เพิ่มขึ้น
1: อ๋อ
0: โดยอัตโนมัติเลย
1: จังหวะที่เราต้าน
0: ใช่ใช่ใช่ที่มันต้านเนี่ย
1: แต่ว่า
0: ชัดเจนเลยแต่ฝั่งนี้รู้สึกจะได้ฝั่งนี้
1: อ
0: ๋
1: อแต่ว่า
0: ได้เป็นพร้อมกันแต่ได้คนละฝั่ง
1: แต่ว่าเมนหลังจริงๆแล้วมันคือหัวไหล
0: ่แต่พอคงจะไอช่วงเก่งช่วงอะไรระยะมันขึ้นม
1: ัน
0: ได้ตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ย
1: เพราะว่าจังหวะเก่งเนาะมันก็เก่งทั้งแขนอยู่แล้ว
0: ฝั่งที่เรายกจะได้ตรงเนี้ยฝั่งที่เรา
1: เล่นส่วนขากันบ้างนะฮะท่าก็จะง่ายๆรู้พี่หนุ่มจากท่าสควอทไหมท่าสควอทก็คือท่านั่งเก้าอี้ธรรมดาน
0: ั่งที่โอเค
1: ครับใช่แล้วแต่ว่าทีนี้เราจะมียางเน
0: า
1: ะแล้วก็เอายางเนี่ยสอดไว้เหยียบไว้เลยเหยียบยางไว้ให้มันเท่าๆกันเนาะแล้วก็ยืดตัวขึ้นลักษณะนี้มือเนี่ยครับเราไม่ต้องกำหรือว่าออกแรงเนาะเราแค่ล้างไว้เฉยๆท่านี้นะฮะล้างไว้จากนั้นครับให้เราออกแรงนั่งลงยืดอกนะฮะแล้วก็ดันขึ้นเราไม่ต้องใช้มือนะครับในการดึงเชือกเนาะใช้ขาถีบขึ้นมามือไปแค่เหมือนเป็นตะขอเกี่ยวไว
0: ้แขนต้องเหยียดตรงใช่ไหมครับเนี่ย
1: ใช่ครับแขนเหยียดตรงไว้เลยอึ๊บดันขึ้นมาซึ่งยางก็จะเป็นแรงต้านนะครับของขาเน
0: า
1: ะ
0: เพิ่มความหนักได้จากน้องพลอยมามีอยู่ช่วงหนึ่งไอ้ตรงเข่านี่ต้องเลยปลายเท้าไหมครับหรือยังไง
1: เข่าเนี่ยไม่ต้องเลยปลายเท้านะครับ
0: ครับ
1: ควรที่จะอยู่ไม่เลยปลายเท้าเนาะ
0: คือ
1: ถ้าเกิดใครเนี่ยรู้สึกว่านั่งแล้วจะเอ็นหรือว่าจะหงายหลังเนี่ยสามารถไปนั่งกับเก้าอี้ได
0: ้โอ้
1: ครับเดี๋ยวเราทำทั้ง10ครั้งถูกไหมพี่หนุ่ม
0: ครับได้ครับได
1: ้1สองสามสี่ห้า
0: หก
1: เจ็ด
0: แปด
1: อึ๊บ
0: เก้า
1: สุดท้ายโอเคสิผ่อนได้เนาะเดี๋ยวเอาเชือกมาฮะถ้าพรุ่งนี้นะฮะก็เราก็ทำได้ที่บ้านเหมือนกันนะครับแค่มีตัวอย่างตัวนี้เองนะครับเราไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสหรือ

0: ยิมก็ได้นะฮะตัวนี้ช่วยได้เหมือนกันพี่หนุ่มรู้สึกไงบ้างครับออกขาไปเมื่อกี
1: ้ได้ได้ได้ได้เยอะเลยมันจะหนักขึ้นกว่าอีกสเต็ปหนึ่งจากไอ้สควอตอะไรนะนะ
0: ครับเพราะเรามียางเพื่อเพิ่มความหนักด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นพวกท่าที่เกี่ยวกับยางยืดเนาะเพื่อความแข็งแรงครับง่ายๆที่บ้านนะครับทำได้ที่ทุกเวลาเลยครับผม
2: ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ได้ออกกำลังกายแล้วหายเครียดขึ้นเยอะเลยอ่ะ
3: ครับผม
2: ถ้างั้นผมขอตัวนะครับไปด้วยกันเลยไหมครับ
3: ครับไปนะครับ
2: ไปครับไม่ใช่ทางนี
3: ้
2: ไม่นำทางไม่ได้เลย
4: ถ้าอย่างงั้นฉันขอตัวก่อนนะจะไปเก็บผ้า
5: ฉันก
1: ็ให
5: ้เอ้าเสียดายของจนต้องออกมาให้ฉันให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ย
6: ไม่ใช่ครับไม่ได้เสียดายของนะแต่ว่ามันอยากให้จริงๆอ่ะดอกไม้แทนใจ
5: ต้องรับใช่ไหม
6: ขอบคุณนะครับที่คุณห่วงใยทุกคนในครอบครัวของผมอ่ะผมก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นคนในครอบครัวของผมเหมือนกันโอ้ยโอ้โหชอบจริงๆรุนแรงแบบนี
5: ้นี่นี่ทำเอากุหลาบผัดกระเทียมนะผัดกะเพราไหม
6: ได้ครับผมคุณแม่คุณอิง
5: ให้นะ
6: ได้หมดเลย
5: นี่เอากุหลาบมาผัดให้นะจะได้ไม่เสียของ
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับ

0: สถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกประกาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่2กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้พื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงน้อยค่ะโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ทางด้านตอนบนของภาคเหนือทางด้านตะวันออกของภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครเหรอคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะเอ้านี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไ
4: หร่เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้ข้างหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อ

0: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับ
1: จ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้า
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
0: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
2: ได้เลย
0: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่ะคือมานะแบบตา
0: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
0: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
4: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
5: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
0: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
5: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
4: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
5: ่ภัยพิบัติ
0: พายุสุริยะ
5: เดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
4: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
0: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
0: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
4: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
5: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
4: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
0: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
4: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยละ
5: อ๋อพ่อจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
4: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
0: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่

0: เลยใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเพราะองค์การ NASA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคต

0: นอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ DLTV
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: แล้วสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
3: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
4: อ้าวพ่อ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคกระจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกกระจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
4: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
4: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: อนศิล
1: ป์สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่น่ารักทุกคนทำกันบ้านเสร็จกันหรือยังครับทำเสร็จแล้วเก่งมากเลยงั้นเดี๋ยววันนี้มาประดิษฐ์ชิ้นงานศิลปะน่ารักน่ารักกับพี่ปากกว้างกันดีกว่าเฮ้ก็วันนี้น้องๆอาจจะสับสนนิดหน่อยนะครับวันนี้มีพิธีกรคู่นะครับ2คนนะครับมีพี่โจแล้วก็พี่ปากกว้างนะครับพี่ปากกว้างอ้าปากสิครับอ้าปากนี่แป๊บเอามือเข้าไปปุ๊บหลบออกมาได้นี่พี่ปากกว้างงับไม่ทันถ้าเกิดน้องๆอยากจะประดิษฐ์พี่ปากกว้างนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาพี่ปากกว้างเป็นต้นแบบครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำพี่ปากกว้างแบบอันเล็กๆหน่อยนะครับเพราะว่านี้จะดูอันใหญ่มากเดี๋ยวน้องๆจะทำตามกันไม่ทันนะครับพี่ปากกว้างดีไหมครับพร้อมจะเป็นนายแบบให้น้องๆไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: ปากกว้างๆนะน่ารักมากน่ารักมากงั้นเดี๋ยววันนี้รอติดตามกันเลยนะครับว่าน้องๆจะสามารถทำพี่ปากกว้างได้เหมือนพี่ปากกว้างจริงๆหรือเปล่านะครับรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
0: เดียสอนศิลป์
1: พี่ปากกว้างแบบย่อส่วนนะครับเราขอใช้เป็นลูกบอลพลาสติกแบบนี้นะครับอันเล็กๆเริ่มมาเราก็ใช้นี่เลยครับกระดาษชำระหรือว่ากระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็กาว1ส่วนน้ำ1ส่วนเอามาทำเป็นเปเปอร์มาเช่ครับทาลงไปบนลูกบอลพลาสติกของเราก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆแปะไปทีละนิดทีละนิดนะครับจะใช้ประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้นะครับถ้าหากว่าเรารู้สึกว่า 2-3 ชั้นมันจะดูบางเกินไปนิดนึงเพราะว่าความต่างของเวลาที่เราใช้กระดาษทำลายหรือกระดาษทิชชู่แทนกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับสิ่งที่ได้คือมันจะได้เป็นสีขาวสะอาดสะอาดหน่อยแต่ว่าความหนาความบางตรงนี้เนี่ยมันจะน้อยกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์นะครับพอแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่เลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาระบายสีกันครับสีคราวนี้เป็นสีอะคริลิกครับสีที่ใช้นะครับเป็นสี

สีเหลืองส้มอ่อนนะครับสีเหลือง1ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับทาให้ทั่วทั้งลูกเลยนะครับเอานะครับพอทาได้ทั่วทั้งลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็รอแห้งพอแห้งเสร็จนำมาตัดครึ่งครับตัดครึ่งแต่ว่าให้เหลือจุดที่เชื่อมกันระหว่างทั้ง2ชิ้นนะครับนิดหนึ่งประมาณ1เซนนะครับก็คือไม่ตัดให้มันขาดออกจากกันทั้ง2ชิ้นนะครับนี่ตัดเรียบร้อยแบ่งครึ่งออกมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าให้เหลืออันนี้เหลือสักประมาณ2เซนนะครับ1เซนถ้าหากว่าเป็น1เซนเนี่ยอาจจะเป็นลูกที่เล็กกว่านี้นะครับอยู่ที่ตามขนาดครับสมมุติว่านี่ลูกขนาดนี้ก็เป็น2เซนใช่ไหมครับถ้าเกิดลูกขนาดเท่าพี่ปากกว้างตอนเปิดรายการมาตรงนั้นนะครับใหญ่หน่อยก็อาจจะให้เหลือสักประมาณสัก3เซนหรือ4เซนนะครับเกมก็เป็นการอ้าปากกว้างๆแบบนี้ได้เรียบร้อยใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับไม้พรมร้อยใส่เข็มเรียบร้อยแล้วนะครับนำมาเจาะรูครับเจาะรูเข้าไปด้านบนตรงนี้เจาะจากด้านในออกมาด้านนอกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่อยู่ตรงจุดที่เชื่อมกันตรงนี้นะครับพอเจาะเข้าไปเสร็จปุ๊บต้องบอกน้องๆเลยว่าอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะว่าลูกบอลของพี่โจเนี่ยอันนี้นิ่มนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าของน้องๆเนี่ยมันจะเป็นลูกบอลที่มีความแข็งความหนามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็มัดปมไว้ด้านหนึ่งแบบนี้นะครับร้อยแล้วดึงมาจนสุดโอเคแล้วเราลองมาทดสอบดูหน่อยดีกว่านะครับเวลาถ้าเราดึงปึ๊บเห็นไหมครับก็จะเป็นการอ้าปากให้กับอันนี้เป็นเรียกว่าน้องปากกว้างแล้วกันเมื่อกี้มีพี่ปากกว้างแล้วนี่เป็นน้องปากกว้างแงบก็ตัดออกแล้วก็รอไว้ก่อนแล้วมาทำฐานนะครับใช้แกนกระดาษทิชชู่ครับแล้วก็นำผ้าสักหลาดแบบนี้นะครับตัดมาให้เท่ากับแกนกระดาษทิชชู่ตรงนี้นะครับแปะเทปกาว2หน้าซึ่งตอนนี้น้องอยากจะใช้เป็นกาวก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเอาที่เราชอบเอาที่เราถนัดเพราะตรงนี้เป็นการตกแต่งลวดลายด้านล่างแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ทักก้าวนำมาประกอบกันรอให้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จปุ๊บก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็มาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับใช้ผ้าสักหลาดอีกหนึ่งพื้นอันนี้ขอเป็นสีเขียวนะครับตัดมาชิ้นเล็กๆมานี้แล้วก็ตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับตามด้วยกระดุมอีก3เม็ด4เม็ดนะครับปั๊บแล้วเราก็จัดวางเดี๋ยวเราตรงนี้ไว้ตรงกลางอันบนสุดตรงนี้ก่อนนะครับไว้อย่างนี้แล้วที่กะว่าจะเรียงลงมาสัก3เม็ดก็เพิ่มอีกสักเม็ดนึงหลังจากนั้นก็ตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็วาดหน้าตาของน้องปากกว้างของเรานะครับตรงนี้ปากก็เด่นอยู่แล้วใช่ไหมเราจะวาดตาเป็นเล็กๆมานี้นะครับแล้วก็ลวดกำมะหยี่ครับนำมาดัดโค้งๆก่อนยาวมาแล้วก็ม้วนเอาละครับพี่ปากกว้างกับน้องปากกว้างจะแตกต่างกันตรงนี้นิดนึงคนนึงหน้าเหมือนไก่คนนึงใส่แว่นตัวแว่นเนี่ยแล้วก็มาดูมากะขนาดดูว่าจะแปะเข้าไปยังไงอะไรแบบนี้นะครับทากาวหรือว่าจะเจาะรูน้องอาจจะเจาะรูหรือว่าแปะกาวเข้าไปด้านข้างก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยรอให้กาวแห้งสนิทนะครับแว่นจะได้ไม่หลุดออกไปมานะครับเอามาเทียบกันดูกับพี่ปากกว้างนี่ขนาดคนละขนาดเลยเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากลูกบอลพลาสติกลูกเล็กๆกับลูกบอลพลาสติกลูกใหญ่แบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมติ

ต้องมีเวลานะครับก็อาจจะใช้ลูกใหญ่แบบนี้ก็ได้แล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับตัวพี่ปากกว้างเองเนี่ยใช้โฟมยางทำเป็นหงอนด้านบนตรงปากก็เป็นกระดาษแข็งนะครับด้านล่างเนี่ยโอ้โหก็จะมีทั้งผ้าพันคอมีลวดลายที่เอาไว้แต่งใช้แกนกระดาษทิชชู่ไม่ได้และอาจจะใช้เป็นกระป๋องของขนมหรือว่าเศษวัสดุเหลือใช้ของเราก็ได้นะครับใช้เป็นกระดาษลังก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าน้องๆอยากจะใช้วัสดุอะไรที่มีอยู่ใกล้ๆตัวนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ทำเสร็จเรียบร้อยอยากจะอวดผลงานนะครับส่งมาได้เลยตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404 email address สอนศิลป์ @thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งกันมาได้นะครับเรียบร้อยแล้วใครอยากจะอวดตรงนี้ส่งมาตามช่องทางที่บอกไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงหน้ามีใครที่ส่งอวดแล้วบ้างนะครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์เอาละครับมาดูจดหมายกันนิดนึงดีกว่านะฮะสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องแพทส่งจดหมายเป็นฉบับที่2ค่ะอายุ11ปีค่ะหนูกับน้องปันชอบส่งจดหมายค่ะน่ารักมากนะครับแล้วหนูได้ส่งยางมัดผมมาให้หลานพี่โจด้วยนี่มีน้องแพทมีพี่โจแล้วก็มีสโนว์แมนนะครับน้องปันน่าจะอยู่ในนี้ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับน้องแพทจดหมายนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ย้ำกันอีกทีนึงแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook ดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub ครับส่งรูปภาพนกกระยางมาให้พี่โจครับจากเด็กชายสุวิสิทธิ์ศรีวิโรจน์โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อครับผมชอบดูรายการสอนศิลป์ชอบวาดรูปครับวาดรูปเป็นนกกระยางในปากของนกกระยางก็แอบมีรายละเอียดนะครับมีคล้ายๆกับปลาตัวเล็กๆที่นกกระยางขายาวๆแล้วก็ก้มลงไปจับปลามากินแบบนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่แล้วก็ได้เห็นหน้าของน้องสุวิสิทธิ์ด้วยนะครับยืนยิ้มแฉ่งเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบนี้ facebook.com/sonsinclub ครับอีกหนึ่งช่องทางอีเมล sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้พี่โจแล้วก็พี่ปากกว้างน้องปากกว้างลาไปก่อนนะครับใครที่ทำเสร็จแล้วทำตามได้เรียบร้อยอยากจะส่งมาอวดกันก็ส่งมาเลยนะครับนี่ตามที่อยู่ที่พี่โจบอกกันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกับพี่โจและรายการสอนศิลป์ได้ใหม่ทางThai PBS สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: แล้วครับถึงเวลาวาดรูปแล้วเด็กๆมานี่แล้วมาแล้วมานี่แล้วรวมกันตรงนี้นะครับสวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะมาสนุกกับเราในรายการอนุบาล
1: ช่างสมอง
0: รายการนี้นะครับเราจะให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมาสนุกกับการวาดรูปต่อเติมจากเส้นสายลวดลายที่เรามีให้และแน่นอนครับวันนี้เรามีภาพลายเส้นปริศนามาให้ดูอยากดูกันไหมอ
1: ยาก
0: อยากไหมอยากไหม
1: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากถ้าอยากพี่เซฟจะให้ดูเดี๋ยวนี้เลยครับภาพลายเส้นปริศนาวันนี้เป็นแบบนี้ง่ายๆแบบนี้นะครับท่านผู้ปกครองตอนนี้ลากเส้นเป็นโจทย์ให้กับน้องๆได้เลยนะครับมีรูปวงกลมอยู่2วงใช่ไหมแล้วก็มีเส้นตรงนะครับเชื่อมต่อระหว่างวง1ไปถึงอีกวง1ง่ายๆแค่นี้เลยครับให้เวลาวาด1 2สามเอาละครับตอนนี้เด็กๆต้องใช้ความคิดจินตนาการแล้วว่าจะวาดเป็นอะไรดีเราอนุบาลชั้นสมองที่นี่หันมาดูคิดออกกันหรือยังครับ
2: คิดแล้วครับ
0: คิดแล้วนะครับ
2: ค
0: ิ
2: ดต
0: ั้
2: งนานแล้ว
0: คิดตั้งนานแล้วพร้อมไปวาดรูปกันหรือยัง
2: พร้อมแล้วคร
0: ับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย

ตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปยังไม่ถึง1นาทีแต่ว่าน้องๆวาดได้เร็วมากเลยนะครับอย่างเช่นน้องข้าวหอมนะครับเริ่มต้นโดยการระบายสีลงไปในวงกลมทั้ง2วงก่อนนะครับจะทำแบบนี้ก่อนก็ได้หรือว่าจะวาดเป็นลายเส้นก่อนก็ได้นะครับน้องๆหรือว่าจะเป็นแบบน้องผักบุ้งนะครับใช้วิธีการใช้สีเมจิกลากเส้นต่อนะครับให้เป็นภาพก่อนแล้วค่อยไปหยิบสีมาระบายอย่างนี้ก็ได้นะครับ

0: ตอนนี้เด็กๆใกล้จะเสร็จกันแล้วนะครับบางคนก็ดูออกบางคนก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องถามเขาอีกทีนึงนะครับตอนนี้อุ้ยน้องๆครับเวลาใกล้หมดแล้วครับเร่งมือหน่อยครับเร็วๆๆๆ เดี๋ยวพี่เซฟจะนับถอยหลังเลยนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับโอ้เก่งมากตอนนี้น้องๆเสร็จแล้วนะครับเราจะมาคุยกับน้องๆว่าเขาคิดอะไรและวาดอะไรต่อเติมลงไปน่าเริ่มจากหนุ่มน้อยคนแรกเลยนะครับนี่คือผลงานของน้องเลิฟครับน้องเลิฟตั้งชื่อผลงานนี้ว่าอะไรครับ
1: I love you
0: ภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่า I love you เลยนะไหนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยสิครับ
1: มีคนกำลังเอาตังค์อยู่ไปซื้อแว่นแล้วก็ไปเที่ยวเลซาย
0: โอ้เดี๋ยวนะรูปนี้ที่วาดมานี่เป็นอะไร
1: เป็นแว่นตา
0: เป็นแว่นตานะครับอ๋อมีลูกตาด้วยนี่ไงนะมีลูกตาอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมแล้วไปไหนอีก
1: ไปเลซาย
0: ทะเลทรายไหนทะเลทรายนี่เหรอไหนแล้วเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับมีตัวอะไรอีก
1: มีปลาอยู่ตัวเดียวแล้วมันก็หาแม่
0: แล้วข้างล่างนี่คืออะไรครับ
1: เขาของควาย
0: ฮะ
1: เขาของควายมันโดนหันมา1ปีแล้ว
0: โอ้มีเขาของควายมาอยู่ตรงนี้ด้วยแว่นนี้คือแว่นอะไร
1: แว่นเท
0: ฮะ
1: นี่คือแว่นกายแว่นเท
0: แว่นเททำยังไงคนที่เทนี่เป็นยังไง
2: ว่าอยากมีจิ๊บสาวส
0: ิเดี๋ยวนะอะไรนะน้องผักบุ้งเขาจะทำไมนะ
2: อยากมีจูบสาวสิ
0: เขาไปจูบสาวคนที่เทเหรอโอ้ยตายแล้วตายแล้วเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะ
2: ไม่อย
0: ู่อ๋อแสดงให้ดูน้องเลิฟจินตนาการวงกลม2วงให้กลายเป็นแว่นเท่ๆนะครับแล้วก็เอาไปเที่ยวที่ทะเลทรายด้วยนะครับเก่งมากๆเลยลูกเท่มากๆด้วยนะครับปรบมือให้หน่อยต่อมาดูคนที่2ครับนี่ผลงานของน้องผักบุ้งสวยมากเลยนะครับวาดได้สวยแล้วก็ได้เด่นมากๆเลยนะผลงานนี้มีชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: รถตีลังการ
0: ถตีลังกาเออไม่ใช่รถธรรมดาด้วยไหนเล่าให้ฟังหน่อย
2: รถตีลังกาต้องเป็นแบบนี้
3: เป็นคนรถตีลังกา
0: โอ้โห
2: รถตีลังกาด่าทุกคน
0: แล้วเป็นแบบนั้นไหมเป็นยังไงครับไหนเล่าที่ฟังหน่อย
2: นี่มันสูงตีลังกา
0: ล้อนี้ยกขึ้นมาเหมือนจะตีลังกาเหรอครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ข้างบนนี่คืออะไรอ่ะ
2: ฝนอ
0: ันนี้คืออะไรนะครับ
2: ก้อนเมฆค่ะ
0: ก้อนเมฆเหรอครับ
2: ก้อนเมฆฝนตกค่ะ
0: ฝนตกแล้วข้างล่างนี่คือ
2: ถนน
0: เอานี่เป็นภาพผลงานที่วาดได้สวยมากๆอีกชิ้นหนึ่งนะครับของน้องผักบุ้งปรบมือน้องผักบุ้งหน่อยครับปรบมือหน่อยปรบมือให้ตัวเองด้วยเอมาถึงน้องคนที่3นะครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: คนแก่ใส่แว่นตา
0: คนแก่ใส่แว่นตานะครับเอาไหนอธิบายหน่อยไหนมันเป็นยังไงอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ย
4: แว่นตามันอยู่ตรงนี้
0: ครับมองเป็นแว่นตานะแล้วมียังไงไหนคนแก่อยู่ไหน
4: คนแก่ไฮไลท์สีผม
0: ฮะ
4: ไฮไลท์สีผม
0: คนแก่ไฮไลท์สีผมเป็นสีอะไรครับ
4: ฟ้า
0: สีฟ้า
4: ก็ไปทำสีผมฉีดสเปรย์ที่มันเป็นสีแล้วก็นวดให้มันเป็นสีผมอะค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อเอานี่คือผลงานของน้องอะไรเอ่ย
5: มีคุณค่ะ
0: มีคุณนะครับปรบมือให้หน่อย
6: สีน้ำตาล
0: ต่อมาดูทางนี้เร็วนี่คือผลงานของน้องข้าวหอมนะครับนี่น้องข้าวหอมน่ารักมากเลยผลงานนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
7: บ้านกูดค่ะ
0: บ้านกูดเหรอ
7: ค่ะ
0: บ้านกูดคืออะไรครับ
7: ก็คือโรงแรมเขาก็ตั้งชื่ออย่างนี้ค่ะ
0: อ๋อเป็นชื่อของโรงแรมนะครับเอาเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
7: อันนี้คือสระว่ายน้ำ
0: สระว่ายน้ำนะสองอันนี้ไม่เหมือนคนอื่นเลยนะสระว่ายน้ำแล้วยังไงอีกครับ
7: แล้วอันนี้สระเด็กอันนี้สระผู้ใหญ่
0: อืมนี่คือใครครับ
7: ก็คือคนที่มา
8: อ
7: มีพักอะค่ะ
0: อ๋อมาพักที่นี่ที่นี่เป็นบ้านของเขาเองหรือว่าเขามาเช่าอยู่ครับ
7: เขามาเช่าอยู่
0: นี่คือความคิดของเด็กอนุบาลตัวน้อยนะครับน้องข้าวหอมปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยครับคนสุดท้ายเลยเดี๋ยวพี่เซฟหยิบมาเองนะครับมาเลยครับมายืนตรงนี้เลยครับมาเลยน้องข้าวฟ่างนะครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
3: จักรยานของฉัน
0: จักรยานของฉันนะครับอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงครับ
3: มีจักรยานและมีคนกำลังขับอยู่แล้วก็มีถนน
0: นี่จินตนาการจากรูปที่มีให้คือวงกลมสองวงแล้วก็มีเส้นตรงนี้ให้กลายเป็น
3: จักรยาน
0: จักรยานนะนี่ก็ไม่เหมือนใครอีกแล้วนะครับแล้วก็มีคนตรงนี้ทำอะไรอยู่ครับ
3: กำลังขี่อยู่
0: ขี่จักรยานนะครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
3: ผู้หญิง
0: ผู้หญิงเขาจะไปไหนครับเนี่ย
3: ไปเที่ยว
0: น้องข้าวฟ่างครับขี่จักรยานดียังไงครับ
3: จะได้แข็งแรงสุขภาพดี
0: โอ้เหรอครับจักรยานนะครับของน้องข้าวฟ่างนะครับมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยแล้วน้องข้าวฟ่างก็จินตนาการได้เก่งมากปรบมือให้น้องข้าวฟ่างหน่อยครับเบ้ปรบมือตัวเองด้วยความสามารถของเด็กๆอนุบาลวัยใสแบบนี้นะครับนอกจากจะวาดรูปสวยแล้ว

0: ยังมีความคิดที่เฉียบขาดเฉียบคมนะครับท่านผู้ปกครองครับถ้าเห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการแล้วนะครับเราควรส่งเสริมเขาต่อไปแล้วอย่าลืมคราวหน้าเด็กๆนะเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมมารอหน้าจอเลยนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับเด็กๆยกมือบ๊ายบายหน่อยแล้วอย่าลืมกลับมาพบกับรายการอะไร
1: อนุบาล
0: ทานสมอง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได
1: ้หนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โตเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่สามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็รอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมุติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออก

0: ็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีนึงนะครับน้องๆก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับว่าโยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาละอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้าดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงแล้วกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1 ทับ2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปรดิภัทรกรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปถ่ าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าถ้าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได
0: ้ล้างมา

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

ม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: เก่งยอดมากฉันลืมไปเลยว่านายก็มีหนังสือนิทานของที่ไวส์แลนด์เหมือนกัน
1: ใช่แล้วจัดการมันด้วยพลังแห่งจินตนาการเลยผู้กล้าแห่งไวส์แลนด
2: ์เย
3: ดีใจอะไรกันเหรอ
4: ฮะนี่แม้แต่พลังแห่งจินตนาการที่ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดก็ไม่สามารถเอาชนะจอมปีศาจนี่ได้เหรอเนี่ยถ้าเจ้ามีพลังอำนาจขนาดนี้แล้วทำไมต้องให้ข้ามาร่วมมือกับเจ้าด้วยล่ะ
3: ก็ถ้าไม่มีเจ้าข้าจะได้พลังความรอบรู้จากน้ำพุไมเมอร์มาได้ยังไงล่ะ
4: ถ้าเทน้ำพุไมเมอร์ทั้งหมดลงที่รากอิกดราซิลแล้วจะได้มันไปได้ยังไงกัน
3: ข้าลืมบอกเจ้าไปสินะว่าที่ผ่านมานั่นข้าอาศัยซ่อนตัวอยู่ในต้นอิกดราซิลมาโดยตลอด
4: เฮ้ยนี่เจ้า
3: ไม่จะเทน้ำพุไมเมอร์ลงรากอิกดราซิลข้าก็ฉวยโอกาสนี้ทิ้งดูดซับพลังแห่งปัญญาและความรอบรู้ทั้งหมดจากน้ำพุไมเมอร์จนพลังแห่งความทั่วร้ายเพิ่มพูนขึ้นทวีคูณยังไงล
4: ่
3: ะ
4: แปลว่าอิกดราซิลไม่ได้รับพลังแห่งปัญญาใดๆที่จะใช้ฟื้นฟูชีวิตใหม่ขึ้นเลยอย่างนั้นเหร
3: อไม่มีโบเบมีแต่ข้าเท่านั้นที่ได้รับพลังแห่งปัญญาไปเต็มๆ

0: ยังคิดว่าจะชนะข้าที่มีพลังแห่งปัญญาและความรอบรู้ทั้งหมดของน้ำพุไมเมอร์อยู่ในตัวได้ไหมล่ะไม่เห็นต้องเศร้ากันขนาดนั้นเลยเจ้ากำลังจะได้ทำความดีนะชอบไม่ใช่เหรอช่วยคนน่ะแต่ว่าแค่คราวนี้พวกเจ้าช่วยให้ข้าได้ครองโลกเท่านั้นเอง
1: ข้าได้มันโง่สิ้นดีเลยทั้งที่ได้ชื่อว่าเป็นปราชญ์แต่กลับพ่ายให้กับความชั่วโดนเจ้าจอมปีศาจนี่หลอกลวงเอาได้ข้าก็แค่อยากจะฟื้นคืนลอสแลนด์ให้กลับมาเป็นไวส์แลนด์ก็เท่านั้นเอง
0: ปราดแห่งเงานี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโกรธแค้นหรือคร่ำครวญนะคนเราผิดพลาดกันได้แต่เมื่อผิดแล้วจะต้องหาทางแก้ไขให้ทุกอย่างดีขึ้นถ้ามัวแต่คิดโทษตัวเองก็มีแต่จะทำให้ปัญหาแย่ลง
1: ขอบใจนะ
0: พวกเรามาคิดหาทางออกกันดีกว่าเริ่มจากระดมความคิดกันก่อนดีไหม
1: ดีแล้วจะไม่พูดอะไรต่อเลยเหรออ
0: ้าวแล้วเจ้าล่ะ
2: นี่ขนาดผู้เฒ่าแห่งปัญญาและปราชญ์แห่งเงาผู้ที่ขึ้นชื่อว่ามีปัญญาสูงสุดทั้งสองคนของโลกรวมกันก็ยังคิดไม่ออกอีกเหรอโฮโฮโฮงั้นข้าจะบอกใบ้ให้แล้วกันว่าแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าสิ่งที่จอมปีศาจได้ไปคืออะไรนะฮะ
1: ก็ต้องรู้สิท่านเราถึงได้ปวดหัวหาทางออกกันอยู่นี่ไงล่ะ
2: แล้วเจ้ารู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่จอมปีศาจได้ไปเป็นแค่เพียงกลุ่มก้อนแห่งปัญญาและความรอบรู้เท่านั้นเอง
0: มันหมายความว่ายังไงที่ว่าเท่านั้น
2: ก็หมายความว่าสิ่งที่จอมปีศาจได้ไปมันยังไม่ใช่แก่นแท้แห่งพลังของปัญญาของน้ำพุไมเมอร์แต่แก่นแท้แห่งพลังนั้นสถิตอยู่ในคนโทนต่างหากเราโฮโ
1: ฮนี่น่ะเหรอท่านนายช่างสงสัย
2: ใช่แต่ก็ไม่ใช่สักทีเดียว
1: อ้าว
2: พวกเจ้าต้องไขปริศนาของคนโทนนี้ก่อนถึงจะได้รับแก่นแท้แห่งปัญญา
0: โฮโฮโฮอย่างนี้นี่เอง
2: โฮ
3: โฮโฮโฮคนโทนี้มีปริศนาอะไรด้วยเหรอดูสิคนโทคนโทคนโทฮัลโหลฮัลโหลคนโทนะไม่ใช่คนโทรศัพท์ก็เผื่อไงอะไรก็เป็นไปได้นี่นะไหนลองสิขอโทษฮัลโหลสวัสดีครับตามมาไหม
0: เจ้าว่าไปก็สนุกดีนะนี
3: ่เราต้องรีบแก้ปริศนาแล้วล่ะดูยังไงก็เป็นแค่คนโทใส่น้ำธรรมดานะแล้วถ้ามันไม่ใช่คนโทธรรมดาล่ะนี่เฮ้ยตายซะเถอะจะจอมพี่สาวเป็นไงล่ะบอกแล้วว่าเป็นคนโทธรรมดาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไม่อย่างนั้นคนโทอาจจะเสียหายก่อนที่ปริศนาจะถูกไขก็ได้นะอ้าวต้นกล้านายเอาไปฉันจะล่อเจ้าจอมปีศาจเองพอเรา ระวังตัวนะต้องรีบแล้วล่ะก่อนที่พ่อกับเก่งจะหมดแรง
0: บรรทุกเนี่ยเป็นภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำถ้าน้าเป็นความรู้ละก
1: ็แต่จากคำใบ้คนโทนี่เองก็เป็นความรู้นะ
3: คนโทนี่มันทำไมกันนะโอ้ยคิดยังไงก็คิดไม่ออกจริงๆพ่อฝากด้วยฉันจะไปช่วยพ่อกับเก่งก่อนหลับเร็วไม่ต้นกล้าระวัง

0: ไม่เป็นไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยปริศนาถูกไขแล้วยังไงล่ะ
2: ฮะไขแล้วเหรอเมื่อไหร่ครับ
1: ก็เมื่อทุกคนเข้าไปปกป้องคนโทอันเป็นแก่นของความรู้ยังไงล่ะชวาบใหม่แล้วโฮโฮโฮถูกต้องแล้วนี่คือบททดสอบลองใจผู้กล้าทั้ง5ให้ได้เรียนรู้การรู้จักตนเองเรียนรู้ความรู้สึกผู้อื่นเรียนรู้การเสียสละเพื่อปกป้องคนอื่นเพื่อที่จะได้กลายเป็นผู้กล้าที่แท้จริงผู้ซึ่งใช้พลังแห่งความดีงามสร้างสรรค์และปกป้องสิ่งที่ตนเองรักยังไงล่ะโฮโฮโฮโฮเมื่อผู้กล้าทั้ง5ผลัดกันเสียสละตนเองเพื่อปกป้องผู้อื่นปริศนาของคนโทจึงถูกไขออกนี่เอง
3: พลังแห่งปัญญาที่แท้จริงกำลังเกิดขึ้นในตัวของผู้กล้าทุกคน
1: โอ้โหถูกต้องถูกต้องเพราะต้นกำเนิดแห่งปัญญานั้นไม่ได้เกิดจากความทะยานอยากได้อยากมีเพราะความอยากนั้นทำได้เพียงก่อให้เกิดการทำลายล้าง

0: แต่ต้นกำเนิดแห่งปัญญาที่แท้จริงต้องมาจากเจตจำนงแห่งการสร้างสรรค์อันดีงามเพราะฉะนั้นผู้กล้าทั้งห้าเอ๋ยบัดนี้พลังแห่งปัญญาได้สถิตอยู่กับพวกเจ้าแล้วโฮ้โ
1: ฮ้โฮ้โฮ้โฮ้ฉะนั้นเจ้าก็ไม่ต้องกลัวจอมปีศาจอีกต่อไปแล้วล่ะนะ
2: นี่สำหรับการตอบแทนที่แกเกือบทำให้ฉันถูกความชั่วร้ายครอบงำไปทั้งชีวิตแต่แกจะไม่มีโอกาสล่อลวงใครอีกต่อไป
3: จะต้องไม่มีเด็กคนไหนถูกใช้เป็นเครื่องมือเหมือนพวกเราอีก
4: จงสูญสลายไปซะเถอะจอมปีศาจ
2: เป็นอะไรไหมนะพวกเรา
4: ไม่รู้เหมือนกันน่ะทำไมอยู่ๆก็ดูเหมือนพลังมันหายไปหมดอะ
2: จอมปีศาจ
5: ขอบใจพวกเจ้ามากพลังแห่งปัญญาของพวกเจ้าช่างร้ายกาจจริงๆแต่ชั่วขณะที่พวกเจ้าใช้พลังแก่นแท้แห่งปัญญานั้นด้วยความเกลียดชังต่อข้าข้าก็เลยสามารถดูซับเอาพลังที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความประสงค์ร้ายนั้นได้ขอบใจพวกเจ้าจริงๆตอนนี้เท่ากับว่าข้าได้รับพลังแก่นแท้แห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่มาแล้ว
4: เฮ้ย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกิจสดีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ถ้าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้

ิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย1การวิเคราะห์2การออกแบบ3การพัฒนา4การนำไปใช้และ5การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้คนออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กอ่อนเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ดีค่ะพบกับพี่โบสและรายการสานักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะสองคือกรรไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี่ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้กระดาษสีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปทำหน้าปกสมุดกันนี่เลยกระดาษชานอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดกระดาษชานอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่ก็นี่นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเดี๋ยวหน้าเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆ อย่างนี้เราก็สามารถเติมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มียงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบสเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการเจาะกระดาษค่ะทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสมุดทำมือดีของเรานี่นะคะสมุดของเราก็จะเป็นกระดาษสีที่เราต้องการเลยค่ะเมื่อเรามีสมุดทำมือ DIY เรียบร้อยแล้วนะคะเรายังขาดอีกอย่างนึงค่ะนั่นคือกระเป๋ามอนสเตอร์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋ามอนสเตอร์กันเลยสิ่งที่ต้องมีคือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นริบบิ้นไข่มุกลูกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะคะน้องๆเอากระดาษลังมาค่ะแล้ววัดขนาดกระดาษให้พอดีกับขนาดของกล่องดินสอของเรา
อย่างอันนี้พี่ก็จะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเหลือพื้นที่ในการจับของเราด้วยนะคะเล็กน้อยสักประมาณ 1-2 ซมค่ะเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมคะรอยของพี่เมื่อเราลองความแล้วเราก็จะมาพันไหมพรมกันค่ะไหมพรมเนี่ยเราเลือกตามสีที่เราชอบได้เลยนะคะนี่แล้วพี่โบก็จะพันไหมพรมให้เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะน้องพยายามพันให้มันแน่นๆนะคะตัวก่อนดินสอมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยคลิปค้างเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้คือด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะพอมาส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังอะค่ะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเอากระดาษลังขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดให้พอดีกับความยาวของกระเป๋าจากนั้นเว้นที่สัก 1-2 ซมเอาไว้จับนะคะแล้วก็พันไหมพรมเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะอันนี้คือตัวที่พี่พันเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่ในการจับเอาไว้ทั้ง2ด้านเมื่อเราทำอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทำการแปะลงไปบนกล่องดินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำการแปะแบบนี้นะคะไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อกาวของเราเริ่มแห้งเราจะใช้กรรไกรค่ะในการตัดไหมพรมของเราออกสอบมันเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ากรรไกรจะไปพร้อมๆกับมือเราที่ค่อยๆถอยออกค่ะทำแบบนี้เลยแล้วก็เอากระดาษลังของเราออกค่ะนี่ก็คือชั้นแรกของเรานะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะติดชั้น2แล้วก็ชั้น3ต่อรวมถึงด้านหลังด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบกล่องดินสอของเราเลยสำหรับการติดไหมพรมของพี่โบน้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบติดครบรอบเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้เราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เลยเราจะตกแต่งแบบนี้ทากาแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆติดเข้าไปแม้นี้ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวเนี้ยก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากาวเยอะๆมันจะได้ติดแน่นๆเสร็จแล้วมอนสเตอร์ของพี่โบน่ารักไหมคะเมื่อตอนนี้นะคะเราเสร็จกันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากการทำทุกอย่างเสร็จนะคะน้องๆเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งกระเป๋ามอนสเตอร์แล้วก็สมุดโน้ต DIY เรียบร้อยแล้ว

0: ะสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันในวันนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วที่สำคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆนะคะคนไหนที่ทำตามกันแล้วทำเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่าสนใจแล้วสิเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆแล้วน้องๆคนไหนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบ๊ทดูได้ทางเพจมหิดล Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะที่สำคัญเรากติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและในวันนี้พี่โบนะคะจะพาน้องๆมาประหยัดกันค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้กันแล้วค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยน้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือไม้ไอติมนั่นเองเมื่อเรากินไอติมเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บไม้เอาไว้ค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะเอาไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นบ้านไอติมกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่เหลือกันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านไม้ไอติมอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือไม้ไอติมกาวกรรไกรสีเมจิกหรือสีอะคริลิกคัตเตอร์และเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของเราพี่โบก็จะเอาไม้ไอติมมาทาสีกันพี่โบอะชอบบ้านที่มีสีสันมากๆเลยนะคะพี่โบก็จะทาสีไม้ไอติมเนี่ยให้มีหลากหลายสีเลยนี่เลยตอนนี้พี่โบก็ทาสีไม้ไอติมของพี่โบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะคะมีหลากสีสันมากเลยเนาะแล้วถ้าน้องๆทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะเอาไม้ไอติมไปประกอบกันโดยเริ่มแรกน้องวางไม้ไอติมไว้ก่อนเลยนะคะหยอดกาวทั้ง4มุมเลยค่ะน้องเมื่อน้องๆหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้ไอติมของเราประกบลงไปเลยให้ทั้ง2ฝั่งพอดีกับความยาวของไม้ไอติมนะคะแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะโอเคเราจะรอแป๊บนึงนะคะจนไม้ไอติมของเราแห้งค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะน้องต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำผนังกันค่ะโดยหน้าตาของมันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันดับแรกเลยนะคะทากาวไปเลยค่ะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เลือกสีไม้ที่ชอบค่ะแปะลงไปเลยติดเสร็จเรียบร้อยกดๆที่มุมทั้งสองข้างด้วยนะคะน้องๆมันจะได้ติดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวแห้งขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเราจะมาทำจั่วบ้านกันค่ะเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะทำทั้งหมด2อันค่ะน้องๆโดยอันดับแรกเราก็จะติดกาวลงไปก่อนแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะหย่อนกาวอีกอันนึงนะไว้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะแล้วก็ประกบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งนะคะและเมื่อเราติดกาวจนแห้งสนิทนะคะน้องๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเนี่ยก็จะออกมามีรูปร่างแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2อันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไปติดให้เป็นหลังคาบ้านกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาสามเหลี่ยมของเราค่ะทากาวนะคะน้องๆเทไปที่ไม้ไอติมของเราเลยตรงส่วนฐานจากนั้นก็ประกบลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกาวแห้งบ้านเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะทันกันอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะจับกันไว้แบบนี้ก่อนเราก็จะติดอีกฝั่งนึงค่ะน้องๆถ้าเหมือนเดิมเลยเทกาวลงไปก่อนประกบสามเหลี่ยมของเราลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้ค่ะแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งและเมื่อตอนนี้หลังคาของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะมาทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเอาไม้ไอติมมาค่ะแล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางเลย พยายามเอาให้มันได้กลางพอดีนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาหัวมุมตรงนี้ค่ะน้องๆแปะลงไปเลยโดยการที่เราจะทากาวนะคะน้องๆแล้วเราก็จะแปะลงไปเรื่อยๆเลยเวลาแปะนะคะน้องๆกดเอาไว้ค่ะให้แน่นๆรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะต่อไปนะคะน้องๆเวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่เกินอยู่เรานะคะจะทำการตัดส่วนที่เกินออกไปค่ะให้มันมีความยาวเท่ากันทั้งหมดก็คือตามเส้นอันแรกนี้เลยไปทำกันเลยค่ะ

ราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งสองด้านเลยค่ะมาถึงการทำตัวบ้านกันแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะตัดเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่หน้าต่างนะคะเราจะใช้3ไม้ไอติมค่ะวาดลงไปเลยจากนั้นนะคะมาที่ประตูกันค่ะประตูเราจะใช้ทั้งหมด4ไม้ไอติมประตูพี่โบก็จะวาดให้มันตรงกึ่งกลางของไม้ไอ

0: อิ่มเลย
1: จากนั้นนะคะเราจะทำการตัดออกค่ะด้วยคัตเตอร์เราจะกรีดลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นช่องนะคะของประตูแล้วก็หน้าต่างค่ะแต่น้องๆ อย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือกรรไกรมันอันตรายน้องๆควรจะให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะ
0: มาฮิวขออีกรอบนึง
1: โอเคแล้วถ้าน้องๆตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปประกอบตัวบ้านกันเลยแบบนี้เลยนะคะน้องๆใช้ด้านสันค่ะเราจะทากาวลงไปแล้วก็ประกบกันให้ครบทั้ง4ด้านค้างเอาไว้นะคะกดเอาไว้จนกว่ากาวจะแห้งค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด4ด้านให้เกิดเป็นตัวบ้านค่ะเราก็จะไปเอาหลังคานะคะมาประกอบติดกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวบ้านที่สมบูรณ์แบบกดให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านของพี่โบ๊ทเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเห็นไหมบ้านของพี่โบ๊ทเนี่ยสีสันสดสวยงดงามมากๆเลยแต่วันนี้นะคะของที่พี่โบ๊ทนำมาทำเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะเอาของเก่าของเราเนี่ยมา DIY เพิ่มขึ้นอีกชิ้นนึงค่ะและนั่นก็คือการแปลงโฉมเสื้อผ้าเก่าของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆมีแค่2อย่างคือ 1. เสื้อผ้าตัวเก่าของเราและ 2. กรรไกรตัดผ้าค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่เลยเสื้อผ้าตัวเก่าของพี่โบ๊ทเป็นเสื้อยืดค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆแปลงโฉมกันไปตอนการทำกันเลยพี่โบ๊ทบอกเทคนิคก่อนเลยเรานะคะจะต้องดึงเสื้อให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือว่าถ้าน้องๆมีคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ไปขอให้เขามาช่วยดึงเสื้อเอาไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำการตัดตรงช่วงปลายค่ะตัดขึ้นมาเป็นตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆให้เหมือนกับหนวดปลาหมึกพอจะเห็นภาพกันไหมคะน้องๆคะเวลาตัดเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยนะในการตัดนะคะจะตัดมาประมาณคืบหนึ่งความหนาของเราเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้เอาตามที่น้องๆชอบเลยตอนนี้พี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเราจะมาทำการมัดปมกันโดยเราจะจับมานะคะทั้งหมด2เส้นแล้วก็มัดปมทั้งหมด2ปมค่ะแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งตัวเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะแค่นี้เราก็จะสามารถมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ได้อย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะน้องๆไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อตัวใหม่เลยนะคะแค่เราเอามาคลิกนิดเดียวก็ได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

ำหรับ2สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญทั้งประหยัดด้วยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำตามพี่โบ๊ทในวันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ส่งมาทางไหนคะน้องๆถูกต้องทางแฟนเพจมหิดล Channel เลยนะคะพี่โบ๊ทอ่ะจะส่งของรางวัลไปให้น้องๆที่ทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยาย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักงานในพนักท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความพัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันที่2วันนี้เวลา 7:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยในวันที่1และ2กันยายน2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานณชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้และสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม5ตัวโดยส่งวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขส่งติดตามสัญญาณชีพส่งประเมินความไปตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและมีแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน119ตัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้เวลา 18:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างทองพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจินนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณจากนั้นบรรพชิตจินนิกายนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจินนิกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและประทานกระดาษเงินกระดาษทองแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจินนิกายสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จข้ามสะพานโอคสงสาร3เที่ยวโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจินนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณขึ้นประทับนั่งดุสิตมหาปราสาทบรรพชิตจินนิกายสวดพระพุทธมนต์เมื่อพิธีแล้วเสร็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบที่หน้าพระโกศลแล้วเสด็จกลับในเวลา 13:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาราชในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกจากนั้นบรรพชิตจินนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานบรรพชิตจินนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระดำมาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระบรมมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระดำมาพิไทยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะบรรพชิตจินนิกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นบรรพชิตจินนิกาย25รูปนำเสด็จหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศ
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างทองพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจินนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ทองพุ่มต่อจากนั้นทรงดำเนินไปถวายพระกริยาหารที่หน้าพระโกศบรรพชิตจินนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในทองพุ่มเสร็จแล้วบรรพชิตจินนิกาย25รูปเดินนำหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญทองพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเดิมเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีประทับเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณบรรพชิตจินในการ45รูปสวดพระพุทธมนต์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยประธานบรรพชิตจิตนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เขียนภาษาจีนพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนมาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่กระดาษถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจินนิกายสิบบรรพชิตจิตนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์

และในเวลา 14:57 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกแล้วบรรพชิตจีนในกา15รูปยืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรซึ่งเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต็กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ทุกคนไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าชาวพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นทรงดำเนินไปยังโต๊ะสังเวยทรงคมและประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจีนนิกายส่วนอุทิศส่วนบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญกระทงถวายแล้วทรงจุดธูปเทียนที่กระทงทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญ

ไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญอ่างปลาถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาต่อจากนั้นบรรพชิตจินนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงดำเนินไปยังปารามเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์แม่ท่านบูชาทรงคมเมื่อบรรพชิตจินนิกายสวดพระพุทธมนต์จบทรงดำเนินไปถวายเครื่องสังเวยทรงคมและเสด็จกลับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีวันนี้เวลา 17:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในนามรัฐบาลและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรจำนวน19ไตรสำหรับถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนตร์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีภายหลังพิธีเจริญพระพุทธมนตร์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายเนื้อทองคำและพระสัมพุทธพันนีณภัยทีหน้าพระอุโบสถพระนิรันตรายเป็นพระพุทธรูปสำคัญซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4ทรงสร้างและพระราชทานนามว่าพระนิรันตรายหมายถึงปราศจากอันตรายมีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิเพชรภายใต้ซุ้มเรือนแก้วรูปพระศรีมหาโพธิ์ยอดซุ้มประดับพระมหาพิชัยมงกุฎและมีอักษรขอมจารึกพระพุทธคุณทั้ง9ประการอันหนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เมื่อดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไปและมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นอีก18องค์สำหรับพระราชทานแก่พระอารามฝ่ายธรรมยุติกนิกายรวมถึงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยพระสัมพุทธพันนีเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่รัชกาลที่4ทรงพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงพระผนวดและประทับจันทร์พรรษาณวัดสมรายปัจจุบันคือวัดราชาธิวาสวิหารภายหลังเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติมีพระราชกระแสให้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระสัมพุทธพันนีขึ้นอีกองค์หนึ่งเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารโดยอัญเชิญไปประดิษฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6มีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิราบและครองจีวรตามแบบพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

บัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าตามที่ได้รายงานให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง4ประการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นนับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งเพราะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการหล่อล้อมบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีความสำนึกตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติเชื่อได้ว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของสังคมผู้สามารถพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ดีการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานในโลกปัจจุบันซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติที่สำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีวิจารณญาณที่ถูกต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให้ตลอดต่อเนื่องเพื่อสร้างสมคุณสมบัติทั้งนั้นให้เจริญงอกงามจะได้สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติสมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างสมบูรณ์จากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,861 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเสริมสมรรถนะวิชาชีพสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าเป็นพลังปัญญาของสังคมเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนแล้วร่วมขยายผลการพัฒนาสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนากำลังคนและยกระดับชุมชนท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมีพื้นที่บริการวิชาการในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการโดยพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้แบบ upskill reskill และ new skill พร้อมขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์และนำงานวิจัยมาใช้เพิ่มมูลค่าทรัพยากรและวัสดุเหลือใช้ในชุมชนช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,281 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีสมรรถนะวิชาชีพและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยในปี2568ได้รับรางวัลอันดับที่3จากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตนานาชาติหรืออาเซียนไชน่าเจแปนซาวท์โคเรียสปอร์ตทัวร์นาเมนต์แคมปัสแชมเปี้ยนชิพณมณฑลกุ้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเปิดโอกาสให้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคมของภาคตะวันออกจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติจริงพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อสร้างนักศึกษาต้นแบบที่มีทักษะการเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืนองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครวันนี้ที่วัดดิษฐ์หงสารามเขต

รัชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณราชองคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญถุงสิ่งของพระราชทานและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กรวม37ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากเหตุอัคคีภัยบริเวณชุมชนนิคมมักกะสันแขวงมักกะสันเขตรัชเทวีเมื่อวันที่1กันยายน2569มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย23หลังคาเรือนรวม35ครัวเรือนจำนวน92คนมีผู้เสียชีวิต1รายในโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเงินสงเคราะห์พระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้สำนักงานเขตราชเทวีได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยดังกล่าวณวัดดิษฐ์หงสารามและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจนครบาลพญาไทสภากาชาดไทยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและภาคเอกชนอื่นๆเข้าไปให้ความดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ช่วงเช้าณห้องประชุมหนุมานสำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนายวิรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับจังหวัดปราจีนบุรีมีปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน2569จำนวน 1,038.65 มิลลิเมตรซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 14.45 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดปราจีนบุรีมีความจุกักเก็บรวม314ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันมีน้ำกักเก็บรวม135ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ43ของความจุรวมซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี2568และยังสามารถรองรับน้ำได้อีก179ล้านลูกบาทเมตรจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีเมื่อเพื่อพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาซึ่งการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดปราจีนบุรีใช้มาตรการต้นเก็บกลางหน่วงปลายระบายเตรียมทุ่งหน่วงน้ำท่าแหและทุ่งบางพลวงรวมกว่า 5.6 แสนไร่พร้อมเร่งระบายน้ำผ่านคลองลัดและติดตั้งเครื่องสูบผลักดันน้ำกรมชลประทานเตรียมดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งใน3โครงการย่อยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่อำเภอกบินบุรีและทุ่งบางพลวงอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีและพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ท่านนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรด้วยต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังห้องประชุมอาคารรวงผึ้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดารับฟังรายงานสถานการณ์น้ำและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากผู้แทนกรมชลประทานรวมถึงรับฟังรายงานการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพจากผู้แทนจังหวัดปราจีนบุรีโครงการอ่างเก็บน้ำฤบดินทรจินดาเดิมชื่อว่าโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริโดยตั้งแต่ปี2521เพื่อจัดหาน้ำให้ประชาชนและเกษตรกรใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนแก่พื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดานอกจากนี้สำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน้ำระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำหรือบดินทรจินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ27โครงการองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนุงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชดังสริตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดตรังเทศบาลตำบลราวัยจังหวัดภูเก็ตประชาชนตำบลแม่ห้อยเงินจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสบ้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วจังหวัดชัยภูมิท่านิสนาพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสำนักงานกปร.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการมาด้วย

การติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างสำนักงานกปร.และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือสสก.เพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีขั้นตอนมีการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและเกิดข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถสะท้อนประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สาธารณชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

0: ร็จแล้วกำลังเดินไป
1: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอ
2: นั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะ
1: ถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่า
3: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
0: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
0: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
0: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบ่นอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
0: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
0: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
0: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
2: อ๋อสาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
0: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
0: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
2: แก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร
4: ่เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
0: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย
4: ฮะเฮ้ย
0: อ้าวไปดูแล้วเออไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
1: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
0: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
5: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
2: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
5: ใช่จ้ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

แสของคนที่ขับรถจะมีมากขึ้นซึ่งแต่ละคนมีความคิดที่ต่างกันอย่างเช่นคุณมีหมวกใบหนึ่งอยากไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยคุณก็ต้องมาหาเราคุณอยากได้ยังไงชอบสีอะไรบอกเราเราทำให้เราจึงเกิดขึ้นมาเพราะว่าเรามาสร้างความต่างในของแต่ละบุคคลนะครับมันก็เลยเกิดอาชีพเพ้นหมวกนะครับทำหมวกกันน็อกมาทั้งหมดกี่ใบครับผมว่ามันเยอะมาก

ว่าตอนนี้เรามีหลากหลายมากเริ่มจากหมวกในตลาดก่อนอย่างแรกก็คือสมมุติถ้าใครมีหมวกในตลาดในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยนะครับเอามาเพ้นได้ขยับจากงานตลาดก็จะเป็นพวกงานคัสตอมก็คือเป็นงานคัสตอมนี่ก็คือเราสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่เลยจากการปั้นโมทำเป็นไฟเบอร์ไปประกอบกับตัวหมวกที่มีในท้องตลาดเนี่ยครับทั่วไปแล้วขายสู่ต่างประเทศผมว่าลูกค้าต่างประเทศให้ความสำคัญกับเรื่องงานแฮนด์เมคมากเพราะว่าผมดูแล้วงานศิลปะของบ้านเราเนี่ยมันไปตีตลาดสู่ตลาดโลกได้เยอะกว่าลูกค้าต่างประเทศออเดอร์เราเยอะกว่าไม่ว่าจะเป็นพวกญี่ปุ่นดูไบรัสเซียก็มีนะครับอเมริกาแล้วก็จีนที่ลูกค้าหลักๆของเรานะครับประมาณเกือบ10ประเทศ

รูปทรงไหนที่นิยมที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นพรีเดเตอร์นะครับเพราะว่าเมืองนอกเขาจะดังมากมันดูกระชับไม่ใหญ่โตเกินไปเพราะจริงๆแล้วเวลาหลักการออกแบบนะครับอย่างคนไทยอ่ะคนเอเชียไหล่จะไม่กว้างพอไหล่ไม่กว้างเสร็จปุ๊บเราพยายามจัดทรงให้มันหน้าวีใช่ไหมครับพอหน้าวีเสร็จไต่เข้ากับตัวคนเนี่ยปุ๊บมันจะพอดีกับไหล่และอย่างลูกเล่นในตัวอื่นนะครับเราก็คือเราก็พยายามทำที่มันมีไฟนะครับซึ่งมันจะต่างจากเจ้าอื่นส่วนงานผมงานอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เราก็สั่งทอมาตัวนี้จะเป็นพวกเชือกที่มันเป็นกันพวก UV แล้วก็พวกกันเชื้อราเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นเชือกที่สำหรับล่ามทุ่นในทะเลส่วนปลายผมการเก็บปลายเชือกได้อย่างไรให้มันสวยก็คือเราจะสั่งฉีดมาเลยครับตัวนี้นี่ครับคือโดยรวมเป็นหมวกบ้านเราซึ่งราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าเรามาทำเพิ่มมูลค่าให้มันได้สามารถส่งต่างประเทศได้ครับผมนี่คืองานที่ผมภาคภูมิใจครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขายดีครับเป็นงานคัสตอมทั้งใบเลยนะครับเราเริ่มปั้นเสร็จสั่งโรงงานฉีดเป็นไฟเบอร์เรามาแอร์บัดเพิ่มไม่ว่าจะเป็นกะโหลกจะเป็นสุก13เจสันมันจะได้ทุกแนวเราจะตอบโจทย์ลูกค้าได้รูปทรงที่ต่างจากนี้นะครับมันก็จะมีพวกงานตัวอื่นที่เป็นงานพวกซูเปอร์ฮีโร่ตัวละครตัวไหนที่มันดังๆอย่างสไปเดอร์แมนเดดพูลพวกอะไรพวกนี้ครับสตาร์วอร์ดาร์ธเวเดอร์อะไรพวกนี้ใบนี้เป็นใบที่ผมชอบมากที่สุดเพราะว่ามันถือว่าเป็นความท้าทายในแต่ละงานสีใช่ไหมครับทุกสีงานลักษณะคืองานลักษณะเป็นกราฟิกเนี่ยสีค่อนข้างเยอะๆถือว่าเป็นงานกั้นพ่นที่ยากมากตัวนี้สำหรับในหมวกคัสเดียวกันนะครับตัวนี้แรงบันดาลใจก็คือเป็นดาร์คเวเดอร์ซึ่งดาร์คเวเดอร์ปกติจะเป็นสีดำธรรมดาอยู่แล้วเห็นสีนี้ไหมครับมันเป็นสีสะท้อนแสงเพราะมันหาซื้อไม่ได้เลยก็ต้องทำเองมันเลยออกมาเป็นดาร์คเวเดอร์ ATV ครับตัวนี้เราพ่นรองพื้นสีดำก่อนเสร็จแล้วสีหนึ่งเราจะกั้นหนหนึ่ง 5-6 สีเท่ากับว่าเราต้องกั้นถึง 5-6 ครั้งเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นสีสะท้อนแสงสีแดงสีส้มสีฟ้านี่นะครับอันนี้มีความยากมากและเป็นหมวกที่ผมภูมิใจมากครับผมตัวนี้ก็เป็นหมวกอีกใบนะครับอีกรุ่นหนึ่งซึ่งมีขายในท้องตลาดแต่ทีนี้ลูกค้าต้องการจะตอบโจทย์ว่าอยากได้การ์ตูนประมาณอย่างนี้ดักก้อนบอลนะครับนี่เป็นหมวกบ้านเราเลยนะครับคือลายเส้นเนี่ยจะเป็นงานเพ้นใช้ผู้กันส่วนพวกงานสีพวกนี้พวกหน้าเห็นไหมครับน้ำตาลเนื้ออะไรพวกนี้จะเป็นงานแอมบัตทั้งนั้นเลยครับเอามาผสมกันระยะเวลาในการทำงานตัวนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งถามว่ามีชิ้นเดียวไหมชิ้นเดียวครับตัวนี้

ตัวนี้ก็เป็นอีกใบนะครับเป็นพวกหมวกงานคลาสสิกนะครับลูกค้าต้องการลายที่มันอยู่ตามที่เราเห็นนะครับเป็นกราฟฟิตี้ตัวนี้เครดิตจะเป็นของพวกงานมามาฟังก้าลักษณะจุดเด่นของเขาอ่ะจะเป็นงานปากกาเราใช้ปากกาเคมีที่มันทนต่อพวกแลคเกอร์เราสามารถเคลือบได้นะครับงานคมจะได้อารมณ์เหมือนเราได้งานเขามาใส่ที่หมวกเราเลย

เมื่อตอนผมยังวัยรุ่นการที่เราเรียนศิลปะเงี้ยพ่อแม่ถามว่าเราจะเอางานพวกนี้ไปทำอะไรไปต่อยอดอะไรได้ณวันนั้นเราบอกไม่ได้เราได้แต่เฝ้าว่าเราจะทำอะไรเพื่อให้มันเป็นเม็ดเงินหรือมันเป็นอาชีพจนทุกวันนี้เราสามารถเลยว่างานศิลปะที่เราทำมันเลี้ยงตัวเราได้และเลี้ยงคนอื่นรอบๆตัวเราได้

เรื่องการเพ้นท์หมวกกันน็อกถามว่าเป็นงานศิลปะไหมเป็นครับผมถือว่างานศิลปะพวกนี้ของผมมันเป็นศิลปะที่เคลื่อนที่ได้มันซึ่งมันต่างจากที่มันเพ้นท์บนเฟรมซึ่งสมมุติถ้าคุณมีงานศิลปะคุณก็สามารถเก็บไว้ดูในห้องคนเดียวได้แต่งานของผมมันสามารถไปทุกๆที่ที่คุณไปนี่แหละครับคือความต่างมันมีศิลปะหลายๆอย่างที่มารวมกันเป็นหมวกใบเดียวเริ่มแรกเลยเป็นงานปั้นนี่คือศิลปะแขนงแรกแล้วก็งานแอร์บรัชไม่ว่าคุณอยากได้จะทรงไหนเราสามารถจะทำให้คุณคุณอยากได้สีไหนเราสามารถทำให้คุณได้ก็คือจริงๆแล้วมันก็จะมีทั้งงานปั้นทั้งงานแอร์บรัชมาผสมกันจนเป็นหมวกคัสตอมศิลปินน่ะขายความที่เป็นตัวเองแต่ผมยังติดตรงที่ว่าผมยังรับออเดอร์จากลูกค้าตอบโจทย์ของศิลปะของเราลงไปเป็นชิ้นงานของเราได้การเพ้นท์หมวกกับการเพ้นท์งานทั่วไปต่างครับเพราะว่าอย่างการเพ้นท์หมวกคือมันจะเป็น3 มิติมันจะมองได้ทุก

ทีนี้การออกแบบของหมวกกันน็อกมันจะยากกว่างานที่มันเป็นแนวระนาบซึ่งแนวระนาบเราสามารถมองได้ด้านเดียวและสวยงามแต่หมวกกันน็อกมันจะมีจุดโฟกัสแต่ละจุดไม่เหมือนกันมันไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังฉะนั้นเราจะทำยังไงให้โดยรวมออกมาดูดีที่สุดการเพ้นหมวกกันน็อกมีวิธีไหนบ้างครับมันจะแบ่งเป็น2ประเภทคือการใช้ผู้กันเรียกงานเพ้นแล้วก็เป็นแอร์บลัดหรือเรียกว่าผู้กันลมส่วนใหญ่ผมจะถนัดแอร์บลัดเรื่องงานแอร์บลัดเราจะถนัดกว่าเพราะว่างานเพ้นบางทีมันคอนโทรลค่อนข้างยากเพราะว่าลักษณะงานหมวกมันจะกลมแอร์บลัดจะง่ายกว่าการลงการแอร์บัดนั้นมันจะยากกว่างานเพ้นซึ่งมันจะให้ความที่มันสมูทกว่างานเพ้นเพราะว่าการเพ้นเนี่ยเราจะเห็นพวกทีแปลงใช่ไหมแล้วแต่สไตล์บางคนถ้าชอบงานแอร์บัดมันก็จะเกิดความมันเหมือนงานโรงงานงานอิงเจ็ต

แรงบันดาลใจในการทำแม่บัตรนะครับมันเริ่มต้นเมื่อสมัยตอน20ปีที่แล้วผมได้ไปเดินซื้อหนังสือเนี่ยแหละครับที่สนามหลวงจำได้อยู่ทีนี้ไปเปิดหนังสืออยู่เล่มนึงเป็นหนังสือเมืองนอกเป็นนิตยสารญี่ปุ่นซึ่งพอผมเกิดความสงสัยว่าทำไมเขาวาดรูปแล้วมันเหมือนจริงๆของซาโรยาม่าซึ่งคนนี้เขาจะ เป็นคนที่เขียนเกี่ยวกับภาพประกอบพวกงานโฆษณาทุกอย่างแล้วเขาใช้แอร์บัตเราก็เริ่มค้นคว้าว่าแอร์บัตมันคืออะไรสมัยก่อนมันไม่มีใน Google นะครับก็คือเราก็ได้ตามหาตามแผงหนังสือนี่แหละครับจนเรารู้ว่าแอร์บัตมันคือสีสเปรย์ที่พ่นออกมาได้แต่ว่ามันมีความเล็กมากถึงขนาด 0.3 มิลลิเมตรซึ่งมันใช้แทนปากกาได้ผมก็ไปเริ่มไปหาที่เรียนคือเราต้องรู้ด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองฉะนั้นการพัฒนาในแต่ละวันเราต้องเรียนรู้นั่นแหละคือความท้าทายที่เราอยากจะเป็นให้เหมือนเขาจนรู้สึกว่าลายเส้นลายงานของเราเหมือนของเขาแล้วนั่นถึงว่าผมประสบความสำเร็จทีนี้ตลาดไม่ต้องการคนที่จะมาก๊อปปี้ตลาดไม่ต้องการงานก๊อปปี้เราจึงเริ่มสร้างสไตล์เอาความเป็นตัวตนของเราใส่ไปในงานจะเป็นงานฟรีแฮนด์ก็คือเป็นงานศิลปะที่เราไม่ต้องกั้นคือเราจะสามารถใช้แอร์บัดแทนผู้กันเราอยากจะวาดเหลืองรูปนึงเนี่ยเราสามารถเดินเส้นไลเนอร์ก่อนลงสีได้ตัดความคมได้โดยแอร์บัดตัวเดียวจริงๆแล้วคำนิยามของการแอร์บัดก็คือเหมือนสเปรย์พ่นไปบนชิ้นงานทีนี้เราจะคุมสีสเปรย์ยังไงไม่ให้ไปโดนพื้นที่อื่นมันก็ต้องมีการกั้นทีนี้เราต้องมีอาการกระดาษกาวแต่ละจุดเรามากั้นบล็อกเพื่อที่เราจะพ่นสีเฉพาะตรงจุดตามสไตล์ผมก็คืองานของผมก็คือไม่ต้องเป็นการกั้นเราจะเป็นงานฟรีแฮนด์คือเราจะสามารถเอาแอมบัดเนี่ยครับใกล้ชิ้นงานมากที่สุดเราจะคุมด้วยลมด้วยมือเราเองครับผมถามว่างานชิ้นไหนที่ผมรักมากที่สุดผมรักมันทุกชิ้นนะครับเพราะจริงๆแล้วเราตั้งใจทำงานทุกชิ้นผมจริงๆแล้วงานอะไรที่มันเป็นทำอะไรครั้งแรกมันยากทุกชิ้นนะครับเพราะเราไม่รู้จะจับจุดอะไรก่อนอย่างลูกค้าให้โจทย์มาอย่างเงี้ยเราต้องตีโจทย์ทำการบ้านก่อนแล้วถึงจะมาลงมือฉะนั้นการที่เราทำอะไรชิ้นแรกผมก็ถือว่าเป็นงานที่ยากไอ้งานง่ายคือเราทำได้หลายชิ้นแล้วมันเลยง่ายเดือนหนึ่งทำได้กี่ใบไอ้งานค่าซ่อมอย่างเงี้ยบางครั้งผมว่าเราต้องให้เวลากับมันบางครั้งเดือนมันแค่20ใบ5ใบ10ใบแล้วแต่งานเดือนไหนที่มันมีงานคล้ายๆกันลักษณะคล้ายๆกันอย่างแพทเทิร์นเดียวกันเงี้ยงานเราจะออกได้เยอะกว่า

1ใบมันเหมาะสำหรับ1คนงานของเราไม่สามารถ1ใบมันไม่เหมาะสำหรับกับอีกหลายๆคนได้เพราะว่างานเรามันจะเป็นเหมือนมาสเตอร์พีซ

คืองานชิ้นเดียวเราไม่สามารถทำชิ้นนี้ให้เหมือนกับชิ้นนี้ชิ้นนี้คล้ายได้แต่ไม่เหมือนครับมันเลยเกิดความแตกต่างผมก็เชื่อว่าสไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยแต่ละคนนี้ผมว่าเขาอยากแสดงความเป็นตัวตนออกมามันเกิดความแตกต่างในกลุ่มของเพื่อนแน่นอนครับตัวนี้

ความภูมิใจเรื่องในงานศิลปะของตัวผมเองก็คือทุกคนมีการยอมรับในงานของเราและซึ่งแต่ละคนบอกต่อๆไปผมว่าอันนี้มันก็หมายถึงความภูมิใจที่เรามีให้กับลูกค้าและลูกค้ามีความใจให้กับเราด้วยครับ

ที่ตอนนี้มันมีอาชีพอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นมันสามารถสร้างความแตกต่างในระหว่างกลุ่มเพื่อนฝูงคุณได้ไม่ว่าคุณมีหมวกแบบเดียวกันเนี่ยหลายๆใบทีนี้ทำยังไงอ่ะคุณอยากให้ความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยอยู่บนหมวกฉะนั้นไอ้งานพวกนี้เราอาจจะเป็นคนทำให้คุณขั้นตอนการทำงานนะครับของเรื่องการเพ้นท์หมวกกันน็อกก็คือเราตั้งแต่ลูกค้ามาติดต่อเราส่งแบบส่งหมวกที่จะทำมาให้เราทีนี้เราก็เริ่มคุยกันแล้วว่าลูกค้าต้องการอะไรเราจะดูรูปทรงก่อนดูเชฟเอามาศึกษาก่อนว่ามันสามารถจะไปต่อยอดได้ไหมฉะนั้นเราเวลาเราการทำงานเราต้องคุยกับลูกค้าโดยตรงคุณอยากได้ยังไงชอบสีอะไรบอกเราเราจะออกแบบเบื้องต้นให้ก่อนแล้วค่อยลงมือทำงานมันขึ้นอยู่สไตล์ของแต่ละคนที่ใช้รถหมวกใบหนึ่งที่เป็นงานหมวกสำหรับพวกงานรถคัสตอมลักษณะงานหมวกการใช้งานก็ผิดประเภทกันละก็คือจะเป็นงานลักษณะคือเปิดหน้าเป็นหมวกครึ่งใบทีนี้การออกแบบมันจะไม่มีลายที่มันฉูดฉาดมากเพราะด้วยตัวรถเขาอาจจะเป็นสีเดียวหมวกก็ต้องสีไม่ต้องเยอะมากเพราะมันจะขัดกับตัวรถที่เขาใช้แต่ถ้าเป็นงานรถสปอร์ตรถสปอร์ตคือสีสันเขาจะหลากหลายอยู่แล้วการที่ทำหมวกสีสันเข้ากับตัวรถมันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งพอเราสรุปแบบจบปุ๊บเราก็เริ่มมีการเตรียมพื้นผิวของงานเริ่มลงลายทีละสเต็ปพอลงเสร็จปุ๊บเราก็ส่งให้ลูกค้าดูโอเคไหมเพราะระหว่างช่วงที่เราทำลายนั้นมีการแก้ไขได้แต่ถ้าในเวลาที่เราจบงานแล้วเคลียร์โค้ดไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้เริ่มแรกเลยนะครับสำหรับที่ทำหมวกงานคัสตอมนะครับซึ่งมันเป็นการไฟเบอร์ทั้งใบมันเหมาะสำหรับพวกขับพวกรถคัสตอมจริงๆครับไม่ใช่รถสปอร์ตเพราะพวกนี้มันจะเป็นทรงที่มันเฉพาะพอดีหัวทีนี้การปั้นตัวหมวกเราก็ต้องดูว่าทรงหมวกเราต้องแมทกับหมวกที่เราได้มาพอเราหาหมวกได้แล้วปุ๊บเรามีวัตถุดิบแล้วเราเริ่มมีการออกแบบก็คือเราปั้นชิ้นงานเขาหาตัวหมวกพอป้าเราดูรูปทรงถ้ามันเราดูแล้วมันโอเคมันได้ปุ๊บลองใส่ได้ปุ๊บเราก็เริ่มทีที่2ก็เริ่มทําไฟเบอร์แล้วทําไฟเบอร์ครอบพอทําไฟเบอร์ครอบเสร็จปุ๊บถ้าไฟเบอร์โอเคปุ๊บไม่ต้องแก้ละเข้าโรงงานเลยถอดเป็นโมเอามาเป็นชิ้นงานซึ่งตัวชิ้นงานที่เราทำเนี่ยใส่เข้ากับหมวกมันต้องพอดีกันมันต้องไม่มีรอยต่อมันเหมือนเป็นงานชิ้นเดียวกันที่มาจากโรงงานเดียวกัน

ความแปลกในงานของผมที่มีให้กับลูกค้านะครับผมว่าน่าจะเป็นพวกลายเส้นดีไซน์การออกแบบเอกลักษณ์ที่เราลงไปในหมวกกันน็อกนะครับก็คือสีสันเราจะค่อนข้างจะดูสดใสเราใช้สีที่มีคุณภาพงานเลยออกมาดูดีครับซึ่งเราจะไม่เหมือนในตลาดทั่วไปผมดูแล้วด้วยประสบการณ์ที่เราทำมาผมว่าเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้เนี่ยมันคือความแปลกของเราที่เรา

สำหรับตัวผมแล้วความสุขในการทำงานมีทุกวันนะครับการที่บางครั้งเราทำงานหรือเราทำงานทุกวันเนี่ยครับเรามีความสุขทุกวันที่เราได้ทำมันเราตื่นมาตอนเช้าทำภารกิจอะไรเรียบร้อยเราทำมันนั่นคือความสุขของเราความสุขทุกครั้งมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราส่งงานแล้วลูกค้าโอเคแฮปปี้กับงานของเรานั่นคือความสุขทำไมถึงเรารักการเพ้นท์นะครับผมว่าการที่เราได้อยู่กับมันเนี่ยอย่างงานแอมบัตนะครับผมว่ามันเป็นศิลปะที่ยากซึ่งจะต่างจากงานเพ้นท์คือสมมติถ้าเราจะเพ้นท์รูปอยู่รูปหนึ่งนะครับเราหยิบผู้กันจิ้มสีเขียนเลยแต่งานแอมบัตเนี่ยมันเป็นการกั้นพ่นกั้นพ่นซึ่งมันจะต่างกันทีนี้ในแต่ละช็อตในแต่ละเฟรมที่เราทำเนี่ยมันมีความท้าทายตลอดเนี่ยผมถึงชอบมันครับความท้าทายที่เราเกิดขึ้นในมันเมื่อก่อนเลยนะครับคืออาชีพของผมก็คือจะเป็นพวกพนักงานโรงงานเราก็เรียนพวกนี้มาแล้วแต่ว่าทีนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าอาชีพพวกนี้มันจะไปทำอะไรเลี้ยงตัวเองได้จนมีอยู่วันนึงมันมีบริษัทเขียนการ์ตูนชื่อดังเปิดรับสมัครผมออกจากงานประจำเพื่อที่ไปสมัครงานเขียนการ์ตูนผมว่าเนี่ยงานนี้มันเป็นงานที่เรารักเขียนการ์ตูนก็คือจากการที่เราเอานิยสารจากญี่ปุ่นจากคนเขียนเลยเรามาแปลพอแปลเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาตกแต่งเก็บรูปภาพทำมาอยู่ประมาณ 2-3 ปีครับจนรู้สึกว่าเราน่าจะเลยจุดนี้มาละผมก็พยายามหาอาชีพอย่างอื่นอีกที่มันเป็นแนวทางคล้ายๆกันเริ่มจากการพวกงานเพ้นท์ถังเพ้นท์รูปเพ้นท์อะไรพวกนี้ครับที่แรกเริ่มเลยผมจะทำพวกงานเฟรมส่วนใหญ่พอหลังๆแฟชั่นเกี่ยวกับพวกหมวกกันน็อกกระแสหมวกกันน็อกมาทีนี้เราก็จะทำยังไงว่าเรามองดูกลุ่มตลาดแล้วเราจะทำยังไงให้มันมีมูลค่ามากขึ้นเราก็เลยหยิบหมวกกันน็อกที่ราคากลางๆนะไม่แพงมากมาทำลายเพราะบางคนกลุ่มตลาดบางทีหมวกกันน็อกซึ่งของดีๆมันราคาค่อนข้างจะสูงแต่พอที่เวลาทำลายหรือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งราคามันไม่ได้สูงมากเท่ากับหมวกที่ตลาดแล้วมันก็จะสร้างความแตกต่างของตัวคุณด้วยเราเริ่มจากการไอ้ที่5ใบของเราเราเริ่มส่งโรงงานก็เริ่มมาเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้จาก5ใบเป็น10จาก10เป็น100ทีนี้เราเริ่มกระจายสู่ทั่วประเทศทีนี้เราก็มีตัวแทนต่างๆที่มาติดต่อคนอยากมาขายของเราเราก็ให้เขาเป็นตัวแทนเป็นดีลเลอร์ของเราแต่ทีนี้การที่เป็นดีลเลอร์ของเรานั้นเราห้ามไปขายในที่เดียวกันเพราะราคาจะเสียฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งเป็นทีมไปทีนี้เราก็มีถ้าเกิดว่าเรามีดีลเลอร์ทั่วแล้วขายไปนั้นไม่ว่าจะเป็นพวก eBay Alibaba อะไรพวกนี้ครับจะมีทั่วเลยครับ

การที่เรารักมันจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่เราต้องการได้เนี่ยครับแต่ละคนความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าเราจะพอที่จุดไหนแต่ถ้าถามตัวผมนั้นผมมาไกลเกินกว่าครั้งแรกที่ผมก้าวแล้วถือว่าผมประสบความสำเร็จแล้วครับผมว่าคนไทยมีความสามารถพอผมว่าคนไทยจริงๆฝีมือไม่แพ้ต่างประเทศนะครับไม่ว่าความละเอียดหรือความปานนี่หรืองานศิลปะต่างๆผมมาปรึกษากับแฟนว่าทำไมเราไม่ทำงานอย่างนี้ขายเริ่มต้นเลยเราทำมาอยู่5ใบเราไปเสนอขายตามห้างไม่มีใครตอบรับจนสุดท้ายเราผมกับแฟนเนี่ยแหละโฆษณาใน Facebook ทำเพจขึ้นมาจนกระแสเริ่มมาตอนนั้นรู้สึกว่าช่วง2ปีที่แล้วกระแสดังมากจนคนที่เราเคยเสนอเขานะครับงานตัวนี้เขาโทรเข้ามาหา

0: ว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
1: ้มันจะมาก็มาเองเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคือบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคิ้มๆหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
1: ยิ่งไปกันใหญ่เลย
0: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทคบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยก็มีจำนวนแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
1: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรค panic disorder ไหมคะ
0: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเรียกว่าเป็นโรคโฟเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็น specific phobia อันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบแต่ว่าพอความกลัวนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมี panic attackแต่เขาไม่ได้เป็น panic disorder
1: เพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
0: นั่นคำว่า panic attack ก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่า panic attack เหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัส
1: ค่ะโอ
0: ้ทั้ง panic attack ทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็น disorder นะคะก็อันนี้ก็เป็น panic attack อยู่นะคะ
1: แล้วสมมติว่าเราอยู่กับความ panic attack หรือความตื่นตระหนกนี้นานๆนานๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่ panic attack เราสามารถที่จะกลายเป็นโรค panic disorder ได้ไหมคะ
0: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเราในที่สุดเราก็กังวลว่าจะเป็นกังวลว่าจะเป็นในที่สุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็น disorder ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากอย่างนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น panic disorder ไปนะคะ
1: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็น panic disorder ไหมคะ
0: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็วแต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
1: ้อ
0: ดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเอาเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางโรคทางอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี
1: ่ๆ
0: พอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไปเพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเริ่มชามือจีบถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆ เนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้นถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้ว มันจะชาตัวอันนั้นน่ะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไปแล้วก็มือจีบแล้วก็หมดสติไป
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบันอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบันก็จะเกิดอาการจริงเหรอคะโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
0: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วการหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้านะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกฉะนั้นเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายสาเหตุนะคะ
1: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดจนสลบไปเลยได้จริงไหมคะ
0: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อย ม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทคปึ้งทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
1: ก็จะเป็นในละคร
0: ในหมอคิดเองนะคะหมอเก่งส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะ

0: ายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอื่นอย่างที่เรียนให้อาจารย์ทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะคะมันก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะแล้วก็เป็นได้หลายอย่าง
1: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกเนี่ยจริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
0: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็นแพนิคแอทแทคมาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็นแพนิคดิสออเดอร์นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะคล้ายมากเลยหรือเขาไทรอยด์อาบันเกิดคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์พวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ
1: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรค panic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
0: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
1: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเขาเป็นจริงเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนา
1: ะ
0: คือถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่สบายก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอาบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็น panic attack เฉยๆเป็น panic disorder เฉยๆก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
1: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
0: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมาก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งละส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้งสองอย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื
1: ้อ
0: ยากินตรงเนี้ยปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมาก
1: ค่ะ
0: รักษาไป3เดือน6เดือนหาย
1: นะคะ
0: ไม่ต้องห่วงเลย
1: ค
0: ่อนข้างง่ายเลยฉันในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่รักษาง่ายมากนะคะ
1: ขอให้มาพบแพทย์เถอะ
0: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงเลยใช่ไหมก็ค่อนข้างสบายสบายแล้วไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอนและที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้ใจสงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
1: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัสสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอามันก็แบบอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าแล้วก็เดินไปคิดอะไรเพลินๆแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนอะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยานะคะน่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
1: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามี panic attack เข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกันไม่ไปกันใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรค panic disorder เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
0: หน้าที่เราถ้าเราบอก

0: าแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนอะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตร
1: ับ
0: รองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาอาการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
0: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็น panic disorder เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
1: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
0: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
1: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโหได้ผลดีมากผลข้างเคียงน้อยด้วย
0: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว่าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้วได้เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรค panic disorder แล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขาอะนะคะและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ชอบความท้าทายชอบการเดินทางที่ใดที่มีมหาสมุทรเรือก็จะเดินทางไปได้กัปตันก็คือผู้นำครับนำลูกเรือและเรือไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

0: ถ้าพูดถึงยานพาหนะใครหลายคนอาจจะคิดถึงแค่รถกับเครื่องบินแต่ยังมีอีกหนึ่งยานพาหนะที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรือเพราะการขนส่งทางทะเลนับเป็นการขนส่งที่มีความสำคัญและมีการใช้มากที่สุดและอาชีพที่จะเป็นผู้นำให้เรือไปสู่จุดหมายได้นั่นก็คือกัปตันเรือ
1: สวัสดีครับผมกัปตันชัดชัยคงสกุลเป็นกัปตันเรือพาณิชย์ของบริษัท RCL ครับ Regional Container Line
0: คุณชัดชัยคงสกุลกัปตันเรือผู้มีใจรักในการเดินทางบนผืนน้ำที่กว้างใหญ่และมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ต่างๆบนเรือมาตลอดในช่วงชีวิตที่ผ่านมา
1: เรือนะครับเรือก็เป็นพาหนะที่ใช้สำหรับขนส่งทางน้ำแบ่งตามประเภทการใช้งานแตกต่างกันไปอย่างเรือลำนี้เป็นเรือขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งทางน้ำเนี่ยมันสามารถขนได้ปริมาณมากๆเป็นการขนส่งที่ค่าใช้จ่ายถูกที่สุดแล้วก็ได้จำนวนปริมาณสินค้าเยอะที่สุดคนจึงเลือกใช้เรือในการขนส่งสินค้าจำนวนมากๆครับกัปตันเรือนะครับก็มีหลายประเภทก็คือแล้วแต่แบ่งตามลักษณะของเรือออกไปเช่นเรือบรรทุกน้ำมันเรือบรรทุกสินค้าเทกองพวกเรือพาสเซนเจอร์ครับเรือสำราญลำใหญ่ๆก็แบ่งออกเป็นได้หลายประเภทแต่หนึ่งลำก็จะมีกัปตัน1คนครับในส่วนของกัปตันเรือกัปตันเรือก็คือมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทุกอย่างบนเรือนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายก็คือส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยโดยเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าถ้าเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมูลค่าไม่ว่าจะเป็นของทรัพย์สินของสินค้าหรือว่าชีวิตของลูกเรือมันไม่สามารถประเมินค่าได้ครับอาชีพนี้สำหรับคนไทยนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวนี้มีคนที่เข้ามาเป็นคนเรือนะครับเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จำกัดเพียงแต่ว่าเราจะทำงานอยู่ในประเทศไทยอาชีพนี้เป็นอาชีพสากลสามารถเดินเรือได้ทั่วโลกสำหรับผมนะครับก็คือผมเป็นคนที่ชอบความท้าทายชอบการเดินทางความฝันก็คืออยากเดินทางไปรอบโลกก็เลยมองว่าอาชีพนี้มันน่าจะตอบโจทย์ผมได้ผมก็เลยเลือกที่มาเป็นนักเดินเรือครับชื่อเทผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกจบการศึกษามัธยมจากโรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคมแล้วก็มาสอบเข้าศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรเกี่ยวกับนักเดินเรือมันเป็นโรงเรียนประจำนะครับมันก็ต้องย่อมมีกฎมีระเบียบตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเอ๊ะทำไมมันจะต้องมีกฎมีระเบียบบังคับอะไรอย่างนี้พอเรามาทำงานเราถึงได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาปลูกฝังมาในโรงเรียนเนี่ยก็คือว่าการทำงานบนเรือเนี่ยมันมีทั้งความกดดันทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับทั้งจากไกลบ้านไกลครอบครัวก็เลยรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาสอนมาในโรงเรียนเนี่ยมันได้เอามาใช้ในวิชาชีพพอจบเสร็จก็มาทำงานกับบริษัท RCL ครับซึ่งมีความมั่นคงและเป็นบริษัทใหญ่อันดับต้นๆของประเทศตอนนี้ทำมาก็15 ปีแล้วครับ15 ปีแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเป็นจูเนียร์ออฟฟิเซอร์จนขึ้นมาเป็นกัปตันครับโอกาสที่ทุกคนจะเป็นกัปตันไหม ก็อยู่ที่ความตั้งใจครับถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่าท้อทุกคนมีโอกาสเป็นกัปตันได้หมดทุกคนครับผลงานก็คือเราก็รับผิดชอบหน้าที่ขนส่งสินค้าจากเมืองท่าหนึ่งไปยังอีกเมืองท่าหนึ่งถึงจุดหมายปลายทางก็ความประทับใจก็คือเราสามารถนำเรือผ่านพายุพาเรือและลูกเรือไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยตอนนั้นก็คือเราออกเดินทางวางแผนออกเดินทางจากโฮจิมินห์ไปนิงโบประเทศจีนครับแล้วมีพายุตัดหน้าซึ่งเราก็ต้องรับข่าวอากาศติดตามตลอดเวลาว่าพายุเนี่ยเส้นทางการเดินทางเนี่ยจะไปทางไหนแล้วเราก็ต้องวางแผนการเดินเรือให้ปลอดภัยวันนั้นออกเดินทางมาแล้วเราดีเลย์จากเมืองท่าโฮจิมินห์ซึ่งพายุก็ข้ามผ่านเกาะไต้หวันมาละแล้วสุดท้ายเราก็รอดมาได้เพราะว่าทีมงานที่เราช่วยกันติดตามพายุเปลี่ยนแผนการเดินทางอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำจนผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ครับกัปตันนอกจากจะควบคุมเรือแล้วต้องควบคุมบริหารเพราะว่าบนเรือเรามีลูกน้องก็ไกลบ้านมาจากหลายครอบครัวเราก็จิตใจก็แตกต่างกันไปเราจะทำไง

0: บริหารให้คนลูกเรือพวกนี้สามารถมองไปในทางเดียวกันแล้วก็ปัญหาต่างๆไปพร้อมกันได้คือเราต้องมีคุณธรรมเพราะว่าคนเราถ้ายึดหลักคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตมันก็จะนำไปในทางที่ถูกอะนะครับหลักการในการใช้ชีวิตครับเราก็ต้องวางแผนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตเราต้องการอะไรแล้วเราก็เดินไปตามแผนที่เราวางไว้เดินทางก็ตอนนี้ก็ครึ่งโลกแล้วครับแต่ยังไม่ถึงรอบโลกเลยสนุกท้าทายเราได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆเจอบ้านเมืองเขาที่แบบเราไม่เคยเห็นอย่างยุโรปแล้วก็นึกถึงเทพนิยายซึ่งมีปราสาทมีอะไรมันก็มีจริงๆก็ได้ประทับใจครับว่าเราสามารถไปเห็นสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเป็นความฝันเล็กๆความฝันหนึ่งของเรา
1: เรือเป็นยานพาหนะที่ใช้เดินทางทางน้ำมีหลายประเภทมากมายตามการใช้งานและนี่คือตัวอย่างประเภทของเรือ General Cargo เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป Tanker เรือบรรทุกสินค้าเหลว Fishing เรือประมง Tugs เรือลากจูง Ferries เรือพาณิชย์ที่นำส่งผู้โดยสารบรรทุกรถยนต์และสินค้าข้ามแม่น้ำหรือมหาสมุทร
0: ถ้าในกรณีเรือเดินอย่างเงี้ยเรือวิ่งอยู่กลางทะเลอย่างเงี้ยเราก็จะทำงานก็คือ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นก็เป็นเหมือนกับพนักงานประจำทั่วๆไปเช้ามาเราก็จะมาเช็คเมลติดต่อสื่อสารประสานงานกับทางบกนะครับว่าเรือเราจะไปถึงเมืองท่าเนี้ยเวลาเนี้ยสามารถเข้าได้ไหมหรือว่าถ้าไม่ว่างเราจะต้องดีไซน์ว่าอาจจะลอยลำทิ้งสมอมันก็แล้วแต่สภาวะการของณเวลานั้นนะครับว่าจะต้องทำยังไงกัปตันก็จะเป็นคนติดต่อประสานงานแล้วก็บริหารเรือหรือว่าจัดการเวลาให้มันไปถึงตามเวลาที่นัดหมายกัปตันจะต้องบริหารและวางแผนร่วมกับหลายๆทีมเพราะบนเรือเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2แผนกมีทั้งฝ่ายเดินเรือและฝ่ายห้องเครื่อง
2: ซ่าสายพันธุ์ที่800
3: 54 stand by
0: ก็อย่างบนเรือลำนี้นะครับก็จะมีพนักงานประจำเรือทั้งหมด21คนฝ่ายเดินเรือก็จะมีต้นเรือเป็นหัวหน้าออฟฟิเซอร์หรือว่านายประจำเรือ2คนนะครับส่วนลูกเรือก็จะมีสลังเรือนะครับแล้วก็จะมีนายท้ายกะลาสีแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงก็คือส่วนห้องครัวนะครับก็จะมีพ่อครัวแล้วก็ผู้ช่วยหรือว่าเมดแมนบริกรบนเรือในส่วนของห้องเครื่องก็จะมีต้นกลนะครับดูแลควบคุมแล้วก็จะมีอินจิเนียร์แล้วก็จะมีช่างไฟฟิตเตอร์แล้วก็จะมีช่างน้ำมันนะครับแล้วก็มีไวเปอร์ช่างเช็ดแต่ก็คือสุดท้ายแล้วกัปตันดูแลควบคุมทั้ง2แผนกนี้ให้เรือลำนึงเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยเริ่มตั้งแต่เรือออกนะครับหน้าที่หลักๆของกัปตันก็คือนำเรือโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละเมืองท่าเราเรียกว่าเจ้าพนักงานนำร่องขึ้นมาแต่ทีนี้กัปตันก็คือดูแลควบคุมอีกทีนึงนะครับแล้วเมื่อนำเรือผ่านไปเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่นำร่องลงอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกัปตันละที่กัปตันจะต้องนำเรือผ่านทะเลเดินทางออกไปเพื่อที่ว่าจะขนส่งสินค้าถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะต้องมีการบริหารจัดการบนเรือเหมือนเป็นบริษัทนึงครับบนเรือเนี่ยจะต้องมีคนหมุนเวียนตลอดคือตำแหน่งละคนพอเขากลับไปคนใหม่ก็จะมาลงเราก็จะเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆตลอดเวลาด้านการทำงานครับก็คือบริษัทเนี่ยจะมีเป็นคอนแทคอย่างนายประจำเรือนี่ก็6เดือนอย่างลูกเรือนี่ก็9เดือนนะครับก็พอครบคอนแทคถ้าอยากอยู่ต่อแล้วก็สามารถต่อได้แต่ไม่เกิน1ปีครับเพราะกฎหมายแรงงานทางทะเลกับระบุไว้ว่าห้ามเกิน1ปีผู้พี่เนี่ยทำงานน่ะใช้ไม่ใช่แค่กฎหมายแรงงานของไทยคือทุกสิ่งทุกอย่างบนเรือเนี่ยเราใช้กฎหมายสากลกฎหมายมาตรฐานของโลกงานเรือทุกคนมีเวลาทำงานที่ฟิกแน่นอนนะต้นหนเนี่ยเขาก็จะเข้าเวรเที่ยงคืนตีสี่แปดโมงต้นเรือจะขึ้นมาเข้าเวรนำเรือก็คือเขาจะมีวงรอบคนละ4 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงแล้วคุณก็ต้องพักผ่อน8 ชั่วโมงอย่างน้อยคุณนอนคุณก็ต้องติ๊กว่าคุณนอนพัก4 ชั่วโมงถ้าวันหนึ่งคุณนอนไม่ถึงตามพีเรียดที่กฎหมายกำหนดไปนอนกับตันเนี่ยก็คือออนคอลครับถ้าในกรณีที่ว่าเรือจะเข้าอะไรเงี้ยก็คือจะเรียกกัปตันเพราะกัปตันต้องขึ้นมาช่วยนำเพราะว่าตรงเนี้ยมันเรือมันจะเริ่มเยอะละกัปตันก็ต้องขึ้นมาเทคแอคชั่นคุณสมบัติของการที่จะเป็นนักเดินเรือที่ดีก็คือ1คุณจะต้องรักในสิ่งที่คุณชอบนะครับในสิ่งที่คุณทำงานทุกอย่างครับถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณทำคุณจะประสบความสำเร็จเพราะคุณมีความตั้งใจมุ่งมั่นทางด้านร่างกายก็มีร่างกายที่สมบูรณ์ก็พอส่วนเรื่องการว่ายน้ำหรืออะไรอย่างนี้ก็ศูนย์ฝึกพันธุ์นิวีมีสอนครับปี1ว่ายน้ำเป็นหมดทุกคนแล้วครับก็คือหลังจากที่จบจากโรงเรียนมานะครับเราก็จะทำงาน

เรือโดยเริ่มจากตำแหน่งจูเนียร์ออฟฟิเซอร์ก่อนนะครับอันดับแรกก็คือผู้ช่วยต้นเรือหรือว่า 3O 3O เนี่ยก็จะดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบนเรือเซฟตี้ต่างๆอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆนะครับเมื่อผ่านตำแหน่ง 3O มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นมาเป็นต้นหนต้นหนคืออะไรต้นหนก็คือหนทางก็คือวางแผนการเดินเรือนะครับเลือกเส้นทางเดินเรือดูแลอุปกรณ์เดินเรือต่างๆโดยที่มีกัปตันเป็นคนตัดสินใจเมื่อมีประสบการณ์สักระยะนึงจะขึ้นเป็นต้นเรือต้นเรือนี้ก็จะดูแลเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดเพราะเรือเราเป็นเรือบรรทุกสินค้าต้นเรือจะดูเกี่ยวกับสินค้าดูเรื่องการทรงตัวของเรือนะครับ stability ต่างๆดูตากินน้ำลึกนะครับเพื่อว่าให้เรือเดินทางออกไปได้อย่างปลอดภัยนะครับต้นเรือจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องเสบียงอาหารความเป็นอยู่ต่างๆเมื่อผ่านชีวิตการเป็นต้นเรือเรียบร้อยคุณก็จะกล้าพึงเป็นกัปตันซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงสุดบนเรือในส่วนของอายุงานของกัปตันนะครับก็สามารถทำได้เรื่อยๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่ขึ้นอยู่กับสุขภาพก็น่าจะทำได้ถึงเกษียณ60นะครับแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณรายได้ก็ผลตอบแทนก็ถือว่าดีครับนะน่าสนใจครับพอมาเป็นกัปตันจริงๆแล้วอาชีพนี้ยากไหมผมว่ามันอยู่ที่ความรับผิดชอบครับเพราะว่าอาชีพนี้มันอยู่ที่การตัดสินใจถ้าการเราตัดสินใจผิดมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดเราทำยังไงที่จะปิดข้อผิดพลาดตรงนั้นก็คือหนึ่งเราก็ต้องมีวินัยในตัวเองแล้วก็จดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจแต่ละครั้งของเราไว้เพื่อจะเอามาประเมินผลเพื่อที่ว่าในครั้งต่อไปในกรณีที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันก็จะบรรเทาเกิดข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุดถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ก็คือหนึ่งคุณก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราทำงานกับกฎหมายสากลทางทะเลนะครับเราทำงานกับต่างชาตินะครับภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานกับคนไทยทำงานกับหลายๆชาติต่างชาติต่างภาษาเพราะฉะนั้นภาษาหลักก็คือภาษาอังกฤษแต่ที่สำคัญคือเราต้องมุ่งมั่นนะครับตั้งใจอย่ากลัวอย่าท้อและเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตครับใช้ชีวิตบนเรือมันก็เหมือนกับอยู่บนบกอะฮะเหมือนคนปกติทั่วไปแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่บนน้ำแค่นั้นเองเราไม่ได้เช้ามาเราขับรถออกจากบ้านไปทำงานไปอะไรอย่างนี้แต่นี้ก็คือเราตื่นเช้ามาเราเดินขึ้นมาแล้วก็ถึงห้องทำงานพออยู่บนเรือมันจะแตกต่างกับคนบกยังไงก็คือดับแรกคือมันจะไกลบ้านห่างไกลบ้านแต่เดี๋ยวนี้การติดต่อสื่อสารต่างๆก็เยอะครับเรามีโทรศัพท์ดาวเทียมมีอินเทอร์เน็ตใช้ทีนี้มันก็คือมันก็จะห่างทางกายแต่เราก็คุยติดต่อได้ตลอดความเป็นอยู่บนเรือนะครับเราก็จะมีห้องนะครับมีห้อง1คนก็1ห้องเพราะว่าเราจะไม่พักรวมกับใครเพราะว่ามันเหมือนกับว่าชั่วโมงการทำงานบนเรือมันจะไม่ตรงกันถูกไหมครับสวัสดิการต่างๆแล้วก็มีนะครับมีอาหารครบ3มื้อมันก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่บ้านนะครับความเป็นอยู่อะไรต่างๆก็ดีถือว่าดีครับงานเรือเนี่ยเป็นงาน24ชั่วโมงเมื่อเรือถึงเมืองท่าไม่ว่าจะเวลาไหนถ้าท่าพร้อมเรือก็ต้องเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นตี1ตี2เที่ยงคืนทุกคนก็ต้องตื่นมาทำงานแต่มันก็จะมีผลตอบแทนในส่วนของโอเวอร์ไทม์ให้นะครับมันก็จะคล้ายๆคนบนบกแต่เพียงแต่ว่าเวลามันไม่ได้ฟิกตายตัวว่าจะต้องทำงาน8โมงเช้า5โมงเย็นเลิกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างช่วงระยะเวลาในการทำงานอย่างเรือลำนี้นะครับก็จะเดินทางออกจากท่าเรือกรุงเทพไปแหลมฉบังซึ่งเดินทาง2ชั่วโมงแล้วจากแหลมฉบังเนี่ยเราจะไปโฮจิมินห์ก็เดินทางอย่างน้อยๆ2วันพอถึงโฮจิมินห์เราก็จะไปนิงโบเซี่ยงไฮ้ซึ่งเนี่ยเราก็จะมีระยะเวลาประมาณ5วันจากโฮจิมินห์ไปนิงโบแล้วก็จากเซี่ยงไฮ้กลับแหลมฉบัง7วันเรือไม่ใช่วิ่งตลอดครับมันก็จะมีเข้าเมืองท่าพอเราเข้าเมืองท่าเนี่ยเราก็จะมีเวลาพักผ่อนหลังจากทำงานเลิกงานเราก็อาจจะแบบไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งหาอะไรอร่อยๆทานมันก็เป็นความสุขอย่างนึงที่แบบเราได้ไปเห็นประเทศต่างๆ

0: วัสดีครับผมชื่อนักเรียนเรือกิติศักดิ์คำศรีครับผมตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่4ครับฝ่ายเดินเรือครับศูนย์ฝึกพเนจรนาวีครับผมตอนแรกเราเห็นภาพของกัปตันเรือจากในหนังหรือว่าตามสื่อต่างๆเงี้ยครับก็ทำให้เราชอบส่วนหนึ่งแล้วครับการปฏิบัติงานการใช้วิชาชีพก็แปลกจากคนทั่วไปครับก็เลยเกิดความชอบแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้มาเรียนนะครับคือในความคิดก็คืออยากเป็นกัปตันเรือครับที่สามารถนำเรือได้ทั่วโลกครับสามารถพาสินค้าหรือว่าพาผู้โดยสารจากประเทศนึงไปยังประเทศนึงโดยที่เราใช้ความรู้ความสามารถของเราที่ได้เรียนมาจากศูนย์ฝึกอย่างเงี้ยครับผม
1: สวัสดีครับนักเรียนเดินเรือพณิชวรุฒพงศ์สอนนะครับชั้นปีที่4นะครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือศูนย์ฝึกพณิชนาวีกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมครับโดยส่วนตัวนั้น

0: ก็เป็นคนรักการเดินทางรักการออกไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการศึกษาข้อมูลว่าอ๋ออาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ตอบโจทย์หนึ่งอาชีพที่ทำให้เรามีการได้ไปผจญภัยในโลกกว้างตามความฝันของเราแล้วก็เป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนในการทำงานสูงกว่าอาชีพอื่นที่ทำงานอยู่บนบกครับอยากจะเป็นกัปตันเรือสินค้าที่ออกไปทำการค้านำเรือไประหว่างประเทศไปประเทศต่างๆรอบโลกครับได้เห็นอีกมุมนึงที่อาชีพอื่นไม่เคยเห็นว่าเอาทะเลกว้างเป็นยังไงมหาสมุทรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ประเทศนี้พรุ่งนี้เราอยู่ตรงนี้วันต่อไปเราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของหลายๆประเทศแล้วก็ตอบโจทย์เนี่ยกับชีวิตด้วยว่าเป็นคนที่ชอบการเดินทาง
1: ดิฉันนางสาวยุวรรณกมลเวชรักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีก่อนอื่นขอแนะนำศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนะคะศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยเป็นกองหนึ่งของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมที่มีภารกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านคนประจำเรือสาขาที่เราเปิดสอนหรือหลักสูตรที่เราเปิดสอนเนี่ยเราเปิดสอนแค่2หลักสูตรนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือกับวิศวกรรมเครื่องกลเรือสำหรับเดินเรือเนี่ยจะเป็นของเกี่ยวกับคนประจำเรือหรือเดินเรือสำหรับช่างกลเนี่ยก็คือเป็นช่างเครื่องที่อยู่ภายใต้ท้องเรือนะคะศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยเราก่อตั้งมาทั้งหมดเนี่ย45ปีแล้วนะคะเราผลิตคนเนี่ยออกไปเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 กว่าคนแล้วนอกจากทางทฤษฎีแล้วเรายังมีการศึกษาด้วยวิธีปฏิบัติมีซิมูเลเตอร์มีเครื่องมือฝึกจำลองซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการเรียนการสอนเพราะการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่สามารถที่จะล่มเรือหรือจะให้เรือเกิดไฟไหม้ได้เราจึงใช้เครื่องมือซิมูเลเตอร์เหล่านี้มาช่วยในการเรียนการสอนจึงทำให้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยได้รับความสนใจจากเด็กๆเพื่อจะเข้ามาเรียนกับเรา
0: ครับสำหรับหลักสูตรของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนะครับก็มีหลักสูตร5ปีก็คือโดยปี1นะครับเราเข้ามาก็จะมีการเรียนในเรื่องของการปรับบุคลิกภาพการปรับพื้นฐานให้เป็นคนประจำเรือมีความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะปรับจากนักเรียนมัธยมปลายให้เข้ามาเป็นนักเรียนสายวิชาชีพเฉพาะทางเรือส่วนขึ้นมาปี2ก็จะเริ่มใส่เนื้อหาเรื่องวิชาการเดินเรือชายฝั่งวิชาการเดินเรือคำนวณต่างๆเข้าไปนะครับส่วนขึ้นมาปี3ก็จะเป็นในเรื่องของวิชาการวางแผนล่ะครับจะเป็นวิชาการวางแผนการเดินเรือการเข้าออกเมืองท่าการใช้เอกสารการติดต่อปี4นะครับก็คือเน้นเกี่ยวกับวิชาทั้งทางเรือนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการบริหารการแมเนจเมนต์สินค้าการดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยพอปี4เทอม2ก็จะออกไปฝึกภาคครับจนถึงปี5ครับปี5ก็จะมีเทอม1กับเทอม2ใช่มั้ยครับก็จะเป็นช่วงเวลาออกไปทำการฝึกบนเรือเป็นเวลา1ปีแล้วก็ออกไปสอบตั๋วเป็นนายประจำเรือแล้วก็ออกไปทำงานจริงครับผมลำดับของเรือก็จะมีสูงสุดเป็นกัปตันใช่ไหมครับรองมาก็จะเป็นต้นเรือครับแล้วก็ต้นหนแล้วก็ผู้ช่วยต้นเรืออย่างผมจบไปตำแหน่งแรกที่ได้ลงก็คือผู้ช่วยต้นเรือครับแล้วก็สอบเลื่อนขั้นขึ้นมาจนถึงกัปตันอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีเงื่อนไขในเรื่องของเวลาในการทำงานเขาเรียกซีเซอร์วิสอย่างเงี้ยครับช่วงแรกอาจจะยากครับขึ้นปี2ปี3พอเราเริ่มปรับตัวเข้ากับมันได้ก็รู้สึกว่าพอได้ครับก็ไม่ถึงกับยากมากครับก็สามารถปรับตัวได้พอสมควรครับมันสำคัญตรงที่การปรับตัวจากเรื่องเก่าของเรามาเป็นความรู้ใหม่ๆครับ
1: คุณสมบัติของนักเรียนที่จะมาสอบเข้ากับเรานะคะต้องเป็นผู้ชายแน่นอนแล้วก็เป็นเรียนวิทย์คณิตนะคะคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.25 นะคะสายตาไม่สั้นนะคะไม่มีรอยสักส่วนสูงที่เราต้องการกำหนดไว้ตั้งแต่คุณสมบัตินะคะก็คือว่าไม่ต่ำกว่า160นะคะวิธีการสอบเข้านะคะเราจะต้องสอบว่ายน้ำก่อน25เมตร25วิหลังจากนั้นแล้วเมื่อผ่านว่ายน้ำเราจึงมาสอบภาคทฤษฎีภาคทฤษฎีของเราจะประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่มีเคมีแล้วก็ฟิสิกส์ภาษาอังกฤษแล้วก็ความถนัดเฉพาะทางเกี่ยวกับด้านการเดินเรือเมื่อผ่านแล้วเราจึงจะมีการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
2: ผมจะหนักใจเรื่องว่ายน้ำครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเรียนว่ายน้ำมาก่อน25เมตร25วิบางทีมันวายไปหรือเปล่าสำหรับเราอะไรอย่างนี้ครับก็เลยต้องซ้อมทางนั้นมากกว่าคนอื่นอาจจะมากกว่าเพื่อนๆที่เขาเรียนกันมาอยู่แล้วอีกอย่างนึงก็คือไปทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาของ

0: ม .4 ม .5 ม .6 อย่างเงี้ยครับที่จะมาใช้สอบทั้งวิทย์คณิตแล้วก็อังกฤษครับผม
1: ตอนมาสอบเข้านะครับก็วิธีการเตรียมตัวอย่างผมเลยตอนแรกว่ายน้ำไม่เป็นก็ต้องไปเรียนว่ายน้ำก่อนครับส่วนเรื่องหนังสืออย่างเงี้ยครับก็เป็นพื้นฐานโพเน็ตทั่วไปก็คืออันนี้ก็อ่านสมัยม.ปลายแล้วครับเพื่อเตรียมสอบในสถาบันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับการเตรียมตัวทั่วไปนะครับก็แนะนำให้อ่านนะครับเป็นพวกโพเน็ตหรือว่าแกตแพดหรือว่าข้อสอบย้อนหลัง
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเรือสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีคณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
3: สิ่งสำคัญเลยนะคะเขาต้องพร้อมกับความเป็นชาวเรือต้องมีความอดทนมีระเบียบวินัยแล้วก็ต้องจากบ้านเป็นเวลานาน
0: ๆต้องเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายครับเพราะว่าการทำงานบนเรือเนี่ยไม่ใช่แค่มีแค่คนไทยก็คือจะต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติก็คือจะมีวัฒนธรรมที่มันหลากหลายคือถ้าเราอยากจะเข้าอยากจะเรียนที่ไหนขอให้เรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็ใส่ความพยายามเข้าไปนะครับวันนึงผมเชื่อว่ามันต้องไปถึงนะครับแล้วก็เราก็อาจจะมายืนในจุดที่เราฝันแบบผมวันนี้นะครับ
4: สำหรับน้องๆครับที่สนใจอาชีพนี้นะครับถ้ารับความไกลบ้านได้นะครับความกดดันนะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานถ้ามีความสนใจก็มาทำงานอาชีพนี
1: ้มันก็คงพูดออกมาไม่ได้นะครับว่าการได้ทำตามความฝันหรือในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองรักมันมีความสุขแค่ไหนแต่ก็คือเราบอกได้แค่ว่าเรามาเรียนที่นี่เราไม่มีความเครียดเราอยู่กับสิ่งที่เรารักได้เราอยู่กับสิ่งที่เราจะเป็นในอนาคตได้
0: เราเป็นกัปตันเราจะอยู่ตามต่างประเทศนะครับอย่างแรกที่เราสามารถทำได้ก็คือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีของคนไทยเผยแพร่ความเป็นคนไทยให้กับต่างชาติได้รู้จักเรามากขึ้นนะครับก็เป็นการที่เราไปสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก่อนที่เราจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก็เราต้องผ่านสถาบันที่ปลูกฝังเราไปในสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ไปโชว์ความสามารถให้ต่างชาติได้รู้นะครับ
4: เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบครับยังสนุกกับงานมันก็ทำให้เรามีความสุขเอาขนส่งสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคผู้บริโภคเขาก็มีความสุขจากการที่ได้ของที่เขาอยากได้ซึ่งของบางอย่างเนี่ยประเทศเขาผลิตไม่ได้พอเราทำให้คนอื่นมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยครับ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานๆหนูดีทำได้

้าจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่าสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้กับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงการพัฒนาการของสมองมีคำตอบที่รายการนี้แน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกๆวันของเด็กๆค่ะแล้วก็จะเป็นเรียกได้ว่าแหล่งที่จะให้ความรู้ให้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงในอนาคตสำหรับเด็กๆด้วยค่ะนั่นคือแหล่งการเรียนรู้นั่นเองนะคะแหล่งการเรียนรู้ต่างๆนั้นสำคัญ

0: ญและก็จำเป็นขนาดไหนคุณพ่อคุณแม่จะจัดแหล่งการเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กๆได้อย่างไรและแหล่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและก็นอกห้องเรียนเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันกับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาในวันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับนะคะท่านแรกค่ะคุณโนนะคะหรือว่าคุณสวงมนสิทธิสมานค่ะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care นะคะและอีกหนึ่งท่านเป็นคุณแม่จากทางบ้านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะคุณแม่สว่างจิตคามนิยานนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงเรื่องของแหล่งการเรียนรู้นะคะเดี๋ยวนี้เราให้ความสำคัญและก็ที่ว่าใส่ใจแหล่งการเรียนรู้ต่างๆของเด็กๆอย่างมากเลยค่ะจริงๆแล้วแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้วก็เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆเป็นยังไงคะ
3: จริงๆอย่างที่คุณโน้ตบอกนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแหล่งการเรียนรู้เยอะมากและคำว่าการเรียนรู้มันก็เยอะมากในสังคมไทยน
0: ะ
3: แล้วเวลาคุณพ่อคุณแม่นึกถึงว่าเราอยากจะไปแหล่งเรียนรู้สักที่นึงเนี่ยก็จะไปคิดว่ามันจะต้องเป็นสถานที่จะต้องไปสถานที่ไปพิพิธภัณฑ์ไปสถานที
0: ่
3: สวนน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยภาพมันจะเป็นแบบนั้น
0: ค
3: ือเราถูกออกแบบมาเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยแหล่งการเรียนรู้มันมีอยู่รอบตัวเราคือมันมีอยู่ตั้งแต่ในบ้านเราออกนอกบ้านมันก็มีแหล่งการเรียนรู้รอบตัวเพียงแต่ว่าเรามองเห็นมันหรือเปล่าเราคิดว่ามันคือการเรียนรู้มันคือการเพิ่มศักยภาพให้กับลูกของเราหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่แค่เด็กด้วยนะคะเราเองเราก็ต้องเรียนรู้ในชีวิตประจำวันด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตีโจทย์ให้มันกว้างที่มันไม่ใช่แค่เพียงสถานที่เนี่ยเราจะเห็นว่าแหล่งการเรียนรู้เราเยอะมากยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในรถยนต์เนี่ยถามว่ามันเยอะไหมทุกวันนี้ในชีวิตประจำวัน
0: นานด้วยนะคะ
3: นานมาก
0: รถติดด้วยค
3: ่
0: ะ
3: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องลูกของเราก็อยู่ในทำให้ชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงของการเรียนรู้ได้ไหมมันก็เป็นแหล่งการเรียนรู้บนท้องถนนให้ลูกได้เรียนรู้ว่าเห็นไหมลูกในระหว่างนั้นเนี่ยแม้กระทั่งสัญลักษณ์ของการจราจรสัญญาณการจราจรทางม้าลายเราก็สอนเรื่องของกฎการข้าม
0: มาที่คุณแม่กันบ้างนะคะตอนนี้ลูกๆอายุเท่าไหร่กันบ้างล่ะคะ
2: อ๋อคนโตผู้หญิง8ขวบค่ะส่วนคนเล็กน้องชาย7ขวบค่ะ
0: โอ้โหอายุใกล้กันเลยนะคะอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ไปเพื่อนกันเลยค่ะ
0: ไปเที่ยวข้างนอกชวนกันเรียนรู้ได้เต็มที่เลยทั้งสองคนด้วย
2: เป็นเพื่อนกันสนิทเลยค่ะ
0: ค่ะเป็นวัยที่ใกล้กันเลยทีเดียวพี่โนคะอย่างนี้สำหรับเด็กๆเมื่อไหร่ที่ควรจะพาออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ได้บ่อยมากขึ้นเยอะมากขึ้นด้วยอะค่ะ
3: คือจริงๆตั้งแต่เขาเล็กๆนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องดูวัยให้เหมาะสมนะคะถ้ายังเบบี๋อยู่วันนั้นก็อย่าพึ่ง
0: เพราะความพร้อมของร่างกายด้วยภูมิต้านทานด้วยนะคะ
3: นะแต่ว่าพอเริ่มที่จะคืบคานได้แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูความเหมาะเลือกพื้นที่ที่จะไปสวนสาธารณะไปในแหล่งที่มันเป็นการเปิดอากาศอะโอเพนแอร์ทั้งหลายสวนสาธารณะบ้างที่แถวบ้านบ้างนะคะคือไปเปิดรับลมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการให้เขาได้เรียนรู้ธรรมชาติด้วยน
0: ะ
3: ท้องฟ้าน้ำนะคะหรือว่าได้เห็นแหล่งน้ำข้างบ้านมีคูคลองต่างๆนานาเนี่ยก็พาไปชมนกชมไม้หรือว่าในบริเวณบ้านเองเนี่ยตรงนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ก่อนแล้วก็พอขยับวัยเนี่ยพอเขาเริ่มโตก็ค่อยไปในแหล่งชุมชนได้บ้าง
0: นะ
3: แต่อยากให้เลือกสถานที่ในการไปที่เหมาะกับวัยด้วยประถมวัยก็ควรที่จะเลือกอีกแบบนึงแล้วก็วัยประถมขึ้นมัธยมเนี่ยมันต้องเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะกับวัยแล้วก็ความสนใจของเขาค่ะ
0: โอ้โหเรียกว่าการเรียนรู้นอกห้องเรียนมีประโยชน์มากๆเลยนะคะและในวันนี้ค่ะเรามี VTR นะคะเด็กๆ เขาได้ไปทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนกันค่ะที่นี่อยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะไปดูกันค่ะว่าเด็กๆ เขาจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับแหล่งเรียนรู้นี้มากขนาดไหนค่ะ
4: การศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนที่ทำให้เด็กเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5จากการสังเกตการสำรวจการทดลองโดยการปฏิบัติจริงและเชื่อมโยงกันกับความรู้ที่ได้สั่งสมมาวันนี้เราจะตามน้องๆไปเรียนรู้เรื่องเกษตรกันที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติค่ะ

0: มาสวัสดีพิธีกรของพวกเรากันก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรครับ
2: พี่ก็ชื่อวันชัยครับพลขันนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่พิพิธภัณฑ์วันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนานะครับก็การทำนาเราก็มีหลายรูปแบบนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของการทำนาดำนะครับแล้วก็นาโยนนะครับส่วนวิธีการยังไงเดี๋ยวจะมีตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งแต่การเพาะกล้านะครับ
3: แล้วอันนี้ทำมาจากพลาสติกหรืออะไร
2: ใช่ตัวนี้ทำมาจากพลาสติกครับโดยจะมีตัวถาดหลุมทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณ444หลุมการปลูกข้าวมันก็มีหลายรูปแบบนะก็คือเราปลูกในแปลงนาเนี่ยเขาเรียกว่าเขาปลูกข้าวแบบนาสวนก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาทำนาเราต้องมาทำการเพาะเมล็ดก่อนนะครับ การเพาะเมล็ดก็คือวิธีนี้เราจะเพาะเมล็ดในถาดหลุมนะครับ
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: จะใช้ได้โดยวิธีการทำนาดำก็ได้แล้วก็นาโยนก็ได้นะครับ
0: คร
2: ับ เราจะมีตัวเขาเรียกว่าดินเพาะกล้านะครับ
0: เป็นยังไงครับ
2: นี่ครับ
4: ดินเพาะกล้า
2: ขึ้นมาเลย
0: ครับผม
2: อันนี้เป็นดินเพาะกล้า
3: หนักจัง
2: จะหนักนิดหน่อยนะครับแต่อาจจะใช้ไม่เยอะในหนึ่งถาดจะใช้ปริมาณไม่เยอะเราจะใช้ตัวดินเนี่ยลองก้นหลุมก่อนพอเราลองถาดหลุมด้วยดินเพาะกล้าแล้วแล้วก็ประมาณครึ่งถาดครึ่งหลุมนะครับ
0: ครึ่งหลุม
2: ใช่ครึ่งหลุมครับแล้วก็หยอดเมล็ดในหลุมนะครับโดยประมาณ 2-3 เมล็ดไม่เกิน5เมล็ดนะครับโดยประมาณใช่
0: โอเค
2: เขาให้เตรียมถาดแล้วก็ถึงจะใช้ตัวดินเพาะกล้าเนี่ยปิดหน้าถาดอีกทีนึงนะครับ
4: เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยไหมคะ
2: ได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องตัวเล็กเดี๋ยวพี่จะเอาเก้าอี้ให้ยืนนะครับเพื่อสะดวกในการหยอดเมล็ดนะครับนี
5: ่หยอดกันค่ะเดี๋ยวคนเล็กก็สนใจใหญ่เลยนะคะคนเล็กประมาณ5ขวบค่ะ

0: พอทำเสร็จแล้วต่อไปคือวิธีการเหรอครับผม
1: อันนี้คือวิธีการเขาเรียกว่าเพาะกล้านะครับพอเราเพาะกล้าพอเราได้ต้นกล้าขึ้นมาเนี่ยต้นกล้าจะโตมาในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ากล้าข้าวอันนี้กล้าข้าวในถาดหลุมนะครับโอเคนะครับพอเราได้ต้นกล้าเราก็ไปดำนากันนะครับอาจจะทั้งดำแล้วก็โยนนะครับมันได้สองอย่างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตามพี่ไปเลยเดี๋ยวพี่จะพาลงแปลงนานะครับ
2: เดี๋ยวตาม
1: พี่มาเลย
3: เขายังสนุกอยู่นี
4: ่ค่ะ
3: คนเล็กยังสนุกทางอยู่
1: เห็นไหมง่ายไหม
4: ค่ะ
1: เราสามารถอุ้มได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ถอดทีละหลุมนะครับถ้าเราใช้วิธีการดำนะครับส่วนถ้าเราใช้การโยนเนี่ยเราก็จะถอดออกมาจากขัดหลุมแล้วก็จับตรงปลายเท่านั้นนะครับเพื่อไม่ให้ต้นกล้ามันบอบช้ำแล้วเราก็โยนโดยวิธีการโยน
2: ไม่ได้เรียงแบบนี้ใช
1: ่
2: ไหมคะ
1: ใช่ไอ้นาตรงนี้เขาเรียกว่าการทำนาต้นเดียวนี่ใช้ข้าวเมล็ดเดียวนะครับเขาเรียกว่าการทำนาต้นเดียวแบบปลาเป้าโดยมีระยะเป้าที่แน่นอนก็คืออาจจะเป็น40เซน50เซนอยู่ที่คนที่เขาจะกำหนดว่าจะใช้ระยะเท่าไหร่นะครับ
4: ค่ะเอาละค่ะหลังจากปลูกกล้ากันไปแล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มโยนกล้ากันแล้วดูสิว่าน้องๆจะทำได้หรือเปล่า
1: การทำนาโยนเนี่ยมันก็นะมันก็สะดวกแล้วก็ง่ายแล้วก็ลดต้นทุนเกี่ยวกับค่าแรงเกี่ยวกับแรงงานคนที่เรามันก็ดีกว่าการทำนาดำส่วนวิธีการโยนเนี่ยเราจะโยนไปข้างหน้าในลักษณะอย่างนี้โดยจะให้มันลอยขึ้นไปข้างหน้า
4: ลองมาปลูกข้าวเองด้วยนะคะ
1: มันก็จะปักลงในโคนเลยนะครับ
4: ค่ะ

0: ทีนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่เด็กจะชอบมาก
1: ค่ะได้ยอม
2: นะคงจะทานข้าวหัวจานข้าวเนี้ยนะคะเห็นคุณค่าของข้าว
1: ค่ะ
3: โอเคนะครับก็จากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับการทำนาโยนมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาเรียนเกี่ยวกับการทำนาดำนะครับส่วนวิธีการทำนาดำเนี่ยเราจะมีวิธีการเขาเรียกว่าการอุ้มก้านะครับก่อนที่จะดำเราต้องมีตัวก้าก่อน
4: ครับ
3: อ้าวเด็กๆพร้อมหรือยังครับ

0: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วก็ลงแปลงนานะครับมาดำนานะครับวิธีการก
2: ็โอ้โ
3: หจริงๆที่เราเห็นเมื่อสักครู่มันคือการแสดงใช่ไหมคะน้องเปื้อง
1: ดำลงไปเลยครับดำลงไปแปลงโดยตั้งหน้าแถวไปถึงต้นนะครับโดยใช้นิ้วโป้งกดลงไปนะครับแค่ความลึกก็แค่ท่วมรากข้าวเท่านั้นนะครับเพื่อ
3: การพาเด็กไปศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการเรียนรู้ด้วยวิธีการนี้ทำให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเป็นการเรียนที่มีความหมายและมีคุณค่าต่อเด็กซึ่งหากสังเกตพฤติกรรมของเด็กจะพบว่าเด็กมีความสนใจกระตือรือร้นและอยากร่วมเข้ากิจกรรมและสามารถจดจำสิ่งที่พบเห็นได้ดีค่ะ
4: แค่ได้เหยียบดินที่ต่างไปจากที่เคยเหยียบก็ตื่นเต้นแล้ว
5: ตื่นเต้นแล้วค่ะ
4: แล้วน่าสนุกมากๆเลยนะคะได้ลงมือไปทำนาทั้งแบบโยนด้วยแบบดำเองด้วยนะคะแล้วก็ได้เข้าไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นพิพิธภัณฑ์กันเองด้วยอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะ
5: พี่ว่าคือโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยพาไปพิพิธภัณฑ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็คือได้ไปเห็นสิ่งแปลกใหม่ก็จะเกิดการกระตุ้นทำให้เขาอยากเรียนรู
4: ้
5: แล้วพอเราได้มีภาคปฏิบัติด้วยเขาได้มีการสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5แบบจัดเต็มแบบเมื่อสักครู่นะคะคือไม่ใช่แค่ยืนมองและคนอื่นทำให้เราดูแต่ว่า
4: ลงไปทำเองเลยค่ะปฏิบัติเอง
5: โยนแบบนี้เป็นยังไงนะคะจะดำยังไงแล้วก็กระบวนการหลังจากนั้นเป็นยังไงน
4: ะ
5: ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่อยากจะให้เสริมแล้วก็ต่อจากแหล่งการเรียนรู้ก็คือว่า อย่าให้มันเป็นเพียงแค่แหล่งการเรียนรู้แค่อีเวนต
4: ์ค่ะ
5: คือดูเสร็จแล้วจากไป
4: ครั้งนี้จบ
5: เพราะว่าใช่เพราะว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยในบ้านเราจะมีปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าพาลูกๆไปในแหล่งการเรียนรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นรูปแบบของการทำให้ดูว่าไอ้เนี่ยเห็นปุ๊บการทำนาแล้วเป็นแบบนี้นะลูกแต่พอกลับเข้าสู่ชีวิตประจำวันเนี่ย
4: ค
5: ุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปกระตุ้นต่อหรือว่าได้ไปพัฒนาการต่อยอดอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นหรอกว่าความเป็นจริงชาวนาเนี่ยลำบากขนาดไหนลองไปดูไหมว่าชาวนาจริงๆที่เขาทำนี่เขาตากแดดตากกันแล้วของจริงนากันแบบว่าและระยะเวลามันขนาดไหนต้องให้ข้อมูลลูกให้เห็นภาพว่าลูกมันไม่ใช่เพียงแค่นี้นะลูกอย่างนี้มันดูเหมือนเร็วใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
5: เพราะเสร็จแล้วลูกก็ไม่ได้ซึมซับถึงระยะ
4: หย่อนเมล็ดเสร็จโอ้โหได้แล้วต้นกล้าเอาไปปักไปโยน
5: ใช่เขาเลยดูว่ามันทุกอย่างมันได้มาเร็วแล้วง่าย
4: ใช
5: ่แต่ไม่เห็นว่าจริงๆแล้วกระบวนการของชาวนาหรือถ้ามีโอกาสพาลูกไปคุยกับชาวนาเลย
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ไปขลุกจริงก็ได้
4: ค่ะ
5: คือเดี๋ยวนี้มันก็มีโฮมสเตย์ในรูปแบบที่มันน่าสนใจเยอะ
4: ค่ะ
5: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาที่บ้านเราก็ชวนพูดคุยเห็นไหมลูกอ่ะเดี๋ยวแม่จะไปหุงข้าว
4: ค่ะ
5: พอหุงข้าวเสร็จปุ๊บหนูรู้ไหมว่าก่อนที่มันจะมาเป็นข้าวแบบเนี้ยมันเป็นที่มันเป็นต้นกล้าแล้วก็โยนไปแล้วมันขึ้นมาเป็นข้าวเนี่ยมันออกมาเป็นเมล็ดได้ยังไงมันต้องผ่านกระบวนการโรงสีไหม
4: ค่ะ
5: คือให้เห็นกระบวนการและเสร็จแล้วพอเราต้องมาหุงอีก
4: ค่ะ
5: หุงเสร็จแล้วออกมาแล้วกว่าจะมากินแล้วหนูคิดดูเนี้ยว่าแต่ละเมล็ดออกมาแล้วรวมกันกินเป็นคำเนี่ย
4: คือ
5: เขาก็ต่อยอดแล้วทำให้เขาคิดตามได้ว่าโอ้จริงเนาะมันไม่ได้ง่ายเนาะ
4: ค่ะ
5: มันที่ผ่านมานี่เขาเห็นบางทีเขายังหุงไม่เป็นด้วยซ้ำเขารู้แต่ว่าเขามากินเนี่ยบนโต๊ะจานคุณแม่วางไว้ให้แล้วอ
4: ยู่ในจานข้าวแล้ว
5: ใช่นี่คือข้าวของเขาเขาจะไม่เห็นกระบวนการเพราะฉะนั้นไหนๆพาลูกไปที่แหล่งการเรียนรู้แล้วกลับมาต่อยอดทั้งไปข้างหน้าและก็ถอยไปข้างหลังคือต้องให้เห็นทั้งที่มา
4: ค่ะ
5: ไม่ใช่ให้เห็นเฉพาะที่ไปคือต้องเห็นทั้งสองอย่างให้เห็นรากของมันแล้วก็มองว่ากระบวนการต่อไปในอนาคตเป็นยังไง
4: ค่ะแหมดีจังเลยนะคะนอกจากได้เรียนรู้ทั้งในสถานที่นอกสถานที่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งหรือว่าในพิพิธภัณฑ์ต่างๆมีประโยชน์สำหรับเด็กๆหมดเลยแล้วก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณครูเองก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลูกต่อยอดแล้วก็ได้รู้ลึกรู้จริงถึงที่มาที่ไปแล้วก็เข้าใจอย่างแท้จริงด้วยนะคะทีนี้ขั้นตอนต่างๆที่เราจะช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้กับลูกรักของเราจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างช่วงหน้านะคะพี่โนจะมาบอกกับเรารวมถึงมาพูดคุยประสบการณ์ดีๆกับคุณแม่กันต่อในสมองดีสร้างได้ด้วยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะสู่ รายการสมองดีสร้างได้นะคะเมื่อช่วงที่แล้วค่ะเราได้เห็นเด็กๆ เข้าไปเรียนรู้นอกสถานที่กันแล้วนะคะขนาดตัวเล็กยังรู้สึกมีความสุขสนุกมากเลยมีส่วนร่วมเต็มที่ค่ะทีนี้เรื่องราวการพาเด็กๆไปเรียนรู้นอกสถานที่แบบนี้ของคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
0: ส่วนของคุณแม่นะคะก็จะพาลูกไปเรียนว่ายน้ำค่ะหลังจากที่เรียนหนังสือมาตั้งเช้าถึงเย็นแล้วนะคะก็เป็นการผ่อนคลายเขาด้วยการเรียนว่ายน้ำเสริมแล้วทันใดนั้นก็ได้เป็นว่ายน้ำเป็นด้วยอะค่ะ
4: อย่างนี้อย่างที่คุณแม่เล่าให้เราฟังทำถูกไหมคะพี่โนหรือว่าอยากจะเสริมส่วนไหนบ้างไหมคะ
5: จริงๆประเทศไทยนี่เป็นประเทศเมืองแห่งน้ำนะ
4: คะ
5: นี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องมากจริงๆเนี่ยอยากจะรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยเด็กทุกคนต้องว่าย

0: น้ำเกลือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับลูกได้ว่าเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยสระว่ายน้ำเนี่ยตรงนี้เนี่ยฝั่งความนี้นี่ลึกเท่าไหร
1: ่
0: 2เมตรนี่เมตร50ไหนหนูลองยืนสิหนูยืนขนาดไหนความสูงของแม่เนี่ยแม่สูงขนาดนี้แม่ยืนได้ตรงไหนสระว่ายน้ำมันมีก้นมันคือมันเรารู้ว่ามันลึกแค่ไหนแต่ว่าถ้าไปคูคลองต่างๆเนี่ยหนูจะรู้ไหมว่าลึกแค่ไหน
2: หรือแม้แต่ทะเลเองด้วยนะคะ
0: คือเชื่อมโยงไปถึงน้ำอื่นๆแหล่งน้ำอื่นๆหนูไปดูสิลูกแม่น้ำวันนี้เราข้ามเรือกันนะเราข้ามแม่น้ำแล้วแม่น้ำวันนั้นหนูไปสระว่ายน้ำหนูว่ามันต่างกันยังไงวันนี้พาไปเที่ยวทะเลเฮ้ยทะเลมีคลื่นด้วยเหมือนไหมลูกพอมีคลื่นแล้วเนี่ยสระว่ายน้ำมีไหมลูกก็ทำให้เขาได้เรียนรู้ด้วยหลักการว่าอ๋อน้ำในสระเนาะมันเป็นแบบนี
1: ้
0: น้ำแม่น้ำมันเป็นแบบนี
1: ้
0: น้ำทะเลมันมีคลื่นแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะแล้วในระหว่างการต่อยอดพยายามกระตุ้นให้เขาเกิดคำถามถ้าลูกไม่ถามต้องกระตุ้นให้เขาถามเพื่อที่ทำให้เขาได้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเฮ้ยแล้วมันเป็นยังไงไอ้น้ำเกลือโอโซนเอ๊ะคลอรีนพอเขาเกิดคำถามเหล่านี้เนี่ยเขาจะรู้แล้วสระแบบไหนแล้วที่มันเหมาะกับเขา
2: โอ้โหและอย่างจริงๆสถานที่ที่เราจะพาลูกไปเรียนรู้เนี่ย
0: ค
2: ุณพ่อคุณแม่ควรจะเลือกแบบไหนให้กับลูกบ้างคะหรือว่ามีหลักในการเลือกคร่าวๆไว้ยังไงบ้างไหมคะพี่โน
0: เอาสิ่งสำคัญเนี่ยในตอนต้นเนี่ยดูวัยก่อนนะดูวัยของเขาดูพฤติกรรมเป็นแหล่งการเรียนรู้
2: นะคะพ่อแม่ชอบด้วย
0: ชอบมากนะคะแล้วก็ถ้าลูกอาจจะชอบอย่างเมื่อสักครู่นี้พิพิธภัณฑ์นะคะเราก็เอ๊ะลองดูลูกเราสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
2: สังเกตดูเราสักนิดนึง
0: สังเกตต้องสังเกตค่
1: ะ
0: เพราะสังเกตแล้วเนี่ยในตอนต้นเนี่ยให้เริ่มจากความชอบของเขาความสนใจของเขาลูกเราทำไมชอบรถไฟจังทำไมชอบไดโนเสาร์จังทำไมชอบเรื่องวิทยาศาสตร์จังทำไมชอบพัดลมจังทำไมชอบมันจะมีสิ่งต่างๆรอบตัวที่เราสังเกตปุ๊บแล้วเราก็เริ่มเสร็จแล้วจูงเขาไปสู่การเรียนรู
1: ้
0: ถ้าอะไรก็ตามที่มันเริ่มจากความชอบเนี่ยมันจะทำให้เขานำไปสู่การอยากรู้มากขึ้นเรื่อยๆมันจะเกิดการตั้งคำถามและสังเกตแล้วก็เรียนรู้แบบประสาทสัมผัสทั้ง5แต่ถ้าเราเกิดมีความรู้สึกว่าไม่ได้เราอยากให้เขาเรียนแหล่งการเรียนรู้ของเรามันคือการเรียนพิเศษนะคือออกมาแล้วก็ไม่ได้แล้วลูกเราต้องเก่งมันทุกด้านเรียนถึงจะเรียนในห้องแล้วออกมาก็ต้องนี่แหละคือการเรียนรู้เพราะว่าเราไปตีโจทย์ว่าการเรียนคือการเรียนไง
2: ค
0: ือเรียนรู้เพราะตอนนี้เนี่ยเอาเรื่องเรียนอย่างเดียวก่อน
2: หนังสือการอย่างนั้นไม่ใช
0: ่หรือบางทีเราจ้องจะสอนมากเกินไปเอาล่ะไปพิพิธภัณฑ์แล้วกลับมาได้หลายลูกไหนเขียนมาซิวันนี้เขียนมา
2: โหไม่สนุกเลยอ่ะแม่ทำ
0: ไม่เซ็งเลยนะ คือเราไปจงไปจ้องที่จะสอนแล้วก็ไปจ้องที่จะให้ลูกให้รู้ว่าเฮ้ยนี่ไปแหล่งการเรียนรู้มาเพราะฉะนั้นหนูต้องตอบ
2: ค่ะ
0: อาจจะทำแบบนั้นได้ค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะเขียนเป็นหนูรู้สึกยังไง
2: ค่ะ
0: หนูมีความสุขไหมหนูชอบไหม
2: ค่ะวันนี้หนูชอบอะไรวันนี้
0: ค่ะหนูเรียนรู้อะไรหนูไปเจอตรงนั้นเนี่ยลูกที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูวิทยาจบไปพร้อมกันเนี่ยเราก็เจอแต่ละอย่างเนี่ยแล้วมันเกิดคำถามนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยหนูรู้สึกว่ายังไง
2: ค่ะ
0: มันไปหาคำตอบไหมบางคำถามแล้วยังคาใจอยู่กลับมาถามแม่แม่ไม่รู้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แม่ไม่รู้ลูกแล้วจบไปมันไม่ได้
2: ก็หาคำตอบไปด้วยกันนะ
0: ก็คือว่าพอเกิดคำถามปุ๊บกลับมาถามแม่อย่าดูดายนะ
2: คะ
0: เฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยอันนี้แม่ก็ไม่รู้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันแล้วก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลหรือจะไปหาชวนกันไปห้องสมุดก็ได้แล้วก็หาห้องหาข้อมูลมาแล้วมาจริงนี่ก็หนูเป็นคนกระตุ้นให้แม่มีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะ
2: โอ้โหลูกก็ภูมิใจสุดๆเลยวันหลังหาเรื่องมาเยอะเลย
0: หนูรู้
2: กระตุ้นแม่เองนะ
0: ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็คือเทคนิคอย่างที่ทำให้เกิดการเรียนรู
2: ้
0: ที่มันสลับกันแล้วก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกอ่
1: ะ
0: การจะไปในแต่ละที่ที่พ่อแม่แนะนำเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าไปในแต่ละครั้งแล้วมันได้อะไรกลับมา
2: การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์กับลูกเราอย่างเต็มที่เกิดขึ้นไม่ยากเลยนะคะเกิดได้ตลอดเวลาลองสังเกตดูว่าลูกเราชอบอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรอยู่อะไรที่ลูกเรียนรู้แล้วรู้สึกสนุกก็พากันเรียนรู้เรื่องนั้นไปเลยทำความเรียนรู้ความรู้จักไปพร้อมๆกันแล้วก็สามารถต่อยอดกันด้วยนะคะอย่างของคุณแม่มีพาน้องไปเที่ยวนอกสถานที่ที่ไหนบ้างไหมคะแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่อยากมาแบ่งปันกันบ้างค่ะ
3: ค่ะส่วนน้องเนี่ยจะบางครั้งน้องอยากเที่ยวสู่สวนนะคะสวนสัตว์ที่แบบสัตว์ที่เขาไม่เคยเห็นแล้วก็สัตว์ที่เคยเห็นบ้างอะค่ะอะไรเงี้ยพอไปเสร็จก็บางทีก็จะประทับใจบ้างแล้วไปประทับใจบ้างแต่ที่ไม่ประทับใจคือแบบสงสารทำไมสัตว์อยู่ในกรงเยอะจังอะไรเงี้ย
2: ทำไมไม่ออกมาเหมือนที่เราเห็นในหนังสือ
3: ใช่ค่ะ

0: อย่างฮิปโปก็น้ำขุ่นเลยมองเห็นตัวฮิปโปเลยอะไรเงี้ย
1: อยู่กันสองสามตัวในที่แคบ
0: ก็จะเกิดความสงสัยว่าทำไมสัตว์ถึงไม่มีอิสระเหมือนหลังเล่านะ
1: คะ
0: ก็จะอธิบายว่าสวนสัตว์เนี่ยมันมีสองประเภทนะคะสวนสัตว์เปิดแล้วก็ปิดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพาไปดูสวนสัตว์เปิดให้เขาดูว่าธรรมชาติจริงๆสัตว์ต้องอยู่อย่างนี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะว่าเนี่ยสัตว์ธรรมชาติจะอยู่ที่กว้างๆแล้วอยู่กันมาหลายอย่างหลายตัวค่ะ
2: คือจริงๆประเด็นของแหล่งการเรียนรู้ที่บางครั้งเนี่ยเด็กไปแล้วเด็กจะมีความรู้สึกเป็นทุกข
1: ์
2: หรือว่าเกิดความรู้สึกที่มันฝังใจถ้าไปแล้วไปแล้วมันเกิดยกตัวอย่างจริงๆลูกพี่ก็เคยด้วยเหมือนกันที่แบบตอนนั้นเราไปเที่ยวกันแล้วก็ปรากฏว่าลิงเนี่ยคือเขาถือขวดเหมือนคล้ายๆขวดนมอ่
1: ะ
2: แล้วลิงมันมาขโมยไป
1: โอ้โหลิง
2: แบบต่อหน้าต่อตาแล้วอ่ะมาอยู่ในกรงเนี่ยดิฉันว่าเราเองผู้ใหญ่เราก็ไม่ชอบที่จะไปเห็นแบบนั้นแล้วก็เด็กๆ เห็นแบบนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กที่เขาจิตใจอ่อนโยนเขาก็ไม่ชอบใจที่จะให้สัตว์มาอยู่ในกรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดคุยกับเขาว่า
1: ค
2: ือมันเป็นสวนสัตว์ลูกสัตว์เนี่ยมันมีหลากหลายสัตว์มันมีบางประเภทถ้ามันมีสัตว์ดุร้ายเนี่ยมันก็จำเป็นที่ต้องอยู่ในกรงสัตว์ประเภทไหนยังไงแล้วก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะคะให้เขาได้เห็นอาจจะเอาหนังสือเดี๋ยวนี้มีหนังสือนิทานเยอะแยะนะคะว
1: ่
2: าเห็นไหมลูกสัตว์มันมีหลากหลายประเภทสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำนะคะสัตว์บกสัตว์น้ำแล้วก็ยังจะมีสัตว์ที่แบ่งเป็นประเภทดุร้ายสัตว์ประเภทขี้เล่นและถ้ามันไม่อยู่ในกรงเนี่ยสมมติว่ามันเป็นเสืออย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงถ้ามันออกมาอย่างเงี้ยหนูไม่กลัวเหรอลูกคือค่อยๆลองถามอย่าไปบอกถูกผิดนะแต่บอกลองถามเขาแล้วหนูคิดว่ายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็มีสวนสัตว์นะสวนสัตว์เปิดอยู
1: ่
2: แล้วมีสวนสัตว์ต้องหลากหลายเอางี้ไหมเดี๋ยวเราไปสวนสัตว์เปิดดูเดี๋ยวเราไปที่นั่นที่นี่ที่เกี่ยวกับสวนสัตว
1: ์
2: แล้วเรากลับมาคุยกันใหม
1: ่
2: คุยเรื่องเดิมแล้วกลับไปเปรียบเทียบกับตอนที่เราไปครั้งแรก
1: จริงๆให้เขาลองสังเกตไปกับเราด้วยก็ได้เพราะจริงๆอย่างในสวนสัตว์เปิดเองเสือก็ยังต้องอยู่ในกรงเลยสิงโตก็ยังต้องมีแบบระยะห่าง
2: มี
1: น้ำกั้นอยู่ไกลเลยด้วยนะคะโอ้ก็จริงด้วยทุกคำถามสังเกตว่าคำถามที่พี่โนตั้งขึ้นมาเวลาคุยกับลูกเนี่ยน่าสนใจอยากรู้และที่สำคัญเป็นคำถามปลายเปิดให้เด็กได้เหมือนมีคิดหาเหตุผลหรือว่าอะไรที่เด็กเขาสงสัยก็ต่อยอดได้อีกด้วยนะคะ
2: ก็สิ่งที่อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กทุกคนนะพยายามเวลาเราจะพาลูกไปเรียนรู้ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยพยายามใช้สายตาของตัวเราเป็นเด็กเราอยากเรียนรู้อะไรแล้วเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู
1: ้
2: เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เราอย่าไปตีเส้นว่าลูกควรจะเรียนรู้อะไรแต่ให้สังเกตด้วยสายตาของเขาว่าเขาอยากเรียนรู้อะไรแล้วเราเป็นหน่วยซัพพอร์ตนะคะเป็นหน่วยที่จะทำยังไงแล้วจะส่งเสริมเขาอย่างไรอย่าทำตัวเป็นคนชี้อย่างเดียวชี้นำลูกว่าลูกควรจะเรียนรู้อะไรแต่ให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองแล้วเราจะเห็นศักยภาพที่งดงามของเขาค่ะ
1: ค่ะพากันของดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นคู่มือคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลลูกน้อยอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เรียนรู้กับประสบการณ์ดีๆรอบด้านกันต่อค่ะครั้งนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

0: เอ่ยแต่ก็ซะแล้วอันนี้แม่เรา
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: ส่วนนี้ก็น้าแอม
1: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนนี้ก็พี่โป้งพี่ชายเราเอง
1: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนนี้ก็พี่อิง
1: สวัสดีค่ะ
3: แฟนพี่เองอ
4: ่
3: ะ
4: ไอ้ส่วนนี้ก็น้องโบ
1: โบ
4: น้องเชอรี
1: ่เชอรี
0: ่แพนแพน
4: แมน
0: แพน
4: แพนด้า
0: แพนเค้ก
1: สามชื่อแล้วนะแพนด้าแพน
4: ก็เรานะชอบพาสาวมาที่บ้านหลายคนน่ะน้าก็เลยสับสน
0: พอดีที่บ้านเราชอบแกล้งเล่นกันอย่างเงี้ยแหละ
3: ใช่เลยคือที่บ้านของเราเนี่ยแบบว่าชอบพูดเล่นกันอย่างเงี้ยอย่าไปถือสาเลยนะน้องดาวนะ
1: อุ้ยแพนค่ะแพนเค้ก
3: ครับแพนเค้ก
1: ป้องเรามีเรื่องต้องคุยกัน
0: ได้ได้โอ้โ
4: หโดนหางเลย
5: นี่สร้างเรื่องอะไรกันไว้นี่รับผิดชอบเลยนะดูสิเป็นอย่างเงี้ย
3: นี่เป็นพ่อเจ๊เลยเนี่ยผมเตือนแล้วว่าอย่าไปแกล้งมัน
5: คุณนั่นแหละ
6: โอ๊ยไม่รู้แหละไปเคลียร์ให้น้องเลยแม่ไปอ่านหนังสือข้างบนดีกว่าน
5: ี
6: ่เด็กๆนี่
5: แ
6: หละ
5: แล้วคุณจะช่วยป้องไงรีบทำเลยนะไม่รู้ตอนนี้เป็นไงแล้วอะ
4: บอกให้ป้องเลิกไปเถอะโอ้โหขี้งอนไม่มีเหตุผลสักขนาดเนี้ย
5: ก็ที่น้องเขาโกรธแบบนี้ก็ไปอําเขาเล่นแบบนี้ค่ะ
3: โอเคครับเดี๋ยวขอเวลาคิดแป๊บนึงคิดออกแล
5: ้
3: ว
5: ไวเกินไป
3: อ๋อก็คนมันฉลาดอะถ้าใช้วิธีนี้ง้อผู้หญิงนี่นะแพ้ทางทุกรายเลย
0: แพ้แพนกินน้ำเย็นๆก่อนนะ
1: ไม่รู้ว่าเราใจร้อนหรอ
0: ไม่ใช่เราแค่อยากให้แพนใจเย็นน่ะ
3: เซอร์ไพรส์ขอโทษนะที่แบบว่าทำให้งอนน่ะจริงๆแล้วมันเป็นแผนแกล้งแพนเค้กเลยนะคือเวลาพอแพนเค้กงอนเนี่ยพวกพี่ก็ได้เซอร์ไพรส์ด้วยดอกกุหลาบไงโอ้นี่ถึงก็อึ้งเลยเหรอนี่ไอ้ป้องซื้อมาให้เลยนะเลือกมากับมือเลย
4: เรามีมุมโรแมนติกอะเราก็อวดเขา

0: เป็นไงอะน้องพี่ใส่ใจไหม
1: โอ้โหตายแล้วดูสิโอ้ซึ้งจนน้ำหูน้ำตาไหลเลยอะ
2: ป้องเราเคยบอกป้องแล้วไงว่าเราแพ้ดอกกุหลาบอะทำไมป้องไม่เคยจำเลยอะนี่กะแกล้งให้เราตายแล้วก็ไปมีแฟนใหม่เลยใช่ปะ
3: เฮ้ยไม่ใช่
4: ไปมีแล้วพ่อคนฉลาดน้องมาแพ้ดอกกุหลาบเลยน้องแพนเค้กขาจริงๆแล้วว่า
2: พ่อเถอะค่ะแพนไม่อยากฟังอะไรแล้วป้องเราเลิกกัน
3: ฮะแพนแพน
4: น้องแพนเค้กขาน้องอุ้ย
0: นี่ล่ะเป็นไงเป็นเพราะเจ๊เลยเนี่ยเจ๊คนเดียวเลย
1: วายเป็นพวกแกต่างหาก
4: ทั้งคู่นั่นแหละค่ะ
0: เอาเฮ้ย
4: ป้อง
1: ป
0: อไอ้โอ้โหก็งั้นไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะไอ้ป้องกับแพนเค้กก็ไม่ได้ใช้แล้วงั้นผมให้คุณแทนแล้วกันแต่อย่าบอกนะว่าคุณก็แพ้ดอกกุหลาบเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าปกตินี่คุณคงไม่แพ้อะไรง่ายๆหรอกนะอย่าง
4: น
0: ั้นคุณ
4: น
0: ะ
4: โอ๊ยยังจะมาเล่นอีกรู้ไหมว่าน้องตัวเองน่าเครียดขนาดนั้นยังจะมาเล่นได้ยังไงไปดูไปเอ้า
1: วายฝนจะตกไปเก็บผ้าก่อน
0: เอ้ยปั๊บเจ๊ห้ามเลยต้องอยู่ช่วยกันก่อนงั้นเดี๋ยวไปหาของโปรดให้มันดีกว่าเพราะว่าถ้าเผื่อมันได้กินของชอบของอร่อยๆของมันเนี่ยมันจะหายเครียดเลย
1: เหรอ
0: แกเนี่ยแค่ผู้หญิงคนเดียวนี่ถึงกับคิดสั้นเลยเหรอ
4: ป้องทุกอย่างมีทางออกเสมอนะป้องอายุยังเด็กอยู่เลยป้องยังมีอนาคตอีกไกลอ่ะป้องป้อง
0: ใช่แล้วแกก็อยากจะเรียนหมออยากจะเรียนที่รามาให้ได้อ่ะแล้วทำไมต้องมาคิดสั้นกับเรื่องแบบนี้ด้วยอ่ะ
1: ป้องนาเข้าใจนะว่าวัยอย่างป้องอ่ะต้องการความรักและเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากแต่ถ้าป้องผ่านคนมันไปได้เนี่ยมันจะทำให้ป้องเข้มแข็งขึ้นนะ
0: ป้องแกยังมีแม่แล้วก็มีพี่ๆทุกคนนะที่รักแกสมอนะ
1: เสม
0: ออุ้ยขอโทษเสียบรรยากาศการเศร้าเฮ้ยพี่ขอโทษพี่ไม่อยากให้แกเครียดอ่ะ
3: ทุกคนฟังป้องนะป้องแค่กำลังจะเก็บยายามันหกป้องไม่คิดสั้นหรอกป้องแค่ปวดหัวเครียดก็เลยจะกินยาแค่2เม็ด
4: พี่ก็คิดว่าป้องเครียดทะเลาะกับแฟนก็เลยคิดสั้น
3: ป้องไม่คิดแบบนั้นหรอกครับชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคนเก่งๆอย่างป้องเนี่ยก็ต้องอยู่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอีกเยอะ
1: ตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงมันแล้วแหละน่าจะเป็นห่วงประเทศชาติมากกว่า
3: ไม่ห่วงเลย
0: แล้วที่ปวดหัวนี่ไม่สบายเหรอ
3: ก็เครียดนั่นแหละช่วงนี้ก็เครียดทั้งเรื่องแผนเรื่องสอบอีกอย่างนึงเนี่ยช่วงนี้ป้องอ่านหนังสือหนักมากแล้วก็เลยไม่ค่อยได้สนใจแผนอะแผนก็เลยเข้าใจผิดนี่ป้องก็กล่าวว่าถ้าสอบเสร็จเนี่ยก็ค่อยไปขอคืนดี
0: แต่พี่ว่าเครียดๆแบบนี้อ่านหนังสือไปก็ไม่เข้าหัวหรอก
5: จริงครับงั้นเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายคลายเครียดกันดีกว่าม
1: างี้เลยเหรอ
5: ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาออกกำลังกายเนาะด้วยแหละยางยืดกันครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับยางเนี่ยนอกจากจะใช้ในกิจวัตรประจำวันนะครับรัดนู่นรัดนี่เนาะรัดถุงแกงใช้สารประโยชน์ต่างๆเนาะเราก็สามารถนำมาใช้ในการเสริมสร้างความแข็งแรงได้ด้วยเหมือนกันครับพี่หนุ่มซึ่งสามารถนำมาใช้สร้างความแข็งแรงนอกจากกล้ามเนื้อแล้วข้อต่อพวกเอ็นพวกนี้ก็ยังช่วยได้ครับน้ำหนักไม่เยอะแล้วก็ยังหาง่ายด้วยเราสามารถทำได้เลยเห็นไหมฮะลักษณะนี้ไม่ยากเลย
6: เชื่อนะว่าไอ้หนังยางที่รัดถุงแกงอยู่มันจะมีคุณประโยชน์ขนาดนี
5: ้โอ้โหเจ้าตัวนี้นะครับประโยชน์มหาศาลเลยแล้วก็หาง่ายด้วย
6: ครับ
5: ไม่เสียตังค์
6: แล้วมันสามารถได้กี่ท่าในช่วงเนี้ยเราจะไปได้กี่ท่าครับเนี่ย
5: อ๋อท่าเนี่ยเราสามารถดัดแปลงได้จากท่าพวกบอดี้เวทหรือว่าท่าเวทต่า

0: ต่างๆในฟิตเนสนะโดยเปลี่ยนจากน้ำหนักพวกดัมเบลหรือว่าพวกเคเบิลอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นพวกยางแทน
1: ใช่ครับแต่มันต้องใช้กล้ามเนื้อเกร็งไปด้วยไหมตอนที่ถ้าสมมติเรายืดผมยังไม่รู้ท่านะแต
0: ่
1: มันต้องเกร็งกล้ามเนื้อไปด้วยหรือเปล่า
0: ถ้าเกิดเป็นลูกเหล็กก็จะใช้น้ำหนักเนาะ
1: ใน
0: การในถ้าเกิดลูกยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งจะยิ่งหนักใช่ไหมฮะแต่ตัวยางเนี่ยถ้าเรายิ่งจับสั้นมันจะยิ่งหนักแต่ถ้าเกิดเราจับยาวมันก็จะผ่อนในตัวมันเอง
1: ใช้ระยะความห่าง
0: ใช่ครับก็คือมียางเส้นเดียวเนี่ยเราสามารถ
1: มันเป็นแรงต้านนะมันเป็นแรงต้านใช่
0: มียางเส้นเดียวสามารถเพิ่มน้ำหนักหรือจะลดน้ำหนักด้วยยางเส้นเดียวเลยไม่ต้องไปซื้อดัมเบล1อัน2อัน5โล10โล15โลเปลี่ยนนะฮะแค่เดียวใช้ได้เลยแต่ว่าข้อเสียมันก็จะมีนะครับคือมันใช้ไปนานอาจจะยืด
1: ก็
0: ยืดแล้วก็ขา
1: ก็ดีครับส่วนนี้ผมว่าไม่กระทั่งเด็กๆก็ยังสามารถใช้ได้เพราะมันไม่ดูแล้วไม่อันตรายด้วย
0: ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันไหมครับว่ามีท่าอะไรบ้าง
1: เอาเลยครับ
0: โอเคกันครับ ท่าแรกนะครับก็เป็นท่าเลทเทอรัลเลสเนาะซึ่งก็คือการวาดหัวไหล่ไปด้านข้างให้เดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะครับจับบริเวณอย่างนี้เนาะจับตัวที่จับเนาะอ
1: ี
0: กด้านซ้ายนะครับมาประกบไว้บริเวณด้านข้างขาเนาะด้านขวากางออกลักษณะนี้จากนั้นนะครับออกแรงยกไหล่ขึ้นด้านข้างนะครับตามองตรงเนาะแล้วค่อยดึงขึ้นไปจะรู้สึกว่าเราใช้กล้ามเนื้อบริเวณ
1: ตอนที่เราแขนลงนี่ต้องให้มันสุดไหมหรือยังให้มันตึงแขนอยู
0: ่ยังไม่ต้องสุดก็ได้ครับเพราะถ้าเกิดว่าสุดเนาะยางมันจะไม่ตึงเราจะไม่ได้ออกแรงนะฮะ
1: ใช่ใช่
0: หรือถ้าเกิดเราอยากให้ยางมันตึงเราก็เราย่นมาอีกเราจับมาให้สั้นลงนะฮะ
1: ลักษณะนี้จะได้มีแรงต้านขึ้นเนาะ
0: ใช่ครับจะได้รู้เหมือนกับว่ามีความหนักขึ้น
1: ครับ
0: นั้นลองดูนะฮะ
1: แต่ละเซตนี่ต้องใช้ยังไงครับกี่เท่าไหร่
0: เราอาจจะยกประมาณ 10-15 ครั้งนะเอาที่เราไหวเนาะแล้วก็พักสัก 30-45 วิก็ได้ตามกำลังของเราเลย
1: ได้ครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทำสัก10ครั้งกันไหม
1: ครับ
0: โอเคนะครับพร้อมเนาะไปแล้วครับอึ๊บ1 23อึ๊บ4 5 6
1: 7 8
0: 2ทีนะครับ
1: ครับ
0: 9ท้ายอึ๊บ
1: 10
0: โอเคเดี๋ยวพักแป๊บนึง
1: ผมถามเพื่อความเป็นความรู้หน่อยเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าระบบหายใจผมเกร็งไปหน่อยนึง
0: อ๋อรู้สึกว่า
1: ต้องหายใจตามปกติใช่ไหม
0: เวลาเราออกแรงเนาะหรือว่าเวลาที่เราย กขึ้นเราต้องหายใจออกนะ
1: หายใจออก
0: เวลาเราคืนเนี่ยเราหายใจเข้า
1: ตามระบบที่ถูกต้อง
0: ใช่ครับ
1: อ๋อครับ
0: พวกนี้เราก็จะทำให้ไม่เป็นคนที่เป็นโรคความดันเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเนาะการหายใจเนี่ยก็สำคัญเหมือนกัน
1: แล้วตัวนี้มันช่วยบรรเทาไหมถ้าหายใจถูกเนี่ย
0: มันจะช่วยบรรเทาให้ครับให้ความดันในร่างกายเนี่ยมันปกติไม่สวิงเกินไปไม่กั้นหายใจเกินไป
1: ครับ
0: ครับโอเคจากนั้นไว้ข้างลำตัวมือซ้ายกลางออกเล็กน้อยนะฮะจากนั้นออกแรงนะครับหายใจออกเนาะก่อนที่เราจะออกแรงเราหายใจเข้าก่อนโอเคดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้าครับหายใจออกครับโอเค2ทำตามหัวลมหายใจเลยนะ3สี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกสองทีครับเก้าและสิบโอเครู้สึก
1: มันคนละอีกอารมณ์หนึ่งกับเมื่อกี้พอหายใจเข้าหายใจออกแบบที่กำหนดไว้มันรู้สึกว่าข้างในเรารู้สึกมันได้อะไรขึ้นมาเยอะเลย
0: ครับทำให้รู้สึกเบาไม่ขัดไม่อะไรเน
1: า
0: ะ
1: เบาแต่ตรงนี้มันเหมือนกระชับขึ้นมาข้างในเหมือนเราเบา
0: เพราะเราหายใจถูกต้อง
1: ใช่ใช่แล้วต่อไปครับ
0: ต่อไปเป็นท่าเล่นยังเป็นไหลอยู่แต่เป็นไหลหน้า
1: ครับ
0: โอเคครับจับลักษณะเดิมเลยเราจับไว้ข้างลำตัวเนาะจากนั้นนะฮะเมื่อกี้เราออกแรงด้านข้าง
1: ข้าง
0: ทีนี้เราออกแรงด้านหน้าบ้าง
1: ครับ
0: ยกขึ้นมาด้านหน้าลักษณะนี้แล้วกลับมาเหมือนเดิม
1: โอ้โหเราต้านทั้งสองข้างเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับเรายกขึ้นมาลักษณะนี้เนาะมันจะใช้กล้ามเนื้อไหล่หน้า

0: ถ้าเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวเราลองช้าๆ
1: หายใจเข้าก่อน
0: หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกลงมาหายใจเข้านะฮะดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก3 4 5 6 7 8 9สุดท้ายครับโอเค10รู้สึกเมื่อยไหล่นะ
1: ใช่ใช่รู้สึกมันได้เหมือนไอแรง45องศามาอีกทางด้านนี้ ซึ่งว่าเราไม่ค่อยชินที่ได้ออกตรงปกติเราออกข้างออกตรงหน้าอันนี้ออกเฉียงมันเหมือนนานๆมันจะมีความรู้สึกนะ
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นมุมที่เรายังไม่เคยออกแรงมันก็จะแปลกๆหน่อย
1: ยันมันยังต้านๆอยู่ก็โอเค
0: ครับผมเดี๋ยวเรามาลองด้านซ้ายเนาะ
1: เพื่อความบาลานซ์เนาะ
0: เนาะโอเคครับ
1: ครับ
0: โอเคนะก่อนจะนี่หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกโอเค2 3 4 5 6 7 8เก้าสุดท้ายครับ10โอเค
1: โอ้โหตัวนี้ชัดเจนเลยเหมือนได้ตรงนี้เขาเรียกไตเสียบหรืออะไรนะตรงนี้
0: ตรงนี้ไตเสียบครับ
1: เออนะเหมือนได้ตรงนี้เพิ่มขึ้น
0: อ๋อ
1: เดี๋ยวจะเป็นอัตโนมัติเลย
0: จังหวะที่เราต้าน
1: ใช่ใช่ใช่ที่มันต้านเนี่ย
0: แต่ว่า
1: ชัดเจนเลยแต่ฝั่งนี้รู้สึกจะได้ฝั่งเนี่ยอ๋อ
0: แต่ว่
1: าได้ไปพร้อมกันแต่ได้คนละฝั่ง
0: แต่ว่าเมนหลังจริงๆแล้วมันคือหัวไหล
1: ่แต่พอคงจะไอ้ช่วงเก่งช่วงอะไรระยะมันขึ้นม
0: ัน
1: ได้ตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ย
0: เพราะว่าจังหวะเก่งเนาะมันก็เก่งทั้งแขนอยู่แล้ว
1: ฝั่งที่เรายกจะได้ตรงเนี้ยฝั่งที่เราเก่งไว้ที่เหยียดไว้จะรู้สึกจะได้หลังแขน
0: ใช่ครับใช่ครับจังหวะที่เราลั้งไว้เนาะจะได้แขนโอเคเรามาต่ออีกท่านึง
1: ครับ
0: เป็นท่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่เลยทีนี้เรามาเล่นส่วนขากันบ้างนะฮะท่าก็จะง่ายๆรู้พี่หนุ่มจากท่าสควอทมั้ยท่าสควอทก็คือท่านั่งเก้าอี้ธรรมดาน
1: ั่งที่โอเค
0: ครับใช่แล้วแต่ว่าทีนี้เราจะมียางเน
1: า
0: ะแล้วก็เอายางเนี่ยสอดไว้เหยียบไว้เลยเหยียบยางไว้ให้มันเท่าๆกันเนาะแล้วก็ยืดตัวขึ้นลักษณะนี้มือเนี่ยครับเราไม่ต้องกำหรือว่าออกแรงเนาะเราแค่ลังไว้เฉยๆท่านี้นะฮะลังไว้จากนั้นครับให้เราออกแรงนั่งลงยืดอกนะฮะแล้วก็ดันขึ้นเราไม่ต้องใช้มือนะครับในการดึงเชือกเนาะใช้ขาเถียขึ้นมามือไปแค่เหมือนเป็นตะขอเกี่ยวไว
1: ้แต่แขนต้องเหยียดตรงใช่ไหมครับเนี่ย
0: ใช่ครับแขนเหยียดตรงไว้เลยอึ๊บดันขึ้นมาซึ่งยางก็จะเป็นแรงต้านนะครับของขาเน
1: า
0: ะ
1: อย่างที่ผมได้จากน้องพลอยมามีอยู่ช่วงหนึ่งไอ้ตรงเข่านี่ต้องเลยปลายเท้าไหมครับหรือยังไง
0: เข่าเนี่ยไม่ต้องเลยปลายเท้านะครับ ควรที่จะอยู่ไม่เลยไปเท้าเนาะ
1: คือ
0: ถ้าเกิดใครเนี่ยรู้สึกว่านั่งแล้วจะเอ็นหรือว่าจะหงายหลังเนี่ยสามารถไปนั่งกับเก้าอี้ได
1: ้โอ้
0: ครับเดี๋ยวเราทำความทั้ง10ครั้งหนึ่งไหมพี่หนุ่ม
1: ครับได้ครับได
0: ้1 2 3 4 5 6
1: 7
0: 8 9สุดท้าย10โอเค10ผ่อนได้เนาะเดี๋ยวเอาเชือกมาฮะถ้าพรุ่งนี้นะฮะก็เราก็ทำได้ที่บ้านเหมือนกันนะครับแค่มีตัวยางตัวนี้เองนะครับเราไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสหรือยิมก็ได้นะฮะตัวนี้ช่วยได้เหมือนกันพี่หนุ่มรู้สึกไงบ้างครับออกขาไปเมื่อกี
1: ้ได้เยอะเลยมันจะหนักขึ้นกว่าอีกสเต็ปหนึ่งจากไอ้สควอตอะไรนะนะ
0: ครับ เพราะเรามียางเพิ่มความหนักด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นพวกท่าที่เกี่ยวกับยางยืดเนาะเพื่อความแข็งแรงครับง่ายๆที่บ้านนะครับทำได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับผม
2: ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ได้ออกกำลังกายและหายเครียดขึ้นเยอะเลยอ่ะ
0: ครับผม
2: ถ้างั้นผมนะครับไปด้วยกันเลยไหมครับ
0: ครับ

0: ไม่ใช่ทางนี
1: ้
0: ไม่นำทางไม่ได้เลย
2: ถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะจะไปเก็บผ้า
3: ฉัน
4: ใ
3: ช่เอ้าเสียดายของจนต้องออกมาให้ฉันให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ย
4: ไม่ใช่ครับไม่ได้เสียดายของนะแต่ว่ามันอยากให้จริงๆอ่ะดอกไม้แทนใจ
3: ต้องรับใช่ไหม
4: ขอบคุณนะครับที่คุณห่วงใยทุกคนในครอบครัวของผมอ่ะผมก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นคนในครอบครัวของผมเหมือนกันโอ้ยโอ้โหชอบจริงๆรุนแรงแบบนี
3: ้นี่นี่ทำเอากุหลาบผัดกระเทียมนะผัดกระเพราไหม
4: ได้ครับผมคุณมีคุณอิน
3: ให้นะ
4: ได้หมดเลย
3: นี่เอากุหลาบมาผัดให้นะจะได้ไม่เสียของ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
9: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ

0: กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง97รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับแม่นิน่าครับ
2: โอ้โหวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
2: ้ที่จะคอยเคียงข้างเป็นกำลังใจให้พ่อแม่อย่างเราๆเนี่ยแหละค่ะ
0: ใช่เพราะในขณะที่เรายืนทำรายการกันอยู่นึกถึงที่บ้านตอนนี้โอ้โห
2: ยังไงคะ
0: เดินเข้าบ้านเหมือนทหารเดินเข้าสนามรบกลัวกับระเบิดต้องค่อยๆขย่งขย่งขย่งหลบของนี่มันกระจัดกระจายอยู่ในบ้านฮะ
2: แน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ดูว่าทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการรักระเบียบวินัย
0: คำนี้อยากให้มีจังเลยระเบียบวินัย
2: และแน่นอน
0: ครับ
2: เช่นเคยเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็กระไรวันนี้เรามีพ่อแม่ร่วมอุดมการ
0: ณ์ครับ
2: ต่อไปนี้จะเรียกอย่างนี
0: ้อย่าง
2: น
0: ี้นะฮะ
2: เป็นตัวแทนจากพ่อแม่หลายๆท่านที่ชมรายการเราอยู่นะคะวันนี้เรามี5ครอบครัว
0: ใช่แล้วครับ
2: นะคะ
0: พบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
2: ก่อนอื่นถามก่อนเลยดีกว่าไหมคะว่าแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการฝึกระเบียบวินัยลูกๆอย่างไรบ้าง
3: ส่วนของน้องปันนะคะน้องปันเนี่ยเวลาเข้าห้องแล้วเนี่ยมักจะไม่ปิดประตูค่ะประตูบานเลื่อนก็คือจะปล่อยเอาไว
0: ้
3: ใช่ไหมคะคุณแม่ก็ต้องคอยแบบสอนแล้วก็จ้ำจี้จ้ำชัยแล้วก็จนไปถึงต้องดุถึงจะพอนึกออกว่าเข้าแล้วต้องปิดประตูอะไรแบบน
2: ี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ดูซิว่าวิธีการดุจะเป็นวิธีที่ได้ผลจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีเทคนิคอื่นๆที่เราจะมาสอนให้ลูกนั้นรู้จักเรื่องของระเบียบวินัยนะคะ
0: ครับเราจะได้ทราบเลยว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับ
2: ใช่แล้วค่ะและ วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะ
0: กับ
2: ประสบการณ์30ปีที่อยู่กับเด็กๆมานะคะต้องขอต้อนรับครูอุ้ยนะคะพี่สิริจรัญโชนะเพศนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านรักค่ะ30ปีในวงการเป็นยังไงคะคุณครู
0: ใช่ฮะ
2: คุณครูอุ้ยครูเป็นครูที่ดุไหมคะ
0: เฮ้ยขึ้นชื่อว่าครูไงก็ต้องดุว่า
4: ใช่ไหมอ
0: ย่างเมื่อสักครู่นี้พ่อคุณแม่บอกมาว่าพอลูกก็มีระเบียบก็ต้องใช้เสียงดังและใช้การดุครูอุ้ยคิดว่ายังไงฮะ
4: คือต้องดุแต่ว่าไม่โกรธ
0: ดุแบบไม่โกรธ
4: ถ้าดุแล้วโกรธจะเป็นเรื่องเลยจะเป็นอีกหลายๆเรื่อง
0: ยังไงครับครูอุ้ยเก็บให้มันเรียบร้อยดิอย่างนี้เหรอครับครูอุ้ย
4: ครูเนี่ยมีหน้าที่ให้ตัวอย่างแล้วก็ให้ขอบเขตนะ
0: คะ
4: อันนี้ต้องขอบเขตต้องชัดเจนเด็กเองเขาก็ต้องมองเห็นว่าครูต้องการอะไ
0: ร
4: แล้วก็อยากให้เขาทำอะไรแต่ว่ากว่าจะทำตามได้เนี่ยค่ะจะต้องมีแบบให้เขาเห็นก่อน
0: แ
4: บบที่ดีเนี่ยนะคะเราจะต้องทำให้เขาดูนะคะที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดเด็กหรือว่าคนที่ต้องเลี้ยงเด็กนะคะต้อง

0: ทำแบบให้ดูให้ชัดเจน
1: คราวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรารู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวแล้ว
2: ค
1: ราวนี้เราไปทำความรู้จักกับลูกๆทั้ง5คนเลยครับ
2: ค่ะ
1: น้องลาลาบายครอบครัวไหนฮะน้องอันนี้เอาน้องลาลาบายกี่ขวบครับพ่อแม่5ขวบ
3: ลาลาบาย
4: ลาลาบายที่บ
3: ้
4: านมีใครบ้าง
3: คุณยายคุณแม่คุณพ่อแล้วก็มีน้องอีกคนนึง
4: คุณแม่ใจดีไหม
3: ใจดี
4: แล้วคุณพ่อใจดีไหม
3: ใจดี
4: คุณพ่อเคยเล่าเรื่องตลกให้ลาลาบายฟังไหมแล้วที่
3: เคยเอาภาพตลกมาให้ดูด้วย
4: คุณแม่สวยไหม
3: เหมือนนางฟ้าได้แหละ
1: โอ้โหสวัสดีนางฟ้า
4: คุณแม่กับลาลาบายใครสวยกว่ากัน
3: คุณแม่
4: ลาลาบายรักคุณพ่อไหม
3: ร
4: ัก รักค
3: ุ
4: ณแม
3: ่
4: ไหม
3: รักรักมากเหมือนกัน
1: ไปน้องมังกรน้องมังกรเป็นพ่อคุณแม่เหรออ๋อครับสี่ขวบครับห้าขวบกันเอาต๊อกมันเต็มครับ
3: ชื่อมังกรครับชะนินก็คือมังกรครับอยู่บ้านกับจอนพี่เกดครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วย
4: ไหนมังกรร้องเพลงเป็ดให้ฟังหน่อยสิ
3: กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองปลากระจองแลดูพ่อ
4: มังกรรู้จักระเบียบวินัยไหม
3: รู้จักคือต่อแถวนิ่งๆ
4: แล้วมังกรทำได
3: ้ได้
4: ทำให้ดูนี้ต่อแถวนิ่งๆทำยังไง
3: แบบนี้
1: ยูจิเต้นผิวมากครับเต้นผิว
3: ครับยูจิครับ
4: ยูจิอยู่บ้านกับใครบ้างอ
3: ่
4: ะ
3: แม่พ่อพี่น้องสาวลิว5คน
4: ใครใจดีสุด
3: แม่ตอนที่ป๊าดุแม่ก็ช่วย
4: แล้วลิวกลัวไหม
3: กลัว

0: แบงค์ครับ
1: อยู่บ้านกับใครบ้าง
0: พ่อแม่
1: ใครใจดีที่สุดในบ้าน
0: คุณพ่อคุณแม่โหลดเกมให้พี่นายให้อยากให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยากให้คุณพ่อแข็งแรงให้โตเร็วๆ
1: เพราะว่าน้องแบงค์เป็นห่วงเหรอ
0: ใช่
1: น้องแบงค์รู้จักเรื่องระเบียบวินัยไหม
0: รู้
1: ระเบียบวินัยคืออะไรอ่ะ
0: ระเบียบวินัยทำตัวดีๆ
1: แบงค์เป็นคนมีระเบียบวินัยไหม
0: ไม่
2: มีการอวยพรให้คุณพ่อโตเร็วๆด้วยนะครับพ่อโตเร็วนะครับ
3: ได้ทำความรู้จักกับน้องๆเด็กๆทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วนะคะและในช่วงแรกของเราวันนี้นะคะเราจะไปเจอกันใน Guessing Game ค่ะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะพี่บอยค่ะ
2: สถานการณ์แรกครับเป็นสถานการณ์ที่เขาวางรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วแล้วถ้าลูกเราเข้าไปแล้วเห็นรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วลูกเราจะทำอย่างไร
4: สิ่งหนึ่งผมคิดว่าถ้าเขาเห็นของที่เป็นระเบียบอยู่แล้วผมคิดว่าเขาทำ

0: คิดว่าเพราะอะไรฮะพ่อ
1: มันเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เขาเห็นพอเขาเห็นปุ๊บเขาจะทำตามสิ่งนั้นเพราะว่าครูได้เคยสอนเขามาบ้างแล้ว
0: อ๋อ นี่มั่นใจเลยว่าแน่นะฮะ
2: แต่คุณแม่ว่าน้องมังกรทำไม่ได้ค่ะ
0: พ่อคิดว่าทำแน่คุณแม่คิดว่าทำไม่ได้เพราะอะไรครับแม
2: ่พ่อก็กลับมาจากที่โรงเรียนมากลับมาถึงที่บ้านแล้วก็เขาก็จะถอดรองเท้าแบบรีบวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะ
0: ครับคิดว่าไม่ทำแน่แน
2: ่ไม่ทำแน่แน่ค่ะ
0: ครับนี่เป็นเรื่องของการที่มาเจอสิ่งที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
3: สถานการณ์นี้เรามาดูน้องๆ3คนกันก่อนครับมีน้องมังกรริวจิและลัลลาบายเมื่อเจอรองเท้าวางเป็นระเบียบจะทำอย่างไรกันนะ
0: งงนิดนึงน้องลัลลาบายน้องมังกรมังกรมังกรนี่ขออยู่แถวหน้าขออยู่ที่หนึ่งโอเคริวจิครับ
3: เอาล่ะครับน้องอีก2คนคือแบงค์และปันกับสถานการณ์อีกแบบที่ต้องเจอ
0: ถ้าเป็นเรื่องการต่อแถวบ้างล่ะครับการต่อแถวรับขนมหรือรับน้ำที่ลูกเราชอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจะต่อแถวหรือเปล่าเชิญครับพ่อแม่ครับ
4: ว่านะคะในสถานการณ์ถ้าอยู่โรงเรียนคงต่อแถวค่ะเพราะเห็นเพื่อนยืนอยู่ตัวเองต้องต่อไประเบียบไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนคุณครูดุแต่ถ้ากลับมาที่บ้านคงไม่นะคะต้องบอก
0: ไปที่โรงเรียนเห็นกันต้องทำด้วย
4: ต
0: ั
4: วอย่างต้องทำตามอย่างนี้ค่ะ
0: ครับ
5: น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
4: ไม่ลืมตัว
0: ก็เป็นคน
5: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
0: ครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไม่พอต้องรีบไปดื่มก่อน
5: ครับ
0: ครับตอนนี้เราไปดูสถานการณ์กันครับคราวนี้ไปดูต่อแถวครับรับน้ำส้มน้องแบงค์เดินมาแล้วเห็นแล้วเพื่อนต่อแถวกันอยู่ครับแบงค์ต่อแถว
3: น้องแบงค์เขาต่อแถวเป็นระเบียบตามเพื่อนครับและน้องปันล่ะคุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
5: น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะ
0: ครับ
5: อาจจะลืมตัว
4: มีลืมตัว
0: ก็เป็นคน
5: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
0: ครับเอาปันมาแล้วครับปันดื่มน้ำเยอะต่อไหมปันต่อแถวจนมาถึงคิวตัวเองครับรับน้ำไปดื่มรถโฮโฮเติมปัน
6: โอ้โหปรากฏว่าเด็กๆทุกคนนะคะอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ก็ปรากฏว่าเป็นระเบียบกันหมด
7: คือเด็กเขาเห็นแบบนะคะนี่เด็กโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะสังเกตอะไรเก่งอยู่แล้วเวลาอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันสังเกตสิ่งที่นะเป็นความเคยชินของทางบ้านสังเกตสิ่งที่เป็นระเบียบที่คุณครูทำไว้นะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อสังเกตว่าเขาทำอะไรมาก่อนเด็กก็จะงั้นฉันก็ต้องทำแบบนี
6: ้นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะฝึกให้ลูกมีระเบียบวินัยบางทีก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน
0: อ๋อครับทำตัวอย่างให้เด็กเห็นเลย
7: เหมือนกับที่วางรองเท้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดการไม่วางขึ้นมา
0: ครับ
7: เราต้องย้อนกลับไปที่เกิดเหตุก่อนคุณแม่อาจจะรอเขาก่อนแล้วรออยู่ที่จุดที่วางรองเท้าก็ได้ คุณแม่วางให้ดูนะคะรองเท้าที่บ้านวางยังไงแล้วรออยู่ตรงนั้นสักนิดนึงพอเขาวิ่งมาถึงปั๊บเขาอาจจะนะคะท้าทายกับเราที่ว่าเอ๊ะเราจะดูเราว่าเราจะให้เขาถอดไหมอะไรฮะจะรับเมื่อเขาถอดแล้วถ้าเขาทำไม่ถูกเราก็แค่ทำให้ถูกนะฮะต้องย้อนกลับไปในที่เกิดเหตุใช่อย่ามัวแต่ต่อว่าเอาวางไม่ถูกวางผิดเอายุงเท้าอยู่ไหนโอ้โหนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งละนี่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราเตือนตัวเองนิดนึงไปก่อนการเกิดสิ่งนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ระวังตัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นวางไม่ถูกที่จานวางไม่ถูกที่ช้อนซ่อมวางไม่ถูกที่หรือว่ารองเท้าวางไม่ถูกที
4: ่
7: เราไปดูตามหลังเนี่ยค่ะเด็กเขาจะมันพลาดไปแล้วอ่ะนะคะเขาก็จะไปหาเหตุเรื่องอื่นเพราะนั้นเรารู้ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นเราไปรอตรงนั้นสักนิดหนึ่งถ้าไม่เกิดก็แล้วไปถ้าเกิดขึ้นแก้ไขใหม
4: ่แก้ไขใหม่ตรงนั้นนะคะคราวนี
0: ้
4: มีอีกหนึ่งสถานการณ์ค่ะที่อยากจะให้ดูกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
0: นี่มีของเล่น
8: ค่ะเด็กๆเข้ามาค่ะ
0: ของเล่นวางบนโต๊ะเพียบเลยปล่อยเด็กเข้ามาโอ้โห
8: เด็กๆคะเล่นให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆมีข้อแม้ไว้ว่าถ้าเด็กๆได้ยินเสียงกระดิ่งคือหมดเวลานะคะเด็กๆต้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปเข้าแถวนะคะ
0: เอาละฮะสถานการณ์นี้คือเมื่อเด็กอยู่รวมกันแล้วครูฮะทำข้อตกลงว่าถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งเป็นสัญญาณให้ลูกๆของเราเก็บของนะแล้วก็หยุดเล่นคุณพ่อคุณแม่ฮะคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ลูกตัวเองจะทำยังไงฮะ
9: คิดว่าเก็บค่ะ
0: คิดว่าเก็บพอกระดิ่งดังล
9: ู
0: กเก
9: ็
0: บเลยเพราะครูสั่งไว
1: ้คิดว่าเก็บแน่นอน
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นระเบียบแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนก็เป็นกฎอย่างนึง
0: เป็นกฎของโรงเรียนที
1: ่
0: ลูกเราต้องทำตามแน่ๆเพราะครูบอกเอาไว้ด้วย
1: ครับสำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดคิดว่าต้องสักพักหนึ่งต้องสักพักหนึ่ง
0: จะไม่ทันทีทันใด
1: ใช่ครับรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
0: ้อ๋อแต่เก็บแน่ๆแต่ใช้เวลาหน่อย
1: ใช้เวลาหน่อย
0: ครับ
10: แล้วผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงอย่างเงี้ยครับ
0: อาจจะไม่เก็บทีเหมือนกันเลยกับน้องมังกรใช้เวลาในการเก็บหน่อยอาจจะช้าหน่อยแต่เก็บนะฮะแล้วครับเราไปดูกันครับ

0: สำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
1: ้เก็บเลยเก็บเลยครับเก็บเลย

0: มว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงนะครับ
1: อา
0: จจ
1: ะไม่เก็บที
2: เก็บเลยเหมือนกันนะ

ของเมียหน้าบนพื้นเก็บโดยใช้ทางลัด

0: ็กหมดทุกคนลูกๆเก็บกันหมดทุกคนเลยนะครับ
1: ยังไงคะครูคะแสดงว่าที่บ้านกับที่โรงเรียนมันมีอะไรที่มันต่างกันยังไงคะครู
2: คุณครูเนี่ยต้องมีความชัดเจนต้องมีกรอบให้นี่พอชัดเจนแล้วเนี่ยเด็กเขารู้สึกเขาง่าย
1: ค่ะ
2: ง่ายกับการทำตามเพราะก็รู้ว่าจะต้องทำจากไหนไปไหนนะให้เล่นใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสัญญาณบอกก็มีทิศทางแล้วว่าเล่นได้แต่เมื่อมีสัญญาณแล้วไปไหนต่อล่ะเก็บนะคะก็ต้องมีนะวางการวางแผนเอาไว้นี่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยเวลาอาจจะไม่ได้มีเวลาเป็นกรอบเอาไว้ให้เวลาก็คือเมื่อเราจะเปลี่ยนกิจกรรมเช่นเราจะออกจากบ้านหรือจะไปอาบน้ำจะไปทานข้าวอย่างเงี้ยนี่คือเวลามันก็เลื่อนไปเรื่อยแต่ถ้าเด็กเขาทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยค่ะเขาจะทำได้เพราะฉะนั้นระเบียบวินัยก็ไม่ใช่อยู่ที่คำสั่งอย่างเดียวระเบียบวินัยก็อยู่ที่การวางกรอบไปให้ด้วยนะ
1: เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเรื่องของยุทธวิธีการทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนรู้จักรักระเบียบวินัยอย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่ทำได้และพ่อแม
3: ่สู้สู้

0: ู่ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้สู้ในช่วงนี้นะคะ
1: ร
0: เราจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับครอบครัวจากทางบ้านในเรื่องของการสอนให้ลูกรู้จักระเบียบวินัย
1: ครับ
0: ครอบครัวนี้ต้องบอกว่าก็รู้จักกับวินัยดีแล้วน้องๆ2คนนี้เห็นหน้านี่โอ้โห
1: รู้เลยว่าลูกใคร
0: นะบ้านนี้เขามีวิธีการฝึกระเบียบวินัยให้ลูกได้น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวของน้องพรูมและน้องแพรเลยค่ะพูดถึงน้องแพรน้องภูมินะคะน้องแพร6ขวบ

0: งแล้วก็ภูมิ3ขวบเป็นผู้ชายแนวทางการเลี้ยงลูกของตุ๊กถ้าพูดกว้างๆนะคะก็คือเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอ่ะไม่ได้เลี้ยงในแบบที่เราอยากให้เป็นแล้วมันจะไม่ยากเขาก็ไม่ได้น่ารักไปหมดทุกอย่างแล้วตุ๊กก็ไม่รู้สึกว่านิสัยเขาเป็นไปหมดทุกอย่างแต่ว่านั่นคือมนุษย์คนนึงที่จะเป็นนะคะเราเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอย่างเช่นน้องแพรวเงี้ยตุ๊กรู้ว่าเขาเป็นคนที่ต้องใช้เวลาเป็นคนที่ช้าก็ต้องให้เวลาเขาถ้าเขาจะต้องทำอะไรเพราะถ้าเขารู้สึกบีบคั้นกดดันมากๆน้องแพรวจะน้ำตาคลอเลย
1: แม่ค
0: ่ะฮะทำไมมันต้องเลือกยังไงหรอ
1: มันต้องเลือกใบอ่อน
0: ๆใบอ่อนๆใบอ่อนๆก็ต้องไปๆอย่างนี้ปะแต่ภูมิเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนโวยวายเราจะค่อยๆพูดช้าๆชัดๆและให้เขารู้ว่าเราจริงจังฮะคิดแล้วเหรอโอ้เก่งจังเลยแม่ภูมิใจในตัวหนูนะนะคะโอ้กินเองได้แล้วโตขึ้นแล้วนะคะเก่งเลยการให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยก็อันดับที่หนึ่งก็คือต้องเป็นต้นแบบอย่างตอนเล็กๆเงี้ยน้องแพรเขายังเดินไม่ได้จำได้ว่ายังเดินไม่ได้เพราะเขาคลานเขาก็คลานไปเกาะเก้าอี้ผ้าแล้วก็ยืนเกาะยืนแล้วก็เอาผ้าที่มันห้อยอยู่นอกตะกร้าใส่ลงไปอ่ะคือเขาเห็นเราเป็นคนแบบโรคจิตเรื่องนี้จนเขาเองก็เป็นระเบียบว่าแบบเห็นผ้ามันห้อยมาคือทนไม่ได้ว่ามันไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นต้นแบบอันที่สองก็คือทำซ้ำคือวันแรกยังไม่ได้วันที่2ยังไงก็ต้องได้ทำให้มันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าเด็กทำไม่ได้ทำให้แล้วกันทำให้ไปเรื่อยๆเด็กก็ยังทำไม่ได้คือเราเห็นว่าเด็กครั้งแรกๆยังกินข้าวไม่ถนัดตุ๊กก็ปล่อยให้กินไม่ถนัดไปเรื่อยๆจนตุ๊กรู้ว่าเดี๋ยววันนึงเขาก็กินถนัดเองอ่ะเขาจะหาทางที่มือกับช้อนของเขาจะทำงานร่วมกันให้ได้อ่ะและไอ้ที่กินไม่ถนัดก็ไม่ได้ผิดอ่ะเอาให้มันอิ่มแล้วกันไม่ได้มีหลักการอะไรถูกไหมคะอันที่3คือเปิดโอกาสให้เขาทำเหมือนที่ตุ๊กบอกว่าแพรวเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรใช้เวลานิดนึงตุ๊กก็จะต้องเผื่อเวลาว่ามีเวลาที่ให้เขาใส่รองเท้าเองโดยที่ไม่ใช่เหลือเวลาที่แทบจะขึ้นรถไปโรงเรียนไม่ทันแล้วว่าต้องเหลือตรงใส่รองเท้าให้เขา5นาทีเขาจะได้ใส่เองเพราะถ้าไม่เหลือเวลาเราก็จะทำให้เขาเลยหรือบางทีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอาจจะรู้สึกว่าทำให้มันเรียบร้อยกว่าดีกว่าเร็วกว่าหรือป้อนข้าวแล้วมันไม่เลอะเทอะก็สิ่งเหล่านี้ก็จะปิดกั้นการเปิดโอกาสให้เขาทำเองค่ะ
2: ลองยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังหน่อยสิคะว่าจัดการกับเขายังไงทํายังไงลูกถึงยอมแบบเก็บของเล่น
0: อุ๊ยก็ไม่ได้ทําได้ทุกครั้งค่ะวันนี้บางวันเนี่ยถ้ากลับมาแล้วตุ๊กไม่อยู่บ้านไม่ใช่เป็นคนที่อยู่บ้านอ่ะถามว่าเจอภูมิไม่เก็บไหมก็เจอนะมันไม่ใช่ว่าได้ 100% นะคะแต่เด็กเราก็รู้เด็กอ่ะเขาคือเด็ก3ขวบเราก็ต้องเข้าใจเขาบางทีอย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องทําได้ 100% แค่เขาทําได้มันก็โอเคแล้วแต่ว่าแพลนนี้คือจะทําได้จริงๆถ้าให้แนะนํานะซึ่งบางทีแบบตุ๊กก็จะใจร้อนตุ๊กก็จะอ้าวเก็บของเล่นแต่จริงๆแล้วนําเขาเก็บดีที่สุดเราเองเอามือไปจับของเล่นแล้วเราเองจับของเล่นแล้วเก็บเขาก็จะรู้ว่านี่คือต้องทําแล้วมันไม่ต้องพูดมากกันแล้วก็มันก็จะมีเพลงแบบได้เวลาฉันขอจากลาของเล่นที่รักโรงเรียนแพรเขาจะสโลว์อย่างนี้ตลอดอะเด็กก็จะนิ่งอะไรเงี้ยอะไรนะเจ้าพักผ่อนกายแล้วก็เอาผ้ามาแล้วก็ห่มผ้าให้แล้วจงนอนหลับสบายแล้วเราจะมาเล่นใหม่และระหว่างนี้ก็เก็บไปมันก็จะเงียบสงบอะไรเงี้ยซึ่งคุณครูที่โรงเรียนเขาจะทำแบบนี้มันก็จะนิ่งมากอะแต่ตามบ้านก็ไม่มีหรอกค่ะตุ๊กก็จะเก็บก็จะเสียงดังนิดนึงจริงๆแล้วบางทีก็รีบๆเร็วๆไง
2: แต่เขาก็เก็บไงคะ
0: เก็บเขาก็รู้หน้าที่หรือว่าแต่ถ้าเป็นเพลงเขาก็จะยิ่งแฮปปี้อ่ะมันดีกว่าเสียงสั่งอ่ะระเบียบวินัยในเด็กสำคัญยังไงถ้าเหมาะสมกับวัยสำคัญมากเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างน้อยเขาต้องจัดการตัวเองได้ไม่ใช่ว่าไปมีวินัยเพื่อคนอื่นนะคะมีวินัยเพราะว่าตัวเขาเองถ้าเขาจัดการตัวเองได้คือคนที่เก่งที่จะไปทําอะไรเนี่ยตุ๊กว่าอย่างน้อยคือคุณต้องจัดการตัวเองได้ตุ๊กเชื่อว่าถ้าจัดการตัวเองไม่ได้นอกเหนือจากนั้นก็ยิ่งยากไปสําหรับเขาอะเด็กที่มีวินัยน่าจะเป็นเด็กที่พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้โลกกว้างใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

0: ภูมิใจ
1: ปุ้ยคะต้องถามปุ้ยได้ผลไหมสำหรับการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกสำหรับวิธีของแม่ตุ๊ก
2: มีแบบให้ดูนะคะตรงข้ามกับไม่มีแบบให้ดูเพราะนั้นการมีแบบให้ดูสำเร็จ2 สม่ำเสมอ

0: อะตรงข้ามกับไม่สม่ำเสมอทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะนั้นสม่ำเสมอสำเร็จนะคะสาม
1: การให้โอกาสทำ
0: ใช่ตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับไม่ให้โอกาสอย่าไม่ทำนะเพราะนั้นให้โอกาสให้ลูกทำแล้วถ้าลูกผิดทำใหม่ได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องสำเร็จแน่นอน
1: ลองถามคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างมีใครใช้วิธีนี้บ้างไหมคะ
2: น้องมังกรนะครับหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จ
3: ครับ
2: นะผมมักจะให้เขาไปล้างมือ ผมจะทำให้เขาดูก่อนบอกว่าถ้าเขาจับสิ่งสกปรกเมื่อไหร่ผมจะให้เขาล้างมือแล้วผมจะทำให้เขาดูก่อนนะครับมังกรมาล้างมือนะลูกม
3: ัง
2: กรมาที่กอกน้ำนะจนหลังๆนี้เขาทำเองแล้ว
3: ตอนแรกก็ทำตามเราแหละแต่พอทำไปเรื่อยๆก็รู้จักในการทำเองเลย
2: ใช่ครับ
4: อย่างน้องปันนะคะ
3: เ
4: ขาก็จะเริ่มต้นจากที่เขามีตัวอย่างเนี่ยเป็นพี่ชายของเขา
3: ค
4: อยทำการบ้านที่บ้านพอถึงตาเขาเนี่ยเหมือนเขาจะไม่อยากทำนะแต่ว่าเขาเห็นพี่ทำเขาก็ต้องทำตามแม้ว่าบางทีเขาจะแกล้งทำช้าไม่อยากทำโอเอสองชั่วโมงสามชั่วโมงแม่ก็ปล่อยให้เขาอะทำนะค
3: ือ ปล่
4: อยโอกาสให้เขาทำก็คือเหมือนเป็นการเปิดโอกาสเนี่ยให้เขาได้ทำเองด้วยนะคะ
1: โอ้โหนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าการแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์กันแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีค่ะ
3: มีอีกครับ
1: ใช่ไหมคะอีกหนึ่งวิธีที่จะมาแบ่งปันกันแต่คราวนี้เราไปดูกันที่โรงเรียนบ้างค่ะ

0: เด็กห้องอนุบาล 3/1 ก็จะเป็นเด็กที่มีซุกซนบ้างเพราะเป็นช่วงของวัยรอยต่อที่จะไปป.1 นะคะเขาก็จะพัฒนาการก็จะเริ่มคล่องแคล่วมากขึ้นทำกิจกรรมอะไรได้ตัวเองมากขึ้นนะคะสำหรับเด็กอนุบาล 3ก็จะมีเน้นเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับการสอนไหว้นะคะเช่นการไหว้มารยาทไทยเราจะเน้นเป็นพิเศษในความเป็นไทยนะคะสอนระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาเนี่ยค่ะถ้าจะสอนเรื่องระเบียบวินัยเรามาเน้นเรื่องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมจากนิทานที่เราเล่ากับเด็กๆในชีวิตประจำวันของทุกวันของเด็กๆนะคะ
1: โอ้ยน้ำกระเด็นออกมาเต็มอ่างเลยเด็กๆเห็นไหมคะเนี่ยน้ำกระเด็นกระจายออกมาหมดเลย
0: อาศัยเรื่องทักษะพวกนี้เด็กๆ เขาก็จะซึมซับได้ง่ายจดจำได้ง่ายแล้วก็อยากที่จะไปนำไปทำนะคะนำไปปฏิบัตินะคะสาเหตุที่คุณครูให้เด็กนำของใช้ส่วนตัวไปเก็บในล็อกเกอร์ก็คือเหมือนว่าเราจะให้สร้างให้เด็กรู้จักรับผิดชอบของใช้ส่วนตัวนะคะเบื้องต้นสิ่งหนึ่งก็คือเราจะสร้างระเบียบวินัยก็คือนี่ของใช้ส่วนหนูนะลูกส่วนตัวหนูนะนี่คือกระเป๋านักเรียนนะคะอันนี้คือรองเท้าหนูนะลูกอันนี้คือแปรงสีฟันหนูนะคะอันนี้คือแก้วน้ำหนูนะคะและที่สำคัญคือหนูวางยังไงของหนูแล้วหนูไปวางยังไงวางให้เป็นระเบียบใช่ไหมวางเป็นระเบียบยังไงล่ะลูกทำเป็นวางให้เรียบร้อยวางให้ตรงกันอย่างแก้วน้ำวางให้ตรงกันนะลูกเราต้องปลูกฝังเขาหมดทุกสิ่งเลยค่ะให้เขาระเบียบตรงนั้นก็คือเหมือนเราสร้างทักษะชีวิตให้เขาไปเลยนะคะโอ้ยคุณครูคิดว่าถ้าเด็กไม่มีระเบียบวินัยนี้นะคะน่าจะมีปัญหาเยอะแยะตามมานะคะเพราะว่าสังคมเล็กๆในโรงเรียนนี้คะจำเป็นมากๆที่จะต้องสร้างกับเขาถ้าเราไม่สร้างจะเกิดปัญหาเช่นความวุ่นวายทำอะไรก็ไม่มีระเบียบอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆก็ทำได้ยากเพราะมันไม่มีระเบียบวินัยมันประสบผลสำเร็จยากอะค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะเราฝึกให้เด็กทำบ่อยๆได้ลงมือปฏิบัติจริงและทำอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เด็กๆ เขาเรียนรู้แล้วเขาก็สามารถนำไปใช้ได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปฝึกเขาเลยต่อไปนะคะ

0: ฝึกทำสม่ำเสมอเหมือนพี่สกูลนี่ใน VTR เห็นชัดเลยฮะมีการจัดพื้นที่รับผิดชอบมีเป็นตู้วางเป้ตรงนี้วางรองเท้าให้เด็กๆได้เก็บของกันมีคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีนี้ที่บ้านตัวเองบ้างไหมฮะจัดพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็ฝึกทำสม่ำเสมอแบบนี้
1: จริงๆมีพื้นที่รับผิดชอบแต่ว่าเนื่องจากเขามีพี่น้องเขาก็จะไปทำพื้นที่ของ

0: พี่เขาเนี่ยเอาออกหมดเลยแล้วเอาของเขาไปวางให้เรียบร้อย
1: ก็โอเค
2: คือขยายพื้นที่ของ
3: ครับ
1: ขยายพื้นที่ของ
0: ตัวเองคนอื่นและเนี่ยไม่เป็นไรของตัวเองเรียบร้อยไว้ก่อนเลยว่าที่วางกระเป๋าของตัวเองเนี่ยสมมติกลับจากเรียนเขาก็ต้องไปวางก็มีของพี่สาวเขาอีก2คน
3: ครับ
0: ของเขาวางเสร็จของพี่เขาเกะกะเขาก็มาวางไว้ที่พื้นแล้วเขาก็ออกไปเล่นแล้วของตัวเองขึ้นไปวาง
3: ไว้เรียบร้อยวางแทน
0: ใช่ครับเขาบอกเขาเรียบร้อยแล้ว
3: ครับอันนี้คือนอกจากจะขยายแล้วเนี่ยยังไปทำลายพื้นที่รับผิดชอบด้วยคนอื่นด้วย
4: ของผมก็ย้อนไปเรื่องรองเท้าวางรองเท้าก็มีจะมีชั้นรองเท้าทั้งที่บ้านเป็นออฟฟิศเล็กๆด้วยครับก็จะมีคนอยู่เยอะของเขาก็จะมีพื้นที่ของเขาคือชั้นบนสุดเป็นของเขาใครมาวางเขาไม่ได้เขาก็มันก็เป็นการปลูกฝังเขาอย่างนึงว่าโอเคคุณจะถอดรองเท้านะคุณก็ต้องมีชั้นนี้เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาใครไปวางไม่ได้อะไรเงี้ยก็ทำให้ฝึกความเป็นระเบียบให้เขาด้วยตรงนี้
3: นี่มีพื้นที่ของตัวเองด้วย
5: นี่ได้ผลมากเราต้องดูว่าของที่เก็บไม่ถูกที่เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่ามันไม่มีที่ให้เก็บอันเนี้ยอันดับหนึ่งเลยเราต้องมองดูว่ากระเป๋ารองเท้ากระติกน้ำนะคะทำไมวางอยู่กับพื้นมองไปมองมาไม่มีที่ของพวกเขาเลยนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าปดเนี่ยเป็นของเด็ก1คน
1: ค่ะ
5: เด็ก1คนคนนั้นเนี่ยมีที่เฉพาะตัวของเขาแล้วหรือยัง
3: ครับ
5: เพราะนั้นถ้าในล็อกเกอร์ของเขาเนี่ยค่ะตรงนี้หนูวางกระเป๋านะตรงนี้วางกระติกน้ํานะตรงข้างล่างนี่วางรองเท้านะทุกอย่างมีที่ของเขาหมดไม่มีหรอกค่ะที่จะผิดที่
3: เขาจะได้รู้ว่านี่คือที่ของตัวเขาเองครับ
5: แล้วก็ถ้ามันวิ่งออกมาข้างนอกแล้วก็ถามว่ากระติกน้ำเอ๊ะทำไมเขาไม่อยู่ในที่ของเขาทำไมเขาไม่กลับเข้าบ้านเอ๊ะรองเท้าทำไมเขาไม่จอดคอยเราอยู่เจ้าตัวไปไหนแล้วล่ะแล้วรองเท้าควรจะจอดคอยสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเนี่ยมาคู่กันใช่ไหมรองเท้าอีกคนนึงหายไปไหนรองเท้าอีกข้างหายไปไหนอย่างเนี้ยค่ะนะคะถ้ามีที่เนี่ยให้วางทุกอย่างจะมาวางที่ที่ของมัน
1: เอาละค่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะทั้งครอบครัวจากทางบ้านจากทางโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวที่อยู่กับเรา5ครอบครัวด้วยเรื่องของการสร้างพื้นที่รับผิดชอบในการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูก
3: ครับ
1: คราวนี้นะคะหลังจากแบ่งปันประสบการณ์ไปแล้วนะคะเรายังมียุทธวิธีเล่นคุยอ่านไปดูกันค่ะมาเริ่มต้นที่ยุทธวิธีด้วยการเล่น
3: เล่นครับ
1: เล่นยังไงคะถ้ามีไพ่
3: สนุกเลยอย่างนี้ดีเลยอย่างนี้แหละครับ
1: ลูกเหมือนแมวอะค่ะ
5: แมว
1: เห็นตะกร้าไพ่อะไรชอบเอาไปคุ้ยไป
3: คุ้ยโกยเลย
1: จริงๆแล้วทำยังไง
5: คือเล่นทำให้มันเรียบร้อยนะคะแต่เด็กเนี่ยเขาจะมีภาพของเขาเช่นนกอย่างเงี้ยนะคะต้องกลับรังนะนกต้องบินกลับรังเจ้ากระต่ายนะคะเขาก็ต้องอยู่ในโพรงมีสองห
3: ัวหมายถึงถุงเท้าเนี่ยแหละฮะ
5: มันอะไรก็ได้พยายามพูดให้ลูกถ้ารู้ว่าของของทุกอย่างนี่ฮะมันจะต้องกลับมาให้เรียบร้อยนะพิธีที่ทำให้รู้สึกว่าเรียบร้อยสุดคือกลับรังนอน
3: กล
5: ับ
3: รังนอนครับ
5: เรียบร้อย
1: ไม่เห็นมันเห็นเป็นรูปธรรมไงครับให้เรียบร้อยเรียบร้อยคืออะไร
5: ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอย่างนกบินนะนกบินนกบินหนึ่งของการพระบรนกบินค่ะโอ้เก่งนะเนี่ย
1: จำได้เลย
5: ที่ปีกของเขานะคะนก
3: บ
5: ิน นกหุบปีก
3: หุบปีก
5: นกบิน
1: บินอีกแล้วบิน
5: นกหุบปีก
3: หุบปีกเดี๋ยวบินเดี๋ยวหุบนะครับ
5: นกบ
3: ิน
5: นกกับรังนอน
3: กับรังนอน
5: พ่อบอลม้วนมาค่ะ
3: ม้วนครับครูอุ้ยครับ
5: เป็นไข่มั้ย
1: โอ้
5: ล่ะค่ะเรียบร้อยมั้ยแล้วเด็กก็รู้สึกสนุก
3: สนุกไปด้วยจินตนาการไปด้วยคราวน
5: ี้เอาอย่าง
3: ครูอุ้ยครับเราลองมาชวนคุณพ่อคุณแม่ห้าครอบครัวเราเล่นบ้างดีกว่า
1: ใช่แล้ว
3: คราวนี้ใช่กับลูกๆได
1: ้เป็นกระต่ายได้ไหมคะ
5: ได้
1: เก็บถุงเท้าง่ายๆเนาะ
5: คือของที่เป็นคู่นะคะถ้าออกมาจากเท้าของลูกแล้วเนี่ยนะคะให้นึกเสมอว่ามันยังต้องเป็นคู
1: ่
5: นะคะแล้วก็โยงเข้าเลยเข้ากับสิ่งที่เป็นคู่เช
1: ่
5: นหูของเจ้ากระต่ายน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระต่ายน้อยหล่าจะเล่นสักนิดนึงกระต่ายน้อยกลับบ้านแล้วนะ
3: ครับกระต่าย
5: มันทำหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเป็นคู่ยังหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนะคะแล้วเจ้ากระต่ายน้อยก็ทำตัวกลมๆ
1: ครับ
3: ม้วนมากระต่ายม้วนตัว
5: กระต่ายจะนอนหลับแล้วนะคะกระต่ายจะหลับแล้วม้วนเข้าไปนะคะให้เป็นรูปกลม
3: โอ้โห
1: ได้แล้ว
5: พี่ตรงนี้นิดนึงค่ะเราจะเหลือไว้หน่อยนึง
3: ครับ
5: นะคะเหลือไว้หน่อยนึงอันนี้แหละค่ะแล้วก็กดลงไปค่ะกดเห็นเป็นหูสองหูไหมคะเป็นหูสองหูผมมาไหมแล้วอย่างเนี้ยถ้าเป็นของที่ซักใหม่ๆนะคะก็จะวางเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าแมวเจ้าอะไรก็ได้เอาวางไว้ในตะกร้า

0: แล้วเด็กก็รู้สึกดีนะคะว่าโอ้นี่นะทุกอย่างเขาวางอยู่ในที่ของมันเรียบร้อย
1: ยุทธวิธีแรกการเล่นก็สนุกแล้วนะ
2: ใช่ค่ะคือเราชอบคิดอะไรซับซ้อนบางทีคุณพ่อคุณแม่ซับซ้อนไงไปสอนลูกลูกเห็นไหมต้องมีระเบียบวินัยลูกอุ้ยเราไม่เรียบต้องเรียบร้อยเด็ก
0: คือเรามักจะต่อว่าลูกไปก่อนนะอะไรไม่อะไรก็ต่อว่าลูกไปก่อนแล้วทำดีๆสิเด็กไม่เข้าใจว่าทำดีๆทำแบบไหน
2: นะคะเห็นว่าไม่ยากเลยนะคะการฝึกลูกให้มีระเบียบวินัยโดยการเล่นผ่านยุทธวิธีการเล่นลองเอาไปฝึกกันที่บ้านได้เลยไม่ยากนะคะเดี๋ยวมาดูยุทธวิธีต่อไปเลยนะคะกับยุทธวิธีการคุยค่ะ
1: มาถึงยุทธวิธีที่สองนะครับนั่นคือการคุยครับ
2: ใช่แล้วนะ
1: มีทั้งประโยคที่ควรพูดและควรระวังในการที่เราจะพูดกับลูกครับคราวนี้เรามาดูประโยคที่ควรระวังอันแรกก่อนว่าคืออะไรนะครับทำไมล่ะ
0: เด็กเขาคงอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทำไมไม่เก็บรองเท้าทำไมนะคะไม่เก็บเสื้อผ้าคือขอคำอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเขาจะได้รู้ว่าเขากำลังทำเหตุการณ์อะไรอยู
2: ่
0: ถ้าถามว่าทำไมเขาจะจับความไม่ได้
2: เราลองคิดกลับด้านไหมคะเวลาลูกถามเราว่าทำไมอะครับเราก็แบบ
0: เราไม่จับความไม่ได้ว่าอะไรใช่
2: ใช
0: ่
2: ไหม
1: มีคุณพ่อคุณแม่เคยใช้ประโยคนี้บ้างไหมฮะ
3: มังกรทำไมไม่ถอดรองเท้าดีๆล่ะลูก
1: ยังอยู่ในเรื่องของรองเท้า
3: ทำไมมังกรไม่ถอดรองเท้าดีล่ะลูกทำไมทำแบบนี้ล่ะ
1: อันนี้เลย
4: ถามน้องแบงค์ว่าน้องแบงค์ทำไมยังไม่อาบน้ำอีก
1: ไอ้เรื่องอาบน้ำยากเย็นจริงๆเชิญอีกครับ
4: ทำไมเล่นแล้วไม่ยอมเก็บ
1: อันนี้ก็โดนเหมือนกัน
5: ทำไมยังไม่กินข้าวอีก
1: โอ้ยกินเถอะพ่อแม่ให้กินสักทีก
0: ิน
1: เถอะ
0: เห็นไหมคะทำไมเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีภาพอะไรให้เลย อย่างนี้สู้ไม่ถามดีกว่าว่าทำไมทำให้ดูไปเลยว่าควรจะทำอะไรจะง่ายกว่าไหมถ้าถามว่าทำไมก็คงจะต่อสู้กันอีกนานใช่ไหมคะ
1: ทีนี้มาดูประโยคที่ควรพูดในสถานการณ์นี้กันครับ
2: แนน
1: ทำผิดก็ทำใหม่ได
2: ้ทำผิดก็ทำใหม่ได้
0: ก็หมายความว่าถ้าไม่ทำการบ้านไม่ทำการบ้านใช่ไหมคะทำไมไม่ทำการบ้านก็ตอนนี้กำลังเล่นอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเล่นเสร็จเก็บเรียบร้อยนะเดี๋ยวแม่เตรียมตรงนี้ไว้ให้แม่เคลียร์โต๊ะให้เลยนะมา
2: ทำการบ้านกัน
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยถอดรองเท้าไม่ดีถอดรองเท้าไม่ถูกต้องตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการนะคะย้อนกลับมาที่เกิดเหตุไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่รองเท้า
2: อยู่คนละข้างเลย
0: คนละที่คนละทางเขาไม่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ควรจะเป็นเพื่อนกันเอาเข้ามาจับคู่กันดีกว่า อย่างนี้ค่ะทำให้ดูไปเลย
2: มาดูสถานการณ์ต่อไป
1: สถานการณ์ต่อไปอย่า
2: ดุ้งเลยอ่ะ
0: อย่าเนี่ยข้างในกลัวใช่ไหมพวกเราเวลาพูดคำว่าอย่าเรากลัวไปก่อนแล้วว่าจะเกิดเหตุอะไรนะคะเพราะนั้นเราส่งกระแสออกไปแล้วว่าเรากลัวอย่าทำนู่นอย่าทำนี่
2: อย่าจับอย่าดึงอย่า
1: ปีนอย่าวิ่ง
0: นี่แทนที่เราจะไปแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นเรากลับส่งเสียงไปก่อนแล้วเสียงเนี้ยค่ะบางทีมันไปสร้างความอะไรขึ้น
2: อยากอยากฉันอยากแม่บอกขยาย
0: กระตุ้นที่จะทำอีกทำอย่างนั้นเลย
1: คุณพ่อคุณแม่เอาเลยครับคนละประโยคอย่าอะไรฮะเชิญครับ
6: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นสิลูก
1: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นอ้าวพ่อแม่เชิญครับ
7: ตอนทานข้าวก็จะบอกว่ากินข้าวอยู่แล้วก็ทำหกอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าอย่าทำหกเลอะเทอะกินดีๆกินให้มันอยู่ในเรียบร้อย
2: เล่นไปกินไป
1: หกก้อยหกในจาน
7: อ
1: ะไรอย่างนี้ครับเชิญครับ
8: ก็เป็นเรื่องกินนะคะแต่ว่าแต่อย่าเดินเดินกินสิ
1: อะไรนะ
8: ให้นั่งกินอย่าเดินกิน
1: อย่าเดินกิน
2: อย่
1: าเดินกินนี่ชิวเกินไปแล้วนั่งกินดีๆเถอะอย่างนี้ครับครูอุ้ยครับ
2: เราจะต้องมีประโยคที่ควรพูดแทนคำว่าอย่า
1: ใช่แล้วครับประโยคที่ควรพูดก็คือชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องครับ
0: เวลาที่เราพูดคำว่าอย่าเนี่ยนะคะข้างในของเรานี่ไม่มั่นคงแล้วนะเรามีทั้งความผิดหวังความกลัวนะคะว่าทำไมลูกถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยอย่าไปก่อนส่งเสียงอย่าไปก่อนนะฮะถ้าจะชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องเราจะมีคำพูดใหม
2: ่
0: อย่างเช่นทานข้าวหกแล้วเทอะอย่างเนี้ยนะแทนที่เราโอ้เห็นทานข้าวหกแล้วเทอะอย่างนี้ไม่ดีแน่ข้างในต้องรีบดักให้ทันนะแล้วกว่าที่ถูกควรทำยังไงก็ลูกเห็นไหมข้าวมาอยู่อย่างนี้แล้วนะคะเวลาทานเนี่ยต้องทำให้ดีนะทำยังไงนะถ้าแม่ทานข้าวอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันนะคะลูกจะเห็นในสิ่งที่ดีนะคะหรือถ้าหกมา

0: แล้วทำใหม่นะก
1: ็
0: คือเก็บข้าวที่6เนี่ยนะคะไปไว้ที่ไหนนะคะอย่างเช่นใส่ในทิชชู่หรือใส่ที่อะไรก็แล้วแต
1: ่
0: นะคะแต่ชี้ให้ลูกเห็นว่านี่มัน6แล้ว
2: อย่างนี้นี่คือการชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องมาดูอีก
0: คำว่าอย่าง
1: เอาครับ
2: ดีกว่าพูดเองมาดูอีกคำพูดหนึ่ง
1: ครับทิ้งถังขยะไปเลย
2: โอ้นี่เขาเรียกเป็นชุดปะคะ
0: คือถ้าพูดคำนี้นะคะบอกได้เลยว่าคนที่พูดเนี่ยคือผิดหวังไปหมดแล
2: ้วเคยไหมคะ
0: มันหมดถอดใจแล้วเคยแบบอารมณ์ถอดใจไหมเนี่ยถ้าพูดคำนี้ได้
2: น้อยใจลูก
1: หรืออยู่ในอารมณ์เดียวกันนี่แหละอาจที่อาจจะแบบทิ้งไปเลยหรืออะไรไปเลยพ่อกับแม่มีไหมครับ
3: ก็มีบางทีซื้อของเล่นให้เขาพอเขาเล่นได้แป๊บหนึ่งก็บอกไม่เล่นละหรือไม่สนใจเลยบอกงั้นเดี๋ยวป้าไปทิ้งแล้วนะให้คนอื่นเลยนะ
1: เล่นไปแล้วเบื่อทิ้งดีกว่า
3: ไม่สนใจเลย
1: ครับ
4: จะมีพวกของเล่นที่เป็นการ์ดอย่างเงี้ยค่ะคือชอบมากไปซื้อใหม่ทุกครั้งแต่ของที่บ้านเนี่ยไม่เก็บเป็นที
1: ่
4: เราก็จะเห็นกระจัดกระจายอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าถ้าเจอไม่เก็บเนี่ยเราก็จะทิ้งอย
1: ่
4: างเงี้ยค่ะก็อย่างนี้
5: จะคล้ายๆกันเลยฮะก็คือถ้าไม่เชื่อฟังหรือว่าเล่นแล้วเนี่ยไม่เก็บเนี่ยก็ทิ้งไปเลย
1: ฮะ
6: ดูจะเป็นประโยคที่ได้ผลแต่จริงๆกลายเป็นประโยคที่ควรระวัง
1: ประโยคที่ควรพูดคือมันควรจะอยู่ที่ไหน
6: ซอฟต์ในความรู้สึกคุณแม่ซอฟต์มากเลย
0: ประโยคแรกนะคะคือทิ้งขยะไปเลยเนี่ยเหมือนกับว่ามันสิ้นสุดแล้วลูกนะคะเขาไม่อยากที่จะเห็นความผิดหวังของใครหรอกถ้าเราพูดว่าไม่เอาละมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันไปเถอะคือออกไปจากบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันหมดแล้วเหรอมันจบไปแล้วเหร
1: อ
0: นี่มันมีแต่ความผิดหวังนะคะลูกเขาอยากจะเห็นพ่อแม่เนี่ยนะยังมีแรงมีพลังอยู่นั้นอย่าไปให้ถึงจุดนั้นนะที่เรารู้สึกว่าแย่แล้วนะคะแล้วก็เลยพูดคำว่าทิ้งไปเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามันไม่ถูกที่มันกระจัดกระจายแค่มองดูว่ามันคงไม่มีที่ให้อยู่หรือมันมีที่ให้อยู่แต่มันไม่ไปอยู่ที่ที่ของมันนะคะเหมือนกับนกเนี่ยรังของเขาก็คือที่ของเขาที่ต้องกลับไปนอนใช่ไหมคะก็แค่รองเท้าคู่นี้มันควรจะอยู่ที่ไหน
1: ครับ
6: แต่เป็นเล่นเกมกับลูกด้วยเนาะ
1: ให้ลูกได้คิดด้วยครับ
0: เหมือนกับบอกให้เขารู้ว่าทุกอย่างต้องมีที่อยู่นะคะ
1: ครับ
6: ใช้วิธีของเล่นกลับบ้านก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ก็อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าทำจริงจังนิดนึงนะคะเล่นบ้างบางอารมณ์แต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าต้องการระเบียบวินัยเนี่ยต้องจริงจัง
6: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องของประโยคที่ควรพูดและประโยคที่ควรระวังนะคะอาจจะสังเกตได้ว่าประโยคที่ควรระวังเนี่ยเป็นประโยคที่เราติดมากคือมันออกมาโดยสัญชาตญาณ
1: ขึ้นมาปุ๊บอ๋อเลยนะฮะ
6: คือแบบแต่จริงๆแล้วพอมาดูประโยคที่ควรพูดมันก็ไม่ได้ยากถ้าเราจะปรับมุมมองความคิดสมัยแล้วก็ใช้คำพูดคุยกับลูกในอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกยุทธวิธีหนึ่งนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านเนี่ยช่วยเรื่องการสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กๆได้อย่างไรบ้างอะคะ
0: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบที่ดีนะคะให้กับเด็กนะเด็กเห็นแล้วเด็กก็จะเรียนแบบเด็กจะทำตามนะคะเด็กก็จะมีภาพใช่ไหมว่าอ๋อที่ถูกต้องทำแบบนี้และนิทานก็เหมือนกันค่ะถ้าเราให้เขาดูนิทานนะคะเราอ่านให้ฟังนะแล้วเขาก็ดูภาพไปนี่ภาพที่ดีในนิทานเนี่ยก็จะอย่างนี้นะถอดเสื้อแล้วเก็บแบบนี้นะนะคะเก็บกระเป๋าแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นภาพนั้นบ่อยๆว่าอ๋อที่ถูกควรทำยังไงดังนั้นนิทานแต่ละเรื่องอย่าไปเร็วนักนะคะขอให้เวลากับนิทานเรื่องนั้นสักนิดนึงถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกเป็นแบบนั้น
6: ค่ะ
1: นี่ฮะคุณพ่อคุณแม่ถือหนังสือนิทานกันอยู่หมดทั้งครอบครัวเลยลองดูตัวอย่างซะหน่อยฮะเรามาเล่านิทานกันใช้การอ่านนี่แหละครับ
7: ห้องรกละเกละกะข้าวของสเปะสปะทันใดนั้นละกาก็เหยียบข้าวของที่วางเกะกะบนพื้นถลาล้มหัวขมำโค้ง
1: นี่ละครวิทยุชัด
6: ๆนี่คือเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่ให้ลูกเห็นว่าถ้ามันของมันไม่เป็นระเบียบ
0: ค่ะบางครั้งเราก็ต้องยืมภาพนะคะภาพเช่นภาพในนิทานนะคะเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเป็นตัวแทนคำพูดของเรา
6: คร
0: ับเราต้องทำ
6: มีคะมี
1: เอาอีกสักหน่อยฮะ
8: หนูอ่ะอาจงัวเงียนะตอนตื่นนอนแต่หนูอ่ะไม่เคยลืมที่จะเก็บที่นอนและพับผ้าห่มให้เรียบร้อยทุกครั้งแล้วก็พับให้ดู
1: โอเคครับ
6: เป็นระเบียบเก็บที่นอน
1: เก็บที่นอน
6: อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะนิทาน
0: ใช่ค่ะก็ยืมภาพหนูนะหนูช่วยพ่อหน่อย เพราะพ่อพูดนี่หนูลูกพ่อไม่ทำตามพ่อถ้าหนูพูดอาจจะทำตามนะคะเด็กก็สนุกไปอย่างนั้น
6: แต่พ่อแม่ก็ต้องทำให้ดูด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ตื่นมาพ่อแม่สะบัดผ้าห่มไปทาง
1: ไปลูกไปเก็บที่นอนอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แต่ขอยืมภาพในนิทานนะคะเป็นภาพที่ให้เด็กเรียนแบบนะคะ
1: นี่ครบถ้วนเลย3ยุทธวิธีคือเล่นคุยอ่านครับ
6: ใช่แล้วค่ะและวันนี้นะคะแน่นอนเราก็คงจะได้เคล็ดลับแล้วก็ยุทธวิธีในการรับมือแล้วก็ในการปลูกฝังให้ลูกเนี่ยเป็นคนรู้จักเรื่องของระเบียบวินัย
1: ครับ
6: อย่าลืมนะคะไม่ยากเลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่นี่แหละจะเป็นตัวสร้างโลกของลูกให้เขาไปในทิศทางใดก็ตามตามที่เราต้องการได้
1: ใช่แล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเลยครับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวที่อยู่กับเราขอบคุณมากครับพ่อแม่ครับ
6: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราที่บอกว่าโหอยู่กับเด็กๆมา30ปีแล้วนะคะคุณครูอุ้ยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณคุณอุ้ยมากครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
6: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได
1: ้พ่อแม่สู้ๆ
6: นี่เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: ดชื่นแจ่มใ
1: ส
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดี
1: ทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้

ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่ดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอ
0: สวัสดีครับแม่นิน่าครับ
2: โอ้โหวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
2: ้นะคะที่จะคอยเคียงข้างเป็นกำลังใจให้พ่อแม่อย่างเราๆนี่แหละค่ะ
0: ใช่เพราะในขณะที่เรายืนทำรายการกันอยู่นึกถึงที่บ้านตอนนี้โอ้โห
2: ยังไงคะ
0: เดินเข้าบ้านเหมือนทหารเดินเข้าสนามรบกลัวกับระเบิดต้องค่อยๆขย่งขย่งขย่งหลบของนี่มันกระจัดกระจายอยู่ในบ้านฮะ
2: แน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ดูว่าทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการรักระเบียบวินัย
0: คำนี้อยากให้มีจังเลยระเบียบวินัย
2: และแน่นอน
0: ครับ
2: เช่นเคยเราจะมายืนคุยกันบนก๊อปอะไรวันนี้เรามีพ่อแม่ร่วมอุดมการ
0: ณ์ครับ
2: ต่อไปนี้จะเรียกอย่างนี
0: ้อย่าง
2: น
0: ี้นะฮะ
2: เป็นตัวแทนจากพ่อแม่หลายๆท่านที่ชมรายการเราอยู่นะคะวันนี้เรามี5ครอบครัว
0: ใช่แล้วครับ
2: นะคะ
0: พบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ

0: ก่อนอื่นถามก่อนเลยดีกว่าไหมคะว่าแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการฝึกระเบียบวินัยลูกๆอย่างไรบ้าง
1: ส่วนของน้องปันนะคะน้องปันเนี่ยเวลาเข้าห้องแล้วเนี่ยมักจะไม่ปิดประตูค่ะประตูบานเรื่องก็คือจะปล่อยเอาไว
2: ้
1: ใช่ไหมคะแม่ก็ต้องคอยแบบสอนแล้วก็จ้ำจี้จ้ำชัยแล้วก็จนไปถึงต้องดุถึงจะพอนึกออกว่าเข้าแล้วต้องปิดประตูอะไรแบบนี
0: ้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ดูซิว่าวิธีการดุจะเป็นวิธีที่ได้ผลจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีเทคนิคอื่นๆที่เราจะมาสอนให้ลูกนั้นรู้จักเรื่องของระเบียบวินัยนะคะ
2: ครับเราจะได้ทราบเลยว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับ
0: ใช่แล้วค่ะและ วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะก
2: ับ
0: ประสบการณ์30ปีที่อยู่กับเด็กๆมานะคะต้องขอต้อนรับครูอุ้ยนะคะพี่ศิริจรัญโชนะเพศนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านรักค่ะ30ปีในวงการในวงการเป็นยังไงคะคุณครู
2: ใช่ฮะ
0: ครูอุ้ยครูเป็นครูที่ดุไหมคะ
2: เฮ้ยขึ้นชื่อว่าครูไงก็ต้องดุ
0: ว่าใช่ไหมอ
2: ย่างเมื่อสักครู่นี้พ่อคุณแม่บอกมาว่าพอลูกก็มีระเบียบก็ต้องใช้เสียงดังและใช้การดุครูอุ้ยคิดว่ายังไงฮะ
3: คือต้องดุแต่ว่าไม่โกรธ
2: อ๋อดุแบบไม่โกรธ
3: ถ้าดุแล้วโกรธจะเป็นเรื่องเลยจะเป็นอีกหลายเรื่อง
2: ยังไงครับครูอุ้ยเก็บไปมันเรียบร้อยดิอย่างนี้เหรอครับครูอุ้ย
3: ครูเนี่ยมีหน้าที่ให้ตัวอย่างแล้วก็ให้ขอบเขตนะคะอันนี้ต้องขอบเขตต้องชัดเจนเด็กเองเขาก็ต้องมองเห็นว่าครูต้องการอะไรแล้วก็อยากให้เขาทำอะไรแต่ว่ากว่าจะทำตามได้เนี่ยค่ะจะต้องมีแบบให้เขาเห็นก่อนเพราะแบบที่ดีเนี่ยนะคะเราจะต้องทำให้เขาดูนะคะนี่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดเด็กหรือว่าคนที่ต้องเลี้ยงเด็กนะคะต้องทำแบบให้ดูให้ชัดเจน
2: คราวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรารู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวแล้ว
0: ค
2: ราวนี้เราไปทำความรู้จักกับลูกๆทั้ง5คนเลยครับน้องลาลาบายเขาคนไหนฮะลองอันนี้เอาน้องลาบายกี่ขวบครับพ่อแม่5ขวบ
4: ลาลาบาย
5: ลาลาบายที่บ้านมีใครบ้าง
4: คุณยายคุณแม่คุณพ่อแล้วก็มีน้องอีกคนนึง
5: คุณแม่ใจดีไหม
4: ใจดี
5: แล้วคุณพ่อใจดีไหม
4: ใจดี
5: คุณพ่อเคยเล่าเรื่องตลกให้ลาลาบายฟังไหมแล้ว
4: เคยเอาภาพตลกมาให้ดูด้วย
5: แม่สวยไหม
4: เหมือนนางฟ้าได้แหละ
2: โอ้โหสวัสดีนางฟ้า
5: คุณแม่กับลาลาบายใครสวยกว่ากัน
4: คุณแม
5: ่แล้วลาลาบายรักคุณพ่อไหม
4: รัก
5: รักคุณแม่ไหม
4: รักรักมากเหมือนกัน
2: ไปน้องมังกรน้องมังกรเป็นพ่อคุณแม่เหรออ๋อใช่ครับที่ผมครับครับเต็มกันเอาต๊อกมันเต็มครับต๊อกมันเต็ม
4: ชื่อมังกรครับชะนีก็คือมังกรครับอยู่บ้านกับจอนพี่เกดครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วย
5: ไหนมังกรร้องเพลงเป็ดให้ฟังหน่อยสิ
4: กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองปลากระจองแลดูพ่อแล้ว
5: มังกรรู้จักระเบียบวินัยไหม
4: รู้จักคือต่อแถวนิ่งๆ
5: แล
4: ้
5: วม
4: ัง
5: กรทำได้ไ
4: หมได้
5: ทำให้ดูนี้ต่อแถวนิ่งๆทำยังไง
4: แบบนี้
2: เต้นผิวมากครับเต้นผิวคร
4: ับ ยูจิครับ
5: ยูจิอยู่บ้านกับใครบ้างอ
4: ่
5: ะ
4: แม่พ่อพี่น้องสาวลิว5คน
5: ใครใจดีสุด
4: แม่ตอนที่ป๊าดุแม่ก็ช่วย
5: แล้วมีกลัวไหม
4: กลัว

0: แบงค์ครับ
1: อยู่บ้านกับใครบ้าง
0: พ่อแม่
1: ใครใจดีที่สุดในบ้าน
0: คุณพ่อคุณแม่โหลดเกมให้คุณพี่นัทให้อยากให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยากให้คุณพ่อแข็งแรงให้โตเร็วๆ
1: เพราะว่าน้องแบงค์เป็นห่วงเหรอ
0: ใช่
1: น้องแบงค์รู้จักเรื่องระเบียบวินัยไหม
0: รู
1: ้ระเบียบวินัยคืออะไรอ่ะ
0: ระเบียบวินัยทำตัวดีๆ
1: แบงค์เป็นคนมีระเบียบวินัยไหม
0: ไม่กินอะไรใช่หลายอย่าง
1: คุณแม่หน้าตาเป็นยังไงคุณแม
0: ่สวยแต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้าก็สวยดี
1: ปันรู้จักระเบียบวินัยไหมครับ
0: รู้จักกินตรง
2: อะไรนะ
3: กินตรง
4: มีการอวยพรให้คุณพ่อโตเร็วๆด้วยนะครับพ่อโตเร็วๆนะครับ
5: ได้ทำความรู้จักกับน้องๆเด็กๆทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วนะคะและในช่วงแรกของเราวันนี้นะคะเราจะไปเจอกันใน Guessing Game ค่ะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะพี่บอยคะ
4: สถานการณ์แรกครับเป็นสถานการณ์ที่เขาวางรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วแล้วถ้าลูกเราเข้าไปแล้วเห็นรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วลูกเราจะทำอย่างไร
6: สิ่งหนึ่งผมคิดว่าถ้าเขาเห็นของที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
4: ครับ
6: ผมคิดว่าเขาทำครับ
4: คิดว่าเพราะอะไรฮะพ่อ
6: มันเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เขาเห็นพอเขาเห็นปุ๊บเขาจะทำตามสิ่งนั้นเพราะว่าครูได้เคยสอนเขามาบ้างแล้ว
4: อ๋อนี่มั่นใจเลยว่าทำแน่ๆนะฮะ
7: แต่คุณแม่ว่าน้องมังกรทำไม่ได้ค่ะ
4: พ่อคิดว่าทำแน่คุณแม่คิดว่าทำไม่ได้เพราะอะไรครับแม่
7: พ่อก็กลับมาจากที่โรงเรียนกลับมาถึงที่บ้านแล้วก็เขาก็จะถอดรองเท้าแบบรีบวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะ
4: ครับคิดว่าไม่ทำแน่ๆ
7: ไม่ทำแน่ๆค
4: ่
7: ะ
4: ครับนี่เป็นเรื่องของการที่มาเจอสิ่งที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
8: สถานการณ์นี้เรามาดูน้องๆ3คนกันก่อนครับมีน้องมังกรริวจิและลัลลาบายเมื่อเจอรองเท้าวางเป็นระเบียบจะทำอย่างไรกันนะ
4: นิดนึงน้องละละบายโอ้ยินดีด้วยครับน้องมังกรมังกรโอเคริวจิครับริวจิโอ้ย
8: เอาล่ะครับน้องอีก2คนคือแบงค์และปันกับสถานการณ์อีกแบบที่ต้องเจอ
4: ถ้าเป็นเรื่องการต่อแถวบ้างนะครับการต่อแถวรับขนมหรือรับน้ำที่ลูกเราชอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจะต่อแถวหรือเปล่าเชิญครับพ่อแม่ครับ
9: ว่านะคะในสถานการณ์ถ้าอยู่โรงเรียนคงต่อแถวค่ะเพราะเห็นเพื่อนยืนอยู่ตัวเองต้องต่อเป็นระเบียบไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนคุณครูดุแต่ถ้ากลับมาที่บ้านคงไม่นะคะต้องบอก
4: แต่ที่โรงเรียนเห็นที่โรงเรียน
9: เห็นต
4: ั
9: วอย่างต้องทำตามอย่างนี้ค่ะ
4: ครับ
10: น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
9: ไม่ลืมตัว
4: ก็เป็นคน
10: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัว อาจจะไม่ต่อครับ
4: ครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไม่พอต้องรีบไปดื่มก่อน
10: ครับ
4: ครับตอนนี้เราไปดูสถานการณ์กันครับคราวนี้ไปดูต่อแถวครับรับน้ำส้มน้องแบงค์เดินมาแล้วเห็นแล้วเพื่อนต่อแถวกันอยู่ครับแบงค์ต่อแถว
8: น้องแบงค์เขาต่อแถวเป็นระเบียบตามเพื่อนครับและน้องปันล่ะคุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
10: น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะ
4: ครับ
10: อาจจะลืมตัว
9: มีลืมตัว
4: ก็เป็นคน
10: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
4: ครับเอาปันมาแล้วครับปันดื่มน้ำเยอะต่อไหมปันต่อแถวจนมาถึงคิวตัวเองครับรับน้ำไปดื่มรถโฮกโฮกเติมปัน
5: ปรากฏว่าเด็กๆทุกคนนะคะอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ก็ปรากฏว่าเป็นระเบียบกันหมด
3: คือเด็กเขาเห็นแบบนะคะ
5: ค่ะ
3: นี่เด็กโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะสังเกตอะไรเก่งอยู่แล้วเวลาอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันสังเกตสิ่งที่นะเป็นความเคยชินของทางบ้านสังเกตสิ่งที่เป็นระเบียบที่คุณครูทำไว้นะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อสังเกตว่าเขาทำอะไรมาก่อนเด็กก็จะงั้นฉันก็ต้องทำแบบนี
5: ้นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะฝึกให้ลูกมีระเบียบวินัยบางทีก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก
4: ่
5: อน
4: ครับทำตัวอย่างให้เด็กเห็นเลย
3: เหมือนกับที่วางรองเท้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดการไม่วางขึ้นมา
4: ครับ
3: เราต้องย้อนกลับไปที่เกิดเหตุก่อนคุณแม่อาจจะรอเขาก่อนแล้วรออยู่ที่จุดที่วางรองเท้าก็ได้คุณแม่วางให้ดูนะคะรองเท้าที่บ้านวางยังไงแล้วรออยู่ตรงนั้นสักนิดนึงพอเขาวิ่งมาถึงปั๊บเขาอาจจะท้าทายกับเราที่ว่าเอ๊ะเราจะดูแล้วว่าเราจะให้เขาถอดไหมอะไรนะแต่เมื่อเขาถอดแล้วถ้าเขาทำไม่ถูกเราก็แค่ทำให้ถูกนะฮะต้องย้อนกลับไปในที่เกิดเหตุใช่อย่ามัวแต่ต่อว่าเอาวางไม่ถูกวางผิดเอายุงเท้าอยู่ไหนโอ้นั่นนี่อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งละ นี่อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราเตือนตัวเองนิดนึงไปก่อนการเกิดสิ่งนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ระวังตัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นวางไม่ถูกที่จานวางไม่ถูกที่ช้อนซ่อมวางไม่ถูกที่หรือว่ารองเท้าวางไม่ถูกที
5: ่
3: เราไปดูตามหลังเนี่ยค่ะเด็กเขาจะมันพลาดไปแล้วอ่ะนะคะเขาก็จะไปหาเหตุเรื่องอื่นเพราะนั้นเรารู้ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นเราไปรอตรงนั้นสักนิดนึงถ้าไม่เกิดก็แล้วไปถ้าเกิดขึ้นแก้ไขใหม
5: ่แก้ไขใหม่ตรงนั้นนะคะคราวนี
4: ้
5: มีอีกหนึ่งสถานการณ์ค่ะที่อยากจะให้ดูกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
4: นี่มีของเล่น
11: ค่ะเด็กๆเข้ามาค่ะ
4: ของเล่นวางบนโต๊ะเพียบเลยปล่อยเด็กเข้ามาโอ้โห
11: เด็กๆคะเล่นให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆมีข้อแม้ไว้ว่าถ้าเด็กๆได้ยินเสียงกระดิ่งคือหมดเวลานะคะเด็กๆต้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปเข้าแถวนะคะ
4: เอาละฮะสถานการณ์นี้คือเมื่อเด็กอยู่รวมกันแล้วครูฮะทำข้อตกลงว่าถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งเป็นสัญญาณให้ลูกๆของเราเก็บของนะแล้วก็หยุดเล่นคุณพ่อคุณแม่ฮะคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ลูกตัวเองจะทำยังไงฮะ
12: คิดว่าเก็บค่ะ
4: คิดว่าเก็บพอกระดิ่งดัง
12: ลูกเก็บเลย
4: เพราะครูสั่งไว
12: ้
10: คิดว่าเก็บแน่นอนฮะ
4: ครับ
10: เพราะว่าเป็นระเบียบแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนก็เป็นกฎอย่างนึง
4: เป็นกฎของโรงเรียนที
10: ่
4: ลูกเราต้องทำตามแน่ๆเพราะท่านบอกเอาไว้ด้วย
13: ครับสำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใด
4: อ๋อฮะ
13: คิดว่าต้องสักพักหนึ่งต้องสักพักหนึ่ง
4: จะไม่ทันทีทันใด
13: ใช่ครับรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
4: ้อ๋อแต่เก็บแน่ๆแต่ใช้เวลาหน่อย
13: ใช้เวลาหน่อย
4: ครับ
14: ครับผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะ
13: เกียร์งอนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: อาจารย์ไม่ทันทีเหมือนกันเลยกับน้องมังกรใช้เวลาในการเก็บหน่อยอาจจะช้าหน่อยแต่เก็บนะฮะแล้วครับเราไปดูกันครับอันนี้เรียกกวาดเก็บ

0: ผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกลียดงอนนิดนึงนะครับ
1: อา
0: จจ
1: ะไม่เกลียดที
2: เก็บเลยเหมือนกันนะ

ของเรียนหน้าบนพื้นเก็บโดยใช้ทางลัด

0: เก็บหมดทุกคนลูกๆเก็บกันหมดทุกคนเลยนะครับ
1: ยังไงคะครูคะแสดงว่าที่บ้านกับที่โรงเรียนมันมีอะไรที่มันต่างกันยังไงคะครู
2: คุณครูเนี่ยต้องมีความชัดเจนต้องมีกรอบให้นี่พอชัดเจนแล้วเนี่ยเด็กเขารู้สึกเข้าง่าย
1: ค่ะ
2: ง่ายกับการทำตามเพราะก็รู้ว่าจะต้องทำจากไหนไปไหนนะให้เล่นใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสัญญาณบอกก็มีทิศทางแล้วว่าเล่นได้แต่เมื่อมีสัญญาณแล้วไปไหนต่อล่ะเก็บนะคะก็ต้องมีนะวางการวางแผนเอาไว้นี่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยเวลาอาจจะไม่ได้มีเวลาเป็นกรอบเอาไว้ให้เวลาก็คือเมื่อเราจะเปลี่ยนกิจกรรมเช่นเราจะออกจากบ้านหรือจะไปอาบน้ำจะไปทานข้าวอย่างเงี้ยอันนี้คือเวลามันก็เลื่อนไปเรื่อยแต่ถ้าเด็กเขาทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยค่ะเขาจะทำได้เพราะนั้นระเบียบวินัยก็ไม่ใช่อยู่ที่คำสั่งอย่างเดียว ระเบียบวินัยก็อยู่ที่การวางกรอบไปให้ด้วย
1: นะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเรื่องของยุทธวิธีการทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนรู้จักรักระเบียบวินัย
3: ครับ
1: อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่ทำได้และพ่อแม
3: ่สู้

0: ู่ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้สู้ในช่วงนี้นะคะเราจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับครอบครัวจากทางบ้านในเรื่องของการสอนให้ลูกรู้จักระเบียบวินัยครอบครัวนี้ต้องบอกว่าก็รู้จักกับวินัยดีแล้วน้องๆ2คนนี้เห็นหน้านี่โอ้โห
1: รู้เลยว่าลูกใคร
0: นะบ้านนี้เขามีวิธีการฝึกระเบียบวินัยให้ลูกได้น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวของน้องภูมิและน้องแพรเลยค่ะพูดถึงน้องแพรน้องภูมินะคะน้องแพร6ขวบแล้วก็3ขวบเป็นผู้ชายแนวทางการเลี้ยงลูกของตุ๊กถ้าพูดกว้างๆนะคะก็คือเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอ่ะไม่ได้เลี้ยงในแบบที่เราอยากให้เป็นแล้วมันจะไม่ยากเขาก็ไม่ได้น่ารักไปหมดทุกอย่างแล้วตุ๊กก็ไม่รู้สึกว่านิสัยเขาเป็นไปหมดทุกอย่างแต่ว่านั่นคือมนุษย์คนหนึ่งที่จะเป็นนะคะเราเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอย่างเช่นน้องแพรอย่างเงี้ยตุ๊กรู้ว่าเขาเป็นคนที่ต้องใช้เวลาเป็นคนที่ช้าก็ต้องให้เวลาเขาถ้าเขาจะต้องทำอะไรเพราะถ้าเขารู้สึกบีบคั้นกดดันมากๆน้องแพรจะน้ำตาคลอเลย
2: แม่ค
0: ่ะทำไมมันต้องเลือกยังไงหรอ
2: มันต้องเลือกใบอ่อน
0: ใบอ่อน

0: ไม่อ่อนๆก็ต้องไปตายอย่างนี้ปะ
1: แต่ภูมิเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนโวยวายเราจะค่อยๆพูดช้าๆชัดๆและให้เขารู้ว่าเราจริงจัง
0: ฮะคิดจะแล้วเหรอโอเคจังเลยแม่ภูมิใจในตัวหนูอะไรนะคะโอ้กินเองได้แล้วโตขึ้นแล้วนะคะ
1: การให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยก็อันดับที่หนึ่งก็คือต้องเป็นต้นแบบอย่างตอนเล็กๆเงี้ยน้องแพรเขายังเดินไม่ได้จำได้ว่ายังเดินไม่ได้เพราะเขาคลานเขาก็คลานไปเกาะเก้าอี้ผ้าแล้วก็ยืนเกาะยืนแล้วก็เอาผ้าที่มันห้อยอยู่นอกตะกร้าใส่ลงไปอ่ะคือเขาเห็นเราเป็นคนแบบโรคจิตเรื่องนี้จนเขาเองก็เป็นระเบียบว่าแบบเห็นผ้ามันห้อยมาคือทนไม่ได้ว่ามันไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นต้นแบบอันที่สองก็คือทำซ้ำคือวันแรกยังไม่ได้วันที่สองยังไงก็ต้องได้ทำให้มันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าเด็กทำไม่ได้ทำให้แล้วกันทำให้ไปเรื่อยๆเด็กก็ยังทำไม่ได้คือเราเห็นว่าเด็กครั้งแรกๆยังกินข้าวไม่ถนัดตุ๊กก็ปล่อยให้กินไม่ถนัดไปเรื่อยๆจนตุ๊กรู้ว่าเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็กินถนัดเองอ่ะเขาจะหาทางที่มือกับช้อนของเขาจะทำงานร่วมกันให้ได้อ่ะและไอ้ที่กินไม่ถนัดก็ไม่ได้ผิดเอาให้มันอิ่มแล้วกันไม่ได้มีหลักการอะไรถูกไหมคะอันที่3คือเปิดโอกาสให้เขาทำเหมือนที่ตุ๊กบอกว่าแพรวเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรใช้เวลานิดนึงตุ๊กก็ต้องเผื่อเวลาว่ามีเวลาที่ให้เขาใส่รองเท้าเองโดยที่ไม่ใช่เหลือเวลาที่แทบจะขึ้นรถไปโรงเรียนไม่ทันแล้วว่าต้องเหลือตรงใส่รองเท้าให้เขา5นาทีเขาจะได้ใส่เองเพราะถ้าไม่เหลือเวลาเราก็จะทำให้เขาเลยหรือบางทีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอาจจะรู้สึกว่าทำให้มันเรียบร้อยกว่าดีกว่าเร็วกว่าหรือป้อนข้าวแล้วมันไม่เลอะเทอะก็สิ่งเหล่านี้ก็จะปิดกั้นการเปิดโอกาสให้เขาทำเองค่ะ
2: ลองยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังหน่อยสิคะว่าจัดการกับเขายังไงทำยังไงลูกถึงยอมแบบเก็บของเล่น
1: อุ้ยก็ไม่ได้ทำได้ทุกครั้งค่ะวันนี้บางวันเนี่ยถ้ากลับมาแล้วตรงไม่อยู่บ้านไม่ใช่เป็นคนที่อยู่บ้านอะถามว่าเจอภูมิไม่เก็บไหมก็เจอนะมันไม่ใช่ว่าได้ 100% นะคะแต่เด็กเราก็รู้เด็กอะเขาคือเด็ก3ขวบเราก็ต้องเข้าใจเขาบางทีอย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องทำได้ 100% แค่เขาทำได้มันก็โอเคแล้วแต่ว่าแพลนนี้คือจะทำได้จริงๆถ้าให้แนะนำนะซึ่งบางทีแบบตุ๊กก็จะใจร้อนตุ๊กก็จะอ้าวเก็บของเล่นแต่จริงๆแล้วนำเขาเก็บดีที่สุดเราเองเอามือไปจับของเล่นแล้วเราเองจับของเล่นแล้วเก็บเขาก็จะรู้ว่านี่คือต้องทำแล้วมันไม่ต้องพูดมากกันแล้วก็มันก็จะมีเพลงแบบได้เวลาฉันขอจากลาของเล่นที่รักเนี่ยโรงเรียนแพรเขาจะสโลว์อย่างนี้ตลอดอะเด็กก็จะนิ่งอะไรเงี้ยอะไรนะเจ้าพักผ่อนกายแล้วก็เอาผ้ามาแล้วก็ห่มผ้าให้แล้วจงนอนหลับสบายแล้วเราจะมาเล่นใหม่และระหว่างนี้ก็เก็บไปมันก็จะเงียบสงบอะไรเงี้ยซึ่งคุณครูที่โรงเรียนเขาจะทำแบบนี้มันก็จะนิ่งมากอ่ะแต่ตามบ้านก็ไม่มีหรอกค่ะตุ๊กก็จะเก็บก็จะเสียงดังนิดนึงจริงๆแล้วบางทีก็รีบๆเร็วๆไง
2: แต่เขาก็เก็บไงคะ
1: เขาก็รู้หน้าที่หรือว่าแต่ถ้าเป็นเพลงเขาก็จะยิ่งแฮปปี้อ่ะมันดีกว่าเสียงสั่งอ่ะระเบียบวินัยในเด็กสำคัญยังไงถ้าเหมาะสมกับวัยสำคัญมากเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างน้อยเขาต้องจัดการตัวเองได้ไม่ใช่ว่าไปมีเพื่อสักคนอื่นนะคะมีวินัยเพราะว่าตัวเขาเองถ้าเขาจัดการตัวเองได้คือคนที่เก่งที่จะไปทำอะไรเนี่ยตุ๊กว่าอย่างน้อยคือคุณต้องจัดการตัวเองได้ตุ๊กเชื่อว่าถ้าจัดการตัวเองไม่ได้นอกเหนือจากนั้นก็ยิ่งยากไปสำหรับเขาอะเด็กที่มีวินัยน่าจะเป็นเด็กที่พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้โลกกว้างใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

0: ภูมิใจ
1: ปุ้ยคะต้องถามปุ้ยได้ผลไหมสำหรับการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกสำหรับวิธีของแม่ตุ๊ก
2: มีแบบให้ดูนะคะตรงข้ามกับไม่มีแบบให้ดูเพราะนั้นการมีแบบให้ดูสำเร็จสองสม่ำเสมอตรงข้ามกับไม่สม่ำเสมอทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะนั้นสม่ำเสมอสำเร็จนะคะสาม
1: การให้โอกาสทำ
2: ใช่ตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับไม่ให้โอกาสอย่าไม่ทำนะเพราะนั้นให้โอกาสให้ลูกทำแล้วถ้าลูกผิดทำใหม่ได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องสำเร็จแน่นอน
1: ลองถามคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างมีใครใช้วิธีนี้บ้างไหมคะ
3: น้องมังกรนะครับหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จ
4: ครับ
3: นะผมมักจะให้เขาไปล้างมือผมจะทำให้เขาดูก่อนบอกว่าถ้าเขาจับสิ่งสกปรกเมื่อไหร่ผมจะให้เขาล้างมือแล้วผมจะทำให้เขาดูก่อนนะครับมังกรมาล้างมือนะลูกม
4: ัง
3: กรมาที่ก๊อกน้ำนะจนหลังๆนี้เขาทำเองแล้ว
4: ตอนแรกก็ทำตามเราแหละแต่พอทำไปเรื่อยๆก็รู้จักในการทำเองเลย
3: ใช่ครับ
5: อย่างน้องปันนะคะเขาก็จะเริ่มต้นจากที่เขามีตัวอย่างเนี่ยเป็นพี่ชายของเขาคอยทำการบ้านที่บ้านพอถึงตาเขาเนี่ยเหมือนเขาจะไม่อยากทำนะแต่ว่าเขาเห็นพี่ทำเขาก็ต้องทำตามแม้ว่าบางทีเขาจะแกล้งทำช้าไม่อยากทำโอเอ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแม่ก็ปล่อยให้เขาอะทำนะ
4: คือปล่อยเวลาให
5: ้เขาทำก
4: ็
5: คือเหมือนเป็นการเปิดโอกาสเนี่ยให้เขาได้ทำเองด้วย
1: นะคะโอ้โหนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าการแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์กันแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีค่ะ
4: มีอีกครับ
1: ใช่ไหมคะอีกหนึ่งวิธีที่จะมาแบ่งปันกันแต่คราวนี้เราไปดูกันที่โรงเรียนบ้างค่ะ

0: เด็กห้องอนุบาล 3/1 ก็จะเป็นเด็กที่มีซุกซนบ้างเพราะเป็นช่วงของวัยรอยต่อที่จะไปป.1 นะคะเขาก็จะพัฒนาการก็จะเริ่มคล่องแคล่วมากขึ้นทำกิจกรรมอะไรได้ตัวเองมากขึ้นนะคะสำหรับเด็กอนุบาล 3ก็จะมีเน้นเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับการสอนไหว้นะคะเช่นการไหว้มารยาทไทยเราจะเน้นเป็นพิเศษในความเป็นไทยนะคะสอนระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาเนี่ยค่ะถ้าจะสอนเรื่องระเบียบวินัยเราก็จะมาเน้นเรื่องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมจากนิทานที่เราเล่ากับเด็กๆในชีวิตประจำวันของทุกวันของเด็กๆนะคะ
1: โอ้ยน้ำกระเด็นออกมาเต็มอ่างเลยเด็กๆเห็นไหมคะเนี่ยน้ำกระเด็นกระจายออกมาหมดเลย
0: อาศัยเรื่องทักษะพวกนี้เด็กๆเขาก็จะซึมซับได้ง่ายจดจำได้ง่ายแล้วก็อยากที่จะไปนำไปทำนะคะนำไปปฏิบัตินะคะสาเหตุที่คุณครูให้เด็กนำของใช้ส่วนตัวไปเก็บในล็อกเกอร์ก็คือเหมือนว่าเราจะให้สร้างให้เด็กรู้จักรับผิดชอบของใช้ส่วนตัวนะคะเบื้องต้นสิ่งหนึ่งก็คือเราจะสร้างระเบียบวินัยก็คือนี่ของใช้ส่วนหนูนะลูกส่วนตัวหนูนะนี่คือกระเป๋านักเรียนนะคะอันนี้คือรองเท้าหนูนะลูกอันนี้คือแปรงสีฟันหนูนะคะนี่คือแก้วน้ำหนูนะคะและที่สำคัญคือหนูวางยังไงของหนูแล้วหนูไปวางยังไงวางให้เป็นระเบียบใช่ไหมวางเป็นระเบียบยังไงล่ะลูกทำเป็นวางให้เรียบร้อยวางให้ตรงกันอย่างแก้วน้ำวางให้ตรงกันนะลูกเราต้องปลูกฝังเขาหมดทุกสิ่งเลยค่ะให้เขาระเบียบตรงนั้นก็คือเหมือนเราสร้างทักษะชีวิตให้เขาไปเลยนะคะโอ้ยคุณครูคิดว่าถ้าเด็กไม่มีระเบียบวินัยนี้นะคะน่าจะมีปัญหาเยอะแยะตามมานะคะเพราะว่าสังคมเล็กๆในโรงเรียนนี้คะจำเป็นมากๆที่จะต้องสร้างกับเขาถ้าเราไม่สร้างจะเกิดปัญหาเช่นความวุ่นวายทำอะไรก็ไม่มีระเบียบอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆก็ทำได้ยากเพราะมันไม่มีระเบียบวินัยมันประสบผลสำเร็จยากอะค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะเราฝึกให้เด็กทำบ่อยๆได้ลงมือปฏิบัติจริงและทำอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เด็กๆ เขาเรียนรู้แล้วเขาก็สามารถนำไปใช้ได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปฝึกเขาเลยต่อไปนะคะ

0: ฝึกทำสม่ำเสมอเหมือนพี่สกูนี่ใน VTR เห็นชัดเลยฮะมีการจัดพื้นที่รับผิดชอบมีเป็นตู้วางเป้ตรงนี้วางรองเท้าให้เด็กๆได้เก็บของกันมีคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีนี้ที่บ้านตัวเองบ้างไหมฮะจัดพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็ฝึกทำสม่ำเสมอแบบนี
1: ้จริงๆมีพื้นที่รับผิดชอบแต่ว่าเนื่องจากเขามีพี่น้องเขาก็จะไปทำพื้นที่ของพี่เขาเนี่ยเอาออกหมดเลยแล้วเอาของเขาไปวางให้เรียบร้อย
2: ก็โอเค
1: คือขยายพื้นที่ของ
0: ครับขยายพื้นที่ของ
1: ตัวชอบคนอื่นและเนี่ยไม่เป็นไรของตัวเองเรียบร้อยไว้ก่อนเลยว่าที่วางกระเป๋าของตัวเองเนี่ยสมมติกลับจากเรียนเขาก็ต้องไปวางก็มีของพี่สาวเขาอีก2คน
0: ครับ
1: ของเขาวางเสร็จของพี่เขาเกะกะเขาก็มาวางไว้ที่พื้นแล้วเขาก็ออกไปเล่นแล้วของตัวเองขึ้นไปวาง
0: ไว้เรียบร้อยวางแทน
1: ใช่ครับเขาก็บอกเขาเรียบร้อยแล้ว
0: ครับอันนี้คือนอกจากจะขยายแล้วเนี่ยยังไปทำลายพื้นที่รับผิดชอบด้วยคนอื่นด้วย
3: ของผมก็ย้อนไปเรื่องรองเท้าวางรองเท้าก็มีชั้นรองเท้าที่บ้านเป็นออฟฟิศเล็กๆด้วย

0: แล้วก็จะมีคนอยู่เยอ
1: ะ
0: ของเขาก็จะมีพื้นที่ของเขาคือชั้นบนสุดเป็นของเขาใครมาวางเขาไม่ได้เขาก็มันก็เป็นการปลูกฝังเขาอย่างนึงว่าโอเคคุณจะถอดรองเท้านะคุณก็ต้องมีชั้นนี้เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาใครไปวางไม่ได้อะไรเงี้ยก
2: ็
0: เป็นทำให้ฝึกความเป็นระเบียบให้เขาด้วยตรงนี้
2: นี่มีพื้นที่ของตัวเองด้วย
3: นี่ได้ผลมากเราต้องดูว่าของที่เก็บไม่ถูกที่เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่ามันไม่มีที่ให้เก็บอันเนี้ยอันดับหนึ่งเลยเราต้องมองดูว่ากระเป๋ารองเท้ากระติกน้ำนะคะทำไมวางอยู่กับพื้นมองไปมองมาไม่มีที่ของพวกเขาเลยนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของเด็กหนึ่งคนเด็กหนึ่งคนคนนั้นเนี่ยมีที่เฉพาะตัวของเขาแล้วหรือยัง
2: ครับ
3: นั้นถ้าในล็อกเกอร์ของเขาเนี่ยค่ะตรงนี้หนูวางกระเป๋านะตรงนี้วางกระติกน้ำนะตรงข้างล่างนี่วางรองเท้านะทุกอย่างมีที่ของเขาหมดไม่มีหรอกค่ะที่จะผิดที
2: ่เขาจะได้รู้ว่านี่คือที่ของตัวเขาเอง
3: แล้วก็ถ้ามันวิ่งออกมาข้างนอกแล้วก็ถามว่าอ้ากระติกน้ำเอ๊ะทำไมเขาไม่อยู่ในที่ของเขาทำไมเขาไม่กลับเข้าบ้านเอ๊ะรองเท้าทำไมเขาไม่จอดคอยเราอยู่เจ้าตัวไปไหนแล้วล่ะแล้วรองเท้าควรจะจอดคอยสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเนี่ยมาคู่กันใช่ไหมรองเท้าอีกคนนึงหายไปไหนรองเท้าอีกข้างหายไปไหนอย่างเนี้ยค่ะนะคะถ้ามีที่เนี่ยให้วางทุกอย่างจะมาวางที่ที่ของมัน
1: เอาล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะทั้งครอบครัวจากทางบ้านจากทางโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวที่อยู่กับเรา5ครอบครัวด้วยเรื่องของการพื้นที่รับผิดชอบในการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูก
2: ครับ
1: คราวนี้นะคะหลังจากแบ่งปันประสบการณ์ไปแล้วนะคะเรายังมียุทธวิธีเล่นคุยอ่านไปดูกันค่ะมาเริ่มต้นที่ยุทธวิธีด้วยการเล่น
2: เล่นครับ
1: เล่นยังไงคะถ้ามีไพ่
2: สนุกเลยอย่างนี้ดีเลยอย่างนี้แหละครับ
1: ดูเหมือนแมวอะค่ะแมวเห็นตะกร้าผ้าเห็นอะไรชอบเอาไปคุยไป
2: โกยเลย
1: จริงๆแล้วทำยังไง
3: คือเล่นทำให้มันเรียบร้อยนะคะแต่เด็กเนี่ยเขาจะมีภาพของเขาเช่นนกอย่างเงี้ยนะคะต้องกลับรังนะนกต้องบินกลับรังเจ้ากระต่ายนะคะเขาก็ต้องอยู่ในโพรงมีสองห
2: ัวหมายถึงถุงเท้าเนี่ยแหละฮะ
3: มันอะไรก็ได้พยายามพูดให้ลูกนะคะรู้ว่าของของทุกอย่างเนี่ยฮะมันจะต้องกลับมาให้เรียบร้อยนะพิธีที่ทำให้รู้สึกว่าเรียบร้อยที่สุดคือกลับรังนอน
2: กล
3: ับ
2: รังนอนครับ
3: เรียบร้อย
1: ไม่เห็นมันเห็นเป็นรูปธรรมไงครับให้เรียบร้อยเรียบร้อยคืออะไร
3: ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอย่างนกบินนะนกบินนกบินนึกถึงข้าพระบรมนกบินค่ะโอ้เก่งนะเนี่ย
1: จำได้เลย
3: ที่ปีกของเขานะคะนก
2: บ
3: ิน นกผุบปีก
2: ผุบปีก
3: นกบิน
1: บินอีกแล้วบิน
3: นกผุบปีก
2: ผุบปีกเดี๋ยวบินเดี๋ยวผุบนะครับ
3: นกบ
2: ิน
3: นกกับรังนอน
2: กับรังนอน
3: พ่อบอลม้วนมาค่ะ
2: ม้วนครับครูอุ้ยครับ
3: เป็นไข่ไหมนี่แหละค่ะเรียบร้อยไหมแล้วเด็กก็รู้สึกสนุก
2: ไปด้วยจินตนาการไปด้วยคราวน
3: ี้เอาอย่าง
2: ครูอุ้ยครับเราลองมาชวนคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวเราเล่นบ้างดีกว่า
1: ใช่แล้ว
2: อาจจะใช้กับลูกๆได
1: ้เป็นกระต่ายได้ไหมคะเก็บถุงเท้าง่ายๆเนาะ
3: คือของที่เป็นคู่นะคะถ้าออกมาจากเท้าของลูกแล้วเนี่ยนะคะให้นึกเสมอว่ามันยังต้องเป็นคู
1: ่
3: นะคะแล้วก็โยงเข้าเลยเข้ากับสิ่งที่เป็นคู
1: ่
3: เช่นหูของเจ้ากระต่ายน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระต่ายน้อยหล่าจะเล่นสักนิดนึงกระต่ายน้อยกลับบ้านแล้วนะ
2: ครับหูกระต่าย
3: มันทำหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเป็นคู่ยังหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนะคะแล้วเจ้ากระต่ายน้อยก็ทำตัวกลมๆ
1: ครับ
2: ม้วนมาก ระต่ายม้วนตัว
3: กระต่ายจะนอนหลับแล้วนะคะกระต่ายจะหลับแล้วม้วนเข้าไปนะคะให้เป็นรูปกลม
2: โอ้โห
1: ได้แล้ว
3: ตรงนี้นิดนึงค่ะเราจะเหลือไว้หน่อยนึง
2: ครับ
3: นะคะเหลือไว้หน่อยนึงอันนี้แหละค่ะแล้วก็กดลงไปค่ะกดเห็นเป็นหูสองหูไหมคะเป็นหูสองหูโผล่มาไหมแล้วอย่างเนี้ยถ้าเป็นของที่ซักใหม่ๆนะคะก็จะวางเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าแมวเจ้าอะไรก็ได้เอาวางไว้ในตะกร้าแล้วเด็กจะรู้สึกดีนะคะว่าโอ้นี่นะทุกอย่างเขาวางอยู่ในที่ของมันเรียบร้อย
2: ยุทธวิธีแรกการเล่นก็สนุกแล้วนะ
1: ใช่ค่ะคือเราชอบคิดอะไรซับซ้อนบางทีคุณพ่อคุณแม่ซับซ้อนไงไปสอนลูกเห็นไหมต้องมีระเบียบวินัยลูกอุ้ยเราไม่เรียบต้องเรียบร้อยเด็ก
3: คือเรามักจะต่อว่าลูกไปก่อนนะ
2: อ
3: ะไรไม่อะไรก็ต่อว่าลูกไปก่อนแล้วทำดีๆสิเด็กไม่เข้าใจว่าทำดีๆทำแบบไหน
1: นะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะการฝึกลูกให้มีระเบียบวินัยโดยการเล่นผ่านยุทธวิธีการเล่นลองเอาไปฝึกกันที่บ้านได้เลยไม่ยากนะคะเดี๋ยวมาดูยุทธวิธีต่อไปเลยนะคะกับยุทธวิธีการคุยค่ะ
2: มาถึงวิธีที่2นะครับนั่นคือการคุยครับ
1: ใช่แล้วนะ
2: มีทั้งประโยคที่ควรพูดและควรระวังในการที่เราจะพูดกับลูกครับคราวนี้เรามาดูประโยคที่ควรระวังอันแรกก่อนว่าคืออะไรนะครับทำไมล่ะ
3: เด็กเขาคงอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทำไมไม่เก็บรองเท้าทำไมนะคะไม่เก็บเสื้อผ้าคือขอคำอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเขาจะได้รู้ว่าเขากำลังทำเหตุการณ์อะไรอยู
1: ่
3: ถ้าถามว่าทำไมเขาจะจับความไม่ได้
1: เราลองคิดกลับด้านไหมคะเวลาลูกถามแล้วว่าทำไมอะครับ
3: เราก็ตอบอะไรไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหม
2: มีคุณพ่อคุณแม่เคยใช้ประโยคนี้บ้างไหมฮะ
4: มังกรทำไมไม่ถอดรองเท้าดีๆล่ะลูก
2: ยังอยู่ในเรื่องของรองเท้า
4: ทำไมมังกรไม่ถอดรองเท้าดีๆล่ะลูกทำไมทำแบบนี้ล่ะ
2: อันนี้เลย
5: ถามน้องแบงค์ว่าน้องแบงค์ทำไมยังไม่อาบน้ำอีก
2: ไอ้เรื่องอาบน้ำยากเย็นจริงๆเชิญอีกครับ
5: ทำไมเล่นแล้วไม่ยอมเก็บ
2: อันนี้ก็โดนเหมือนกัน
6: ทำไมยังไม่กินข้าวอีก
2: โอ้ยกินเถอะพ่อแม่ที่กินสักทีก
3: ิน
2: เถอะ
3: เห็นไหมคะทำไมเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีภาพอะไรให้เลย อย่างนี้สู้ไม่ถามดีกว่าว่าทำไมทำให้ดูไปเลยว่าควรจะทำอะไรจะง่ายกว่าไหมถ้าถามว่าทำไมก็คงจะต่อสู้กันอีกนานใช่ไหมคะ
2: ทีนี้มาดูประโยคที่ควรพูดในสถานการณ์นี้กันครับ
1: แนน
2: ทำผิดก็ทำใหม่ได
1: ้ทำผิดก็ทำใหม่ได้
3: ความหมายความว่าถ้าไม่ทำการบ้านไม่ทำการบ้านใช่ไหมคะทำไมไม่ทำการบ้านก็ตอนนี้กำลังเล่นอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเล่นเสร็จเก็บเรียบร้อยนะเดี๋ยวแม่เตรียมตรงนี้ไว้ให้แม่เคลียร์โต๊ะให้เลยนะมา
1: ทำการบ้านกัน
2: ครับ
3: อย่างเงี้ยถอดรองเท้าไม่ดีถอดรองเท้าไม่ถูกต้องตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการนะคะย้อนกลับมาที่เกิดเหตุไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่รองเท้า
1: อยู่
3: กระจ
1: ั
3: ดกระจายคนที่คนทานเขาไม่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ควรจะเป็นเพื่อนกันเอาเข้ามาจับคู่กันดีกว่า อย่างนี้ค่ะทำให้ดูไปเลย
1: มาดูสถานการณ์ต่อไป
2: สถานการณ์ต่อไปอย่า
1: ดุ้งเลยอ่ะ
3: อย่าเนี่ยข้างในกลัวใช่ไหมพวกเราเวลาพูดคำว่าอย่าเรากลัวไปก่อนแล้วว่าจะเกิดเหตุอะไร
1: ครับ
3: นะคะเพราะนั้นเราส่งกระแสออกไปแล้วว่าเรากลัวอย่าทำนู่นอย่าทำนี่
1: อย่าจับอย่าดึงอย่า
2: ปีนอย่าวิ่ง
3: นี่แทนที่เราจะไปแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นเรากลับส่งเสียงไปก่อนแล้วเสียงเนี้ยค่ะบางทีมันไปสร้างความอะไรขึ้น
1: อยากอยากฉันอยากแม่บอกขยัน
3: กระตุ้นที่จะทำอีกทำอย่างนั้นเลย
2: คุณพ่อคุณแม่เอาเลยครับคนละประโยคอย่าอะไรฮะเชิญครับ
7: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นสิลูก
2: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นอ้าวพ่อแม่เชิญครับ
8: ตอนทานข้าวก็จะบอกว่ากินข้าวอยู่แล้วก็ทำหกอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าอย่าทำหกเลอะเทอะกินดีๆกินให้มันอยู่ในเรียบร้อย
1: เล่นไปกินไป
2: หกก้อยหกในจาน
8: อ
2: ะไรอย่าง
8: น
2: ี้ครับเชิญครับ
9: ก็เป็นเรื่องกินนะคะแต่ว่าแต่อย่าเดินเดินกินสิ
2: อะไรนะ
9: ให้นั่งกินอย่าเดินกิน
2: อย่าเดินกิน
1: อ
2: ย่าเดินกินอันนี้ชิวเกินไปแล้วนั่งกินดีๆเถอะอย่างนี้ครับครูอุ้ยครับ
1: เราจะต้องมีประโยคที่ควรพูดแทนคำว่าอย่า
2: ใช่แล้วครับประโยคที่ควรพูดก็คือชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องครับ
3: เวลาที่เราพูดคำว่าอย่าเนี่ยนะคะข้างในของเรานี่ไม่มั่นคงแล้วนะเรามีทั้งความผิดหวังเรามีทั้งความกลัวนะคะว่าทำไมลูกถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยอย่าไปก่อนส่งเสียงอย่าไปก่อนนะฮะถ้าจะชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องเราจะมีคำพูดใหม
1: ่
3: อย่างเช่นทานข้าวหกแล้วเทอะอย่างเนี้ยนะแทนที่จะโอ้เห็นทานข้าวหกแล้วเทอะอย่างนี้ไม่ดีแน่ข้างในต้องรีบดักให้ทันน
1: ะ
3: แล้วกว่าที่ถูกควรทำยังไงก็ลูกเห็นไหมข้าวมาอยู่อย่างนี้แล้วนะคะเวลาทานเนี่ยต้องทำให้ดีนะทำยังไงนะถ้าแม่ทานข้าวอยู่ด้วยกันนะคะลูกจะเห็นในสิ่งที่ดี
1: ะ
3: นะคะหรือถ้าหกมาแล้วทำใหม่นะก
2: ็
3: คือเก็บข้าวที่หกเนี่ยนะคะไปไว้ที่ไหนนะคะอย่างเช่นใส่ในทิชชู่หรือใส่ที่อะไรก็แล้วแต
2: ่
3: นะคะแต่ชี้ให้ลูกเห็นว่านี่มันหกแล้ว
1: อย่างนี้นี่คือการชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องมาดูอีก
3: คำว่าอย่าง
2: อ้าวครับ
1: ดีกว่า
2: สิ่งที่ควรระวังครับทิ้งถังขยะไปเลย
1: อ๋ออันนี้เอาแนวไปชดปะคะ
3: คือถ้าพูดคำนี้นะคะบอกได้เลยว่าคนที่พูดเนี่ยคือผิดหวังไปหมดแล้ว
1: เคยไหมคะ
3: มันหมดถอดใจแล้วเคยแบบอารมณ์ถอดใจไหมเนี่ยถ้าพูดคำนี้ได้
1: หรือในลูก
2: หรืออยู่ในอารมณ์เดียวกันนี่แหละ อาจจะแบบทิ้งไปเลยหรืออะไรไปเลยพ่อคุณแม่มีไหมครับ
0: ก็มีบางทีซื้อของ

0: เล่นให้เขาพอเขาเล่นแป๊บหนึ่งเขาบอกไม่เล่นละหรือไม่สนใจเลยบอกงั้นเดี๋ยวป้าไปทิ้งแล้วนะให้คนอื่นเลยนะ
1: เล่นไปแล้วเบื่อทิ้งดีกว่า
0: ไม่สนใจเลยอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: จะมีพวกของเล่นที่เป็นการ์ดอย่างเงี้ยค่ะคือชอบมากไปซื้อใหม่ทุกครั้งแต่ของที่บ้านเนี่ยไม่เก็บเป็นที
1: ่
2: เราก็จะเห็นกระจัดกระจายอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าถ้าเจอไม่เก็บเนี่ยเราก็จะทิ้ง
1: อย่
2: างเงี้ยค่ะ
3: ก็
2: บอกนี้
3: จะคล้ายๆกันเลยฮะก็คือถ้าไม่เชื่อฟังหรือว่าเล่นแล้วเนี่ยไม่เก็บเนี่ยก็ทิ้งไปเลย
1: ฮะ
4: ดูจะเป็นประโยคที่ได้ผลแต่จริงๆกลายเป็นประโยคที่ควรระวัง
1: ประโยคที่ควรพูดคือมันควรจะอยู่ที่ไหน
4: ซอฟต์ในความรู้สึกคุณแม่ซอฟต์มากเลย
5: ประโยคแรกนะคะคือทิ้งขยะไปเลยเนี่ยเหมือนกับว่ามันสิ้นสุดแล้วลูกนะคะเขาไม่อยากที่จะเห็นความผิดหวังของใครหรอกถ้าเราพูดว่าไม่เอาละมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันไปเถอะคือออกไปจากบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันหมดแล้วเหรอมันจบไปแล้วเหร
1: อ
5: นี่มันมีแต่ความผิดหวัง
1: ครับ
5: นะคะลูกเขาอยากจะเห็นพ่อแม่เนี่ยนะยังมีแรงมีพลังอยู่นั้นอย่าไปให้ถึงจุดนั้นนะที่เรารู้สึกว่าแย่แล้วนะคะแล้วก็เลยพูดคำว่าทิ้งไปเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามันไม่ถูกที่มันกระจัดกระจายแค่มองดูว่ามันคงไม่มีที่ให้อยู่หรือมันมีที่ให้อยู่แต่มันไม่ไปอยู่ที่ที่ของมัน
1: ครับ
5: นะคะเหมือนกับนกเนี่ยรังของเขาก็คือที่ของเขาที่ต้องกลับไปนอนใช่ไหมคะก็แค่รองเท้าคู่นี้มันควรจะอยู่ที่ไหน
1: ครับ
4: แต่เป็นเล่นเกมกับลูกด้วยเนาะ
1: ให้ลูกได้คิดด้วยครับ
5: เหมือนกับบอกให้เขารู้ว่าทุกอย่างต้องมีที่อยู่นะคะ
1: ครับ
4: ใช้วิธีของเล่นกลับบ้านก็ได้ใช่ไหมคะ
5: ก็อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าทำจริงจังนิดนึงนะฮะเล่นบ้างบางอารมณ์แต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าต้องการระเบียบวินัยเนี่ยต้องจริงจัง
4: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องของประโยคที่ควรพูดและประโยคที่ควรระวังนะคะอาจจะสังเกตได้ว่าประโยคที่ควรระวังเนี่ยเป็นประโยคที่เราติดมากคือมันออกมาโดยสัญชาตญาณ
1: ขึ้นมาปุ๊บอ๋อเลยนะฮะ
4: คือแบบแต่จริงๆแล้วพอมาดูประโยคที่ควรพูดมันก็ไม่ได้ยากถ้าเราจะปรับมุมมองความคิดสมัยแล้วก็ใช้คำพูดคุยกับลูกในอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกยุทธวิธีหนึ่งนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านเนี่ยช่วยเรื่องการสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กๆได้อย่างไรบ้างอะคะ
5: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบที่ดีนะฮะให้กับเด็กนะเด็กเห็นแล้วเด็กก็จะเรียนแบบเด็กจะทำตามนะคะเด็กก็จะมีภาพใช่ไหมว่าอ๋อที่ถูกต้องทำแบบนี
4: ้
5: นั้นนิทานก็เหมือนกันค่ะถ้าเราให้เขาดูนิทานนะคะเราอ่านให้ฟังน
4: ะ
5: แล้วเขาก็ดูภาพไปนี่ภาพที่ดีในนิทานเนี่ยก็จะอย่างนี้นะถอดเสื้อแล้วเก็บแบบนี้นะนะคะเก็บกระเป๋าแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นภาพนั้นบ่อยๆว่าอ๋อที่ถูกควรทำยังไงนั้นนิทานแต่ละเรื่องอย่าไปเร็วนักนะคะขอให้เวลากับนิทานเรื่องนั้นสักนิดนึงถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกเป็นแบบนั้น
4: ค่ะ
1: นี่ฮะคุณพ่อคุณแม่ถือหนังสือนิทานกันอยู่หมดทั้งครอบครัวเลยลองดูตัวอย่างซะหน่อยฮะเรามาเล่านิทานกันใช้การอ่านนี่แหละครับ
6: ห้องรกละเกละกะข้าวของสเปะสปะทันใดนั้นละกาก็เหยียบข้าวของที่วางเกะกะบนพื้นถลาล้มหัวขมำโค้ง
1: นี่ละครวิทยุชัด
4: ๆนี่คือเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่ให้ลูกเห็นว่าถ้ามันของมันไม่เป็นระเบียบ
5: บางครั้งเราก็ต้องยืมภาพนะคะภาพอื่นเช่นภาพในนิทานนะคะเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเป็นตัวแทนคำพูดของเรา
4: ค
5: ำเราต้อง
1: ทำ
4: มีคะมี
1: เอาอีกสักหน่อยฮะ
7: หนูอาจงัวเงียนะตอนตื่นนอนแต่หนูไม่เคยลืมที่จะเก็บที่นอนและพับผ้าห่มให้เรียบร้อยทุกครั้งแล้วก็พับให้ดี
1: โอเคครับ
4: เป็นระเบียบเก็บที่นอน
1: เก็บที่นอน
4: อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะนิทาน
5: ใช่ค่ะค่ะก็ยืมภาพหนู
1: ครับ
5: หนูช่วยพ่อหน่อยเพราะว่าพ่อพูดนี่หนูลูกพ่อไม่ทำตามพ่อถ้าหนูพูดอาจจะทำตามนะคะเด็กก็สนุกไปอย่างนั้น
4: แต่พ่อแม่ก็ต้องทำให้ดูด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ตื่นมาพ่อแม่สะบัดผ้าห่มไปทาง
1: ไปลูกไปเก็บที่นอนอย่าง
5: น
1: ี
5: ้แต่ก็ยืมภาพในนิทานนะคะเป็นภาพที่ให้เด็กเรียนแบบนะคะ
1: นี่ครบถ้วนเลย3ยุทธวิธีคือเล่นคุยอ่านครับ
4: ใช่แล้วค่ะและวันนี้นะคะแน่นอนเราก็คงจะได้เคล็ดลับแล้วก็ยุทธวิธีในการรับมือแล้วก็ในการปลูกฝังให้ลูกเนี่ยเป็นคนรู้จักเรื่องของระเบียบวินัย
1: ครับ
4: อย่าลืมนะคะไม่ยากเลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่นี่แหละจะเป็นตัวสร้างโลกของลูกให้เขาไปในทิศทางใดก็ตามที่เราต้องการได้
1: ใช่แล้วครับนะวันนี้ต้องขอ

0: ขอบคุณเลยครับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวที่อยู่กับเราขอบคุณมากครับพ่อแม่ครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราที่บอกว่าโหอยู่กับเด็กๆมา30ปีแล้วนะคะคุณครูอุ้ยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณคุณอุ้ยมากครับ
0: แล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได
2: ้พ่อแม่สู้ส

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
2: ยเฮ้เอาเฮ้
1: หนูตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เ
1: ฮ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอม

0: จพลังบวกโพซิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
5: ่หนูดีทำได้
4: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
5: หนูดีทำได
4: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
5: หนูดีทำได
4: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้
4: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
5: หนูดีทำได
4: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
5: ่หนูดีทำได
4: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
5: หนูดีทำได
4: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได้
4: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
5: หนูดีทำได
4: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
5: หนูดีทำได้
4: หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งครับผมกับรายการ Gen Y ครับและตอนนี้ครับเราเดินทางมาที่แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่ไม่ได้ไกลออกจากกรุงเทพมากนะครับแต่เราจะมาทำอะไรที่นี่ตามดู

0: ถ้าพูดถึงวัยรุ่นทั่วไปแล้วนะครับถ้าเขามีวันหยุดกันเนี่ยเขาคงไปเที่ยวเล่นดูหนังฟังเพลงกับเพื่อนถูกไหมครับแต่แขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมเขาเลือกที่จะใช้วันหยุดของเขาในทำกิจกรรมที่นี่ครับวันนี้ครับผมเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ3พี่น้องครับผมที่เลือกใช้เวลาวันหยุดมาทำฟาร์มที่นี่กันครับ
1: พัฒน์รัตน์ครับอายุ19ปีปกติผมจะทำกรุ๊ปอังกฤษนะครับถ้ามีเด็กอินเตอร์มาจากโรงเรียนผมจะพาสอนเรื่อง Animal Farm สอนเรื่องแปลงผักสอนขี่ม้าแบบนี้ครับ
0: ตะกี้เราเป็นวิทยากรถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากวิทยากรเนี่ยเราทำหน้าที่อื่นไหม
1: มีหน้าที่อื่นครับผมก็ดูแลม้าเหมือนกันที่คอกม้าต้องขี่ม้าทุกวันครับขี่เกือบทุกตัวเลยแล้วก็ช่วยฝึกม้าช่วยสอนแดกพาเขาไปทั่วฟาร์มในฟาร์มสัตว์ในที่ตั้งผัก
0: ครับ
1: ขี่ ATV
0: ขี่อะไรนะ
1: ATV
0: มี ATV ด้วยเหรอที่นี
1: ่ใช่มีคอร์ส ATV เลยเด
0: ี๋
1: ยวผมโชว์ได
0: ้เอ้ยได้ๆทำมานานแค่ไหนนะเนี่ยเราอ
1: ่
0: ะ
1: ตั้งแต่ตัวเท่านี
0: ้ตัวเท่านี้อ่ะอายุเท่าไหร่ตัวเท่านั้นอ่ะ
1: จำไม่ได้
0: ตอนนี้19ถูกมั้ยครับ
1: ตอนนี้19ประมาณ11มั้งครับ
0: ทำมาตั้งแต่11แล้ว
1: ใช่
0: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มทำอะครับ
1: ตอนแรกเพราะตอนผมเคยอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมแล
0: ้
1: วผมชอบออกไปข้างนอกไปเดินเล่นไปดูสัตว์เพราะที่ออสเตรเลียเมืองที่ผมอยู่แคมเบราจะมีจิงโจ้อ
0: ยู
1: ่ได้โดดทุกที่เลยใช่แล้วผมก็ชอบเดินเล่นแล้วตอนกลับมาที่เมืองไทยครับตอนอยู่กรุงเทพมีแต่รถพวกนี้ผ
0: ม
1: ก็เลยชอบออกมาที่ฟาร์ม
0: คิดว่าการที่เราทำพวกนี้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างไหม
1: ได้ครับ
0: อย่างเช่น
1: มีสกิลครับแบบสกิลสอนเด็กใช่ไหมมีสกิลคอมมูนิเคทกับทุกคนมีสกิลลีดเดอร์ชิพมีต้องมีแพลนนิ่งด้วยต้องมีความรับผิดชอบ

0: ิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเหมือนจะเป็นกิจกรรมแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นงานเลยทำไมเราถึงเริ่มในที่จะมาทำตรงนี้ครับ
1: ตอนแรกใช่ไหมครับก่อนเปิดฟาร์มผมแค่ชอบมาเล่นพาเพื่อนมาเล่นตอนเด็ก
0: ๆพาเพื่อนมาเล่น
1: ใช่พาเพื่อนมาเล่นมาดูสัตว์มาเลี้ยงสัตว์กันเล่นที่บ่อน้ำ PATV สนุกแล้วก็ตอนเราเปิดฟาร์มแล้วแม่บอกว่าให้พาเด็กคนอื่นเข้ามาที่ฟาร์มโชว์สัตว์ใช่ไหมครับโชว์แปลงผักพวกนี้แล้วก็กลายเป็นอินสตรัคเตอร์เลยผมก็เลยกลายเป็นงานนะครับ
0: กลายเป็นงาน
1: ใช่ตอนแรก it's for fun แค่ทำให้สนุก
0: ตอนแรกก็แค่แบบสนุกถูกป่ะสักพักหนึ่งก็กลายเป็นงาน
1: ใช่กลายเป็นงาน
0: เราทำถี่แค่ไหนครับหมายถึงว่าแบบบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมาทำอย่างเงี้ยแบบนั้นครั้งสองครั้งแล้วก็หายไปเปล่าอันนี้คือเราทำติดต่อกันมา
1: ติดต่อกันตอนผมอยู่ที่เมืองไทยอะครับหลายวันเลยครับเกือบทุกอาทิตย
0: ์ก็คือทุกอาทิตย์
1: ใช่ผมไปโรงเรียนที่กรุงเทพครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนมีเวลาว่างเรามีกลุ่มมาส่วนมากเด็กเขาจะมาวันเสาร์อาทิตย์กันผมก็มาจากกรุงเทพมาสอนเสาร์อาทิตย์แล้วก็กลับบ้านไปเรียนต่อวันจันทร
0: ์อืม
1: ใช
0: ่ก็คือเหมือนอันนี้คือเป็นเหมือน full time การทำงานเต็มตัวไปเลย
1: ใช่ whenever ตอนที่มีเวลาก็มาที่นี
0: ่ปกติเนี่ยเด็กวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยเรามีบ้างไหมที่เราออกไปเที่ยวกับเพื่อน
1: มี
0: บ่อยแค่ไหน
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่อย
1: ใช่ผมชอบออกไปเที่ยว
0: แต่คือเราไปเที่ยวแต่เราก็ไม่เคยทิ้งตรงนี้เลยใช่ไหม
1: ไม่เคยครับใช่ถ้าแม่ถามว่าขอมาสอนที่ฟาร์มหน่อยต้องการเป็น priority แรก
0: เราก็จะเอาที่เนี้ยเป็นสิ่งแรกที่เราไว้เป็น priority ถูกไหม
1: ใช่แต่คือยังเที่ยวได้อยู่แต่ว่าเที่ยวเสร็จแล้วก็ต้องมาสอน
0: เคยมีไหมว่าแบบเฮ้ยไม่อยากมาทำมันเบื่อและอะไรอย่างเงี้ย
1: ม
0: ีอ
1: ยู่แล้วเพราะผมทำมาเยอะแล้วไงก็มีอยู่แล้วแต่ผมก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะผมคิดว่า it's more important to come here priority แรกไง
0: การทำงานที่นี่ปกติแล้วทำตั้งแต่กี่โมงครับ
1: depends on the job ครับใช
0: ่สมมติวันนี้
1: เริ่ม8โมงเช้า
0: 8โมงเช้า
1: ต้องฝึกรูทีนขี่ม้าสำหรับวันเด็ก
0: อืม
1: ใช่แต่ปกติแล้วจะประมาณ8โมง7โมงเช้า
0: ถึงกี่โมงครับ
1: ถึงกี่โมงครับประมาณ6โมงเย็น
0: โอ้โห
1: ใช่
0: 7โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็คือ
1: เราบาง
0: เวลาก็ทั้งวันแล้วไว้เนี่ย
1: บางวันก็ครึ่งวัน
0: ครึ่งวัน
1: แต่ว่าปกติแล้วประมาณ6โมงเย็น
0: ว้าวมันก็เอาทั้งวันแล้วนะ
1: แล้วก็บางทีต้องตื่นเช้ามากประมาณตีห้าตีหกครับไปเพราะเราเพิ่งตัดเทรลด้วยในป่า
0: ทำอะไรนะ
1: ตัดเทรลใช่
0: คืออะไร
1: เป็น
0: เทรลทำทางเนี่ยครับ
1: ทางในป่าได้ขี่ม้าในเนเจอร
0: ์พี่ทราบมาว่ามีน้องชายกับน้องสาวเราอีกที่ทำงานอยู่ที่นี่ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับมี2 คน
0: โอ้งั้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราตามดูกันว่าน้องชายกับน้องสาวเขาทำงานอะไรที่นี่ครับ

0: น้องพุธหน้าที่ของน้องเนี่ยทำอะไรเอ่ยที่นี
1: ่ที่คอกม้าผมก็ช่วยสอนแดกขี่ม้าแล้วก็ช่วยดูแลม้าคร
0: ับ อ๋อก็คือหน้าที่หลักๆเราคือเราเป็นครูสอนที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงเลือกที่จะมาสอนขี่ม้า
1: เพราะว่าตั้งแต่แรกแล้วก็เรียนขี่ม้ามานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าที่นี่ก็การขี่ม้าเป็นแบบสิ่งที่ไม่ค่อยมีหลายคนทำครับผมคิดว่า
0: เราก็เลยเลือกที่จะทำมัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มขี่ม้า
1: อ๋อตอนนั้นก็ตอนแรกพี่ชายก็ขี่ม้าแล้วแล้วก็แม่ก็ขี่ม้าบ้างแล้วเขาก็อยากให้ผมลองครับเลยผมก็ลองไปแล้วก็ชอบสนุกดีตอนแรกๆเลยก่อนผมแบบเริ่มสอนผมขี่ม้าก็5-6 ตัวต่อวันครับ
0: 5-6 ตัว
1: แล้วก็อยู่ในคอกม้าแบบทั้งวัน
0: เดี๋ยวก่อนม้าแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันป่ะ
1: ม้าแต่ละตัวต่างกันครับเพราะว่าแบบม้าตัวนี้มันเป็นบรีดชื่อว่าจิปซี่แล้วมันจะแบบตอนมันวิ่งมันจะเด้งมากกว่าม้าตัวอื่นบางตัวก็ดีสำหรับแบบให้เด็กขี่ครับบางตัวเราให้เด็กขี่บางตัวเราไม่ให้เพราะว่ามันยากหน่อยครับครับ
0: ที่เรามาสอนขี่ม้าเนี่ยแม่บอกให้มาทำหรือว่าเราอยากมาทำเอง
1: ก็ตอนแรกๆอยู่แล้วแม่ก็บอกว่าให้มาทำครับ
0: ตอนนั้นรู้สึกไง
1: ตอนนั้นก็ไม่ค่อยอยากมาเพราะว่ามันกลายเป็นงานแทนครับ
0: จากที่สนุกกลายเป็นต้องทำงานจริงจังแทน
1: ใช่ครับเลยมันก็ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็โตขึ้นแบบรู้แล้วว่ามันดีต่ออนาคตยังไงบ้างพอคิดอยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบถ้าเราแบบทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแบบตอนผมขี่ม้าตอนสอนเด็กอะไรแบบนี้ก็ทำได้แต่อยู่แล้วก็ไม่ค่อยสนุกเพราะมันเป็นงานแต่ตอนผมขี่ม้าแล้วเรียนอะไรใหม่ๆจากครูที่อยู่ที่นี่ด้วยที่สอนผมได้ผมก็สนุกเหมือนกันนะครับเลยผมก็คิดว่ามันตอนนี้ก็โอเคครับ อยู่ที่คอกม้าก็สนุกครับ
0: ตอนแรกๆเนี่ยที่แม่บอกให้มาทำเนี่ยเรางองแงเกเรแค่ไหนไหม
1: งองแงมากครับแบบทะเลาะกับแม่เยอะมากเลยตอนแรก
0: ถึงขั้นทะเลาะเลยเหรอ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม่อยากมาเลยครับอยากทำอย่างอื่นแบบหาทางที่แบบจะไม่ทำงาน
0: โอ้หาทางจะไม่ทำงานด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกก็แบบก็ไม่ชอบเพราะว่าการที่แบบผมชอบขี่ม้ามันกลายเป็นงานเลยผมก็ไม่ค่อยชอบแล้วหลังนั้นแล้วก็คิดว่าแบบอยากอยู่กับเพื่อนครับเพื่อนทำอย่างอื่นบ้าง
0: ใช้เวลาปรับตัวนานไหม
1: ก็นานเหมือนกันครับจริงๆแบบทุกทีที่ผมแบบทะเลาะกับแม่อะไรนี้ผมก็จะแบบเริ่มเข้าใจมากกว่าว่าทำไมแม่ให้ทำแบบนี้ครับแบบหลายอย่างที่ผมเรียนจากการทำงานที่ก็เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองด้วยบางทีผมแบบเราอยากทำแบบนี้แต่จริงๆแบบไม่ควรทำครับเพราะเรามีแบบความรับผิดชอบอะไรนี้ทุกทีที่แบบผมแบบคุยกับแม่อะไรแบบนี้มันก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองบ้างครับว่าผมเป็นคนแบบไหนครับ
0: ก็คือทำงานเร็วก็เลยรู้ตัวเองเร็ว
1: ใช่
0: ตัวเองชอบอะไรอยากทำอะไร
1: ใช่

0: พิมพันธ์รัตน์อายุ13ปีค่ะ
1: ครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับน้องพิมพ์นะครับน้องคนเล็กของที่นี่ครับน้องพิมพ์นี่หันท่านหันให้โอเคตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับน้องพิมพ์
0: ทำแปรงขนมา
1: แปรงขนครับตัวนี้มีชื่อไหม
0: โลล่า
1: ชื่อโลล่าโอ้ยขนสวยมากอันนี้คือหน้าที่หลักของเราเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากแปรงขนแล้วทำอะไรอีกบ้าง
0: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมา
1: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมาอันนี้ที่เรามาทำแบบนี้มาทำทุกอาทิตย์เลยไหม
0: ใช่
1: อ๋อก็คือมาทำพร้อมกับพี่ชาย2คนเลยใช่ไหมครับทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
0: ประมาณ4ปี
1: 4ปีแล้วตอนนี้น้องพิมพ์อายุ
0: 13
1: 13ทำตั้งแต่9ขวบจริงมั้ยเนี่ยอันนั้นคือเริ่มทำเนี่ยตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยคุณแม่บอกให้ทำหรือว่าเราอยากจะมาช่วยเอง
0: อยากมาช่วยเอง
1: ทำไมถึงอยากมาช่วยครับ
0: เพราะว่าชอบม้าแล้วแต่ก่อนเริ่มอะหนูแพ้ม้าหนูแพ้ม้า
1: แพ้ม้าทำไมถึงแพ้ม้า
0: ไม่รู้
1: มันแพ้ขนมันเหรอ
0: ใช่
1: แพ้อะไรอ๋อแล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง
0: ก็อยู่กับม้าแล้วก็ไม่ค่อย
1: จนร่างกายมันมีภูมิต้านทานไปแล้วป่ะตอนนี้อ๋อเรารู้สึกไงว่าเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยแล้วมีเด็กๆมาเต็มไปหมดเลยแล้วเราต้องมานั่งทำงาน
0: ก็สนุกค
1: ่
0: ะ
1: หรอสนุกหรอไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้เล่นเหมือนเขาเราต้องมานั่งทำงานอย่างงี้ไม่รู้สึกงั้นเลยหรอ
0: บางทีก็รู้สึก
1: เรามาที่นี่ทุกวันไหนบ้าง
0: วันเสาร์อาทิตย
1: ์2วัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอหลังจากนั้นก็กลับไปเรียนหนังสือปกติแล้วกลับมาทำงานทำอย่างนี้ทุกอาทิตย์เรื่อยๆ
0: ใช่
1: มีข้างไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากทำอ่ะเหนื่อยจังเลยทำไมครับหนูต้องมาทำทุกอาทิตย์ด้วยค่ะแม่หนูอยากไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนบ้างมีไหม
0: มี
1: มีเหรอแล้วตอนนั้นรู้สึกไงเคยไหม
0: เคย
1: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิตอนนั้น
0: ก็อยากไปเพื่อนชวนไปห้างอ
1: ่
0: ะ
1: ไปห้าง
0: ใช่แล้วก็แม่ต้องมาฟาร์
1: ม
0: แต่ก็ถามแม่ว่า

0: างทีแม่ก็ให้เลยก็โอเค
1: ก็คือเป็นครั้งคราวไป
0: ใช
1: ่แต่คือเรามองว่าสิ่งไหนสำคัญกว่ากัน
0: ที่นี่
1: สำคัญกว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าที่สำคัญกว่าเราเลือกที่นี่โอ้ดีจังเลยพอเรามาทำงานเนี่ยแล้วเราเห็นพี่ๆมาทำงานเนี่ยเราสุด
0: ก็บางครั้งเพราะเป็น family business
1: เป็น family business
0: ค่ะ
1: อันนี้คุณแม่บอกให้ทำไห
0: มก็บางทีแม่ต้องบอกให้ทำ
1: การที่เราไม่ได้ทำงานเนี่ยแล้วเราอายุยังน้อยเนี่ยเราสึกว่ามันได้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างไหม
0: มันก็ช่วยแบบว่ามันก็แบบทำแบบที่เราชอบแล้วก็แบบ it just helps our family in general
1: มันดีไงบ้างภาษาอังกฤษก็ได้ it's okay
0: it just helps our family financially
1: ช่วยเรื่องการเงินของครอบครัว
0: yeah but then it's also something that we enjoy doing
1: ก็คือเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบทำด้วยอยู่แล้วมันมีวันไหนไหมที่เราแบบเหนื่อยมากเลยอ่ะไปเที่ยวมาอีกวันนึงไม่อยากตื่นมาทำเงี้ยแต่แบบเฮ้ยต้องมาทำ
0: ก็มี
1: เราบอกตัวเองไงตรงนั้น
0: มีเพราะว่าต้องแบบช่วยครอบครัวช่วยเด็กที่เขาอยากมาขี่เพราะว่าแต่ก่อนอ่ะตอนเป็นเด็กก็มีคนช่วย

0: ครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณหมอโอและคุณแม่เก๋นะครับคุณแม่เก๋นี่เป็นเจ้าของฟาร์มดิเลย์ครับและเป็นคุณแม่ของวัยรุ่นทั้ง3คนด้วยครับคุณหมอโอครับพอได้เห็นวัยรุ่น3คนแล้วเนี่ยคุณหมอคิดครับ
1: ก็จริงๆเขาเป็นเด็กที่น่ารักทั้ง3คนแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักคนกลางเนาะน้องพุทธเนี่ยเขาก็มาฝึกงานที่รามา
0: อ๋อ
1: เราก็จะได้เห็นเลยว่าโอก็เป็นเด็กที่มีความแบบต้องบอกว่ามีวุฒิภาวะอย่างพุทธเนี่ยเขาก็จะมีความลึกซึ้งมองอะไรเนี่ยเขาก็จะมองในมุมที่แบบลึกกว่าเด็กวัยรุ่นทั่วไปนะคะแล้วก็กับพัทเนี่ยเขาก็จะเป็นสไตล์แบบร่าเริงแต่ว่าแต่เขาก็รับผิดชอบดีก็คือเราก็เห็นเลยว่าโอ้แบบจะปาร์ตี้ดึกแค่ไหนเขาก็มาทำงาน
0: ได้
1: แล้วก็น้องพริมนี่ก็เป็นคุณครูสอนขี่ม้าที่ก็แบบใจเย็นใจดีค่ะ
0: มีลูกหนึ่งคนที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วแต่เนี่ยมี3คนเลยคุณแม่มีวิธีรับมือยังไงบ้างเหรอครับ
2: จะบอกว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยแบบเด็กก็มีภาวะตามวัยซึ่งมันก็หนักหนาสาหัสแต่เนี้ยเรามีการเตรียมการเอาไว้ก่อนในช่วงวัยเด็กที่แบบว่าเราก็ฝึกให้เขาคุ้นชินกับหลายๆสิ่งทักษะหลายๆอย่างที่เราให้เขาได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งโตเข้ามาสู่วัยรุ่นจุดเปลี่ยนในชีวิตการเป็นแม่เนี่ยก็คือคงตอนไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราก็เห็นวิถีชีวิตของเด็กออสเตรเลียรวมถึงลูกเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นอยู่กลางแจ้งแอคทีฟเด็กฝรั่งอ่ะเขาดูแลรับผิดชอบตัวเองเราก็เกิดความแบบตั้งคำถามเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเราก็ไม่ค่อยเห็นเด็กไทยเป็นแบบนี้ไงก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยเรามีพื้นที่ที่เราแบบได้อยากอยู่กับธรรมชาติด้วยเอาท์ดอร์ด้วยแล้วก็ได้ฝึกความรับผิดชอบลูกด้วยคืออยู่ในบ้านเนี่ยต้องบอกลำบากตายายพี่เลี้ยงอะไรเต็มบ้านไปหมดเลยอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้ฝึกตรงนั้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นแบบแพลตฟอร์มที่ทรานซิชันจากออสเตรเลียมาเมืองไทย
0: ก่อนที่จะมาอยู่ได้ค่ะเนี่ยเขาเคยต่อต้านมั้ยครับ
2: ตั้งแต่เด็กมาไม่เคยต่อต้าน
0: อย่าง
2: ที
0: ่
2: บอกว่าเขาสนุกไงเด็กจริงๆแล้วในช่วงแบบปฐมวัยที่ยังไม่ได้ถูกเมืองดูด
0: โอเค
2: นี่คือพื้นที่ที่เขาจะมีความสุขสนุกอิสระแล้วได้วิ่งได้เล่นได้ทำอะไรแบบเยอะแยะมากมายที่แบบไม่มีกรอบเพราะฉะนั้นเขาสนุกเพราะนั้นพี่ก็ไม่เคยได้มีใครแบบตอนเด็กๆไม่แบบไม่อยากมาอะไรอย่างงี้ไม่มีนะเพราะว่าสนุกมีอะไรตื่นเต้นใหม่ๆทุกวัน
1: มาต่อต้านตอนไหนคะ
2: มาต่อต้านตอนเป็นวัยรุ่น
0: ตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นเขาต่อต้านตอนไหนบ้างครับ
2: คือจะบอกว่าต่อต้านเลยหรือเปล่าก็อย่างที่อาจจะคุยกับเด็กๆไปแล้วคือเขาก็มีอารมณ์อยากที่จะทำเหมือนเพื่อนอะเพื่อนไปสยามก็อยากจะไปสยามอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเสาร์อาทิตย์เพื่อนได้เดินห้างอยู่ในแอร์สบายๆทำไมเขาต้องมาทุกเสาร์อาทิตย์เลย

0: พุทธเคยบอกว่าเขาไม่มีวีคเอนด์เหมือนเพื่อนคนอื่นอะไรแบบนั้นก็เราก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าแบบว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ย
1: ถ้าผมมองในมุมนึงเอ๊ะหรือว่ามาอยู่ที่นี่ตลอดทุกเสาร์อาทิตย์ไม่มีเวลาไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆเวลาเขาไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาหลุดออกมา
0: คือเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้เรียนพิเศษอะไรใดๆทั้งสิ้นเลย
1: ใช่ไหมผมถาม
0: ไม่มีใครเรียนพิเศษเลยก็คือแบบว่าหลัง

0: ทำไมถึงไม่ให้ลูกเรียนพิเศษครับ
1: ในหลักการเราคิดว่าเรียนที่โรงเรียนโรงเรียนควรจะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ในการที่พอแล้วที่เขาทำข้อสอบได้แล้วเขาได้รับอะไรที่มันเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นแต่การที่เราเน้นมาทำกิจกรรมข้างนอกก็คือเพื่อที่จะพัฒนาทักษะอย่างที่บอกไปแล้วซึ่งมันก็คือ EF หรือเปล่าหมอโอก็คือที่ได้จากการพัฒนาสมองส่วนหน้าที่มันกำกับเรื่องของอารมณ์ความอยากในวัยรุ่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างได้ชัดเจนเขามีความรับผิดชอบที่เขาจะต้องมาทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่อยากทำเขาอาจจะเอาวางไว้ข้างๆก่อนแต่เขาเลือกจะทำในสิ่งที่เขาควรทำ
0: นั่นเดี๋ยวขอถามคุณหมอเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเมนชั่นคำว่า EF ขึ้นมา EF คืออะไรครับคุณหมอ
2: EF จริงๆมันคือเรื่องของ Executive Function นะคะมันก็เป็นเหมือนเรื่องของการทำงานของสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองที่มนุษย์เนี่ยมีแตกต่างจากสัตว์เป็นสมองที่เราเอาไว้คิดวิเคราะห์มองเห็นมองผลควบคุมอารมณ์เลือกตัดสินใจนะคะแม้นมันก็เป็นเหมือนกับสมองที่ควบคุมสมองส่วนอื่นๆแล้วเราก็อยากให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาสมองส่วนนี้มากที่สุดนะคะเพราะมันเป็นสมองส่วนที่เราเรียกว่าเป็นแบบexecutive brain ก็คือเหมือนกับบริหารจัดการเรื่องต่างๆทำให้สิ่งที่เราอยากจะต้องทำไปถึงเป้าหมายนะคะตัดสิ่งรบกวนทั้งหลายแล้วก็มีโจทย์มีเป้าอะไรเนี่ยเราก็ไปถึงตรงนั้นนี้ EF เนี่ยมันก็มีหลายโดเมนแต่ว่าอยากให้พ่อแม่จำ3โดเมนหลักๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำไม่ยากหนึ่งก็คือคนเด็กที่มี EFD เนี่ยก็คือมีความจำใช้งานที่ดีความจำใช้งานไม่ใช่แบบกออากาขออาขาแต่เป็นความใช้งานที่แบบที่รู้ว่าอ๋อเวลาจะต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยมันเคยมีเมมโมรีบางอย่างอย่างเช่นเพื่อนชวนสูบบุหรี่แล้วมีความจำได้ว่าโรงเรียนเคยสอนว่าบุหรี่เนี่ยมันเป็นอันตรายกับสุขภาพนี่คือเรื่องความจำใช้งานอันที่สองก็คือเรื่องเซลฟ์คอนโทรลเซลฟ์คอนโทรลคือเรื่องของการควบคุมตัวเองนะคะก็คือการทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายมีการควบคุมอารมณ์ตัวเองมีการโฟกัสเป้าหมายมีการที่ทำอะไรที่มุ่งเป้าไปได้แล้วก็เซลฟ์คอนโทรลจริงๆเนี่ยมันทำงานกับวัยรุ่นเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการควบคุมตัวเองเช่นแฟนชวนไปเที่ยวบ้านเนี่ยแล้วเราก็จริงๆใจก็อยากไปแต่ใจก็รู้ว่ามันอาจจะมีอะไรที่แบบเป็นอันตรายแล้วตัดสินใจที่จะไม่ไปนี่คือเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลเนาะโดเมนที่3เนี่ยพี่เก๋ก็พูดไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการปรับตัวหรือเรื่องของความคิดยืดหยุ่นความคิดยืดหยุ่นเนี่ยเป็นทั้งเรื่องของการคิดและเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นทางอารมณ์แปลว่ามันก็ไม่ได้ดังใจแต่ก็ปรับใจตัวเองได้หาทางออกที่ทำให้ตัวเองโอเคขึ้นได้อันนี้คือ EF
0: เด็กที่มี EF กับเด็กที่ไม่มี EF เนี่ยครับความต่างชัดเจนของมันคือด้านไหนบ้างครับ
2: โอ้จริงแทบทุกด้านเลยนะ
0: แทบทุกด้านเลยเหรอคร
2: ับเด็กที่มี EF ดีกว่าเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทำได้มากกว่าเพราะว่ามีเป้าหมายมีเซลล์คอนโทรล
0: เขาจะโฟกัสได้มากกว่า
2: ตัดสิ่งเร้าออกไปได้สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้รู้ว่าอะไรที่ต้องทำก่อนอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเล่นเรื่องอะไรก็อาจจะเป
0: ็
2: นเร
0: ื่อง
2: ที่แอร์เลือกได้นะคะงานวิจัยเนี่ยชัดเจนมากว่าเด็กที่มี EFD เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นน้อยก็คือท้องน้อยกว่าติดยาน้อยกว่าล้มเหลวทางการศึกษาน้อยกว่าเป็นซึมเศร้าน้อยกว่าด้วยการทำงานของ EF ที่ดี
0: แล้วเด็กที่ไม่มีมันจะไปได้ถึงขั้นไหนบ้างครับ
2: ทีนี้มันก็ขึ้นกับหลายปัจจัยละว่าพอไม่มี EF เนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนซึ่งพูดจริงว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยเสี่ยงเท่ากันทุกคน
0: เยอะไหมครับ
2: เพราะว่าทุกคนมีมือถือที่เราจะแบบคือสภาพแวดล้อมในบ้านเราอาจจะดีแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมัน
1: มาผ่านมือถือเห็นได้หมดแล้วเราคุมไม่ได้พ่อแม่แบบสมัยนี้เราคุมตรงนั้นไม่ได้
2: เราไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ในโลกทุกโลกของลูกได้มันหน้าที่ของเราคือสร้าง EF ให้เขามีภูมิต้านทานที่เขาจะไปอยู่ในโลกใดๆที่เราไม่เห็นเนี่ย
1: แล้วปลอดภัย
2: มันเด็กที่ไม่มี EF ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็มีความเสี่ยง
0: แล้วถ้าสลับครอบครัวที่ไม่ได้มีฟาร์มหรือไม่ได้มีพื้นที่ในการมาทั้งขี่ม้าหรือทำกิจกรรมข้างนอกเนี่ยคุณหมอมีวิธีแนะนำอะไรบ้างไหมครับในการสร้าง EF ให้กับเด็กๆเหล่านั้น
2: โอ้ยจริงๆ EF เนี่ยไม่ได้ต้องสร้างผ่านแบบพื้นที่ทำงานของตัวเองจริงๆ EF สร้างผ่านการทำงานในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานบ้านหัวงานบ้านนี่ฝึก EF ดีมาก
0: เขา EF แล้วหรอ
2: มีงานวิจัยเลยว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยพอเขาไปทำงานวิจัยดูเนี่ยเขาพบว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านในวัยเด็กเนี่ยสูงเมื่อเทียบกับเด็กที่

0: ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านมากกว่าเขาเลย
1: ม
0: องว่ามันก็มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ออกมาว่างานบ้านเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ฝึกเรื่อง EF ได้ดีเพราะว่างานบ้านจริงๆมันเป็นงานน่าเบื่อแต่มันก็เป็นหน้าที่แล้วมันก็ทำให้แบบต้องอดทนที่จะทำให้เสร็จต้องใช้ความคิดยืดหยุ่นว่าจะทำยังไงให้มันทำได้เร็วแบบถ้าเดี๋ยวเราจะได้เสร็จแล้วเราจะได้ไปดูทีวีเราจะได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการฝึก EF เพราะฉะนั้นหมอก็แนะนำพ่อแม่ว่าทำงานบ้านถ้าไม่ได้มีพื้นที่อย่างอื่นนะคะ EF เนี่ยก็ฝึกผ่านจริงๆบางทีแค่นั่งอ่านนิทานกับลูกในวัยเล็กๆเนี่ยก็ฝึก EF เพราะว่ามันต้องนั่งแล้วก็ฟังนิทานจนจบเรื่อง
1: โฟกัสกับเรื่องนั้น
0: มันต้องใช้ความโฟกัสมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้การกระตุ้นสิ่งเราอยากจะลุกไปเล่นแต่ว่าก
1: ็ต้องฟังให้จบก่อน
0: ต้องฟังให้จบก่อนอย่างเงี้ยอันนี้คือการฝึกเอฟอะไรก็ตามที่ฝึกความอดทนฝึกที่เราจะกำหนดเป้าหมายแล้วแล้วทำให้เด็กสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้อันนี้คือการฝึกเอฟมันฝึกผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายเพราะฉะนั้นพาลูกไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกบ้านซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้แปลว่าต้องมาทำงานเนาะแต่ว่าฝึกผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากขึ้นเช่นบ้านเราอยู่แต่กับแอร์ตลอดเวลาเนี่ยก็พาลูกมาเที่ยวสถานที่ที่มันไม่มีแอร์อันนี้ก็ฝึก EF ฝึกความอดทนฝึกความคิดยืดหยุ่นฝึกจัดการกับความไม่ชอบใจอึดอัดขับข้องใจ
2: อุปสรรคต่างๆ
0: นี่คือการฝึก EF ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันหาแพลตฟอร์มแบบนี้ได้ตลอดเวลาม
2: ันอยู่ในชีวิตประจำวัน
0: มันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วมันอยู่กับการเลี้ยงดูที่เรามอบโอกาสมอบโอกาสแห่งความไม่ได้มอบโอกาสแห่งการผิดหวังมอบโอกาสแห่งการทำให้เจอปัญหากับสิ่งที่ตัวเองเลือกเนี่ยมันจะพัฒนา EF ผ่านประสบการณ์

0: ครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวของเราวันนี้ไปแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไปมากก็น้อยนะครับและวันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณหมอโอ๋มากมากเลยนะครับและคุณแม่เก๋มากเลยนะคร
1: ับ
0: ให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ครับผมและตอนนี้นะครับเวลาของรายการเจนวาของเราก็หมดลงแล้วนะครับพวกเราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าว่ายน้ำกันเถอะ
1: ตอนผ้าปูเตียงวิเศษ

0: หล่าองครักษ์ของข้าจงประกาศออกไปว่าข้าต้องการช่างตัดเย็บที่มีฝีมือเพื่อมาถักทอลายผ้าปูเตียงนอนของข้าใครสามารถทำให้ข้าถูกใจจะได้รับรางวัลอย่างงาม
1: ทุกคนทุกคน
2: มีอะไรเหรอข้าสวย
1: มีอะไรเหรอข้าสวยได้ข่าวมามีราชินีจากเมืองมากันอยากได้ผ้าปูเตียงลายใหม่ตอนนี้หาคนทำอยู่นะก็ดีนะแล้วข้าสวยได้ข่าวมาจากไหนอ่ะ
3: ที่หน้ายานมีทหารมาเยอะเลย
2: เดี๋ยวฉันไปดูเองมาจากไหนครับโอ้โหแต่งกันเต็มยศเลย
3: เรามาจากเมืองมากันเราฝากนี่แก่ท่านด้วย
2: อะไรเหรอครับ
3: เราไปละ
1: ได้อะไรเหรอไม่เอกขอดูด้วยขอดูด้วย
0: ข้าต้องการช่างตัดเย็บที่มีฝีมือเพื่อมาถักทอลายผ้าปูเตียงนอนของข้าใครสามารถทำให้ข้าถูกใจจะได้รับรางวัลอย่างงาม
1: ใช่เลยนี่แหละสนใจมากดาวี
4: Let's go!

0: ถึงจุดหมาย
1: โอ้โหทำไมคนเยอะอย่างนี้อ่ะWhat is it

0: Q U E U E Q. A Q. Q's.
1: คนต่อคิวเยอะเลยอ่ะงั้นเราก็รีบไปต่อคิวกันดีกว่า
2: เฮ้ยแซงเลย
1: ไม่ควรนะไม่ควรนะหมูหยอง
2: เออ
3: บัดนี้ได้เวลาแล้วขอเชิญทุกท่านที่ด้านใน
1: Who is tea?

0: Queen. Q U E E N. Queen. A queen. A queen. Queens.
1: บัดนี้ราชินีของเราต้องการผ้าปูเตียงลวดลายใหม่ผู้สามารถถักทอได้ถูกใจพระองค์จะให้รางวัลอย่างงามใครหรือผู้ใดมีข้อสงสัยให้ยกมือขึ้นถามผมมีข้อสงสัย
2: What is it

0: question. Q U E S T I O N. Question. A question. Questions.
1: คือใครมีข้อสงสัยก็ให้ยกมือถามนะครับ
2: มีเวลาให้กี่วันน่ะ
3: 2วัน
1: ต้องใช้ผ้าแบบใด
3: แบบใดก็ได้ขอเพียงราชินีของเราถูกใจเมื่อทุกท่านเข้าใจตามนี้เริ่มได้
2: เดี๋ยวพวกเราช่วยกันทำนะ
4: เฮ้ยขอลายเท่ๆเลยนะ
3: 2วันต่อมา
1: What is it?
0: A quilt. Q U I L T. Quilt. A quilt. Quilts.
5: อันนี้เราชอบ
2: ของเราก็สวยไม่แพ้ใครเลยนะ
1: แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอ
5: ่
1: ะ
5: อันนี้เราชอบอันนี้เราก็ชอบอันนี้เราก็ชอบอีก
3: ไม่ได้ครับท่านต้องเลือกออกมาว่าท่านชอบอันไหนมากที่สุด
6: ใช่ๆๆ
5: เราชอบเกือบทุกอันเลย
1: สงสัยจะแย่แล้วดูผู้คนสิ
2: อย่าเกิดเรื่องนะ
3: ทุกท่านโปรดหยุดก่อนทางเราจะมีการตัดสินกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นตอนนี้ขอให้ทุกท่านกลับไปก่อน
2: เฮ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะ
3: อ้าวท่านทั้งสี่เฮ้ยเราไม่รู้จะทำยังไงดี
2: เยอะแยะอย่างเงี้ยคิดไม่ออกเลยอ่ะ
3: รบกวนพวกท่านแล้ว
2: ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะ
1: อ๋อดาวี่ทำอะไรอ่ะอย่างงี้นี่เองเอามาตอกกัน
2: โหยดาวี่เจ๋งที่สุดเก่งมากจ้ะดาวี
3: ่ขอบคุณมากเด็กๆเราขอประกาศว่าราชินีของเราชอบลวดลายบนผ้าของพวกท่านทุกคน
2: ได้ยังไงอ่ะ
5: ผ้าผืนนี้

0: ผ้าที่งามมากเพราะเกิดจากลวดลายของพวกท่านที่นำมาต่อรวมกันเราชอบมากเลย
1: แปลกมากไม่เคยพบมาก่อน
2: ดูดีเหมือนกันเนาะ
0: เพื่อเป็นการตอบแทนพวกท่านที่ทำผ้าปูเตียงที่วิเศษนี้ให้กับเราเราขอจัดงานเลี้ยงให้กับพวกท่านเป็นเวลา2วัน2คืน
3: เฮ้
2: งานนี้ได้ดาวี่ช่วยไว้แท้ๆเลยเดี๋ยวพวกเราไปหาขนมกินกันดีกว่าเก่งมากเลยดาวี
1: ่แล้วขอขอบคุณพวกท่านมากที่ช่วยเรา
2: ไม่เป็นไรค่ะอาหารที่นี่อร่อยครับพวกเรากินไปตั้งเยอะ
4: เราขอตัวกลับก่อนนะครับมากันนานแล้วอ่ะ
1: เราเข้าใจพวกท่านแล้วพบกันใหม่
2: กลับกันแล้วนะพวกเรา

0: A question. A queen. A quilt. A queue. A question.
1: เพื่อนๆครับมาช่วยกันเล่นเกม What is it กันนะครับ

0: hit. Q? Question? Queen! Queen! Good job! What is it? Quilt? Q? Question! Question! Wow!
1: เฮ้ยเพื่อนๆทุกคนเก่งมากนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงๆวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป์
1: เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราละกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับหัวลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาในขณะนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกะหลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเห็นแถบแบบนี้นะครับเอากาวแปะจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: ุมที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็เอามาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตคาดหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะ

ก็วาดรูปพี่โจกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3 ทับ 1 น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี๊ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลสอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อนสองขนมอันตราย
1: วันนี้เกิดเรื่องกับน้องแจ็คอีกแล้วนะคะน้องแจ็คดันไปเจอซองขนมที่กินไม่ได้เข้าเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าก
2: ลับมาแล้วจ้า
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อนั่นถุงอะไรหรอคะ
2: พอดีเพื่อนพ่อเขาเพิ่งกลับจากเมืองนอกนะจ้ะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
1: ขนมจากเมืองนอกเหรอคะว้าวจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยแครกเกอร์นี่เองแล้วนี่อะไรล่ะคะเนี่ยเอ้ยไม่เห็นเหมือนซองอื่นๆเลยอ่ะ
2: นั่นมันซองสารกันชื้นนะจ๊ะ
1: สารกันชื้นเหรอคะ
2: ใช่แล้วพวกขนมกรุบๆกรอบๆอย่างนี้นะบางทีเขาก็จะใส่สารกันชื้นมาให้ด้วยเพื่อให้ขนมมันยังคงความกรอบอยู่
1: อย่างนี้นี่เองแหมตอนแรกกึกนึกว่าเป็นซองขนมอย่างอื่นแถมมาด้วยสิอีก
2: สารกันชื้นนี่กินไม่ได้นะจ๊ะมันเป็นซิลิก้าเจลที่สกัดจากทรายขาวผสมกับกรรมฐานไม่ใช่อาหารนะจ๊ะร่างกายย่อยสลายไม่ได้ห้ามกินเด็ดขาด
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวกุ๊กแยกออกมาไว้ข้างนอกนี่ดีกว่านะคะส่วนขนมเนี่ยกุ๊กไปหาขวดเหลาสวยๆมาใส่ดีกว่า
3: โอ้ยนั่งนานๆชักเมื่อยหลังแฮะ
2: คุณแม่เมื่อยเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปเอนหลังที่เตียงดีกว่าไหมครับ
3: ก็ดีเหมือนกันจ้า
4: ฮ่าสวัสดีครับพ่อกลับมาแล้วเหรอครับ
2: จ้าพ่อมีขนมจากเมืองนอกมาฝากเยอะแยะเลยนะหยิบกินได้เลยนะแก๊ป
4: ฮ่าขนมไหนไหนอ่ะอยู่นี่เองภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยแสดงว่าต้องเป็นขนมจากเมืองนอกแน่แน่เอ๊ะแต่เมื่อกี้พ่อบอกว่ามีเยอะแยะเลยนี่นะแล้วมันหายไปไหนหมดละเนี่ยอ๋อสงสัยพี่กุ๊กต้องเอาไปกินหมดแล้วแน่ๆเลยโถเอ้ยไม่ยอมแบ่งน้องมั่งเลยนะพี่
1: เสร็จแล้ว
4: พี่กุ๊กมาแล้วขนมเหลืออยู่แค่ซองเดียวแก๊ปเก็บไว้กินเองคนเดียวดีกว่า
1: หายไปไหนแล้วล่ะเนี่ย
2: เฮ้ออะไรหายเลยจ๊ะ
1: ก็สารกันชื้นนะคะเมื่อกี้กุ๊กวางไว้บนโต๊ะตรงนี้คุณพ่อเอาไปทิ้งแล้วหรอคะ
2: ยังนะจ๊ะเมื่อกี้พ่อพาคุณยายไปนอนยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยนะ
1: แล้วอยู่ดีๆมันจะหายไปไหนได้ล่ะคะเนี่ย
2: หรือว่าแก๊ปจะเอาไป
1: แก๊ปกลับเข้ามาแล้วหรอคะ
2: ใช่จ้ะเมื่อกี้แก๊ปกลับเข้ามาแล้วนะแล้วพ่อก็บอกให้ไปกินขนมจากเมืองนอกแล้วอะ
1: แต่ขนมนั่นน่ะหนูเพิ่งจะเอาไปใส่ขวดเหลอเองนะคะเอ้ยตอนนั้นน่ะยังไม่เห็นแก๊ปเข้ามาหยิบไปเลยนะคะ
2: อะหรือว่าแก๊ปจะหยิบซองสารกันชื้นนั่นไปแล้วคิดว่าเป็นซองขนม
1: จริงด้วยสิคะ
2: แย่แล้วสารกันชื้นนั่นน่ะมันกินไม่ได้นะป่านนี้แก๊ปจะเก็บกินเข้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ย
1: ถ้างั้นพวกเรารีบไปตามหาแก๊ปกันเถอะค่ะ
2: แก๊ปอยู่ไหนลูก
1: แก๊ปอยู่ไหน
2: แก๊ป
5: ดูน็อต
4: โอ้ยขนมยี่ห้ออะไรเนี่ยชื่อแปลกจังเลย
1: แก๊ปอยู่ไหนน่ะ
4: พี่กุ๊กตามหาเราทำไมเนี่ยหรือว่าจะมาแย่งขนมของเราหรือแค่ซองเดียวแล้วยังจะมาแย่งเราอีกเหรอเนี่ยต้องรีบกินก่อนที่พี่กุ๊กจะตามมาแย่งอีก
2: แก๊ปอยู่ไหนอ่ะห้ามกินซองนั้นเด็ดขาดนะแก๊ป
4: นี่พ่อจะมาแย่งขนมแก๊ปด้วยเหรอโถเอ้ยมันจะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยไม่ได้แล้วต้องรีบกินก่อนที่คนอื่นจะมาแย่งแล้วโถเอ้ยทำไมมันถึงได้แกะยาแกะเย็นขนาดนี้เนี่ยแก๊ปเย้ครับแม
6: ่นี่กระดาษข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษของลูกใช่ไหม
4: แม่ไปเจอมันจากไหนเหรอครับเนี่ยแก๊ปว่าแก๊ปทิ้งขยะไปแล้วนี่นะ
6: มันปลิวจากถังขยะมาหาแม่ตอนที่แม่กลับจากซื้อของพอดีนะสินี่ลูกขี้เกียจเรียนไม่ยอมอ่านหนังสือเลยใช่ไหมถึงได้สอบตกแบบนี
4: ้โถแม่ก็ภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ใช่ภาษาบ้านเรานี่ครับก็แก๊ปอ่ะไม่ใช่ฝรั่งนี่นาถึงเรียนภาษาอังกฤษไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกครับ
6: ถึงเราจะไม่ใช่ฝรั่งแต่ภาษาอังกฤษน่ะก็ถือเป็นภาษาสากลนะเราต้องเรียนรู้ไว้บ้างเพื่อจะใช้ติดต่อสื่อสารกับคนชาติอื่นได
4: ้นั้นแก๊ปจะคุยกับคนไทยอย่างเดียวก็ได้ครับ แก๊ปไม่คุยกับคนชาติอื่นก็ได้แค่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมครับฮ่าฮ่าแกออกแล้วพี่กุ๊กอ่ะอย่ามาแย่งขนมของแก๊ปสินี่มันขนมของแก๊ปนะ
1: นี่มันขนมที่ไหนล่ะนี่มันซองสารกันชื้นต่างหากเล่า
4: เอ๊สารกันชื้นเหรอ
2: ใช่แล้วจ้ะสารกันชื้นน่ะไม่ใช่ขนมห้ามกินเด็ดขาดบนซองเนี่ยเขาก็ยังเขียนว่า do not eat do not eat แปลว่าห้ามกินยังไงล่ะ
4: เอ๊ตัวหนังสือนั่นไม่ใช่ยี่ห้อขนมหรอกหรอครับ
6: เฮ้ยเห็นไหมล่ะแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าภาษาอังกฤษน่ะมันจำเป็นต้องเรียนรู้ไว้บ้างดูสิแค่ตัวหนังสือห้ามกินแค่นี้ก็ยังอ่านไม่ออกแล้วถ้าเกิดแก๊ปกินเข้าไปแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไงคนอื่นๆไม่เสียใจกันแย่เหรอ
4: ขอโทษครับ
2: เอาเธอจะแม่แก๊ปไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังนะถ้าเกิดเจอภาษาอะไรที่อ่านไม่ออกไม่แน่ใจก็ให้มาถามผู้ใหญ่ก่อนนะห้ามเอาไปกินหรือเอาไปใช้อะไรโดยพละการเด็ดขาดเข้าใจไหม
4: ครับเข้าใจแล้วครับ
1: โธ่เอ้ยเจ้าตัวแสบซึมไปเลยมาๆๆ มากินขนมจากเมืองนอกจริงๆดีกว่าข้างในบ้านยังเหลืออีกเพียบเลย
4: ฮะจริงเหรอครับ
1: ก็จริงนะสิ
6: แล้วต่อไปก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้ดีๆกว่านี้หน่อยนะ
4: ครับแม่ต่อไปแกจะพยายามนะครับ

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนแก๊สหมดแต่ไม่อดอาหาร
1: วันนี้เตาแก๊สที่บ้านแก๊สหมดพอดีค่ะแต่พวกเราก็ยังหาทางทำอาหารกันได้พวกเราทำยังไงนั่นหรอคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะเย้ทำการบ้านเสร็จสักที
2: วันนี้การบ้านยากเลยจ๊ะเพนนั่งทำตั้งนานแน
1: ่ใช่ค่ะยากยากที่สุดเลยค่ะกว่าจะเสร็จเล่นเอาปวดหัวไปหมดเลยอะค่ะ
3: โหยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหิวหิวหิว
2: เล่นกลับมาก็บ่นหิวเลยนะ
3: ก็มันหิวจริงๆนี่ครับคุณยายพี่กุ๊กวันนี้ทำอะไรกินบ้างอะครับ
1: ยังไม่ได้ทำเลยจ้ะแต่เดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวนี้แหละคุณยายขาช่วยเปิดเตาแก๊สให้กุ๊กด้วยนะคะ
2: ทำไมไม่ติดล่ะเนี่ยอ้าวแก๊สหมดนี่นะ
3: หาแก๊สหมดหรือครับ
2: ใช่จ้ะแย่จริงๆเลยป่านี้ร้านแก๊สก็คงจะปิดหมดแล้ว
1: คุณพ่อคุณแม่ก็ออกไปทำธุระข้างนอกซะด้วยสิจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
3: โถอะไรกันเนี่ยแก๊สหิวจะย่าอยู่แล้วนะครับ
2: สงสัยเราคงต้องสั่งพิซซ่าหรือไก่ทอดเดลิเวอรี่มากินแล้วมั้งจ๊ะ
1: ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละค่ะ
2: แต่ดึกๆแบบนี้ยายไม่ค่อยอยากกินอาหารฝรั่งเลยมันเลี่ยนๆแล้วก็มีแต่แป้งท้องยายไม่ค่อยย่อยเท่าไหร
1: ่เดี๋ยวนะคะกุ๊กนึกออกแล้วล่ะค่ะ
2: เอ๋วิธีทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟงั้นเหรอ
1: ใช่ค่ะถึงเตาแก๊สจะใช้ไม่ได้แต่เราก็ยังใช้เตาไมโครเวฟทำอาหารได้นะคะ
3: ฮะใช้ไมโครเวฟทำอาหารเจ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันไม่ได้แค่อุ่นอาหารอย่างเดียวหรอครับ
1: ใช่ทำอาหารด้วยก็ได้จ้ะเตาไมโครเวฟน่ะสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่ทุกๆคนคิดเยอะเลยนะอย่างในหนังสือนี่ก็มีวิธีทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟหลายเมนูเลยถ้างั้นแล้วมากินไข่ตุ๋นกันดีกว่า
2: ไข่ตุ๋นเหรอปกติต้องใส่ซึ้งตั้งเตาตุ๋นเอานะแล้วเตาไมโครเวฟเนี่ยทำได้ด้วยเหรอเนี่ย
1: ได้ค่ะขั้นแรกก็เริ่มจากตอกไข่ใส่ชามก่อนเสร็จแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปอีกเท่าตัวตามด้วยหมูสับหรือกุ้งสับอีกนิดหน่อยจะเพิ่มรสชาติปรุงรสด้วยซีอิ๊วหรือน้ำปลาต่ออีกนิดนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็เอาใส่เตาไมโครเวฟตั้งเวลาสัก 8-10 นาทีแค่นี้เราก็ได้ไข่ตุ๋นแล้วนะคะ
2: ฟังดูก็ง่ายดีนะจ๊ะเนี่ย
1: จะเอาเมนูอื่นๆก็ได้นะคะอย่างแกงจืดสาหร่ายแบบนี้ผักคะน้าผัดน้ำมันหอยแบบนี้หรือต้มยำกุ้งนมสดก็ยังทำได้นะคะ
3: โหเจ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันวิเศษขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นแบบนี้เราก็ใช้ไมโครเวฟอย่างเดียวไม่ต้องใช้เตาแก๊สเลยก็ได้สิครับ
1: อาหารบางอย่างอย่างแกงจืดต้มยำหรือผัดผักเนี่ยถ้าใช้เตาไมโครเวฟทำอาจจะซับซ้อนต้องเข้าเวฟหลายทีกว่าจะเสร็จซื้อเปิดเตาแก๊สต้มจริงๆหรือผัดจริงๆไม่ได้ไมโครเวฟน่ะมันเหมาะกับคนที่ไม่สะดวกจะใช้เตาแก๊สมากกว่าจ้ะอย่างพวกเราในตอนนี้ไง
3: อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับแต่ตอนเนี้ยจะทำอะไรก็รีบทำเถอะครับแก๊สหิวจะแย่อยู่แล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นคุณยายขามาช่วยหนูทำแกงจืดสูตรนี้นะคะส่วนแก๊สก็ไปทำไข่ตุ๋นตามที่สอนให้เมื่อกี้นะหยุดการแก๊สไม่ได้นะ
3: อะไรเหรอพี่ทำไมถ้วยพลาสติกเป็นอย่างนั้นล่ะครับเนี่ย
1: พี่ลืมบอกไปถ้วยพลาสติกอย่างเงี้ยน่ะเอาเข้าไมโครเวฟไม่ได้นะจ๊ะอ๋อพี่ลืมให้แก๊สอ่านหนังสือคู่มือให้ละเอียดซะก่อน
3: หนังสือคู่มือเหรอครับ
1: ใช่ตามคู่มือนี้บอกไว้ว่าภาชนะที่จะใช้ใส่อาหารเข้าไมโครเวฟนะควรจะเป็นถ้วยพลาสติกที่ทำมือเพื่อใช้กับไมโครเวฟโดยเฉพาะไม่ก็ภาชนะแก้วทนความร้อนสูงหรือไม่ก็เครื่องกระเบื้องดินเผาต่างๆที่ไม่มีขอบหรือลวดลายสะท้อนแสงอะไรนะจ้าถ้ามีลวดลายสะท้อนหรือเป็นภาชนะโลหะอย่างกระป๋องปิ่นโตเนี่ยห้ามเข้าไมโครเวฟเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะทำให้เกิดประกายไฟในเตาไมโครเวฟได
3: ้ฮะไฟไหม้เลยเหรอครับ
1: พวกถ้วยหมี่ครับต่างๆนี่ก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้นะไม่งั้นก็ไฟลุกเหมือนกันส่วนพวกโฟมหรือพลาสติกธรรมดาธรรมดาก็อย่างที่เห็นเนี่ยพลาสติกจะละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหารเป็นอันตรายมากๆห้ามทานเด็ดขาดเพราะฉะนั้นไข่ตุ๋นถ้วยนี้ก็ทิ้งไปได้เลย
3: โถไข่ตุ๋นของผม
1: นอกจากนี้ก็ยังมีข้อควรระวังในการใช้อีกนะอย่างคนที่ชอบใช้ไมโครเวฟต้มน้ำก็ต้องระวังให้ดีเพราะน้ำที่ได้น่ะมันจะไม่มีฟองเดือดหรือไม่มีไอออกมาให้เห็นดูเหมือนน้ำมันจะไม่ร้อนแต่จริงๆน่ะมันร้อนมากๆแล้วอาจจะกระฉอกลวกมือเราก็ได้ทุกเมื่อถ้าต้มน้ำอย่างเดียวพี่ว่าใช้กาต้มน้ำดีกว่าอย่าใช้ไมโครเวฟเลย
3: โหยุ่งยากจริงๆเลยฮะ
1: ยังมีอีกนะห้ามใส่ไข่เข้าไปทั้งเปลือกหรือพวกอาหารแช่แข็งที่มีพลาสติกปิดทึบไว้ก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้ไม่งั้นมันอาจจะเกิดแรงดันจนระเบิดทะลุตู้ออกมาเลยก็ได
3: ้ฮะระเบิดเลยเหรอ
1: ใช่แล้วระเบิดตูมเลยถ้าจะให้ปลอดภัยเราก็ต้องเจาะรูที่พลาสติกก่อนให้มีช่องระบายอากาศแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดพี่ว่าเอาอาหารมาเทใส่ภาชนะที่ใช้สำหรับไมโครเวฟโดยเฉพาะไปเลยจะดีที่สุดนะ
3: โหยไม่เอาแล้วไมโครเวฟน่ากลัวขนาดเนี้ยแกไม่กล้าใช้แล้วครับ
2: แกบเอ้ยของทุกอย่างนะมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษเหมือนกันนั่นแหละจ้ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันได้อย่างถูกวิธีหรือเปล่า
3: จริงเหรอครับ
2: ก็จริงนะสิจ๊ะอ้าวนี่ถ้าไม่กล้าใช้ไมโครเวฟเราก็ทำอาหารกันไม่ได้นะ
3: นั่นสิครับพี่กุ๊กขอคู่มือมาอ่านด่วนเลยละครับแกจะได้ใช้ไมโครเวฟอย่างถูกวิธีแกหิวแล้ว
1: จ้า
3: ฮ่าแกเชื่อแล้วละครับแค่อ่านคู่มือให้ละเอียดแล้วใช้อย่างถูกวิธีแค่นี้ก็ได้ของอร่อยๆมาแล้ว
2: ถ้างั้นก็กินกันเถอะจ้า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมลอยเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะ

0: ไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอย่างนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆ หน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความด้วยการทาก้าวใส่เข้าไป

เอาละทากาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ครับหันไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับนะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่ออีกทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แหนกแก้วแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวแล้วก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นก่อนนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กัน

0: ไปครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอมครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายสุดยอดจริงนะครับเอาล่ะใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง

่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ICG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

เอ๊ะเอ๊ะลัคกี้นี่นะเฮ้ดีใจจังเลยอ่ะที่ได้เจอนายอีกเอ๊ะว่าแต่ลัคกี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมถึงมาปลุกฉันกลางดึกอย่างนี้อ่ะคุณปู่กำลังมีเรื่องเดือดร้อนเหรอให้ฉันไปช่วยโดยด่วน

0: มาถึงกันแล้วเหรอโอ้โหเบาเบาขอโทษด้วยนะที่ต้องเรียกเจ้าออกมาตอนกลางดึกแบบเนี้ยฟักทอง
1: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณปู่แต่ได้เจอคุณปู่อีกครั้งอ่ะถึงจะดึกแค่ไหนผมก็ไม่เกี่ยงหรอกนะครับว่าแต่คุณปู่มีเรื่องอะไรให้ผมช่วยเหรอครับ
0: เรื่องมันมีอยู่อ่ะหลังจากที่พวกเราแยกจากกันเมื่อครั้งที่แล้วปู่กับลักกี้ก็เดินทางไปตามแผนที่ของโจรสลัดฟันดำจนพบเกาะเพนกวินสีทองที่เป็นบ้านเกิดของลักกี้ในที่สุดพวกเราเพนกวินสีทองต่างก็แสดงความยินดีที่ได้พบกับพวกเราและลักกี้เองก็ดีใจมากที่ได้พบกับพวกเพื่อนๆของเขาเช่นกันและหลังจากนั้นไม่นานลักกี้ก็ได้พบรักกับเพนกวินสีทองสาวน้อยผู้น่ารักที่ชื่อว่าจูลี่และทั้งสองก็ได้จับคู่แต่งงานกันเมื่อปู่มั่นใจว่าลักกี้สามารถอยู่ต่อไปยังมีความสุขได้แล้วปู่ก็ได้ถือโอกาสกล่าวคำอำลากับเขาและเพื่อนๆแต่แล้วลักกี้ก็พาจูลี่ตามปู่มาเพื่อขอเดินทางร่วมกับปู่เป็นครั้งสุดท้ายพวกเราก็เลยเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเวจจี้เวจจี้ด้วยกันเมื่อเดินทางมาด้วยกันปู่จึงได้รู้ว่าจูลี่เป็นนกเพนกวินสีทองที่มีพลังพิเศษเขาสามารถเสกอาหารขึ้นมาจากอากาศได้ด้วยดังนั้นเขาก็เลยอาสารับหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ปู่กับลักกี
1: ้เอ๊แล้วจูลี่อยู่ที่ไหนล่ะครับคุณปู
0: ่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่เขามีอาการแปลกๆไปเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องและเมื่อตอนหัวค่ำจู่ๆก็เกิดปัญหาใหญ่ที่ทำให้ปู่ต้องให้ลักกี้ไปตามเจ้ามาช่วยเพราะเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นก็มีอาหารปรากฏขึ้นบนโต๊ะเหมือนกับทุกครั้งเพียงแต่ว่าครั้งนี้มีมากจนปู่กับลักกี้ไม่มีทางกินหมดได้เลยปู่ก็เลยอยากให้เจ้ามาช่วยกันกินยังไงล่ะ
1: เรื่องแค่นี้เองอะสบายมากครับปู่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมได้เลย
0: แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะมาทำเล่นๆได้นะเพราะอาหารน่ะเป็นสิ่งที่มีค่ามากดังนั้นพวกเราจึงเหลือทิ้งเอาไว้ไม่ได้เป็นอันขาดเจ้าเข้าใจไหม
1: เข้าใจครับผม
0: เอาล่ะถ้าเช่นนั้นแล้วก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงเดี๋ยวนี้

0: เห็นไหมล่ะครับปู่ผมบอกแล้วว่าเรื่องแค่นี้สบายมากทำไมยังมีอีกล่ะครับเนี่ย
1: เรื่องนั้นปู่เองก็ยังไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าฟักทองนี่ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมามัวแต่ตีโพยตีพายกันอยู่นะลูกผู้ชายอย่างพวกเราน่ะต้องกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาเข้าใจไหม
0: ครับผม
1: ถ้าเช่นนั้นก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงต่อได้
0: จนได้หวังว่าคราวนี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับคนโปขอผมกินไม่ไหวอีกแล้วจริงๆอ่ะคนโปเอ้ย
1: โอ้ยปูเองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะโอ้ยขืนกินอีกผมแตกตายแน่เลย
0: ผมนึกว่าปูจะว่าผมอีกรอบซะอีกฮะเสียงอะไรอีกครับปูอย่าบอกว่ายังมีต่ออีกรอบจริงๆนะเอ๋นั่นปลานี่นะเว้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะครับคุณปู
1: ่ก็คงเป็นเพราะพลังพิเศษของจูลี่อีกนั่นแหละ
0: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับ
1: กุ้งหอยปูปลาพวกนี้นะเราไม่ได้ต้องการนำมาทำเป็นอาหารกินเพื่อประทังชีวิตจึงสมควรที่จะต้องปล่อยพวกเขากลับลงทะเลไปดังนั้นเริ่มปฏิบัติการจับปูปลาปล่อยกลับลงทะเลเดี๋ยวนี้
0: ครับผม
1: ปูปลาไปเลยโชคดีนะเร็วเข้าฟักทองเร็วเข้าช่วยกันช่วยกัน
0: ตัวสุดท้ายแล้ว
1: ไปเลยโชคดีโชคดี
0: เฮ้ยจับลงทะเลไปหมดจนได้อีกแล้วอันนี้ข่าวนี้อะไรกันครับเนี่ย
1: ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เห็นผิวเรือต้องจมลงแน่ทุกคนรีบช่วยกันปล่อยน้ำออกจากเรือโดยด่วนเลยแล้วทุกคนทำได้ดีมาก
0: ขอบคุณครับคุณปู
1: ่
0: แต่ว่าคราวนี้ผมหมดแรงจริงๆแล้วนะครับเอาอีกแล้วแม่จ๋า
1: เฮ้แต่ว่าเสียงนั้นดังมาจากทางห้องของจูลี่นี่นะไปเร็ว
0: จูลี่ใครนั่นมัน
1: โอ้ที่แท้พลังพิเศษของเจ้าปั่นปวดจนเกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นในคืนนี้ก็เพราะว่าเจ้าปวดท้องจะออกไข่เองหรอกเหรอเนี่ยฮะ

0: พ่อไม่เป็นไรจะไม่มีอะไรต้องขอโทษหรอกความยากลำบากที่พวกเราเพิ่งเผชิญกันมานั้นมันเทียบไม่ได้เลยกับความยากลำบากของผู้ที่เป็นแม่ที่ต้องอุ้มท้องและคลอดลูกยังเจ้าแม้สักนิดเดียว
1: และเพื่อเป็นการฉลองให้กับจูลี่คุณปู่ก็เลยบอกให้ฉันชวนทุกคนออกมาเที่ยวด้วยกันแบบนี้ยังไงล่ะ
2: ขอบใจนะฟ้าทองขอบคุณค่ะคุณปู่ดีใจด้วยนะทั้งสองคนนี่พวกเรามาร้องเพลงแสดงความยินดีให้กับจูลี่ที่ได้เป็นคุณแม่คนใหม่กันเถอะ
3: เย้

บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋ว

0: เรื่องวุ่นวายใต้ทะเล
1: เจ้าอย่าลืมตัวแบบนี้อีกล่ะถ้าจะเล่นน้ำก็ต้องสวมห่วงยางหรือว่าชูชีพเอาไว้ทุกครั้งนะอย่าลืม
2: ค่ะคุณปู
3: ่โอ้โห
4: โอ้โหน่ารัก
5: ดูเหมือนว่าคุณโลมาเขาอยากจะเล่นกับพวกเราด้วยนะ
6: เอ๊ะงั้นพวกเราก็ได้เพื่อนใหม่แล้วนะสิเย
4: ้เย้

0: ที่จูลี่เสกขึ้นมาเนี่ยอร่อยจังเลยเนอะ
1: นั่นน่ะสิฉันกินเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยล่ะ
2: อร่อยจริงๆจูลี
1: ่ว่าพวกเรากินอาหารว่างกันเสร็จแล้วคุณโลมาจะกลับมาเล่นกับพวกเราอีกตามสัญญาหรือเปล่าน้อ
0: ต้องมาสิกับพวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นาม
3: าโน่นแล้วยังไงล่ะไปกันเลยไปเข้าไปเอ๋ทำไมคลีบหลังของนายถึงกลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วล่ะเมื่อกี้นี้ยังไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนี่นา
1: สงสัยจะโดนใครแกล้งมาแน่เลย
3: แบบนี้พวกเราคงต้องหาทางช่วยเขาซะแล้วล่ะ
0: ข้าวโพดเขาบอกว่าแบบเนี้ยถึงเวลาต้องใช้สิ่งนั้นแล้วล่ะ
2: จริงด้วย
0: แล้วสิ่งนั้นคืออะไรเหรอข้าวโพด
4: ปะโถเขียวหวานจำไม่ได้แล้วทำไมไม่ถามข้าวโพดเขาให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาบอกพวกเราเล่า
1: สิ่งนั้นที่ว่าเขียวหวานเป็นคนบอกให้ฉันเอามาด้วยเผื่อว่าถ้ามีเวลาจะได้ตามเจ้าเหลืองมาเล่นด้วยกันยังไงล่ะ
0: อ๋อจริงด้วยสินะ
5: เอ๋สิ่งนี้ก็คือพลุนี่นะ
1: วันนั้นเป็นวันที่ผมเปลี่ยนใจไม่ย้ายไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพวกคุณเรือดำน้ำสีชมพูก็เลยพาพวกเราเดินทางกลับมา
6: คือว่าลูกชายของฉันขอมอบของสิ่งนี้ไว้ให้กับเธอและเพื่อนๆ นะจ๊ะ
1: ของนี่คืออะไรเหรอครับ
6: นี่เป็นพลุวิเศษสำหรับไว้ให้พวกเธอเรียกพวกเรามาหาได้ทุกเมื่อยังไงล่ะจ๊ะ
1: ขอบคุณมากนะครับคุณเรือดำน้ำสีชมพูแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะ
5: เป็นอย่างนี้เองอันเหรอ
3: ว่าแต่พลุนี้เขาใช้ยังไงล่ะครับคุณโป
5: ก็คงแบบนี้ล่ะมั้งนี่ดึงอย่า

จะตามไปช่วยคุณโลมาที่ใต้ทะเลอย่างนั้นเหรอพวกเธอนี่ใจดีไม่เปลี่ยนเลยนะแบบนี้พวกเราคงต้องขยายร่างแล้วล่ะลูก

พวกเราออกเดินทางกันเลย

0: ที่นี่น่ะเหรอที่นายโดนแกล้ง
1: เอ๊ะที่นี่เป็นถ้ำไข่มุกวิเศษนี่นา
2: ถ้ำไข่มุกวิเศษเหรอ
1: ใช่แล้วล่ะจ้าฉันเคยผ่านมาที่ทะเลแถวนี้บ่อยๆก็เลยรู้จักถ้ำนี้ดีด้านในของถ้ำนี้น่ะมีไข่มุกวิเศษถูกเก็บรักษาอยู่เอ๊แต่ว่าปกติจะมีหินก้อนใหญ่ปิดทางเข้าออกอยู่นี่นาอ๋อฉันจำได้แล้วล่ะเมื่อ 2-3 วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ทะเลแถบนี้ที่ปิดปากถ้ำอยู่คงจะเลื่อนออกไปเพราะสาเหตุที่ว่านี่แน่เลยฮะไข่มุกวิเศษไม่อยู่ซะแล้วแบบนี้เขาต้องมีใครหยิบไปแล้วก็ใช้แกล้งคนอื่นอย่างแน่นอนเลยฮะ
3: ชับชับ
4: คนร้ายก็คือคนปูเสฉวนนี่เอง

0: เกเรแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะคุณปูเสฉวนรีบขอโทษทุกคนแล้วทำให้พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะค่ะ
1: แย่แล้วเจ้าเหลืองก็โดนแกล้งไปด้วยอีกคนแล้วล่ะ
2: แย่แล้วพวกเรารีบหนีก่อนไปตั้งหลักกันก่อนนะเจ้าแย่แล้วพวกเราโดนมุมซะแล้วล่ะคุณปูเสฉวนใจร้ายจังเลย
3: จังเงย

0: ูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ด้วยความเป็นเพื่อนที่ดีนี่แหละเขาถึงได้ไม่อยากเห็นเพื่อนทำในสิ่งที่ไม่ดี
1: เข้าใจแล้วครับคุณปอ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่รำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV

และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการท่านเกมท่านเด็กไซเบอร์รายการนี้นะครับเพื่อท่านพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่จำเป็นต้องเรียนรู้นะครับโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินไปนะครับในยุคนี้นะครับเราบอกได้เลยว่าเราไม่อาจหยุดให้เด็กเข้าไปสู่โลกไซเบอร์ได้นะครับแต่เราสามารถปกป้องลูกนะครับจากเกมร้ายหรือว่าเนื้อหาสุ่มเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองและลูกหลานนะครับในยุคดิจิทัลไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะเราจะมีทีมการแข่งขันเนี่ยทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมนะครับมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนครับพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับ1คนเพราะฉะนั้นมาเป็นคู่เราเลยเรียกว่าคู่หูไซเบอร์นะครับแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านของเราเพื่อสะสมเหรียญให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าใครสะสมเหรียญได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะและจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคครับและวันนี้นะฮะเราไปแนะนำ2ทีมกันได้เลยบอกได้เลยว่าน่ารักนะฮะทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนตูรี่คุณแม่เมย์และน้องเฟย่า
1: เบื่อแล้วซี่โครงหมูขอเป็นคนในใจอยู่ได้ปะ
0: ทีมที่2นะครับทีม Power Pup พิมพ์คุณแม่ปอและน้องพิมพ์ครับ
2: สวัสดีค่ะแสงแดดที่แยงตาไม่เข้าสายตาที่แยงใจ
0: บอกเลยนะฮะทีมนี้นะทั้งคุณแม่ปอแล้วก็น้องพิมพ์ละครต้องเข้าแล้วการแสดงดีมากเพราะฉะนั้นเรามารู้จักกับแต่ละทีมกันดีกว่านะครับทีมแรกนะครับพิงกี้เซนตูรี่นะครับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าน่ารักมากน้องเฟย่า
3: ขอบคุณค่ะ
0: ตื่นเต้นไหมคะ
3: ตื่นเต้นมากเลยค
0: ่
3: ะ
0: อุ้ยเหรอนี่คือตื่นเต้นหน้าตาตื่นเต้นหน้าตาดูสู้คล่องมากเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: โตขึ้นอยากเป็นนักแสดงค่ะ
0: แล้วคุณแม่เตรียมตัวอะไรให้เขาฮะกับการที่เขาอยากเป็นนักแสดง
4: ก็มีพาไปเรียนพวกการแสดงค่ะเรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่รู้มาว่าขอโทษอันนี้ขออนุญาตถามนะคุณแม่คุณแม่เมย์คือน้องเฟย่าเป็นเด็กหลอดแก้ว
4: ใช่ค่ะเป็นเด็กหลอดแก้วค่ะ
0: คือทำไมถึงอยากมีลูกแล้วเป็นแบบวิธีนี้ครับโทษที
4: คือด้วยเหมือนเราอยากมีลูกเป็นลูกครึ่งอยู่แล้วอะค่ะแล้วเผอิญว่าตอนนั้นพอดีช่วงนั้นคือสามารถทำได้ก็เลยมันตอบโจทย์ก็เลยตั้งใจที่จะทำค่ะซึ่งเขาก็รู้ค่ะ
0: รู้น้องเฟย่ารู้ไหมว่าเราเป็นเด็กกรอกแก้ว
3: รู้ค่ะ
0: แต่เป็นเด็กกรอกแก้วที่สวยที่สุดในโลก
4: ขอบคุณค่ะ
0: พี่หน่อยบอกเลย นะครับถามคุณแม่รายการของเราเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกโลกในโลกไซเบอร์คือน้องเฟย่านี่เขาติดพวกเกมเขาติดพวกโซเชียลอะไรไหมฮะ
4: ก็มีติดบ้างค่ะแต่ว่าแม่ก็ต้องจำกัดเวลาในการเล่นนะคะ
0: ครับ
4: ค่ะ
0: พอแม่บอกให้จำกัดเวลาเล่นเรารู้สึกยังไงฮะ
3: บางทีก็แอบงอนค่ะแต่บางทีก็เชื่อแม่ค่ะ
0: อ๋อนี่งอนบ้างเชื่อบ้าง ตามอารมณ์เรานะครับเคยแบบว่าติดแบบเล่นสมมุติเล่นคอมพิวเตอร์หรือเล่นอะไรเกมอะไรพวกนี้แบบนานที่สุดกี่ชั่วโมง
3: เกือบชั่วโมงนึงค
0: ่
3: ะ
0: โอ้แล้วคุณแม่ก็บอกว่าอ่ะพอแล้วอะไรอย่างนี
4: ้
0: ดีมากวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าการอยู่ในโลกดิจิตอลหรือว่าเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีป้องกันอะไรยังไง

0: ครับอ่ะมาที่ทีมนี้บ้างครับ Power Pup พิมพ์นะฮะคุณแม่ปอกับน้องพิมพ์เป็นลูกครึ่งไหม
1: เป็นครึ่งลูกค่ะ
0: เป็นครึ่งลูกนะครับละครต้องเข้าคุณแม่ทางตรงฮะเป็นครึ่งลูกเหมือนแบบมีเชื้อสายจีนนิด
1: ๆก็เป็นคนจีนค่ะมีเชื้ออากงอาม่าเป็นคนจีนแท
0: ้ๆโอ้อากงอาม่าคงไม่ใช่อิตาลีอย่างแน่นอนมาสายนี้แล้วน้องพิมคุณแม
2: ่ก็ทะดือกระดูกค่ะ
0: เหรอส่วนใหญ่เขาเอาคุณแม่กระดูกน้องพิมเรื่องไหนทำผิดอะไร
2: อาจจะเป็นพวกหนูจำที่สอนไม่ได้หรือว่าลืมนู่นลืมนี่เดินชนนู่นชนนี่ค่ะ
0: เหรอแล้วอย่างน้องพินโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ
2: อยากเป็นศิลปินนักร้องอะไรพวกนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เด็กเป็นพวกนี้นะตอนสมัยผมยังจำได้เลยกว่าจะเป็นได้หรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบสนับสนุนนะเป็นได้แน่นอนคุณแม่ปอฮะแล้วอย่างมีประสบปัญหาไหมฮะกับน้องพิมพ์แบบเขาอยู่ในโลกไซเบอร์หรืออยู่ในโซเชียลแบบติดนะอะไรแบบนี้มีไหม
1: ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเหมือนกันก็คือจำกัดเวลาให้เขาเล่นจนถึงเวลาเขาก็จะวางเองอัตโนมัติเพราะว่าไม่งั้นก็จะโดนดุอีก
0: ใช้ดุ
1: ก็คือเหมือนว่าเคยตกลงเป็นข้อตกลงว่าเราจะมีเวลาลงมาปุ๊บไม่ให้แตะมือถือเลยก็คือต้องทานข้าวทำอะไรให้เสร็จก่อนมาถึงเวลาเบรกก็คือให้เขาจับมือถือแล้วเขาก็เล่นอัตโนมัติของเขาเลยพอถึงเวลาเขาก็จะวางหรือว่าโอเคพอแล้วนะเพราะว่าอยากให้เขาทำกิจกรรมอื่นด้วยไม่อยากให้ติดมือถือ
0: แล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าผู้ใหญ่หรือหลายๆครอบครัวนะฮะจะมีวิธีรับมือหรือว่าเปลี่ยนให้ลูกหลานเนี่ยเลิกติดเกมแล้วก็วิดีโอที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมีวิธีแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองครอบครัววันนี้ร่วมใจกันนะฮะแม่จิตใจจะตรงกันหรือเปล่านะครับมาร่วมกันเล่นเกมสะสมเหรียญกันครับเราไปดูกันเลยว่ากฎกติกาเป็นอย่างไรครับ
3: การแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทั้ง2ทีมก็เข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับและวันนี้นะครับรอบที่1นะฮะเราจะมีเหตุการณ์ไซเบอร์สตอรี่นะครับมาจากทั้ง2ครอบครัวนะครับและจำลองเรื่องจริงนะครับจากครอบครัวของทีมงานเราทีมงานเราไปสำรวจเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเอาเรื่องนั้นมาทำกันนะครับและน่าจะเกิดขึ้นบอกได้เลยว่าหลายๆครอบครัวจะเป็นแบบนี้นะฮะไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับ
4: มินิทำอะไรอยู่คะนี่มันเวลาเรียนภาษาอังกฤษของมิสซิสแมรี่ไม่ใช่เหรอคะทำไมหนูยังมานั่งเล่นเกมอยู่คะเนี่ยออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะคะ
5: แม่คะหนูกำลังช่วยเพื่อนแมทสำคัญอยู่นะคะเนี่ยค่ะหนูกำลังจะปาดบอสได้แล้วนะคะ
4: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมินิจะโดนแม่ปาดนะคะ
5: แม่คะตานี้มันใกล้จะจบแล้วหนูขอจบตานี้ก่อนได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้ถ้าคะแนนภาษาอังกฤษเทอมนี้หนูไม่ได้ A แม่จะลงโทษหนูโดยการห้ามเล่นเกม1เดือนนะคะ
5: แม่คะ
6: ท่านครับเล่นเกมอะไรอยู่เสียงดังออกนอกห้องเลย
7: เกมยิงคนครับแม่แม่ดูนี่สิผมเลือกปืนได้หลายแบบเลยนะถ้าแม่จะฆ่าให้ตายในระยะไกลแม่ต้องใช้ปืนแต่ถ้าแม่จะซุ่มเข้าไปใกล้ๆเนี่ยแม่ก็ใช้มีดในแทงได้เลยแม่ดูนี่นะเดี๋ยวมึงจะลอบไปข้างหลังคนนี
6: ้ฐานทัพทำไมเล่นเกมโหดร้ายอย่างนี้ล่ะลูกไปโหลดเกมนี้มาจากไหน
7: ถามไม่ได้โหลดครับมันอยู่ในโทรศัพท์ของพ่อแม่เอาโทรศัพท์ของฐานไปซ่อมฐานก็เลยไปยืมพ่อมาเล่นครับ
6: แต่เกมนี้มันไม่เหมาะสมกับหนูนะลูกเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นเถอะ
7: ทำไมล่ะครับแต่เกมนี้มันมากเลยนะแม่สนุกกว่าเกมสะกดคำศัพท์ตั้งเยอะ
6: มันน่ากลัวไงลูกมีคนตายมีเลือด
7: แต่ถามแม่กลัวเลือดนะแม่
6: แต่แม่กลัว
7: แม่ก็ไม่ต้องเล่นสิครับถ้าจะเล่น
6: ฐานแม่ขอเถอะนะแม่ไม่ชอบให้ลูกเล่นเกมยิงคนมันอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนโหดร้ายน่ากลัว แล้วก็ออกไปยิงคนจริงๆที่ไม่ใช่ในเกมนะเปลี่ยนไปเล่นเกมสะกดคำเถอะได้ประโยชน์กว่ากันตั้งเยอะ
3: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำภารกิจให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายยอมเปลี่ยนจากการเล่นเกมหรือว่าจะไม่มีครอบครัวใดทำได้ เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
0: ดูไซเบอร์สตอรี่จบกันแล้วนะครับเอาละครับคิดกันให้ดีๆนะครับมีทั้ง A และ B นะฮะเรามาดูนะครับคำถามกันก่อนคำถามของไซเบอร์สตอรี่คำถามมีอยู่ว่าครอบครัวใดนะครับทำให้เด็กเปลี่ยนจากเกมได้สำเร็จครอบครัว A ครอบครัว B หรือไม่สำเร็จทั้งคู่คือ no ครับเลือกการ์ดได้เลยนะครับเลือกกันดีๆนะครับมีการ์ด A B หรือ no นะครับเลือกเพื่อคำตอบนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมนับ1 2 3แล้วเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับไม่รู้ว่าคุณแม่กับคุณลูกจิตใจจะตรงกันหรือไม่นะหรือว่าไม่ตรงกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3เปิดครับเอาครับไม่มีใครตรงกันเลยทั้งครอบครัวเดียวกันทีมนี้นะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะคุณแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณแม่ตอบครอบครัว A ส่วนน้องเฟย่าตอบครอบครัว B ถามนิดนึงถามนิดนึงก่อนทำไมถึงก็ตอบครอบครัว B น้องเฟย่า
5: ไม่รู้สิคะใจมันอยากตอบครอบครัว B ค
0: ่
5: ะ
0: ใจคุณอันนี้ใช้ใจเป็นที่ตั้งหรือว่าชอบคนที่เล่นในอาจจะหล่อได้อะไรอย่างนี้นะเป็นแบบนั้นนะฮะส่วนคุณแม่นะฮะทำไมถึงเลือก A ฮะ
8: แม่คิดว่าคือด้วยเห็นวิธีการที่แบบว่าเดี๋ยวจะโดนหยุดเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะ1เดือนอย่างเงี้ยคืออาจเคยมีใช้กับลูกเหมือนกันแล้วลูกก็หยุดค่ะก็เลยเดาอาจจะเป็นอย่างนั้น
0: แต่ข้อ B เขาก็มีความแนะนำที่ดีเหมือนกันแต่เราว่ามันน่าจะใช้วิธีแบบนี
8: ้ใช่ค่ะ
0: ครับมาถึงทีมนี้นะฮะ Power Pup พิมพ์ไม่เหมือนกันอีกนะมันน่าจะมีเหมือนกันสักครอบครัวนะแต่ไม่เหมือนกันเอาความคิดแตกต่างได้ไม่มีปัญหาเลยคุณแม่ฮะทำไมถึงตอบครอบครัว B
1: ก็คิดว่าอันนี้คือใช้จากชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะก็คือเด็กสมัยนี้คือถ้าใช้ไม้แข็งกับเขาเขาจะมีการต่อต้านก็เลยปัจจุบันนี้คือใช้กับลูกๆก็คือใช้ไม่อ่อนพูดอธิบายเหตุผลให้เขาฟังแล้วเขาก็คิดตาม
0: เคยใช้ไม้แขวนเสื้อไหม
1: มีบางครั้ง
0: มีบางครั้งนะไม้แข็งไม่ได้ไม้อ่อนก็ยังใช้ไม้แขวนเสื้อดีกว่านะครับและส่วนน้องพิมพ์นะฮะทำไมถึงเลือกโนไม่ถูกทั้งคู่
2: เพราะว่าหนูเห็นเหมือนเด็กต่อต้านกันค่ะแต่ละข้อก็เลยตอบโนไปเลยค่ะ
0: คือถ้าเป็นหนูก็จะต่อต้านเหรอฮะคือห้ามแบบ A ก็ต่อต้านเพราะว่าเดี๋ยวหยุดเลยนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วน B ก็ใช้แบบว่าไม่อยากให้ลูกแบบเห็นไม่อยากเห็นเลือดเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: ครับผมไม่รู้นะฮะว่าใครจะถูกบ้างแต่ต้องบอกได้เลยว่าทั้งสองครอบครัวไม่ตรงกันสักคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะได้เหรียญไปผมไม่ทราบไปชมเฉลยกันเลยครับ
5: แม่ค่ะ
2: ก็ได้ค่ะ
7: ไม่เอาครับแม่ฐานเบื่อเกมสะกดคำแล้วเราก็แย่ออกนะเพราะเราปืนไปไล่ยิงคนอื่นจริงไม่ได้นี่มันเกมไม่ใช่ชีวิตจริงแม่ก็อย่าอินเกินสิครับ
0: โอ้โหมีคนถูกมีคนถูกดีใจที่ยังมีคนถูกนะเพราะว่าคนที่ได้เหรียญไปก็คือทีมพิงกี้เซนจูรี่คุณแม่เมย์นะครับได้ไป100เหรียญครับยินดีกับคุณแม่เมย์ด้วยนะฮะคือจริงๆแล้วเลือกข้อนี้เพราะอะไรจริงๆแล้ว
8: เพราะดูจากใกล้ตัวค่ะคือมีลูก2คนอีกคนนึงใช้ไม้อ่อนอีกคนนึงใช้ไม้แข็งเนี่ยค่ะสลับกันก็คือเราดูแล้วก็คือคนใช้ส่วนมากไม้แข็งจะได้ผลเพราะเราเคยพยายามใช้ไม้อ่อนแล้วแบบบางทีก็ไม่ค่อยเชื่อเรา
0: จริงๆแล้วคุยกับเขาให้รู้เรื่อง คุยกับพูดกับเขาดีๆผมว่าเด็กอย่างนี้น่าฟังนะครับฟังไหมคะ
9: ฟังเป็นบางครั้งค่ะ
0: ฟังเป็นบางครั้งนี่เรียกมีความคิดของตัวเองนี่เราชอบเด็กธรรมชาติมากเลยก็จริงๆบางทีเราก็ไม่เชื่อนะอารมณ์บางทีเรามีเหตุผลส่วนตัวของเราอะไร

0: ย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แต่เขาไม่ดื้อดื้อไหม
1: ไม่ได้ดื้อมากค่ะ
2: น้องชายดื้อกว่า
0: เอาน้องชายทำไมดื้อกว่าทำไมเขาดื้อกว่าเราเรารู้ได้ไงอ่ะ
1: เพราะว่าน้องชายชอบหยิกหัวหนูค่ะ
0: เอาละครับแต่เป็นความน่ารักคุณแม่ควบคุมได
3: ้ค่ะ
0: สามารถควบคุมได้นะครับอ้าวฝั่งนี้นะคุณแม่ปอแล้วคุณแม่น้องพิมพ์นะยังมีโอกาสนะเรายังมีอีกข้อหนึ่งนะครับจริงๆมีพี่น้องไหมน้องพิมพ์
2: มีค่ะ
0: มีพี่หญิงผู้ชาย
2: ผู้ชายค่ะ
0: เล่นแบบน้องไฟย่าไหม
2: เขาจะชอบมาตีหนูค
0: ่
2: ะ
0: เด็กผู้ชายชอบเล่นต่อสู้แล้วคุณแม่ห้ามยังไงอ่ะถ้าสมมติเขาเกิดมีอะไรอย่างงี้ด้วยกัน
4: ก็ขู่ค่ะบอกว่าถ้าอยู่กัน2คนเล่นกัน2คนทะเลาะกันเดี๋ยวจะแยกอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทีละคนไม่ให้อยู่ด้วยกันให้อยู่คนเดียว
0: เอาละครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับจริงๆแล้วผมอยากพูดตรงนี้นะฮะว่าเด็กไซเบอร์ยุคนี้นะฮะเขามีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองแต่ถ้าไม่มีเป็นของตัวเองก็อาจจะแอบไปเอาของคุณพ่อคุณแม่มาเล่นนะฮะได้ชมวิดีโอด้วยตัวเองนะครับเนื้อหาในโลกโซเชียลในโลกไซเบอร์เนี่ยเข้าถึงเด็กได้ง่ายมากเลยนะครับและบางทีผู้ปกครองก็ไม่สามารถนะครับดูแลเนื้อหาได้ในวิดีโอได้หรือว่าเกมที่ลูกเล่นได้ตลอดนะครับเพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานบางทีคุณแม่ต้องไปดูแลอันอื่นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับช่วงของวัยเท่าไหร่นะครับผู้ปกครองหลายคนอาจจะนะฮะวุ่นวายกับงานอย่างที่บอกนะครับจนไม่มีเวลาที่จะมาคอยดูแลวิดีโอหรือว่าสิ่งที่ลูกๆได้ดูกันนะครับเคยไหมคุณแม่ปอน้องพิมพ์เขาดูแบบดูส่วนใหญ่เขาดูอะไรฮะในวิดีโอ
4: ส่วนมากพิมพ์จะดูจะเป็น YouTube ส่วนมากจะเป็นแบบ TikTok เป็นเต้นแล้วก็เป็นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซะมากกว่า
0: สิ่งที่บอกมาไม่ใช่ขนมพิมพ์หรอกพี่ก็ดู TikTok ทั้งวันเลยมันช่างได้ท่องโลกไซเบอร์มันสนุกอ่ะโอเคแล้วยังไงฮะ
4: ก็คือว่าแต่จะมีบางครั้งส่วนมากจะเป็นลูกชายค่ะจะมีบางครั้งแบบชอบแบบเหมือนเกมต่อสู้แบบจะชอบเล่นเกมมากกว่าจะมากกว่าคนพี
0: ่
4: แต่ว่าจะเซิร์ฟแบบเกมแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าไม่ได้อันไหนที่เล่นได้เขาจะมาแต่เขาจะมีข้อดีอย่างนึงตรงที่ว่าเขาจะมาขออนุญาตโหลดเกมว่าอันนี้โหลดได้ไหมอันนี้โหลดได้ไหม
0: บางคนแอบโหลด
4: ใช่
0: บางทีกลับมา
4: อันนี้ก็มีแอบโหลดเหมือนกัน
0: ซื้ออาวุธไปตอนอันนี้มีนะ
4: ใช่
0: แต่นี่เขามาขออนุญาตก่อน
4: ใช่ค่ะ
0: ส่วนคุณแม่เมย์นะฮะน้องเฟย์ญาติส่วนใหญ่เขาดูอะไรในวิดีโอ
1: ดู TikTok ค่ะ
0: ยังว่าจะหนูพี่ชอบดูเพื่ออะไรเอาตรงๆอ่ะดูเพราะว่ามันสนุกหรือว่าม
1: ันดูแล้วมันเพลินดีค่ะ
0: มัน
1: ชอบแบบว่ามันทำคอนเทนต์แบบว่าของกินไปเดินนู่นเดินนี่เดินนั่นนะคะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งเกมนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
5: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: และนั่นก็คือกฎกติกาของเกมอย่างนี้ต้องแบนนะฮะทราบเรียบร้อยแล้วน้องคุณแม่เมย์แล้วก็เฟรย่าทราบกฎกติกาเรียบร้อยพี่ปอกับน้องบิมเรียบร้อยแล้วเอาล่ะเข้าใจกติกาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสะสมเหรียญกันไปให้เยอะๆเพราะว่า Champ of the Week รอทั้งสองครอบครัวอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับไปไปไปไปดึงดึงดึงดึงน้องน้องคู่นะตอนนี้กำลังถอดรหัสกันอยู่นะฮะอีกคนนึงหมึกหมดอีกคนนึงขึ้นไม่ทันนี่แน่เอาล่ะตอนนี้ต้องส่งไปให้คุณแม่นะฮะเอาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับโอ้ยนะฮะเหมือนซ้อมเต้นเลยนะฮะไปแล้วฝั่งทีมนะฮะเพราะว่าพับพิมพ์ไปแล้วนะฮะอุปกรณ์แรกอุปกรณ์แรกน้องไปได้เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเอาล่ะ
5: วิธีการเปิดโหมดความปลอดภัยในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเปิดแอป YouTube ที่ลงทะเบียนไว้

0: ับนี่นะฮะ
1: น่ารักจริงๆ
2: ทั้งคู่เลยนะฮะ
1: กดไม่ได้
2: กดไม่ได้
1: ไป
2: ไม่ได้
1: กดรหัสไหม
2: กดรหัสไหม

0: เอาให้เสร็จเอาให้เสร็จสามห้า
1: สอง
0: ไปโหรหัสมาทำต่อไปทำต่อไปอ
1: ะไรเนี่ย
0: อะไร
1: โอเคได้แล้ว
0: ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาเร็วเร็วเร็วเร็วไปเชียร์แม่ไปเชียร์แม่เชียร์หรือกดดันก็ไม่รู้เชียร์แม่หรือกดดันแม่เอาละครับเร็วเร็วเร็วโอ้ร้องเป็นแมวเลยนะเอาละไม่เป็นไรเขาได้เขาได้ไหมเขาได้ไหม
2: โอเคค่ะ
0: โอเคครับกดกดนี่ดังนั้นทำกิจกรรมอะไรเล่นไปแล้วใช่ไหมครับให้มันเสร็จไปแล้วแต่อาจจะไปพลาดอะไรนี่ไม่เป็นไรนะฮะแต่สุดท้ายแล้วต้องทำให้สำเร็จเอาละครับและตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมนะฮะตอนนี้รวบรวมคะแนนสักนิดหนึ่งผมบอกได้เลยนะฮะเมื่อกี้ก็น้องๆก็ถอดรหัสนะฮะแล้วก็คุณแม่ก็กดรหัสไปนะฮะเอ้ยจริงๆแล้วในคอมพิวเตอร์ของที่บ้านมีการแบบใส่รหัสล็อกรหัสอะไรไว้ไหมฮะ
2: มีใช้เป็นตัวบล็อกตัว YouTube ให้น้องคนเล็กอะค่ะมีเคยทำอยู
0: ่คนโตไม่ต้อง
2: คนโตไม่
0: คนเล็กยังตัดสินใจอะไรบ้างไม่ได้แต่อันนี้ไว้ใจได้ส่วนคุณแม่ปอนะฮะที่บ้านมีคอมพิวเตอร์ที่แบบต้องล็อกอะไรแบบนี้ไหม
3: มีค่ะมีค่ะ
0: มีนะฮ
3: ะ
0: แล้วเขาล็อกทั้งคู่เลยไหมฮะพี
3: ่ก็ส่วนมากของคนเล็กจะล็อกที่มือถือเขาจะล็อกแต่คนโตไม่ล็อกค่ะ
0: ครับ
3: เขามีพิจารณญาณในการแบบดูส่วนมากก็ไม่ค่อยดูค่ะคือข้ามพิมพ์จะไม่ค่อยอะไรมากมาย
0: ครับผม
3: ใช่
0: ไว้ใจได้
3: ค่ะไว้ใจได้
0: เอาล่ะท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนแล้วนะครับเรามาสรุปเหรียญสำหรับข้อนี้กันดีกว่าอย่างนี้ต้องแบนข้อนี้ใครได้ไปกี่เหรียญ นะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนจูรี่นะครับสำหรับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟรย่านะครับได้คะแนนไป2อุปกรณ์200เหรียญ นะครับรวม2เกมนะฮะพิงกี้เซนจูรี่นะฮะรวม2เกมแล้วได้ไป300เหรียญครับส่วนทีม Power Pup ทีมนะฮะ2เกมรวมไปได้300เหรียญเหมือนกันนะฮะสนุกแน่นอนครับเพราะตอนนี้นะครับเหรียญของทั้ง2ทีมนะครับเท่ากันอยู่ที่300เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นเสมอกันอยู่นะฮะ300เหรียญเอาปรบมือให้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะแม่ปอแล้วก็น้องพิมสู้จังสู้ต่อนะ
4: สู้ต่อค่ะ
0: สู้ต่อแล้วเรานะฮะน้องแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าสู้ไหมฮะ
5: สู้ค่ะ
0: จะกดดันแบบวันนี้ไหมฮะจะเชียร์แม่แบบวันนี้ไหม
5: เชียร์ค่ะ
0: ซอยเท้ายิกเลยนะบอกเลยนะฮะกดดันแม่น่าดูเลยนะครับแต่รับรองว่าเราต้องไปลุ้นกันต่อกับภารกิจที่3นะครับรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราใหม่ได้ในทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ
6: วิธีการของคุณแม่ในครอบครัว A อาจจะได้ผลในวันนี้แต่สังเกตได้ว่าน้องไม่พอใจเหมือนคุณแม่ไม่สนใจความรู้สึกความต้องการของน้องแนะนำค่ะแนะนำว่าควรมีการตกลงกันล่วงหน้าว่าจะให้เล่นในช่วงเวลาใดได้บ้างกี่ชั่วโมงและเตือนอย่างนุ่มนวลแตะมือหรือตั้งเวลาก่อนถึงเวลา10นาที5นาทีเพื่อให้น้องรู้ว่าใกล้ถึงเวลาตามข้อตกลงและเริ่มถอยตัวออกจากเกมขอเก็บตามเวลาพร้อมชื่นชมที่น้องทำได้ตามกติกาการชื่นชมจะช่วยสร้างการยอมรับกติกาได้รับความร่วมมือไปพร้อมๆกับความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเมื่อถึงเวลาอาจจะพูดว่าหมดเวลาค่ะขอแม่เก็บนะคะเก่งมากค่ะที่พยายามทำได้ตามข้อตกลงกรณีที่เด็กงองแงอยากเล่นต่ออาจจะแสดงให้รู้ว่าแม่เข้าใจความต้องการเช่นแม่รู้ว่าหนูสนุกและอยากเล่นต่อแต่เราตกลงเวลากันแล้วนะคะตอนนี้คงต้องหยุดเพื่อไปเรียนก่อนพรุ่งนี้เรามาเล่นใหม่ตามเวลาที่ตกลงกันนะคะด้วยท่าทีที่นุ่มนวลแต่ยังชัดเจนในกติกาเด็กจะรับรู้ได้ว่าแม่ชัดเจนกับกติกาแต่ก็ยังเข้าใจความรู้สึกช่วยรักษาความรู้สึกดีๆและความร่วมมือในครั้งถัดๆไปค่ะกรณีครอบครัว B สื่อที่พ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะรุนแรงอาจจะลองถามความเห็นให้เด็กเล่าเพื่อแชร์ประสบการณ์เพื่อทำความเข้าใจว่าเด็กรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เล่นพ่อแม่สามารถบอกได้ว่าพ่อแม่ไม่สบายใจโดยไม่ด่วนสรุปการดึงมือถือออกจากมือทันทีนั้นอาจจะสร้างความขัดแย้งได้นะคะควรพูดคุยดีๆเบี่ยงเบนความสนใจออกไปสู่กิจกรรมอื่นๆและใช้การตกลงเวลาตามกติกาเช่นเล่นได้แต่ต้องไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันในวันธรรมดาต้องไปโรงเรียนเมื่อเสร็จงานอื่นๆแล้วหรือ2ชั่วโมงในวันหยุด การที่เด็กเล่นเกมหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงอย่างกรณีครอบครัวบีอาจจะเป็นการยากที่จะ

0: เล่เฉพาะเด็กวัยโตกรณีที่อยากให้หยุดเล่นเลือกเล่นอย่างอื่นควรถามความเห็นว่ามีสื่ออะไรที่สนุกและมีประโยชน์บ้างให้เด็กได้เล่าให้ฟังชวนเล่นกีฬาหากิจกรรมทำร่วมกันและชื่นชมที่เด็กร่วมกิจกรรมนั้นๆก็ช่วยให้เด็กควบคุมตัวเองในการเล่นได้ดีขึ้นหลักการโดยรวมแนะนำให้จัดเวลาสม่ำเสมอและช่วงเวลาที่ไม่ได้เล่นควรมีกิจกรรมทางกายอื่นๆหรือกิจกรรมดีๆร่วมกันเพื่อดึงความสนใจไปจากเกมและสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการติดเกมในอนาคตค่ะ
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะและวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตอนที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะพิธีกรของเรานะคะเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าดูหล่อขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ดูเกาหลีมากยิ่งขึ้นค่ะขอต้อนรับนะคะพี่ตั้วนเรศหันพันพงค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับ
0: ค่ะ
1: แล้วขอบคุณมามากเลยนะครับทำให้พี่ดูดีขึ้นมาเลยนะครับขอบค
0: ุ
1: ณน
0: ะ
1: คร
0: ับ10บาทครับ
1: ให้หลังฉากครับ
0: ค่ะได้ค่ะที่ต้องเชิญพี่ตั้วมาในวันนี้ก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของคู่สามีภรรยานั่นเองเพราะฉะนั้นหมอรุตซึ่งยังเป็นหนุ่มโสดเนี่ยไม่อินอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเชิญพี่ตั้วมาเพราะว่าเพิ่งจะเรียกได้ว่าสละโสดนะเป็นแบบคู่เข้าใหม่ประมาณมาเมื่อแบบปลายปีหมาดๆนี้เองเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยในเรื่องนี้เนี่ยต้องถามพี่ตั้วก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชีวิตคู่
1: จริงๆนี่ปิดมาตั้งนานนะครับปิดข่าวไม่อยากให้ใครรู้มาบอกนี่เขารู้ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์หลังจากที่แต่งงานแล้วใช่ไหมครับก็มีความสุขดีครับ
0: แล้วก็พูดความจริงก็ได
1: ้มีความสุขดีแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องเขาเรียกว่าก็ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นแฟนกันครับแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: เขาเรียกได้ว่าเรียนรู้กัน
1: เรียนรู้แล้ว
0: และการปรับตัวนี่ค่ะก็ถือว่าดีค่ะ
1: แล้วด้านมานี่เป็นยังไงครับก
0: ็
1: เปลี่ยนสถานะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากที่เป็นสามีเป็นภรรยาเปลี่ยนมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นไงครับ
0: ไม่อยากจะเล่าเลยพี่ตู
1: ้เล่ามานะครับเล่ามาเลยครับ
0: คือรู้สึกว่าตั้งแต่แบบเป็นแม่มีลูกเนี่ยนะคะคือขี้เยอะขึ้นค่ะพี่ตัว
1: โอ้อันนี้มันเรื่องส่วนตัวป่ะครับเดี๋ยวพี่เอากระดาษชำระเต็มให้
0: ไม่ใช่ขี้อย่างนั้นค่ะพี่ตัวหมายถึงแบบเป็นคนที่แบบขี้งอนมากขึ้นขี้น้อยใจขี้บ่นแล้วก็อีกสารพัดขี้เลยดีเลยค่ะพี่ตัวประดังประเดเข้ามาตอนช่วงมีลูกนี่แหละค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับมีลูกแล้วเยอะกว่านั้นอีกเหรอครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องพูดความจริงก็ได
1: ้สงสารสามีคุณมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เรานะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากครูนกดร.ศิริลักษณ์รัตน์สำลีนะครับท่านเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับซึ่งครูนกนี่นะครับมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีนกค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
0: ค่ะโดยจากประสบการณ์ของครูนกที่ให้คำปรึกษาครอบครัวเนี่ยมาหลายปีเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะสะท้อนได้ไหมคะว่าปัญหาของครอบครัวไทยในปัจจุบันนี้
3: ค
0: ่
3: ะ
0: มันคืออะไรคะ
3: ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของผู้หญิงผู้ชายคนที่มีอำนาจในครอบครัวมักจะเป็นคนที่นำเงินเข้ามาก็คือผู้ชายนะคะซึ่งวัฒนธรรมไทยก็เป็นอย่างเนี้ยนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมเราเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่คุณผู้ชายทำงานถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ภรรยาก็ต้องทำงานฉันออกไปหาเงินด้วยกันทั้งคู่แต่ไอ้ความเคยชินสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาหลายๆครอบครัวที่ผู้ชายไม่ต้องทำอะไรอ่ะแต่ว่าลูกสาวมาเช็ดนี่หน่อยมาช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าลูกชายนั่งอาจจะอ่านหนังสือฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เราเขาเรียกเคยชินนะคะแต่เมื่อปัจจุบันทุกๆอย่างเปลี่ยนไปสามีและภรรยาทำงานฉะนั้นภรรยาควรที่จะได้รับหรือเป็นความต้องการเนี่ยก็คือความเท่าเทียมกันทั้งข้างนอกบ้านแล้วก็ในบ้านอันนี้จะเห็นเป็นปัญหา
0: แล้วอย่างวิธีการหรือว่ากระบวนการในการที่เราจะเข้าไปในการแก้ปัญหา
3: เริ่มแรกก่อนเลยนะคะก็คือการที่ให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเขาเรียกเคารพซึ่งกันและกันทุกคนมีความต้องการฉันก็มีเธอก็มีในขณะที่สามีเขามีความต้องการของเขาเช่นเขาออกไปทำงานบางวันเขาก็อยากไปดื่มเบียร์อยากไปสังสรรค์กับเพื่อนถูกไหมอยากไปเล่นกีฬาไปเตะฟุตบอลแล้วภรรยาล่ะความต้องการของเขาคืออะไรเขาก็อาจจะอยากมีความต้องการอย่างเช่นว่าอยากจะมีเวลาไปสปาไปทำเล็บถูกไหมคะทีนี้เมื่อฉันมีเธอมีเนี่ยเมื่อฉันพูดถึงความต้องการของฉันเนี่ยเธอก็จะฟังและเคารพในสิ่งที่ฉันต้องการในขณะเดียวกันเธอเองก็มีความต้องการของเธอนะคะเวลาที่เธอบอกความต้องการของเธอให้ฉันฟังฉันก็จะฟังแล้วก็เคารพในความต้องการของเธอเช่นเดียวกัน
1: ฟังดูว่าถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าทำจริงนี่ยากนะครับ
0: สังคมไทยเนอะ
1: เราก็นึกถึงแต่ความต้องการ ของเราอยากความต้องการเราไปทำให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการอีกต่างหากใช่ไหมครับนี่คือต้นตอของปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้น
0: ทีนี้ถ้ามองในสังคมไทยอย่างเงี้ยค่ะคือการหันหน้าคุยกันทุกๆเรื่องเพื่อที่จะหาจุดตรงกลางของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นครอบครัวไทยไม่ค่อยหันหน้าคุยกันตรง
3: ๆหลายๆครั้งเนี่ยมีคนมาขอการปรึกษาจากพี
1: ่
3: นะคะแล้วก็รู้สึกอัดอั้นตันใจรู้สึกอึดอัดใจว่าทำไมสามีถึงไม่เข้าใจนะคะทำไมสามีถึงได้เรียกร้องบางอย่างที่เขาไม่รู้หรือว่าเขารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอึดอัดใจที่จะต้องทำหรือรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินที่จะต้องทำคำถามที่พี่ถามกลับไปเนี่ยก็คือว่าแล้วเราได้บอกสิ่งที่เราต้องการหรือบอกความรู้สึกของเราให้กับเขาได้ทราบหรือยังเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่สื่อสารความผิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เขามันแบ่งกันคนละครึ่งคือเราไม่พูดเขาไม่รู้พอเขาไม่รู้เนี่ยด้วยความเคยชินเขาก็จะทำตามในสิ่งที่เขาคิดว่ามันโอเคเพราะเขาไม่รู้ว่าเราไม่โอเคฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เริ่มที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราต้องการแล้วบอกกับคู่ชีวิตหรือจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์คือหมายถึงทุกอย่างกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือใครเองก็ตามถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาแล้วเราเริ่มที่จะพูดกับเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับไว้อะเราจะเลือกที่จะอยู่กับตรงนั้นหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ย อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ไม่รับฟังความต้องการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสัมพันธภาพที่จะแย่ลงสัมพันธภาพเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คนใดคนหนึ่งมันอยู่ทั้งสองคนอะแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเธอแต่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ใช่ฉะนั้นเมื่อเราจะต้องปรับถ้าเรารู้ว่าสัมพันธภาพเนี่ยไม่อาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องปรับคือทั้งสองคนที่จะต้องยินดีที่จะต้องมามองแต่ถ้าต่างคนคือคนนึงอาจจะยินดีแต่อีกคนนึงอาจจะไม่ยินดีเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะไม่ได้ประสบผลสำเร็จหรือลุล่วงอย่างที่เราต้องการฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไรใช่ไหมคะคือสัมพันธภาพในอนาคตที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
1: เอาละครับตอนนี้นะครับมีความรู้สึกนะครับของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาฝากนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ
2: แม่ฝ้ายค่ะเพิ่งมีลูกนะคะคนแรก
4: ครับพ่อเจ๋งครับพ่อฟันดาวครับ
2: คิดว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมค่ะคือแบบอย่างตอนที่ไม่ยังไม่มีน้องใช่ไหมคะก็แบบแล้วยังมีความรู้สึกแบบยังทะเลาะแบบง้องแง้งกันอะไรเงี้ยมีปากเสียงกันบ่อยแล้วมาหลังๆเข้าก็เริ่มซาลงหมายถึงว่าฝ้ายนะก็เริ่มซาลงไม่ค่อยจะไม่ค่อยสนใจตรงนั้นยิ่งพอมีน้องปุ๊บมันเปลี่ยนแบบนี้เลยอะไม่สนใจเลยส่วนกับเขาก็แทบจะไม่ดูแลก็คือเสื้อผ้าไม่เคยแทบจะไม่เคยรีดให้ไม่เคยด้วยแหละ
4: เอออีกอย่างนี้อันนี้คือปัญหาเหมือนกันนะ
2: อ๋อละ
4: อันนี้คือปัญหาเหมือนกันคือบางทีเราก็นึกน้อยใจตัวเองทำไมเฮ้ยเราไม่ดูแลเราบ้างกลับบ้านไปแบบข้าวของแบบรกมากกองเสื้อผ้าแบบเราเฮ้ยเราจริงๆเราก็พับได้เราเลยจะลองดูว่ากองเสื้อผ้าเนี้ยสามอาทิตย์เนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิม
2: แต่บอกเขานะว่ามันต้องยอมรับนะว่างานบ้านเราขอบกพร่องเลยแหละต้องบกพร่องเลยแหละเราคงแบบคงไม่เป๊ะๆแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยต้องให้เขาดูแลตัวเองอย่างพวกเสื้อผ้าเขาอ่ะเขาก็แค่ปั่นใส่เครื่องกดปุ๊บปั่นแค่นั้นจบงานบ้านเขาต้องช่วยทำเองดูแลตัวเองผ้าต้องรีดเองอะไรเงี้ยจัดกระเป๋าเสื้อผ้าก็ต้องจัดเองเงี้ยแล้วก็ต้องมาช่วยแบ่งเบาเรื่องลูกด้วยอะไรเงี้ย
3: พี่จะมองไปในเรื่องของการสื่อสารสามีรู้สึกว่าเอ๊ะตั้งแต่มีลูกแล้วเนี่ยภรรยาไปให้เวลากับลูกมากนะคะถามว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยคืออะไรเรารู้สึกน้อยใจจังเลยนะคะเรารู้สึกเหมือนถูกละเลยอ่ะ นะคะเรารู้สึกจากที่เราเคยเป็นคนสำคัญของเขาเนี่ยแล้ววันนี้เรารู้สึกความสำคัญเราน้อยลงเสร็จแล้วเนี่ยสื่อสารความรู้สึกอย่างนั้นออกไปค่ะดีกว่าที่จะไปชี้นิ้วแล้วบอกว่าทำไมเธอเปลี่ยนไปอย่างนี้เธอไม่ดูแลฉันเรากำลังไปตำหนิละสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบอกถึงความรู้สึกของเราให้กับอีกคนหนึ่งเขาเข้าใจคุณฝ้ายได้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการ
0: ค่ะ
3: นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณฝ้ายเองก็ต้องฟังในสิ่งที่สามีต้องการเช่นเดียวกันหรือสามีเองคุณฝ้ายอาจจะฟังก็ได้แต่สามีเองอาจจะไม่ชินที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะผู้ชายนะคะการที่จะบอกถึงความต้องการหรือความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายฉะนั้นต้องเอาตรงนี้กับทั้งสองคนออกมาให้ได้ก่อนเหมือนวางแผนที่ว่าเรารู้ถ้าเรารู้แต่ความต้องการอีกคนนึงเราไม่รู้ความต้องการอีกคนนึงเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงแต่ถ้าเรารู้ความต้องการของอีกคนนึงแล้วเราก็รู้ความต้องการอีกคนนึงเราจะได้เอาความต้องการนั้นแล้วลองมาดูว่ามันมีช่องตรงไหนที่สามารถที่จะทำได้แต่ก่อนอื่นเลยข้อสำคัญมันไม่ใช่วิธีที่จะแก้ไขเพราะวิธีมันมีเยอะแยะแต่ว่าเราได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจกับความรู้สึกและความต้องการของเราและบอกหรือยังหรือบอกอย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพและถูกต้องให้อีกคนหนึ่งเขาได้เข้าใจแล้วหรือยังนะคะพี่จะมองพื้นฐานเป็นประเด็นเหล่านี้มากกว่า
1: ผมสมมุติว่าผมเป็นพ่อเจ๋งแม่ป้ายมาบอกว่าขอเวลาไปเลี้ยงลูกเธอดูแลตัวเองไปก่อนนะเราเข้าใจได้แต่เราทำใจยังไม่ได้เงี้ยครับผมจะต้องทำยังไงครับผมต้องยอมรับสภาพนี้แล้วก็เข้าใจเขาแบบนี้ไป
3: ค่ะมันก็ถ้าเรายอมรับได้มันก็โอเคมันก็เรื่องก็จบใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าบางอย่างเรารับได้บางอย่างเรารับไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องดูให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้คืออะไรเรารับไม่ได้ที่ภรรยาเราต้องดูแลลูกเหรอ
1: ตรงนั้นรับได้แต่ไม่อยากมานั่งซักผ้าตากผ้าคนเดียวนั่งกินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยครับทำใจไม่ได้ครับ
3: โอเคคือแปลว่าความต้องการของเราเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของภรรยาและลูกด้วยค่ะอันเนี้ยต่างหากที่เป็นคีย์เวิร์ดว่าเราสื่อสารตรงนี้ให้เขาเห็นหรือเปล่าว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอหรือฉันต้องซักผ้าเองมันไม่ใช่ฉันยินดีที่จะซักแต่ฉันขอฉันอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในวงจรของเธอและลูกอันนี้ต่างหากนี่คือ needs นี่คือความต้องการที่มันเป็นมากกว่าเรื่องของซักผ้าเรื่องของเธอไม่ดูแลฉันไม่ใช่แต่ฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่ง
0: ค่ะ
3: อันนี้คือสิ่งที่เราต้องชัดเจนคือความต้องการเนี่ยซับซ้อนนะที่บางครั้งสามีภรรยาคุยกันเนี่ยล้างขวดนมอย่างเงี้ยซักเสื้อผ้าทิ้งฉันไปเลยไม่ดูแลฉันมันเป็นแค่เขาเรียกว่าวิธีการที่เราเห็นชัดที่เราเห็นด้วยตาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างหากว่าฉันต้องการอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วลองคิดดูสิถ้าภรรยาได้ยินคำนี้จากสามีเขาจะรู้สึกยังไง
1: เขาอาจจะมานั่งดูเราซักผ้าอยู่ข้างๆก็ได้เราก็ซักไปแล้วก็คุยกันไป
3: เพราะมันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถูกไหม
1: เธอเลี้ยงลูกฉันซักผ้าได้แต่ขอคุยกันหน่อย
3: ค่ะ
1: อ๋อมีทางออกขึ้นมาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว
3: ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เราเป็นภรรยาคนเป็นภรรยาจะรู้สึกดีไหมล่ะสามีเดินมาบอกว่าฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวเนี่ยออปชันมาเลย
1: ครับเห็นไหมหาทางออกได้แล้ว
3: หาทางออกมาแล้วคือไม่ต้องไปคิดเลยแต่เพียงแต่ว่าบอกจับจุดให้ถูกจับจุดตัวเองให้ถูกแล้วสื่อสารให้ถูก
1: อันนี้ผมมาลองถามเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกครับอย่างแม่ฝ้ายก็จะอยากเลี้ยงลูกแบบโอ้โหดูแลทุกขั้นทุกตอนไม่อยากให้พลาดเลยเป็นห่วงเป็นใยส่วนพ่อเจ๋งนี่ก็อยากจะสบายสบาย
5: ฝ้ายเป็นคนจุกจิกเรื่องลูกมากกว่าฝ้ายจะแบบเป๊ะมากกว่าแต่เจ๋งเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยทำตามที่ฝ้ายบอกฝ้ายต้องบรรดาอึกี่ครั้งต้องจดอะไรเงี้ยลูกอึกี่ครั้งลูกอึต้องถ่ายรูปทุกครั้งอะไรเงี้ยเพื่อมาดูการเปลี่ยนแปลงอย่างสมมติเรากำลังรักษาเรื่องอะไรของลูกเนี้ยคือทุกอย่างฝ้ายขวดนมต้องต้มอย่างนี้นะต้องอย่างงุ่นนี่คือฝ้ายจะจุกจิกมากแล้วไม่ค่อยมีความสุขไว้ใจให้เขาเลี้ยงจะผ่านอย่างพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดทิ้งให้เขาอยู่กับลูกสองคนก็จะแบบโทรถูกว่าวันนี้พันดาเป็นยังไงบ้างกินข้าวยังไงเขาป้อนข้าวลูกไม่ค่อยกินต้องทำยังไงเวลาลูกไม่กินนมต้องเอากระต่ายไหมเขากอดนะคุณฝ้ายจะจุกจิกเนี้ยแล้วเขาก็จะแบบ ก็จะหาฝ้ายเป็นโรคจิตตกเน
4: ี่ยจริงๆบางทีเราเนี๊ยบเกินไปเราระแวงมากเกินไปเงี้ยมันทำให้เราเครียดขึ้นเครียดไปเองบางทีเราแบบเอ้ยเราเลี้ยงแบบสบายๆดีกว่าไหมอะไรเงี้ยฮะทำไมพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาได้ไม่ต้องแบบสะอาดมากอะไรเงี้ยเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวธรรมชาติมันก็รักษาไปเองให้ลูกเขาเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเป๊ะ
5: เนี่ยคือการที่ข้อต่างคือเขาก็จะคิดว่าธรรมชาติแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงเขามาได้แล้วเขาก็โตได้เลี้ยงตามธรรมชาติแต่ฝ้ายรู้สึกว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันสมัยก่อนคือไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคไม่มีไวรัสโน่นนี่สารพัดมันต่างกับสมัยนี้ในสมัยนี้โอ้โหมันน่ากลัวมากมันมีเชื้อนั่นเชื้อโน่นสารพัดเลยอ่ะมันจะมาเลี้ยงแบบสมัยก่อนไม่ได้ในความสุขคือแบบถ้วยจานของพันดาวกินต้องต้มต้องลวกอะไรอย่างเงี้ยในความสุขมันต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบเนี่ยเขาจะต่างกันตรงเนี้ยก็จะมีถ้าจะทะเลาะกันเรื่องลูกก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ฝ้ายฟิกแต่เขารู้สึกว่าปล่อย
3: วิธีที่จะช่วยพ่อแม่ในการที่มีวิธีการในการเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันคือแบ่งเบาหน้าที่เลยคือถ้าเราให้คนคนเดียวคือให้แม่เนี่ยแล้วพ่อซึ่งอาจจะมีความคิดที่แตกต่างไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการดูแลตรงนี้เนี่ยพ่อก็จะรู้สึกว่าถูกเหมือนแยกออกไปใช่จาก
1: ปัญหาเป็นผู้สังเกตการ
3: ค่ะแล้วความรู้สึกของพ่อจะเป็นยังไงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่จะแนะนำว่าให้บางอย่างเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เป็นประเด็นความสำคัญคือไม่ได้อยู่เยอะเท่าไหร่ให้แยกกันไปสมมุติว่าสามีสามารถที่กำหนดได้ว่าเป็นคนกำหนดละกันว่าลูกจะเข้านอน 3 ทุ่มภรรยาเลือกที่จะเป็นคนกำหนดว่าลูกจะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้วันละ1ชั่วโมงคือเค้าเรียกแยกความรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะทำให้พ่อเองก็ได้มีบทบาทและแม่เองก็มีบทบาทของเขาแต่อันเนี้ยทั้งสองคนจะต้องเหมือนกับหลังฉากเนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันแล้วแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนดูตรงไหนในขณะเดียวกันพอเข้าหน้าฉากพ่อเนื่องจากเป็นคนให้นอน 3 ทุ่มก็โอเคนะคะทีนี้พอมาเรื่องเกมละแม่เป็นคนกำหนดว่าให้เล่นวันละชั่วโมงเดียวแต่จริงๆเนี่ยในใจพ่อคิดว่าแม้ชั่วโมงเดียวจะไปพอได้ไงเพราะพ่อก็ชอบเล่นก็อาจจะแบบ2ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อคุยกันแล้วถ้าลูกบอกว่าพ่อพ่อลูกไงลูกว่าร
1: ู้ว่าม
3: ี
1: พ่อเดี๋ยวพ่อจะใจดีกับเรา
3: จริงๆพ่อให้นะก็จะบอกพ่อแม่ที่พ่อก็ยังให้พ่อเคยบอกว่าจะให้2ชั่วโมงฉันพ่อเมื่อคุยกันหลังฉากออกมาหน้าฉากต้องสนับสนุนแม
1: ่และในวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่กรณีปัญหาของพ่อเจ๋งแม่ฝ้ายเท่านั้นนะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้มีแขกรับเชิญมาร่วมในรายการนี้นะครับเป็นคุณแม่นะครับที่กำลังมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลูกครับ
6: แม่กรหรือพักจีราน้ำเพชรอายุ40ปีเป็นคุณแม่ลูก2คนแรกคือน้องเฟรมสาวน้อยวัยสดใสเรียบร้อยน่ารักคอยช่วยแม่ทำงานบ้านโดยเฉพาะดูแลน้องชายคนเล็กหลังกลับจากโรงเรียนฟีฟ่าลูกชายคนเล็กของบ้านฉลาดแต่มักจะเอาแต่ใจตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่พ่ออยู่บ้าน
7: ฟีฟ่าเลิกเล่นได้แล้วลูกพอได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วไปกินนมเล่นนานแล้วนะลูก
8: เวลาที่อยู่กับแม่นะคะเขาจะไม่ค่อยมีอาการคือแม่พูดอะไรเขาจะเชื่อฟังแต่ถ้ามีแขกมาหรือว่าพ่ออยู่ด้วยเขาก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาให้ทุกคนสนใจเขาตลอด
6: ด้วยความที่พ่อมักจะตามใจลูกชายคนเล็กทำให้หลายต่อหลายครั้งทั้งคู่มีปากเสียงกัน
8: บางทีเขาก็มีวีนแม่ก่อนเหมือนกันอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วีนพอวีนตุ้มเสร็จปุ๊บเขาจะไม่พูดกับแม่ก่อนไป3วัน4วันแล้วบางทีแม่ก่อนก็จะถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็จะพูดฟังว่าเนี่ยวันนั้นลูกเป็นแบบนี้แบบนี้เธอไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าไปพูดแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีค่ะแม่ก่อนเพิ่งจะมานั่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าแม่ก่อนคิดว่าตอนนี้มันมีผลกระทบทั้งกับลูกคนโตน้องเฟรมแล้วก็น้องฟีฟ่าคนเล็กแม่กลัวว่าเขาจะ ตขึ้นหรือว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้อยากให้ช่วยเรื่องนี
0: ้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแม่กรก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะปัญหาและความทุกข์ใจที่แม่กรกำลังเผชิญอยู่นี่คืออะไรคะ
8: ตอนนี้ที่คุณแม่เจอบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาของลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเอาใจตัวเองอย่างล่าสุดคุณพ่อเขาบอกว่าหั่นแตงกวาให้ลูกชายหน่อยคุณแม่ก็หั่นให้คุณพ่อก็บ่นทำไมเธอหั่นแบบนี้เธอไม่หั่นอีกอย่างนึงลูกต้องการอีกอย่างนึงซึ่งคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกต้องการอย่างไรแต่ว่าเราเข้าใจว่าโอเคลูกไม่มีฟันข้างหน้าถ้าเราหั่นเล็กๆลูกจะได้กินได้สะดวกซึ่งคุณพ่อก็ดุแม่แล้วก็โกรธด้วยว่าทำไมเธอทำอะไรเธอทำไมไม่ตามใจลูกอะไรเงี้ยแล้วลูกชายก็ร้องไห้คุณพ่อก็โกรธคุณแม่ไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันไม่พูดด้วยเลยแล้วก็จะเป็นบ่อยๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่หนักแล้วเจอบ่อยก็เลยอยากจะรบกวนครูนกช่วยแนะหรือว่าชี้ทางแก้ปัญหาให้อะค่ะ
3: จากปัญหาของคุณกรณ์นะคะคือพี่มองเป็น2 อย่างก่อนคือความสัมพันธ์ของเรากับลูกที่มีปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณกรณ์มองณตอนนี้นะคะที่มีความสำคัญในกรณีเนี้ยสถานการณ์เนี้ยคือเรากับสามี
8: กรณีที่หนึ่งน่าจะเป็นสามีก็
3: ค
8: ือเขาก็เข้าใจลูกอย่างนึง
3: ค่ะ
8: คุณแม่ก็เข้าใจลูกไปอีกอย่างนึงความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกัน
3: อันดับแรกในสถานการณ์เนี้ยสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าสามีคุณกรณ์อาจจะไม่ได้โฟกัสความสำคัญหรือไอ้ผลที่จะตามมากับสิ่งที่เขาว่าแม่ต่อหน้าลูกสิ่งที่ลูกจะเรียนรู้ก็คือว่าแทนที่ลูกจะยินดีหรือขอบคุณที่แม่ทำให้ถูกไหมคะ
8: ค
3: ือแม่หั่นแตงกวาให้สิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยจะต้องสร้างและเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเรียนรู้ว่าลูกจะขอบคุณใครก็ตามที่ทำอะไรให้กับเขาเขาควรจะต้องขอบคุณนะคะแต่ทีนี้การที่พ่อไปพอยหรือว่าไปชี้ประเด็นที่ว่าทำไมเธอถึงหั่นแบบนี้ลูกถึงไม่กินนอกจากลูกจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณหรือว่านึกถึงการให้ของแม่แล้วเนี่ยลูกสิ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้ก็คือว่าถ้าอะไรที่ทำให้เราไม่ถูกใจเรามีสิทธิ์ที่จะชี้ไปที่คนนั้นแล้วบอกเขาว่าฉันไม่ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พ่อแม่อาจจะละเลยนะเขาต้องการอย่างนั้นหรอนะคะอันดับที่สองเนี่ยก็คือว่ากฎเนี่ยมันมีอย่างนี้คือว่าเวลาที่พ่อแม่เนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเราจะไม่ขัดแย้งกันต่อหน้าลูกไม่ได้บอกว่าเราแตกต่างกันไม่ได้เราแตกต่างกันได้แต่เราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อหน้าลูกนะคะเพราะอะไรหลายๆครั้งเนี่ย เวลาที่พ่อแม่ขัดแย้งกันพ่อให้ดูทีวีการ์ตูนตอนเช้าก่อนทานข้าววันเสาร์อาทิตย์แต่แม่ไม่ให้อย่างเงี้ยเวลาพ่อไม่อยู่ลูกเดินลงมาเปิดทีวีปุ๊บแม่บอกย่าหนูต้องไปกินข้าวก่อนลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูลูกจะพูดว่าที่พ่อยังให้เลยค่ะเราอยากที่จะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยใช้ความขัดแย้งของเราแล้วนำมาซึ่งสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ฉะนั้นเด็กก็จะใช้ทุกวิธีด้วยความเป็นเด็กนะคะผู้ใหญ่ยังเป็นเลยแต่ว่าเด็กเนี่ยก็จะใช้ทุกวิธีในการที่จะต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เปิดช่องให้เขาเห็นเขาก็จะฉวยโอกาสจากตรงนั้นเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นหรอเราอยากให้วันหนึ่งลูกมาแล้วบอกว่าแม่ให้นะอันเนี้ยทำไมพ่อไม่ให้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่เขาไม่ทำแบบนี้พ่อทำนะคะนั่นเป็นเพราะเขาเห็นนะคะฉะนั้นพ่อกับแม่ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่บอกอะค่ะคุยกันหลังฉากตกลงกันให้เรียบร้อยแต่พอหน้าฉากแล้วเนี่ยไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นอะไรอีกคนคนหนึ่งควรจะต้องสนับสนุนนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันที่สำคัญก็คือว่าเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเราเรียนรู้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเรามองแค่ว่าความต้องการของเราถูกผิดชนะแพ้ อย่าลืมว่านั่นคือตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้ลูกนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ขอย้ำว่าความสำคัญในการในครอบครัวในการดูแลลูกคือประโยชน์ของลูกเป็นหลักนะไม่ใช่ประโยชน์ของพ่อและแม่นะคะให้นึกอันนี้ไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทำความเข้าใจแล้วตระหนักถึงอันนี้ฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะคิดถึงประโยชน์ที่เราต้องการให้ลูกได้รับนะคะ
0: ต้องถามแม่ตอนว่าตอนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันได้มีกันหันหน้าเข้ามาคุยกันบ้างไหมคะหรือว่าลองค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าต้นทางของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งแบบสะสมจนกลายมาเป็นปัจจุบันเนี้ยมันคืออะไร
8: จริงๆแล้วก็คุณแม่ก็เพิ่งจะคิดได้เมื่อไม่นานนะคะว่าเราน่าจะมีโอกาสคุยกันบ้างแต่ว่าทั้งพ่อและแม่ก็ต่างทำงานต่างเวลากันก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลย คุณแม่ก็คิดอยู่ว่าต้องหาเวลาต้องคุยกันเพราะว่าไม่อยากให้ปัญหานี้มันเป็นระยะยาวแล้วเราทั้งสองคนก็จะไม่มีความสุขรวมถึงลูกๆด้วย
3: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลังจากได้รับคำแนะนำจากครูนกไปนี่ก็น่าจะได้เริ่มมาหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วทำให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูมีความสุขมากขึ้น
8: ค่ะ
0: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้รู้ทัศนคติของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะตลอดจนแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหานะคะจากครูนกซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการให้คำแนะนำนะคะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะให้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็สลายความขัดแย้งนะคะทำให้ครอบครัวกลับมามีชีวิตที่เรียกได้ว่ามีชีวามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้รายการของเราน่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับใช่แล้วครับเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะครับก็น่าจะมีความสุขกับการเป็นพ่อเป็นแม่มากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูนกนะครับแล้วก็แม่กอนะครับที่มาร่วมในรายการนะครับและสำหรับเป็นพ่อเป็นแม่นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันศุกร์ที่23เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องของสุขภาพนะคะสามารถถามได้แล้ววันนี้เรามีอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านของหูคอจมูกนะคะแล้วก็เรื่องของประสาทศัลยศาสตร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอยู่ในรายการแล้วก็รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆวันนี้อาจารย์ที่อยู่กับเราค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอกิฟต์นะคะอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิติกุลจากภาควิชาสดศนาศิกวิทยานะคะและอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอโจ้ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์อัธพรบุญเกิดนะคะจากสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะ
1: อาจาร
0: ย์ค่ะวันนี้อาจารย์หมอโจ้นะคะอยู่กับเราอาจารย์หมอกิฟต์นี้คุณผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยกับอาจารย์อยู่แล้วเรื่องของหูคอจมูกนะคะช่วงนี้ก็ถามได้นะคะส่วนอาจารย์หมอโจ้อาจารย์คะอาจารย์ให้คำแนะนำคุณผู้ชมให้คำปรึกษาคุณผู้ชมได้ในเรื่องไหนยังไงบ้างคะ
2: ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับระบบประสาทนะครับสมองเส้นประสาทประมาณนี้ครับ
0: ค่ะโรคภัยไข้เจ็บทั่วไปก็ถามได้นะคะคุณผู้ชมในเบื้องต้นเพราะว่าตอนนี้หลายคนบอกไม่ค่อยอยากไปโรงพยาบาลยิ่งตัวเลขนะคะการติดเชื้อวันนี้ตัวเลข 2,070 นะคะตัวเลขสูงมากนะคะดังนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ไปไหนจะดีกว่าคุณผู้ชมถามคำถามได้นะคะกับอาจารย์หมอกิฟต์และอาจารย์หมอโจ้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือที่023547105นะคะส่วนในแฟนเพจรามาชาแนลเราไลฟ์สดรายการขอบคุณคุณผู้ชมด้วยทุกครั้งที่เข้ามาหลายท่านแชร์รายการให้นะคะนั้นทำให้หลายคนสามารถเข้าถึงการรับชมรายการได้และที่สำคัญไปกว่านั้นคือสามารถใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้ด้วยถามคำถามได้ด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดและข้อมูลที่คุณผู้ชมนะคะจะส่งเข้ามาจะถามรบกวนนะคะคุณผู้ชมขอรายละเอียดให้กับอาจารย์ของเราด้วยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคนะคะที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะมีอาการอะไรอย่างไรนะคะรบกวนนะคะเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลสำคัญมากๆก่อนที่เราจะไปที่คำถามนะคะที่คุณผู้ชมจะถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคำถามเก็บตกหรือว่าคำถามที่เข้ามาสดๆขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมนะคะได้ทราบนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลยค่ะจึงขอเชิญชวนบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตชั้น2อาคารหลักก็คือที่อาคาร1นะคะและที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึง 12:00 น.และในภาคบ่ายค่ะก็เริ่มตั้งแต่ 13:00 น.จนถึง 16:30 น.บริจาคได้ทุกวันนะคะส่วนที่อาคารหลักนะคะคืออาคาร1ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะคุณผู้ชมหมายเลขก็คือ022011219 022011229ส่วนที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะที่หมายเลข022004208นะคะหมายเลขขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ร่างกายแข็งแรงเป็นไปตามเกณฑ์ที่สามารถบริจาคโลหิตได้เชิญนะคะมาร่วมบริจาคโลหิตกันวันนี้เนี่ยมีคุณผู้ชมถามคำถามมาส่งมารออาจารย์ล่วงหน้าแล้วแอบให้อาจารย์โจ้ได้ดูตอนต้นรายการแล้วนะคะเป็นคำถามจากคุณอนุชาให้ดูนิ้วมือนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าอาจารย์เห็นแล้วบอกว่าอยู่ๆก็เป็นรอยนะคะเป็นรอยเหมือนเป็นแผลอะไรสักอย่างโดยไม่ได้ถูกทับอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรได้บ้างนะคะจะรักษาอย่างไรดีคะอาจารย์โจ
2: ้ก็เท่าที่ดูลักษณะของนิ้วน่าจะเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับเขาเรียกคอนแทคเดอร์มาไทติสน่าจะเป็นผิวหนังอักเสบนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการ
0: ติดเชื้อไหมคะอาจารย
2: ์คือไม่อาจจะเป็นจากเคยถูกแมลงกัดหรืออะไรก็เป็นไปได้แล้วก็ไปเกาเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับว่ามันมีกี่ตำแหน่งด้วยครับแต่ถ้าเป็นตำแหน่งเดียวก็อาจจะนึกถึงอะไรที่มีการระคายเคืองบริเวณนั้นแล้วก็มีคันแล้วไปเกามันหรืออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติเป็นหลายตำแหน่งอาจจะต้องนึกถึงพวกแบบโดนอะไรที่มันระคายเคืองโดนที่โดนบ่อยๆอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นใช้มือไปบริเวณนั้นบ่อยๆตรงข้ออะไรเงี้ยครับซึ่งก็ถ้าจะเอา เอาให้วิจัยชัดเจนทีอาจจะต้องปรึกษา
0: ไปหาคุณหมอผิวหนังไหมคะ
2: เนาะเพราะว่าไม่แน่ร้ายแรงครับเพียงแต่ว่ามันพีอาจจะเป็นเรื้อรัง
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยเห็นภาพแล้วอาจารย์ได้เห็นแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นภาพเนาะบางทีเราดูรายละเอียดไม่ได้ทวนคำแล้วก็สิ่งที่ให้มาก็น้อยมากข้อมูลที่ได้มาดังนั้นเนี่ยจากภาพเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามารถไปพบนะคะคุณหมอผิวหนังได้ให้คุณหมอดูนะคะก็น่าจะสามารถรักษาได้อย่างถูกต้องมากที่สุดนะคะส่วนคำถามจากคุณการนะคะคุณการถามเรื่องของวัคซีนมานะคะบอกว่าเคยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะคะเมื่อสักประมาณ3ปีก่อนทานยาทามิฟูนะคะบอกว่ากินยาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะแพ้คือมีจุดแดงขึ้นที่ท้องแขนหลังจากที่กินยาประมาณครึ่งชั่วโมงลองกิน2ครั้งก็ขึ้นจุดทั้ง2ครั้งเลยคุณหมอเลยให้งดยานะคะแล้วก็ให้รักษาตามอาการไปคำถามนะคะคือบอกว่าไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เลยในปีถัดมาแต่ตอนนี้มีการระบาดของโควิด-19 นะคะถามว่าถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ไหมคะอาจารย์ไข้หวัดใหญ่กับโควิด-19 มันส่วนผสมอะไรนี่คนละอย่างกันไหมคะ
2: จริงๆคนละไวรัสคนละตัวนะครับเท่าที่ผมทราบนะครับก็คือถ้าเป็นโควิดก็คือจากโคโรนาไวรัสแต่ว่าถ้าเป็นอินฟลูเอนซ่าก็คือเหมือนจะอินฟลูเอนซ่าไวรัสแต่ว่าลักษณะการที่เขากินยาทามิฟูก็คือยาแอนตี้ไวรัสซึ่งเขาเหมือนกับเขาแพ้ยาแอนตี้ไวรัสมากกว่าเขาไม่ได้แพ้วัคซีนคิดว่าเขาน่าจะฉีดได้ในไอ้โควิดวัคซีนน่าจะฉีดได้อยู่แล้ว
0: ค่ะนะคะวันนี้คำถามคุณผู้ชมถามได้เลยนะคะรีบถามตั้งแต่ตอนต้นรายการเพราะว่าในรอบสัปดาห์นี้คำถามมาตอนท้ายๆรายการแล้วถามอาจารย์ไม่ทันวันนี้เรื่องหูคอเรื่องจมูกนะคะอะไรเงี้ยถามได้เพราะอาจารย์กิ๊ฟรอตอบคำถามอยู่แล้วนะคะแล้วก็เกี่ยวกับระบบประสาททั้งหมดก็ถามอาจารย์หมอโจได้มีคำถามนะคะในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะจากคุณป๊อปปี้คุณป๊อปปี้บอกว่ากรณีที่หยดน้ำยาที่ช่วยให้สดชื่นเวลาใส่หน้ากากถ้าใช้บ่อยๆมันมีปัญหาอะไรกับจมูกหรือร่างกายไหมคะคือหลายคนบอกว่าใส่แล้วมันอึดอัดอาจารย์แล้วมันจะมีน้ำยาบางตัวแบบว่าหยดเข้าไปแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นมันจะมีปัญหากับระบบหายใจระบบจมูกอะไรไหมคะจันกิฟต
1: ์คิดว่าขึ้นกับว่าน้ำยานั้นมันเป็นน้ำยาอะไรอะ
0: ค่ะ
1: คือถ้ามันไม่ได้มีสารก่ออันตรายอะไรแล้วถ้าไม่ได้ใช้บ่อยหรือว่าถ้าเราลองใช้แล้วมันไม่ได้มีอาการคัดคันมากขึ้นหรือว่าระคายเคืองมากขึ้นจริงก็ไม่น่าจะอันตรายมากแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสารที่มันอันตรายหร
0: ือ
1: ว่ามีสารอะไรอยู่ข้างในที่มันระคายก่อคันระคายเคืองอันนี้ก็อาจจะต้องระวังขึ้นอยู่ว่าน้ำยานั้นมันมีองค์ประกอบอะไรแล้วเจ้าตัวเนี่ยแพ้องค์ประกอบอะไรในนั้นหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ยค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าแต่ละอย่างเราก็ไม่รู้เนาะว่าอย่างคุณป๊อปปี้จะหยดอะไรไปแต่ถ้าสมมติว่าเป็นมันมีจะมีพวกยาน้ำทั้งหลายที่แบบว่าเอาไว้ดมเพื่อช่วยให้ลมหายใจเหมือนแบบหายใจได้สะดวกขึ้นอย่างเวลาเป็นหวัดอะไรอย่างนั้นอาจารย์อันนี้เป็นอันตรายไหมคะ
1: ถ้ายาดมเย็นๆเฉยๆไม่น่าจะอันตรายมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนไปดมแล้วเกิดมีการระคายเคืองอย่างที่บอกถ้าลองใช้แล้วผิดปกติ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเนี่ยค่ะหรือว่าถ้าลองใส่ไปแล้วอ้าวทำไมไม่ได้กินเลย
0: อันนี้ผิดปกติแล้ว
1: อันนี้ต้องระวังแหละว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเงี้ยค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมมาทักทายอาจารย์หมอเยอะเลยนะคะมีคุณสุธีรพจน์นะคะมีคุณออนชพรนะคะคุณณัฐดานะคะฝากสวัสดีอาจารย์แล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์ด้วยไปที่คำถามนะคะจากคุณโจโจ้นะคะคุณโจโจ้บอกว่าน้ำหนัก60สูง165อายุ55ปีความดันตัวบนนะคะอยู่ที่132ความดันตัวล่างอยู่ที่91ถามว่าเนี่ยความดันประมาณนี้ต้องกินยาลดความดันไหมหรือถ้าต้องกินไปตลอดไหมภาวะของคนที่จะต้องทานเขาเรียกว่ากินยาลดความดันมันจะต้องมีบ่งชี้อะไรยังไงบ้างคะจันโจ
2: จริงๆถ้าเราความดันโลหิตสูงเป็นเกณฑ์ก็คือปกติมากกว่า140 90ครับซึ่งก็ต้องถาม
0: ว่า132
2: 132แล้วก็
0: ตัวล่าง91ค่ะ
2: 91ก็คือเขาอาจจะเริ่มที่จะมีโอกาสมีความดันสูงในอนาคตถ้าเขาไม่คุมพฤติกรรมหรือว่าไม่คุมอาหารการกินคุมคอเลสเตอรอลไม่ได้ออกขาดการออกกำลังกายมีความเครียดสูงอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่ายังเป็นความดันโลหิตสูงหรือเปล่า จริงๆอาจจะต้องวัดซ้ำๆหลายๆทีเช้าเย็นก็ลองดูครับปกติถ้ามากกว่า140 90ผมเชื่อว่าถ้าอย่างนี้ยังไม่จำเป็นต้องกินยาครับแต่ต้องมาดูว่าในชีวิตเราเนี่ยเราอะไรครับพฤติกรรมเราปรับพฤติกรรมได้ไหมเช่นนอนดึกเกินไปทำงานเยอะเกินไปอดนอนบางทีความดันขึ้นหรือว่าอาหารที่กินเข้าไปก็เป็นมันเค็มๆหรืออะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จริงๆถ้าการปรับพฤติกรรมหรือว่าการกลับปรับไลฟ์สไตล์เนี่ยสำคัญพอๆกับการจริงๆมากกว่าการกินยาด้วยซ้ำครับเช่นการควบคุมน้ำหนักควบออกกำลังกายสม่ำเสมอปรับให้มีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ที่ดีผมครับน่าจะได้เป็นยั่งยืนกว่า
0: แต่ว่าถ้าดูจากความดันตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่อาจจะแค่เริ่มจะไปสูง
2: มาเตือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับมาเตือนแล้วเพราะฉะนั้นปรับพฤติกรรมนะคะ
2: ลองดูว่าลองตั้งสติดูครับว่าตั้งแต่เช้าถึงเย็นเราพฤติกรรมอะไรที่เราสามารถปรับได้เพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นเพราะสุขภาพดีมันต้องทำเองมันไม่สามารถซื้อมันไม่สามารถทำแทนได้ครับ
0: นะคะคุณพิมพัฒน์นี่ครับบอกว่ามาส่งกำลังใจให้กับคุณหมอตอนนี้คุณหมอทำงานกันหนักมากนะคะทุกโรงพยาบาลเลยแล้วก็อาจารย์หมอที่รามาของเราเองก็ทำงานกันหนักทีเดียวค่ะแล้วก็วันนี้ก็เราก็ใช้งานอาจารย์หมอทั้งสองท่านหนักเหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่คือ1ชั่วโมงนะคะที่คุณผู้ชมจะได้ถามคำถามเหมือนคุณผู้ชมมาโรงพยาบาลเลยแต่ว่าชมที่ไหนในโลกก็ได้นะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณนกนะคะคุณนกบอกว่าขออนุญาตเรียนถามอาจารย์หมอนะคะเวลาจามมีน้ำในหูไหลออกมาค่ะแล้วก็มีกลิ่นด้วยไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอเนี่ยให้ยาแก้แพ้มารับประทานสักพักเป็นอีกถามว่าควรจะรักษาที่ไหนหรือว่าควรต้องทำยังไงถึงจะได้หายขาดคะอาจารย์กิฟต์จากที่คุณนกเล่าให้ฟังเนี่ยคือเวลาจามแล้วมีน้ำในหูไหลออกมามันมีกลิ่นด้วยมันจะเป็นอะไรได้บ้างคะอาจารย์กิฟต
1: ์ก็คือกรณีที่มีน้ำในหูค่ะอาจจะเป็นน้ำที่มาจากหูชั้นนอกก็ได
0: ้ค่ะ
1: หรือว่าอาจจะเป็นจากน้ำที่มาจากหูชั้นกลางแล้วปรากฏว่าแก้วหูมันทะลุมันก็เลยมุดออกมาก็ได้เหมือนกันหรือว่าเป็นน้ำจากสาเหตุอื่นเลยอย่างเช่นมีเนื้องอกและมีการติดเชื้อมีหนองอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำออกหูเนี่ยมันเป็นได้หลายสาเหตุเลย
0: ค่ะ
1: ถ้าเบาสุดก็อาจจะเป็นแค่พวกหูชั้นนอกอักเสบหรือว่ามีปัญหามีหนองมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าถัดลงมาอย่างที่บอกว่ามีน้ำจากหูชั้นกลางที่เจอบ่อยๆก็คืออย่างเช่นกรณีที่เป็นหวัดพอเป็นหวัดเสร็จตัวการติดเชื้อร่วมกับตัวท่อปรับแรงดันที่มันไม่ค่อยดีก็จะทำให้มีน้ำอยู่ในหูชั้นกลางพอนานๆเข้าน้ำมันไม่รู้จะไปไหนมันก็ทะลุปุ๊ออกมาจากตัวเยื่อบุตรงแก้วหูก
0: ็
1: อาจจะทำให้มีน้ำออกมาแล้วเวลาจามเนี่ยมันอาจจะมีลมที่เข้าไปทางท่อปรับแรงดันหูแล้วก็ไปดันออกมาได้เหมือนกันซึ่งทั้งหมดเนี้ยต้องไปหาสาเหตุค่ะว่า1คือน้ำมันออกมาจากตรงไหน2คือมันเป็นจากอะไรกันแน่ต้องไปรักษาที่สาเหตุแล้วก็3คือมีการติดเชื้อร่วมด้วยหรือเปล่าเนี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้แนะนำว่าควรจะไปรักษาที่คุณหมอหูคอจมูกอะค่ะที่ไหนก็ได้ไง
0: ค่ะแต่จะต้องดูอาการต่อเนื่องด้วยใช่ไหมคะอาจารย์กิฟ
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นเหม็นด้วยอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันมีการติดเชื้อร่วมด้วยหรือเปล่าเนี้ยค่ะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะวันนี้ถามได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นในแฟนเพจมาชาแนลหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105คุณชัดชัยนะคะอายุ50ปีน้ำหนัก75สูง175บอกว่าการที่เราจะบริจาคโลหิตวันนี้พอดีเราพูดถึงเรื่องบริจาคโลหิตพอดีบอกว่าจะมีผลต่อการฉีดวัคซีนโควิดไหมถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วจะบริจาคโลหิตได้ไหมมันมีระยะเวลาไหมคะอาจารย์สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะไปบริจาคโลหิตไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ
1: จะมี
0: ใช่ไหมคะ
1: รู้สึกจะมีระยะเวลาค่ะว่าพอฉีดไปแล้วเว้นไปสักเท่าไหร่แล้ว
0: ถึงจะไปได้
1: ใช่ซึ่งจะมีอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงหรือว่าโทรไปสอบถามสถานที่นั้นก่อนก็ได้นะคะ
0: เดี๋ยวขอเบอร์นะคะขอเบอร์ของรามานะคะ022011000นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเบอร์กลางนะคะของโรงพยาบาลรามา022011000คุณชัดชัยสามารถโทรไปได้เลยนะบอกว่าอยากจะมาบริจาคโลหิตจังเลยนะคะแต่ว่าบริจาคแล้วจะฉีดได้ไหมหรือว่าฉีดวัคซีนไปแล้วจะไปบริจาคได้เมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลและให้คำตอบนะคะไปที่คำถามจากคุณอรวรรณค่ะคุณอรวรรณอายุ79ปีนะคะน้ำหนัก48นะคะสูง153บอกว่าลงทะเบียนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้คุณหมอเนี่ยนัดฉีดใน

0: ้นเดือนหน้าอยากทราบว่าถ้าจะฉีดวัคซีนโควิดจะได้ไหมแล้ววัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนดีไหมเมื่อวานนี้พอดีมีอาจารย์มาพูดเรื่องนี้พอดีค่ะบอกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถฉีดก่อนได้เลยแล้วพอวัคซีนที่เป็นโควิดเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะได้ฉีดประมาณสักเดือนพฤษภาคมหรืออะไรประมาณเนี่ยมิถุนายนนะคะดังนั้นเนี่ยห่างกัน1เดือนก็น่าจะได้หรือว่าฉีดได้นะคะเมื่อวานนี้มีอาจารย์หมอมานะแล้วก็หรือไม่ลองถามเจ้าหน้าที่ก็ได้เนาะอาจารย์กิฟต์เนาะได้นะคะค่ะวันนี้มีคำถามมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่คำถามจากแฟนเพจก่อนนะคะแฟนเพจมีมาบอกว่าคุณสุธีรพจน์บอกว่าขอปรึกษาอาจารย์หมอนะครับน้ำหนัก78สูง157อายุ30ไปตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลมามีค่าตับ93สูงไหมครับแล้วควรตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมครับนะคะค่าตับที่สูงมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
1: เขาน่าจะน้ำหนักเกินมาพอสมควรต้องดู
0: ค่าน้ำหนัก78สูง157
1: ครับเขาน่าจะอยู่ในกลุ่มที่ body mass index เยอะค่อนข้างเยอะเจ้าเนื้อหน่อยน
0: ะ
1: ผมว่าส่วนใหญ่แล้วถ้ากรณีนี้ค่าจริงๆค่าตับเอนไซม์ในตับมันมีหลายตัวครับมีค่าบิลิรูบินมีค่า SGOT SGPT มีค่าหลายตัวแต่ส่วนใหญ่ถ้ากรณีนี้ผมว่าน่าอาจจะส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกไขมันพอกตับนะครับเป็น fatty liver ประมาณนั้นคือได้พี่จะตรวจอะไรเพิ่มเติมก็ตรวจพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์แล้วดูว่ามีเบาหวานร่วมด้วยไหมครับเพราะว่าบางทีถ้าคอเลสเตอรอลแฟตที่สูงสุดไขมันที่สูงก็ไปพอกที่ตับมันก็ทำให้เอนไซม์ในตับสูงขึ้นมาได้
0: เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอะไรไหมคะที่เป็นตัวสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ค่าตับมันสูงมากกว่าก่อนนี
1: ้และก็คือผมว่าก็ควรจะไปเช็คก่อนว่ามันเป็นจากอะไรครับเช่นเนี่ยที่ตรวจเพิ่มเติมก็ผมว่าก็คือพวกกลุ่มไขมันแล้วก็ดูว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กินบางทีสูงจากยาบางอย่างที่มันไม่จำเป็นเพรา
0: ะ
1: ว่าตับมันเป็นตัวกำจัดสารพิษอะไรเงี้ย
0: คร
1: ับแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่มีสาเหตุจริงๆก็อาจจะต้องแล้วก็สุราครับพวกแอลกอฮอล์ถ้ากินเยอะเกินไปก็ต้องอาจจะต้องลดนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีสาเหตุจริงผมคิดว่าก็อาจจะต้องลดน้ำหนักดูครับน
0: ะ
1: ส่วนใหญ่น่าจะเป็นจากไขมันพอกตับ
0: ส่วนคุณนัดดานะคะคุณนัดดาบอกว่ามีเนื้องอกไทรอยแบบไม่เป็นพิษนะคะเจาะเนื้อไปตรวจมาแล้ว3ครั้งไม่เป็นอะไรดูภายนอกไม่ใหญ่มีนัดอันตราซาวกับที่โรงพยาบาลรามาคือในเดือนกรกฎาคมนะคะอยากเรียนถามอาจารย์ว่าเนื้องอกไทรอยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโควิดได้ไหมคะ
2: อันนี้คิดว่าไม่น่าจะสัมพันธ์กัน
0: ไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมคะ
2: ไม่น่าจะสัมพันธ์กับเนื้องอกไทรอยที่ฮอร์โมนปกติเท่าไหร่แต่อันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีว่าตัวเนื้องอกอะค่ะลักษณะของอันเดอร์ซาวมันมีลักษณะที่มีคล้ายมะเร็งไหมอีกทีนึงอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึง
0: ค่ะดังนั้นก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน
2: ไม่น่าจะสัมพันธ์เท่าไหร่เพราะเมื่อกี้บอกฮอร์โมนอะไรก็ปกติเป็นแค่ก้อนเฉย
0: ๆค่ะ
2: ซึ่งถ้าเกิดว่าขนาดเล็กๆเนี่ยค่ะมักจะไม่มีอาการอะไรด้วยซ้ำ
0: ค่ะ
2: เว้นแต่ว่าถ้าเกิดมันขนาดค่อนข้างใหญ่หรือว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นของมะเร็งที่มีการกดเบียดอวัยวะข้างเคียงก
0: ็
2: อาจจะมีอาการโตเร็วหรือว่ามีเสียงแหบได้หรือว่ามีอาการของไปกดเบียดหลอดลมที่ทำให้เกิดอาการเหนื่อยได
0: ้
2: หรือว่าไปกดเบียดของบริเวณหลอดอาหารก็จะทำให้มีอาการกลืนติดได้เหมือนกันอันนั้นนะคะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณนิดนะคะคุณนิดบอกว่ามีลูกชายอายุ31ปีแล้วนะคะลูกชายน้ำหนัก78สูง185มือสั่นมาตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมปลายจนทำงานแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นรบกวนชีวิตประจำวันอาการแบบนี้ถือว่าเป็นโรคอะไรไหมนะคะจะมีอาการร้ายแรงไปกว่านี้ไหมและสามารถที่จะไปหาหมอที่แผนกอะไรได้บ้างควรไปหาหมอเลยไหมมือสั่นนะจันคะมันเป็นอาการเกี่ยวกับระบบประสาทไหมคะ
1: มือสั่นก็เป็นอาการหนึ่งครับเพราะต้องบอกว่าเป็นข้างเดียวหรือเป็นสองข้างถ้าเป็นสองข้างอย่างสั่นจะเป็นอย่างนี้นิดหน่อยอย่างนี้อาจจะเจอได้กับไฮเปอร์ไทรอยด์เหมือนว่าไทรอยด์มากเกินไปอันนั้นเจอได้บ่อยมันจะมีใจสั่นล้น
0: ค
1: ือน้องเขาเป็นมานานเป็นมา10กว่าปีผมคิดว่าแต่ถ้าเป็นข้างเดียวเขาก็อาจจะมีโรคทางสมองเป็นไปได้อยู่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเช่นความผิดปกติของเน็ตเวิร์กในสมองเองหรือว่ามีอะไรไประคายเคืองหรือว่าพวกเนื้องอกเราก็เคยเจอนะครับบริเวณเนื้องอกที่ไปเลี้ยงบริเวณแขนหรือมือหรือบริเวณมือทำให้เสีย

รือว่าเป็นโรคของสันเองก็มีเหมือนกันแต่ว่าคงไม่ใช่กลุ่มพวกพาร์กินสันเพราะว่าอายุน้อยเกินไปเคยมีเหมือนเป็นไปได้เหมือนกันครับแต่ว่าค่อนข้างจะเจอได้น้อยมากในแบบยังพาร์กินสันออนเซ็ตนะครับน้อยแต่ก็เจอ

0: 2021แล้วก็โหเป็น10ปีนะคะโอกาสในการจะรักษาหายเท่าที่อาจารย์เคยเจอมามีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะ
1: ผมถ้าสมมติว่าเป็นไปได้อยู่แล้วครับก็คือเป็นสาเหตุ
0: ก
1: ็ยังเป็นจากพวกไฮเปอร์ไทรอยด์เงี้ยก็คุม
0: ไทรอยด์
1: ให้ดีครับหรือว่าถ้าเป็นโรคมีพยาธิสภาพอยู่ในสมองเป็นสมองส่วนน้อยหรืออะไรบางทีมันก็สามารถมีแนวทางการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุ
0: ค่ะยังไงไปพบคุณหมอนะคะน่าจะรีบไปพบตั้งแต่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าปล่อยไป
1: ไม่ได้ด่วนมากช่วงนี
0: ้
1: ช่วงนี้โรงพยาบาลมาลำบาก
0: นะคะ
1: แต่ว่าก็คือครับก็
0: แต่ถ้ามีโอกาสหมายถึงว่าพอโควิดซาแล้วมาแต่ทีนี้สมมติว่าถ้าปล่อยยืดระยะเวลาไปมันจะส่งผลกระทบกระเทือนอะไรต่อการใช้ชีวิตไหมคะหรือว่ามืออาจจะสั่นมากขึ้นไหมหรืออะไร
1: โรคบางโรคบางทีถ้าโอกาสสั่นมากขึ้นก็เป็นไปได
0: ้
1: ครับแต่ว่าก็มันอาจจะการดำเนินโรคอาจจะไม่ได้แบบว่า2อาทิตย์3อาทิตย์อาจจะแบบเป็นปีอะไรเงี้ย
0: มันยังมีระยะเวลาได้นะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่คร
0: ับอันนี้พี่ยังรอได้ยังไม่เร่งด่วนนะคะยังสามารถรอได้ไปที่คำถามจากคุณยูนะคะคุณยูบอกว่า เรียนถามคุณหมอค่ะที่จริงมีแผนนะคะในการผ่าตัดไซนัสอักเสบเรื้อรังนะคะในช่วงสิ้นเดือนนี้แต่พอดีตั้งครรภ์เลยขอยกเลิกเคยได้ยินว่าไซนัสจะกำเริบจากการตั้งครรภ์จริงไหมคะอาจารย์กิตค่ะ
2: คือต้องไปดูว่าไซนัสที่เป็นนะคะมันเป็นจากสาเหตุอะไร
0: ค่ะ
2: ก็คือไซนัสเนี่ยมันเป็นโพรงอากาศที่มีรูเปิดระบาย
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นการที่ไซนัสอักเสบเนี่ยมันมีได้จากหลายสาเหตุอย่างเช่นบางคนมีรากฟันทิ่มเข้าไปแล้วรากฟันติดเชื้อก็เป็นได
0: ้
2: หรือว่าบางคนเป็นหวัดแล้วรูเปิดมันตันร
0: ู
2: เปิดมันตันทำให้ของเหลวข้างในเนี่ยมันไม่สามารถระบายออกมาได้ก็ทำให้มีไซนัสอักเสบได้หรือบางคนเป็นเนื้องอกเป็นลิดสีดวงจมูกไปอุดอยู่ตรงรูเปิดไซนัสก็อาจจะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนตามมาหรือว่าบางคนมีปัญหาติดเชื้อราอยู่ข้างในอะไรอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องดูว่าสาเหตุที่จะไปผ่าตัดเนี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรสมมติว่ามันเป็นจากเนื้องอกไปอุดซึ่งก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เป็นต้นน
0: ะคะการตั้งครรภ์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง
2: คือขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุที่คนไข้เป็นนะคะที
0: ่
2: เป็นไซนัสเนี่ยมันเป็นจากอะไรกันแน่แต่ว่าบางคนก็มีเหมือนกันว่าเวลาตั้งครรภ์เรารู้สึกว่าแน่นจมูกมากขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องไปดูด้วยว่าที่ผ่าตัดนะคะที่บอกสาเหตุเป็นจากอะไรกันแน่แล้วการตั้งครรภ์มันจะมีผลมากไหมอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันไม่ได้มีผลมากขนาดนั้น
0: ค่ะค่ะไปที่คำถามนะคะคำถามต่อจากคุณสุดาคุณสุดาบอกว่าอายุ48ปีนะคะน้ำหนักคือ60สูง150มีอาการคือเวียนหัวบ่อยปั๊บนึงก็หายแล้วก็จะเป็นอีกโดยเฉพาะเวลาที่หันแบบเร็วๆมันเกี่ยวข้องกับการนอนไม่อิ่มไหมหรือว่าความดันเกี่ยวไหมคะบอกว่าความดันปกตินะคะความดันปกติแต่ว่าตอนนี้พอเวียนหัวบ่อยจากการหันเร็วๆพออายุ48แล้วไอ้การหันเร็วๆอะไรอย่างนี้มันส่งผลอะไรยังไงไหมคะอาจารย์
2: ค่ะทีนี้ต้องถามว่าอาการเวียนศีรษะที่เป็นนะคะมันมีบ้านหมุนไห
0: ม
2: ถ้าเกิดว่ามีบ้านหมุนด้วยแล้วเป็นไม่เกิน1นาทีแล้วก็อาการทางหูได้ยินปกติไม่มีอาการทางระบบประสาทอันนี้อาจจะคิดถึงกลุ่มของตะกอนในหูชั้นในมันกินอยู่มาในท่อทรงตัวซึ่งมักจะสัมพันธ์กับการขยับหัว
0: ค่ะ
2: แล้วก็อาจจะสัมพันธ์กับอายุที่เยอะขึ้นหรือว่ามีประวัติอุบัติเหตุหรือว่ากระทบกระทั่งทางศีรษะมาก่อนพวกนี้ก็คือการรักษาจริงก็คือมาให้คุณหมอตรวจว่าเป็นโรคนี้จริงไหมแล้วคุณหมอเขาจะมีวิธีที่จะหมุนตะกอนมันกลับเข้าไปถ้าเกิดว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่แต่ว่าอันนี้
0: เขาบอกว่าความดันปกติ
2: ปกติใช่ป่ะคะก็ไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวคือเบื้องต้นเนี่ยต้องดูว่าบ้านหมุนไหมถ้าบ้านหมุนเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับโรคที่ว่าได
0: ้
2: แต่ถ้าเกิดว่าบ้านไม่หมุนเนี่ยอันนี้เป็นได้จากหลายสาเหตุเลยเวียนศีรษะเฉยๆอย่างเช่นนอนพักผ่อนไม่เพียงพอความดันโลหิตผิดปกติเป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลต่ำหรือว่าเวลาลุกเร็วๆแล้วหน้ามืดอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าบอกเวียนเฉยๆมันค่อนข้างที่จะกว้างมากแต่ถ้าบอกว่าบ้านหมุนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นกลุ่มของโรคเนี้ยได้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้ไปที่คำถามจากคุณยูที่ถามเมื่อสักครู่ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยมีผลให้ไซนัสกำเริบไหมเนี่ยนะคะอาจารย์คุณยูบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้กลิ่นและไม่สามารถรับรสมาได้เป็น10ปีแล้วจึงจะได้แบบเข้าทำการผ่าตัดเรื่องของไซนัสนะคะอันนี้คือก็ตั้งครรภ์ก็ไม่ได้เกี่ยวทำให้ไซนัสกำเริบถูกต้องไหมคะ
2: อันนี้มันบอกได้ยากคือการไม่ได้กลิ่นเนี่ยต้องไปดูว่ามันมีอะไรที่มันขวาง
0: ค่ะ
2: ขวางทางลมเข้าไปหรือเปล่าหรือว่ามันมีการอักเสบเรื้อรังจนตัวรับตรงเส้นประสาทมันเสียไปแล้วหรือเปล่า
0: ค่ะ

0: แต่ถ้ามาเป็นพวกช่วงหลังๆเนี้ยก็อาจจะคิดถึงพวกกลุ่มของโควิดได้แต่อันนี้เป็นมานานแล้วอาจจะคิดถึงน้อยอันนี้ก็ต้องไปดูว่าสาเหตุที่เป็นเนี่ยมันเป็นจากอะไรถ้ามันมีการติดเชื้อเรื้อรังเนี่ยข้างคันก็อาจจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่นักแต่อย่างที่บอกว่าบางคนก็มีอาการเหมือนกันว่าเวลาตั้งครรภ์แล้วมีอาการคันแน่นจมูกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่ามันไม่น่าจะอันนี้มันเป็นมา10ปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ไม่น่าที่จะขนาดนั้น
1: ค่ะอันดังนั้นเนี้ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณพักวาถามเรื่องการชาที่ปลายนิ้วนะคะบอกว่าชาปลายนิ้วแต่ว่านานๆเป็นทีเคยทานยากาบาเพนตินแต่ว่าตอนนี้กินวิตามิน B รวมอย่างเดียวควรกินกาบาเพนตินอีกหรือเปล่ามันจะมีผลข้างเคียงหรือเปล่าอายุ67ปีแล้วนะคะไม่มีโรคประจำตัวอะไรค่ะอาจารย์โจ
2: อ๋อแน่จะต้องหยุดกินไปเลยครับ
1: หยุดกินเลย
2: ครับเพราะว่ามันไม่น่าช่วยเท่าไหร่คร
1: ับ ปกติแล้วกาบาเพนตินนี่คือเรากินเพื่อที่จะรักษาอาการอะไรยังไงคะอาจารย์ค่ะนะคะคุณพักวานะคะอายุ67ปีแล้วด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรดังนั้นเนี่ยกาบาเพนตินคุณหมอบอกแล้วว่าหยุดกินไปเลยไม่มีประโยชน์ในการกิน
2: ครับมันช่วยระงับอาการปวดมากกว่าการชานี่ส่วนใหญ่วิตามิน B คงจะช่วยอยู่แต่ว่าอาจจะต้องหาสาเหตุว่าไอ้ที่ชาปลายนิ้วมันเป็นนิ้วเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลายนิ้วอะไรเงี้ยครับบางทีก็อาการกดทับของเส้นประสาทบริเวณหมอนรองกระดูกคอหรือมีอ่อนแรงร่วมด้วยไหมอะไรเงี้ยครับมันบางทีมันก็จะแก้ที่สาเหตุที่ว่าอาจจะดีกว่า
1: ค่ะอย่างนี้
2: หรือว่าเบาหวานคุมน้ำตาลให้ดีอันนี้สำคัญครับแต่ไม่ใช่การกินกาบาเพนตินไปเรื่อยๆครับ
1: ไม่ควรกิน
2: ซึ่งมันจะทำให้ง่วงแล้วก็ใช้ยาโดยไม่จำเป็นแล้วก็เปลืองแล้วก็ครับ
1: แล้วอย่างวิตามิน B รวมคือเขาบอกว่าชอบบอกว่าเอตาชาบีนะอาจารย์ที่ท่องๆตอนเด็กๆบอกว่าพอชาแล้วกินวิตามิน B รวมอะไรเงี้ยมันเกี่ยวข้องไหมคะ
2: อ๋อก็ปกติแล้วจริงๆวิตามิน B ก็ถ้าสมมติเรากินอาหารครบทุกอย่างมันก็จะช่วยอยู่แล้วครับพวกหมู่แต่ว่าบางทีในคนสูงอายุอย่าง B12 บางทีเราไม่สามารถซัพพลีเมนต์หมายว่ามันอาจจะไม่พอครับหรือว่า B1 ในคนบางทีมันก็ไม่พอเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่วิตามิน B นี่มันดีอย่างคือมันกินแล้วถ้าเกินมันก็ขับออกทางปัสสาวะเพราะมันเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ
1: ครับ
2: ซึ่งผมว่ามันก็ราคาถูกแต่ก็หาซื้อได้ง่ายก็ผมว่าอาการชามันก็ช่วยอยู่นะครับ
1: ค่ะดังนั้นถ้าการชาของคุณพักวายังเป็นอยู่นะคะสิ่งที่คุณพักวาจะต้องไปดำเนินการแก้ไขคือต้องไปพบคุณหมอ
2: ครับแต่ถ้าสมมติส่วนใหญ่มันเป็นพักๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีอะไรครับ
1: น
2: ะ
1: ฮะ
2: มันก็ไม่ค่อยเจออะไร
1: เออ
2: คร
1: ับ
2: ใช่ครับครับ
1: ก็อันนี้ก็คือต้องรอแค่ไหนคะอาจารย์ถือว่าเออเราควรจะต้องไปพบคุณหมอแล้ว
2: โรคทางระบบประสาทนี่ถ้าสมมติว่ามันเป็นพักๆแล้วมันหายเวลาหายมันหายเป็นปิดทิ้ง
1: แล้วไปหาหมอก็ไม่เจอด้วย
2: ใช่ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับยกเว้นอาการกลุ่มอาการลมชักที่มันชาแบบนั้นมันก็แต่พวกนั้นมักจะมีมันจะไม่ใช่ไปที่ปลายนิ้วมันจะเป็นแบบลามไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันเป็นพักๆเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าสมมติจากปัญหาที่เจอบ่อยๆตามปลายนิ้วปลายเท้านี่ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้เป็นตลอดส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสาเหตุที่ซีเรียสอะไรครับครับ
1: ค่ะเราไปที่คำถามนะคะจากคุณสมชายนะคะคุณสมชายบอกว่าเสมหะมีสีเหลืองในตอนเช้าทุกวันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างทุกเช้าหลังตื่นนอนเนี่ยจะมีอาการคอแห้งแล้วก็ขักเสมหะในลำคอออกมาเป็นสีเหลืองนะคะทำอยู่ 2-3 ครั้งเสมหะก็จะกลับมาเป็นปกติในระหว่างวันก็ไม่มีเสมหะหรือไอไม่มีน้ำมูกไม่เจ็บคอคือไม่มีอาการใดๆเลยเป็นแค่ตอนเช้าที่ตื่นนอนเท่านั้นนะคะบอกว่าทุกอย่างเป็นปกติเคยไปปรึกษาหมอแล้วนะคะได้ยาลีโวล็อกซาซินเหรอคะ
0: ลีโวฟอกซาซิน
1: อ่านะคะ
0: ยาฆ่าเชื้อใช่ไหมคะ
1: บอกว่าก็เลยรับประทานยามา1อาทิตย์แต่อาการยังเหมือนเดิมคือหมายถึงว่าตอนเช้าก็มีอาการเหมือนเดิมอยากทราบว่าการเสมหะมีสีเหลืองมาจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
0: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเสมหะเฉยๆเป็นใสๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะคิดถึงได้หลายอย่างอย่างเช่นมีภูมิแพ้มีไซนัสหรือว่ามีปัญหากรดไหลย้อนหรือว่ามีปัญหาพวกหลอดลมที่ผลิตเสมหะเยอะอะไรอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามีสีเหลืองด้วยเนี่ยมักจะคิดถึงมีภาวะติดเชื้อรวมด้วยซึ่งติดเชื้อจริงๆก็คือเป็นจากตรงไหนก็ได้อย่างเช่นเป็นไข้หวัดหรือว่าเป็นกลุ่มของพวกหลอดลมหรือว่ามีปัญหาด้านปอดด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ดีขึ้นจริงแนะนำให้พบคุณหมอซ้ำนิดนึงเพื่อที่จะตรวจร่างกายดูว่ามันเป็นสีเหลืองจากอะไรแล้วก็ตรงไหนกันแน่ไง
1: ค่ะ นะอันนี้คือต้องไปตรวจดูนะคะอาจารย
0: ์ใช่ค
1: ่ะแล้วก็มีคุณฮทัยนะคะถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105คุณฮทัยบอกว่าอายุ54ปีแล้วน้ำหนัก56สูง150นะคะไขมันพอกปากผลข้างเคียงของยามีผลต่อกล้ามเนื้อพอกินไปแล้วเนี่ยรู้สึกเมื่อยตัวมากขึ้นควรหยุดยาเองหรือว่าควรจะกินต่อหรือควรไปปรึกษาคุณหมอที่ให้การรักษาดีค่ะ
2: น่าจะเป็นกลุ่มยาสเตตินครับส่วนใหญ่ก็บางทีมันจะมีไซด์เอฟเฟคก็คือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดน่องอะไรเงี้ยครับ
1: ค
2: ือถ้าเอาง่ายๆก็ลองหยุดคือลองหยุดยาเองดูก่อนก็ได้ครับแล้วถ้าอาการมันดีขึ้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมันดีขึ้นส่วนใหญ่หยุดก็ประมาณสักอาทิตย์นึงก็น่าจะรู้แล้วครับ
1: ว่ามันดีขึ้นไหม
2: ใช่ครับแล้วก็ช่วงที่หยุดก็อาจจะกินน้ำเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปหาคุณหมอแล้วก็บอกว่ามีอาการน่าจะส่วนใหญ่จะเป็นผลข้างเคียงจากยาลดไขมันอะไรหมอจะเจาะเลือดพวกเอนไซม์พวกของกล้ามเนื้อแล้วดูแล้วก็อาจจะพิจารณาเปลี่ยนยา เป็นกลุ่มอื่นที่มีผลข้างเคียงต่อตัวเอนไซม์ของกล้ามเนื้อน้อยลง
1: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมส่งกำลังใจมาให้อาจารย์เป็นหัวใจกดรัวๆๆอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็แชร์กันอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าขอถามหน่อยครับวันนี้ผมมีอาการที่จมูกในช่วงเช้าๆมีอาการคือน้ำมูกไหลโดยเฉพาะเวลาอาบน้ำเพิ่งเสร็จแต่พอสายๆจนเที่ยงนะคะเที่ยงไปแล้วเนี่ยน้ำมูกก็หายไปนะคะแต่มีอาการคัดจมูกเหมือนเป็นหวัดบ้างบางครั้งการคัดจมูกสลับกับการเป็นทีละข้างคือไม่ได้เป็น2ข้างนะเป็นทีละข้างนะคะเป็นแบบนี้มา 2-3 เดือนแล้วคุณวิบูลให้อายุมาด้วย73ปีสูง162หนัก68ผิดปกติอะไรไหมคะอาจารย์กิ๊บก็คล้ายๆของคุณพระควาแต่ว่าอันนี้คัดจมูกในตอนเช้าสายๆหายไป
0: ค่ะจริงๆแล้วคนปกติอะค่ะจะมีการคัดจมูกสลับข้างกันไปมาได้อยู่แล้วอัน
1: นี้คือปกติ
0: ปกติเป็นได้อยู่แล้วโดยเฉพาะข้างที่นอนลงนอนซ้ายอะไร
1: ไม่ถือว่ามันมาคั่งอยู่ตรงนี้หรอคะจันกิฟต์หรือว่ายังไง
0: ใช่ก็คือปกติเป็นได้แต่ถ้าเกิดว่าแต่ก่อนเราไม่เคยเป็นเลยแล้วเราเพิ่งมาเป็นหรือว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นมีน้ำมูกมีจามหรือว่ามีคันอะไรร่วมด้วยอันนี้อาจจะต้องนึกถึงว่ามันมีสารระคายเคืองอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นกลุ่มของภูมิแพ้หรือเปล่าลองไปสังเกตดูว่ามีปัจจัยกระตุ้นอะไรไหมอย่างเช่นสมมติถ้าเราเป็นตอนเช้าๆทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปดูว่าตอนเช้าๆมีปัจจัยอะไรอย่างเช่นเราอยู่ในห้องผ้าปูซักไหมซักทุกอาทิตย์ไหมฝุ่นที่บ้านเยอะไหมกวาดบ้านทุกอาทิตย์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปดูว่าปัจจัยกระตุ้นอะไรที่ทำให้เป็นพยายามหลีกเลี่ยงก่อนแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นเลยมีคัดจมูกมากขึ้นหายใจไม่ได้ได้กลิ่นลดลงหรือว่ามีเลือดกำเดาไหลอะไรเงี้ยค่ะที่ผิดปกติเนี่ยอาจจะต้องไปให้คุณหมอเขาดูเพราะว่าอาการคัดจมูกอย่างเดียวเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่หลายโรคเลยอาจจะเป็นแค่เยื่อบุจมูกบวมอาจจะมีเนื้องอกในจมูกอาจจะเป็นริดสีดวงจมูกหรือว่าร้ายแรงกว่านั้นอย่างเช่นเป็นกลุ่มของมะเร็งหลังโพรงจมูกก็อาจจะทำให้มีอาการคัดจมูกกันแต่ว่าก็ไม่ได้เจอเยอะขนาดนั้นแล้วดูจากประวัติเนี่ยเป็นหายๆอันนี้ก็ไม่ค่อยเหมือนมะเร็งเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าเป็นกลุ่มมะเร็งมันน่าจะเป็นมากขึ้นหรือว่ามีเลือดกำเดาไหลหรือว่ากลุ่มของมะเร็งหลังโพรงจมูกอาจจะมีหูอื้อข้างเดียวร่วมด้วยถ้าเป็นมากถึงจะเป็น2ข้างอะไรเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะฟังดูเบื้องต้นดูไม่ได้อันตรายมาก
2: แต่ถ้าเกิด
1: ภูมิแพ้
0: เนาะแพ้แล้วใครเครื่องถ้ามีลำมูกเบื้องต้นก็ลองใช้น้ำเกลือล้างจมูกตัวก่อนก็ได
1: ้
0: ว่าดีขึ้นไหมเงี้ยค่ะการดูแลเบื้องต้นหรือว่าถ้ามียาภูมิแพ้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วอาจจะลองใช้ดูก่อนก็ไม่ผิดถ้าเกิดตับไตดีนะคะแต่ถ้าตับไตไม่ดีอันนี้ต้องเลือกชนิดยาอีกทีนึงหรือว่าอ่อนสุดก็ลองล้างน้ำเกลือดูก็ได้ก็ไม่เสียหายแต่ถ้าไม่ดีขึ้นจริงๆมันเป็นมากขึ้นหรือว่ามีอาการอย่างที่เล่าให้ฟังอันนี้ก็อาจจะต้องให้คุณหมอมาตรวจร่างกายดูนิดนึงว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเงี้ย
1: ค่ะมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตมากน้อยแค่ไหนอันนี้คุณวิบูลน่าจะพอจะรู้ตัวเองเนาะมีคนชอบถามว่าน้ำเกลือที่ล้างจมูกล้างได้ทุกวันไหมจะเป็นอันตรายอะไรไหมคะอาจารย
0: ์ล้างได้ทุกวันเลยค่ะก็คืออันตรายไหมขึ้นอยู่กับว่าวิธีล้าง
1: วิธีฉีดเข้าไป
0: หนึ่งถ้าเราฉีดแรงเกินไปอาจจะเข้าไปในตัวท่อปรับแรงดันหูที่อยู่ข้างหลังอาจจะทำให้มีอาการหูอื้อได้หรือว่าสองก็คือถ้าเราฉีดแล้วไปโดนสันจมูกหรือว่าไปโดนด้านข้างจมูกอาจจะทำให้เกิดแผลถลอกได้ถ้าเกิดว่าเราล้างถูกต้องอีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือตอนที่ฉีดเข้าไปอะค่ะควรจะกั้นหายใจคือถ้าเกิดว่าเราไม่กั้นหายใจไปด้วยหรือว่าเราพูดคุยไปด้วยแล้วฉีดไปด้วยเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เกิดการสำลักได้ก็คือเวลาที่เราพูดอะค่ะต ัวเส้นเสียงมันจะเปิดปิดถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเรากั้นมันจะปิด
1: กั้นหายใจแล้วฉีดเข้าไป
0: ใช่ก็คือเวลาฉีดเนี่ยควรจะกั้นหายใจแต่ถ้ากลัวกั้นได้ไม่นานก็หายใจเข้าไปก่อนอึ๊บแล้วค่อยกั้นแล้วค่อยฉีด
1: แล้วมันก็จะไหลลงอีกข้างไหมคะอาจารย
0: ์คือถ้าเกิดจมูกตันมากหรือว่าฉีดเบามันจะไหลข้างเดิมแต่ถ้าเกิดฉีดด้วยปริมาณแรงที่พอเหมาะแล้วจมูกไม่ได้ตันสนิทมันก็จะไหลมาอีกข้างนึง
1: ค่ะ
0: เนี่ยค่ะ
1: ทีนี้เราจะสังเกตได้ยังไงว่าเอออันนี้ฉีดถูกแล้วในคลิปเรามาเราเคยมีทำเนาะเหมือนมีนะลองคุณผู้ชมลองไปเสิร์ชดู
0: ถ้าวิธีที่ถูกก็คือจริงๆก็คือฉีดให้มันออกมาอีกข้างนึงแต่ว่าไม่ควรที่จะแรงเกินไป
1: ค่ะค่อยๆปล่อย
0: ใช่
1: ค่อยๆปล่อยความดันออกไปนะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: คุณเท็ดดี้ขอบคุณนะคะเห็นให้ข้อมูลมาเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจเรื่องการบริจาคโลหิตแล้วต้องฉีดวัคซีนลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็คุณอมรรัตน์นะคะบอกว่าขอปรึกษาอาจารย์ค่ะสามีเป็นภูมิแพ้เวลาเจอฝุ่นเยอะๆจะมีอาการคือคันตานะคะแล้วก็ตาแดงอยากทราบว่าการรักษาในเบื้องต้นตอนนี้เราควรทำยังไงดีคะ
0: เบื้องต้นคือหลีกเลี่ยงค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราแพ้แล้วเราไปในที่ที่มีฝุ่นแบบนั้นเยอะๆก็แนะนำว่าให้ใส่แว่นที่มันกันด้านข้างได้ไม่มันก็เล็ดรอดเข้ามาข้างๆได้อยู่ดีแล้วก็สองก็คือถ้าเกิดว่าโดนแล้วมันมีอาการเยอะๆก็อาจจะใช้กลุ่มของยาหยอดที่เป็นพวกของยาภูมิแพ้ตาหรืออีกอันนึงก็คือเป็นกลุ่มของยากินที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมากระคายเคืองมากไม่ดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องไปพบคุณหมอตานิดนึงหรือถ้าเกิดว่าบังเอิญมันเข้าไปแล้วแสบตามากก็อาจจะใช้น้ำสะอาดล้างน้ำเกลือสะอาดหรืออะไรเงี้ยค่ะที่สเตอร์ไลท์ล้างแต่ต้องระวังนิดนึงว่าถ้ามันเป็นฝุ่นชิ้นใหญ่บางทีมันอาจจะมีการคูดของ
1: กระจกตาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ต้องระวังนิดนึง
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอกิฟต์นะคะเรื่องหูคอจมูกอาจารย์หมอโจ้นะคะเรื่องของระบบประสาทแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆที่คุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือถามได้นะคะจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าทางแฟนเพจก็ได้ไปที่คำถามจากหมายเลข023547105คุณบีนะคะคุณบีอายุ50ปีน้ำหนักคือ64สูง160บอกว่ากระดูกคอเสื่อมแต่ไม่มีขามีอาการคือมึนเวียนศีรษะถามว่ามันเกี่ยวกับกระดูกคอทับเส้นประสาทไหมพอจะเกี่ยวไหมคะหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงได้บ้าง
2: คือปกติแล้วมันอาจจะเกี่ยวได้เหมือนกันครับเพราะมีเส้นประสาทเส้นเลือดบางเส้นเลือดด้านหลังสมองชื่อวอร์ติบัลเตอรี่มันจะอยู่ในกระดูกคอซึ่งแต่ว่าอุบัติการที่มันจะทำให้มันเวียนหัวมันค่อนข้างจะน้อยมากๆครับส่วนใหญ่ถ้าคนที่มีกระดูกคอเสื่อมจริงๆเสื่อมทุกคนครับ50
1: ถึงเวลาเนาะอาจารย์เนาะ
2: มีอยู่ทุกคนมันมักจะไม่ค่อยทำให้เกิดมึนหัวเวียนหัวครับส่วนใหญ่มันมักจะเป็นจากนอนไม่พอความดันขึ้นอะไรงี้มากกว่าครับก็คือถามว่าเกี่ยวกับทับเส้นประสาทไหมผมคิดว่าไม่
1: น
2: ่
1: าเก
2: ี่
1: ยวกัน
2: ถ้าเป็นก็เป็นผลของเส้นเลือดตีบมากกว่าซึ่งพวกนั้นมักจะมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยเส้นเลือดเปราะบางแล้วก็ตีบง่ายก็ทำกระดูกในคอที่เสื่อมก็ทำให้เวลากระดูกหนาตัวไอ้เส้นเลือดที่ตีบอยู่แล้วก็อาจจะเบียดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแต่ว่าอุบัติการมันค่อนข้างจะน้อยมาก
1: แต่ถ้าสมมติว่ากรณีถ้าสมมติว่าเกี่ยวกับกระดูกคอทับเส้นประสาทสิ่งที่มันจะส่งผลกับคนที่เป็นโรคเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะอาจารย
2: ์อ๋อส่วนใหญ่ก็มี2 อย่างก็คือทับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงแขนหรือขากระดูกคอก็มีเลี้ยงแขนอยู่แล้วอันนั้นกระดูกหลังแล้วก็ถ้าไปทับไขสันหลังก็จะเกี่ยวกับการเดินการทรงตัวคร
1: ับ
2: นั้นก็ถ้าเป็นตัวเส้นประสาทก็จะมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื
1: ้
2: อหรือว่าจับของไม่ถนัดครับหรือว่าชาตามในแนวของเส้นประสาทเป็นหรือปวดแป๊บลงคอหันคอไม่ได้ค่อยได้อันนี้คือกดทับเส้นที่ไปเลี้ยงทางด้านแขนข้างใดข้างหนึ่งครับแต่ถ้าสมมติว่ากดทับตรงกลางเลยตรงไขสันหลังพวกนี้ก็อาจจะมีอาการอ่อนแรงของแขนขาทั้งสองข้างเดินไม่ถนัดเดินช้าลงเดินเหมือนคาวบอยครับประมาณนั้นครับแล้วก็ถ้าเป็นมากๆก็อาจจะหกทำให้หกล้มง่ายหรือว่าช้ามากขึ้นหรือมีอาการปัสสาวะ บ่อยกว่าปกติอย่างนี้เป็นไม่ได้อยู
1: ่
2: พวกนี้ก็เวลาก้มคอเงยคอถ้ามันเสื่อมมากๆมันอาจจะมีการเคลื่อนด้วยอาจจะต้องหรือถ้ามันเคลื่อนด้วยปกติถ้าเราก้มคอเงยคอมันไม่ควรจะเคลื่อนครับถ้าของที่มันติดอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเคลื่อนด้วยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เส้นประสาทตรงที่ตีบอยู่แล้วมันช้ำมากขึ้นอันนี้ก็

0: ต้องรีบพบแพทย์ทางที่ดูแลเกี่ยวกับระบบประสาทหรือ
1: ในอาการของคุณบีไม่ได้เกี่ยวกับอะไรที่
0: ไม่ครับผมว่าน่าจะอาจจะนอนไม่พอหรือว่าความดันมี
1: ลองพักผ่อนให้เพียงพอลองวัดความดันดูว่ามันเกินไหมมันอะไรไหมนะคะไปที่คำถามจากคุณวรันดานะคะบอกว่าอยากทราบว่ารักษามะเร็งเต้านมนะคะจบคอร์สแล้ว1ปีค่ะเป็นชนิดไม่รับยาต้านฮอร์โมนแต่ว่าต้องไปตามตรวจนะคะพบคุณหมอทุก6เดือนแบบนี้มะเร็งใช่โรคประจำตัวไหมคะนะคะแล้วการติดกาแฟต้องกินแบบอเมริกาโน่ใส่น้ำผึ้งมะนาวแบบนี้คนเป็นมะเร็งห้ามไหมคะคืออยากรู้ว่าห้ามไหมมะเร็งนี้ถือว่าถ้าต้องไปฟอลโล่กับคุณหมอทุก6เดือนถือว่ามะเร็งเป็นโรคประจำตัวหรือเปล่าใช่ไหมคะท่านก็เหมือนเขายังอยู่กับเราอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: คือตามดูเพิ่งเป็นมาปีนึงผมคิดว่ามันก็ต้องตามดูไป
1: ว่าเขายังโรคประจำตัวอยู่ครับ
0: มันก็ยังมีโอกาสที่แบบว่าบางทีโรคมันสงบนะครับมันจะต้องแบบว่าตามไปสักพักหนึ่งจนแบบไม่มีจนถึงว่าแต่ว่ามะเร็งเต้านมส่วนใหญ่ก็มีโอกาสที่จะเคียวหรือว่ารักษาหายขาดได้อยู่แล้วก็ตามต่อก็ถือว่าเป็นโรคประจำตัว
1: ยังต้องดูแลกันชิ
0: ดอ
1: ยู่
0: ส่วนว่าชอบกาแฟสตาร์บัคเอ้ยไม่ใช
1: ่ชอบอเมริกาโน่
0: ผมว่าไม่เกี่ยวนะครับ
1: ชอบกาแฟก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อ
0: เดี๋ยวก็กินไปนะครับเพื่อมีต้องหาความสุขบ้าง
1: คนเราต้องมีความสุขในชีวิตบ้างเนาะค่ะไปที่คุณวงสวรรค์นะคะคุณวงสวรรค์บอกอย่างนี้ได้กลิ่นแอลกอฮอล์ล้างมือแรงจนคันคอตลอดเลยครับต้องทานยาชนิดไหนดีอาจารย์ตอนนี้หลายคนพกนะสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ฉีดตลอดแล้วเหมือนแบบบางทีฉีดเยอะมากมันได้กลิ่นตลอดนะคะจนรู้สึกคันคอเหมือนมันไประคายคอต้องทำยังไงดีคะอาจารย์กิ๊บ
2: อย่างนี้ควรเปลี่ยนแอลกอฮอล์ที่ใช้ไหม
1: ควรเปลี่ยนชนิด
2: ไ
0: หมใช่บางทีมันจะผสมพวกน้ำหอมหรือว่าพวกกลิ่นที่มันหอมไอ้ตัวนี้บางทีมันระคาย
1: มันมีหลายตัวเลือกมากนะคุณผู้ชมลองเปลี่ยนก็ได้นะคะมันจะได้ไม่ไปฉุนมาก
0: ขึ้นอยู่กับผมว่าขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ด้วยคร
1: ับ
2: ใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะบางอันก็ใส่กลิ่นอย่างที่อาจารย์ว่า
0: บางทีมันจะระคายตามันระเหิดขึ้นมาบางทีมันก็จะวันนี้แสบตาพวกนี้แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเกี่ยวกับพวกมีผสมกลิ่นน้ำหอมอะไรพวกนี้ครับ
1: ค่ะมาที่คำถามจากลุงเก๋บ้างนะคะคุณลุงเก๋บอกว่าถ้าเจ็บคอแดงที่ไม่ใช่ทอนซิลอักเสบเราจะแยกยังไงว่าเกิดจากเชื้อไวรัสหรือว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะนี่เป็นคำถามแรกนะแล้วลุงเก๋ถามมาอีกหนึ่งคำถามบอกว่าทำไมตอนเป็นเด็กทอนซิลอักเสบบ่อยมากพอโตมาทุกวันนี้จะเป็นแค่คออักเสบคอแดงครับคำถามแรกก่อนนะอาจารย์กิ๊บเจ็บคอแล้วคอแดงแยกยังไงว่าจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียมันต่างกันยังไงคะ
2: อันนี้ไม่เอาโควิดก่อนแล้วกันนะคะแยกโควิดออกไปก่อนก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเจ็บคอที่เป็นจากไข้หวัดไวรัสอันนี้อาการมักจะเยอะ
1: ๆค่ะ
2: อาจจะมีไอน้ำมูกจามเจ็บคอร่วมด้วยส่วนไข้เนี่ยแยกไม่ได้ไวรัสบางตัวก็ไข้สูงไวรัสบางตัวก็ไข้ต่ำอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเจ็บคอที่เป็นจากแบคทีเรียที่เป็นที่ทอนซิลเป็นหนองเนี่ยมักจะมีอาการเดียวๆเลยก็คือเจ็บคออย่างเดียวเลยอ้าปากดูมีหนองที่ต่อมทอนซิลหรือว่าอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือถ้าแยกคร่าวๆถ้าเอาจำง่ายๆคือถ้าอาการเยอะๆอาการแบบไอเจ็บคอน้ำมูกใสอะไรอย่างนี้ค่ะเยอะๆมักจะเป็นไวรัสถ้ามีอาการเดียวๆอ้าปากดูมีหนองมีต่อมเหลืองโตอะไรอย่างนี้ค่ะแต่อาจจะไม่พบทุกอันนะคะอันเนี้ยมักจะเป็นแบคทีเรียแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องไปให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงใช่เพราะว่าเราอาจจะนึกว่าเป็นหนองนี่ปรากฏเป็นแค่นิวทอนซินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจจะเจ็บจากสาเหตุอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนี้เลยอย่างเช่นเป็นกรดไหลย้อนเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้คำถามของลุงเก๋นะคะกำลังนั่งดูว่าเอ๊ะบอกว่าทำไมตอนเด็กๆเนี่ยทอนซินอักเสบบ่อยมากพอโตมาทุกวันนี้เป็นแค่คออักเสบคือคอแดงอย่างเดียว
2: พวกนี้ทอนซิลอักเสบที่เกิดจากแบคทีเรียมักจะเป็นจากการติดเชื้อ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็ต้องไปดูว่าตอนเด็กๆมีพฤติกรรมอะไรที่ทำให้เราไปติดเชื้อบ่อยเช่นมีกินอาหารร่วมกับเพื่อนที่เป็นหวัด
1: อะไรก็เลยติดเชื้อมา
2: พอโตขึ้นมาระวังโควิดมากขึ้นมีการกินแยกนู่นนั่นนี้ก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อร่วมกันน้อยลงอะไรเงี้ย
1: ค่ะโหวันนี้คำถามเกี่ยวกับเรื่องของตื่นนอนแล้วแน่นจมูกเยอะมากนะคะอีกหนึ่งคำถามบอกว่าตื่นนอนมาตอนเช้าจะแน่นจมูกข้างหนึ่งแล้วก็มีอาการแสบเคืองตามีน้ำตาแบบนี้ถือว่าเป็นภูมิแพ้ไหมครับและถ้าควรต้องทำยังไงดีครับ
2: เป็นไปได้ที่จะเป็นภูมิแพ้หรือเป็นไปได้ที่จะเป็นแค่เจอสารระคายเคืองเฉยๆก็ได้ เป็นไม่ได้ทั้ง2 อย่าง
1: เพราะว่ามีน้ำตาไหลร่วมด้วยเนาะอาจารย์เนาะ
2: ค่ะทีนี้ลองไปดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นตอนตื่นนอนอาจจะลองไปดูผ้าปูที่นอนนั่นแหละเพราะว่าตอนระหว่างนอนใช่ป่ะเราก็คลุกอยู่กับผ้าปูที่นอนหรือว่าแอร์อะไรในห้องเราเนี่ยค่ะลองไปดูว่าซักผ้าปูเนี่ยอาทิตย์ละครั้งไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้ซักให้สะอาดเนี่ยมักจะแนะนำว่าซักในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงอย่างน้อย60องศา30นาทีแล้วก็อาทิตย์ละครั้งแล้วก็ไปตากแดดร่วมด้วยก็ยิ่งดีแล้วก็ทำความสะอาดในห้องให้ดีแล้วก็อาจจะต้องลงไปดูว่าแอร์เนี่ยบางทีมันสะสมฝุ่นอยู่ข้างในหรือว่าแม้กระทั่งช่วง PM 2.5 เองว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ก่อนฤดูฝนนะคะก็อาจจะยังเยอะอยู่ก็ต้องไปดูว่ามีปัจจัยเหล่านี้หรือเปล่าเบื้องต้นก็คือลองไปกำจัดตัวนี้ดูก่อนแล้วดูว่าดีขึ้นไหม
1: ค่ะ
2: ก็คือเป็นได้ทั้ง2 อย่างอาจจะเป็นภูมิแพ้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นแค่โดนสารระคายเคืองก็ยังได้เหมือนกันเบื้องต้นถ้าแน่นจมูกเนี่ยก็คือมันจะมีกลุ่มของยาแก้คัดจมูกบางอย่างอยู่ที่สามารถกินได้อย่างเช่นซูโดเอฟิดีนแต่ว่าต้องระวังพวกโรคประจำตัวอย่างเช่นพวกคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นต่อมลูกหมากโตหรือว่าเป็นต้อหินอันนี้ต้องระวังหรือว่ากลุ่มยาพ่นที่ชื่อว่าไอริเอดินก็สามารถลองได้แต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรใช้เกิน5 วันแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีขึ้นเลยมันแน่นข้างเดียวตลอดเวลาอันนี้ก็เริ่มแปลกอันนี้อาจจะต้องไปดูว่ามันเป็นจากอันอื่นหรือเปล่าที่ไม่ใช่แค่ภูมิแพ้หรือว่าระคายเคืองอย่างเช่นมีก้อนอะไรในจมูกไหมมีริดสีดวงจมูกหรือเปล่ามีเนื้องอกอะไรในจมูกหรือเปล่าเป็นต้นเงี้ยค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณกุลนะคะคุณกุลบอกว่านอนน้อยสามารถทำให้เลือดซีดได้ไหมคะพอดีมีภาวะซีดนะคะค่าเลือดลดลงมาเหลือ17ค่ะแรงไม่มีเหนื่อยง่ายมีอาการมึนหัวคลื่นไส้เป็นหายๆด้วย
2: 17
1: จริงๆแล้วค่าเลือดควรจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่คะอาจารย
0: ์ผู้ชายผู้หญิงส่วนไหนก็ต้องเกินถ้าเกิน30ขึ้นไปนะครับ
1: อันนี้17เอง
0: ครับ17นี่น่าจะมีความผิดปกติของไขกระดูกหรือการผลิตเม็ดเลือดแดงหรือว่ามีคือต้องไป
1: ผิดปกติแล้วแหละ
0: ต้องไปน่าจะต้องไปหาลงไปพบแพทย์แล้วครับผมว่าการนอนน้อยการนอนไม่ได้เกี่ยวทำให้
1: เล
0: ือดจางลงแต่ว่าเลือดจางอ่ะทำให้ง่วง
1: ก็จะทำให้อ่อนเพลียไม่มีแรง
0: ใช่ครับใช
1: ่ดังนั้นเนี้ยสิ่งที่คุณต้องทำคือต้องไปพบแพทย
0: ์ก็ต้องถามว่าเป็นสาเหตุเป็นจากอะไรครับครับ
1: อันนี้คือถือว่า
0: เป็นภาวะต้องให้เลือดด้วยครับ17นี่ถือว่าถ้าฮีมาโตคริต17นี่ถือว่าค่อนข้างต่ำ
1: อันนี้เป็นภาวะเร่งด่วนเนาะอาจารย์เนาะไปโรงพยาบาลได้ไหมคะ
0: ถ้ามีอาการ
1: เวียนหัว
0: เยอะเวียนหัวมากแสดงว่าเลือดมันจะไปเลี้ยงเม็ดเลือดแดงมันจะไปไม่พอครับ
1: ค่ะอันนี้คุณต้องไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าค่าเลือดต่ำมากนะคะส่วนคุณอนุชานะคะบอกว่าอยากทราบว่าผิวหนังอักเสบมันเป็นอย่างไรครับวิธีการรักษาต้องรักษาอย่างไรนะคะบอกว่าเอารูปลงคอมเมนต์ตรงนี้ไม่ได้ก็เมื่อสักครู่ที่ส่งยิ้มมาให้ดูค่ะอาจารย
0: ์คือจริงๆส่วนใหญ่ถ้าอักเสบมีถ้าเจอส่วนใหญ่ก็ทายาแก้อักเสบอาจจะเป็นถ้าสมมติสงสัยติดเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะเป็นยาพวกทาติดกันติดเชื
1: ้
0: อแล้วสมมติไม่ใช่อักเสบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสเตียรอยด์ครับพวกสเตียรอยด์แต่ถ้าสมมติว่าแต่ผมคิดว่าถ้ามันเป็นมานานผมว่าพบแพทย์หมอผิวหนังน่าจะดีกว่าครับบางทีเขาจะขูดไปดูว่าเป็นเชื้อราหรือเปล่าครับก็ขูดไปดูพวกสเก็ตดูว่าเป็นเชื้อราเขาจะได้ให้ยาให้ถูกอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะถ้าเบื้องต้นสมมติว่าโอ้รู้สึกว่ามันรบกวนไม่กล้าไปโรงพยาบาลไปให้เภสัชเขาดูลักษณะเขาสามารถให้ยาในเบื้องต้นได้ไหมคะอาจารย
0: ์คือก็อาจจะลองดูแต่ถ้าสมมติว่าอาทิตย์2 อาทิตย์ไม่ดีขึ้นครับอาจจะต้องลองไปขูดดูดูว่าเป็นจากเชื้อราอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับ
1: ค่ะ
0: เพราะเชื้อรามันจะรักษายากเหมือนกันคร
1: ับ ไปที่คำถามจากคุณเพอร์รี่นะคะคุณเพอร์รี่ถามอาจารย์หมอกิฟต์นะคะบอกว่าอยากทราบว่าบ้านหมุนเนี่ยท่าทางไหนคะที่เราควรหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นบ้านหมุนอีก
2: ทีนี้คำว่าบ้านหมุนนะคะส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆมันจะมี2แบบก็คือบ้านหมุนจากตะกอนในหูชั้นในหลุดซึ่งท่าที่เจอบ่อยๆเลยก็อย่างเช่นหันศีรษะอย่างเงี้ยค่ะหันไปด้านนี้แล้วทิ้งตัวนอนดิ่งลงไปเหมือนเวลาเราไปสระผมที่ร้านนะคะมักจะเจอบ่อยๆอาจจะเป็นข้างขวาก็ได้ข้างซ้ายก็ได
1: ้
2: อันนี้ก็ลองหลีกเลี่ยงแต่ยังไงก็ตามจริงๆแล้วท่าเนี่ยมันมีหลายท่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ตกจากท่านี้อาจจะเป็นตกจากท่าอื่นก็ได้อันนี้มันก็บอกได้ยากแล้วแต่บุคคลเงี้ยค่ะส่วนบ้านหมุนอีกกรณีนึงก็คือเป็นจากน้ำในหูไม่เท่ากันอันนี้มักจะมีเวียนศีรษะบ้านหมุนนาน20นาทีเป็นต้นไปอั าจจะมีการได้ยินลดลงเป็นหายๆอาจจะมีเสียงในหูหรือว่าอาจจะมีรู้สึกแน่นๆในหูได้อันนี้ถ้าเป็นกลุ่มของเข้าที่จะเป็นโรคนี้ค่ะก็คือไม่ค่อยเกี่ยวกับท่าทางเท่าไหร่แต่ว่าแนะนำว่าให้ลดอาหารประเภทที่มีโซเดียมเช่นอะไรบ้างเช่นอาหารเค็มๆหรือกลุ่มของที่มีโซเดียมแฝงคือมันไม่เค็มหรอกแต่มันมีโซเดียมอย่างเช่นอะไรก็คืออย่างเช่นพวกเบกกิ้งโซดาที
1: ่มัน
2: เป
1: ็นกลุ่มทั้งหลายด้วย
2: ขนมปังฟูๆที่เราทำอะค่ะอันนี้บางคนก็ไม่รู้ก็ลองพยายามลดหรือว่ากินเนี่ยให้มันเกินปริมาณแต่เบื้องต้นลองไปดูก่อนว่าบ้านหมุนเนี่ยมันเข้ากับโรคอะไรกันแน่หรือว่าเป็นบ้านหมุนจากอย่างอื่นที่เป็นจากตัวหูชั้นในหรือว่าเป็นบ้านหมุนที่เกิดจากในระบบประสาทอย่างของอาจารย์โจ้ก็ยังได้เพราะฉะนั้นบ้านบุญบางอันมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กับท่าทางหรือว่าการสัมพันธ์กับท่าทางจริงๆมันก็มีหลายท่อหลายอันนี้ก็จะบอกได้ยากแล้วแต่บุคคลไงค่ะ
1: นะคะดังนั้นเนี่ยมีหลายอาการมากๆเลยนะคะที่มันอาจจะเป็นส่วนสัมพันธ์กันค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ถามคำถามมาเยอะเลยแต่ต้องขอบคุณมากๆเลยคืออาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านนะคะอาจารย์หมอกิ๊บและอาจารย์หมอโจ้ขอบคุณนะคะ
2: ยินดีค่ะ
1: คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสามารถมาบริจาคโลหิตกันได้นะคะตอนนี้เราต้องการเลือดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อาคาร1ของโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะได้ทุกวันเลย7วันมาได้นะคะทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากดีวาเดวานะคะหมดเวลาของรายการรัดคิวหมอแล้ววันนี้เรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัย

0: การเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 ถึงเวลา 10:40ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้เอานิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: มาแล้วมานี่แล้วรวมกันตรงนี้นะครับสวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะมาสนุกกับเราในรายการอนุบาล
1: ช่างสมอง
0: รายการนี้นะครับเราจะให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมาสนุกกับการวาดรูปต่อเติมจากเส้นสายลวดลายที่เรามีให้และแน่นอนครับวันนี้เรามีภาพลายเส้นปริศนามาให้ดูอยากดูกันไหม
1: อยากค
0: ่
1: ะ
0: อยากไหม
1: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากถ้าอยากพี่เซฟจะให้ดูเดี๋ยวนี้เลยครับภาพลายเส้นปริศนาวันนี้เป็นแบบนี้ง่ายๆแบบนี้นะครับท่านผู้ปกครองตอนนี้ลากเส้นเป็นโจทย์ให้กับน้องๆได้เลยนะครับมีรูปวงกลมอยู่2วงใช่ไหมแล้วก็มีเส้นตรงนะครับเชื่อมต่อระหว่างวง1ไปถึงอีกวง1ง่ายๆแค่นี้เลยครับให้เวลาวาด1 23เอาละครับตอนนี้เด็กๆต้องใช้ความคิดจินตนาการแล้วว่าจะวาดเป็นอะไรดีเราอนุบาลชั้นสมองที่นี่หันมาดูคิดออกกันหรือยังครับ
1: คิดแล้วครับ
0: คิดแล้วนะครับ
1: คิดตั้งนานแล้ว
0: คิดตั้งนานแล้วพร้อมไปวาดรูปกันหรือยัง
1: พร้อมแล้วครับ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย

ตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปยังไม่ถึง1นาทีแต่ว่าน้องๆวาดได้เร็วมากเลยนะครับอย่างเช่นน้องข้าวหอมนะครับเริ่มต้นโดยการระบายสีลงไปในวงกลมทั้ง2วงก่อนนะครับจะทำแบบนี้ก่อนก็ได้หรือว่าจะวาดเป็นลายเส้นก่อนก็ได้นะครับน้องๆหรือว่าจะเป็นแบบน้องผักบุ้งนะครับใช้วิธีการใช้สีเมจิกลากเส้นต่อนะครับให้เป็นภาพก่อนแล้วค่อยไปหยิบสีมาระบายอย่างนี้ก็ได้นะครับ

0: ตอนนี้เด็กๆใกล้จะเสร็จกันแล้วนะครับบางคนก็ดูออกบางคนก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องถามเขาอีกทีนึงนะครับตอนนี้อุ้ยน้องๆครับเวลาใกล้หมดแล้วครับเร่งมือหน่อยครับเร็วๆๆๆ เดี๋ยวพี่เซฟจะนับถอยหลังเลยนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับโอ้เก่งมากตอนนี้น้องๆเสร็จแล้วนะครับเราจะมาคุยกับน้องๆว่าเขาคิดอะไรและวาดอะไรต่อเติมลงไปน่าเริ่มจากหนุ่มน้อยคนแรกเลยนะครับนี่คือผลงานของน้องเลิฟครับน้องเลิฟตั้งชื่อผลงานนี้ว่าอะไรครับ
1: I love you
0: โอ้โหภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่า I love you เลยนะไหนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยสิครับ
1: มีคนกำลังเอาตังค์อยู่ไปซื้อแว่นแล้วก็ไปเที่ยวเลซาย
0: โอ้เดี๋ยวนะรูปนี้ที่วาดมานี้เป็นอะไร
1: เป็นแว่นตา
0: เป็นแว่นตานะครับอ๋อมีลูกตาด้วยนี่ไงนะมีลูกตาอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมแล้วไปไหนอีก
1: ไปเลซาย
0: ทะเลทรายไหนทะเลทรายนี่เหรอไหนแล้วเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับมีตัวอะไรอีก
1: มีปลาอยู่ตัวเดียวแล้วมันก็หาแม่
0: แล้วข้างล่างนี่คืออะไรครับ
1: เขาของควาย
0: ฮะ
1: เขาของควายมันโดนหันมา1ปีแล้ว
0: โอ้มีเขาของควายมาอยู่ตรงนี้ด้วยแว่นนี้คือแว่นอะไร
1: แว่นเท
0: ฮะ
1: นี่คือแว่นกายแว่นเท
0: แว่นเททำยังไงคนที่เทนี่เป็นยังไงเดี๋ยวนะอะไรนะน้องผักบุ้งเขาจะทำไมนะ
1: ก็อยากไปจูบสาวสิ
0: เขาไปจูบสาวคนเท่ๆเหรอ
1: คนใช่ค่ะ
2: โอ้
1: โห
0: ไม่ตายแล้วตายแล้วเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะ
1: ไม่อยู่อ๋อ
0: แสดงให้ดูน้องเลิฟจินตนาการวงกลม2วงให้กลายเป็นแว่นเท่ๆนะครับแล้วก็เอาไปเที่ยวที่ทะเลทรายด้วยนะครับเก่งมากๆเลยแล้วเท่มากๆด้วยนะครับปรบมือให้หน่อยต่อมาดูคนที่2ครับนี่ผลงานของน้องผักบุ้งสวยมากเลยนะครับวาดได้สวยแล้วก็ได้เด่นมากๆเลยนะผลงานนี้มีชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: รถตีลังการ
0: ถตีลังกาไม่ใช่รถธรรมดาด้วยไหนเล่าให้ฟังหน่อย
1: รถตีลังกาต้องเป็นแบบนี้ด้วย
2: รถตีลังกา
0: ฮึบโอ้โห
1: รถตีลังกาด่าทุกคน
0: แล้วเป็นแบบนั้นไหมเป็นยังไงครับไหนเล่าที่ฟังหน่อย
1: นี่มันสูงตีลังกา
0: ล้อนี้ยกขึ้นมาเหมือนจะตีลังกาเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ข้างบนนี่คืออะไรอ่ะ
1: ฝน
0: อันนี้คืออะไรนะครับ
1: ก้อนเมฆค่ะ
0: ก้อนเมฆเหรอครับ
1: ก้อนเมฆฝนตกค่ะ
0: ฝนตกแล้วข้างล่างนี่คือ
1: ถนน
0: เอานี่เป็นภาพผลงานที่วาดได้สวยมากๆอีกชิ้นนึงนะครับของน้องผักบุ้งปรบมือน้องผักบุ้งหน่อยครับปรบมือหน่อยปรบมือให้ตัวเองด้วยเอมาถึงน้องคนที่3นะครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: คนแก่ใส่แว่นตา
0: คนแก่ใส่แว่นตานะครับเอาไหนอธิบายหน่อยหน่อยมันเป็นยังไงอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ย
1: แว่นตามันอยู่ตรงนี้
0: ครับมองเป็นแว่นตานะแล้วมียังไงไหนคนแก่อยู่ไหน
1: คนแก่ไฮไลท์สีผม
0: ฮะ
1: ไฮไลท์สีผม
0: คนแก่ไฮไลท์สีผมเป็นสีอะไรครับ
1: ฟ้า
0: สีฟ้า
1: ก็ไปทำสีผมฉีดสเปรย์ที่มันเป็นสีแล้วก็นวดให้มันเป็นสีผมอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่คือผลงานของน้องอะไรเอ่ย
1: มีคุณค่ะ
0: มีคุณนะครับปรบมือให้หน่อย
2: สีน้ำตาล
0: ต่อมาดูทางนี้เร็วนี่คือผลงานของน้องข้าวหอมนะครับนี่น้องข้าวหอมน่ารักมากเลยผลงานนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
1: บ้านกูดค่ะ
0: บ้านกูดเหรอบ้านกูดคืออะไรครับ
1: ก็คือโรงแรมเขาก็ตั้งชื่ออย่างนี้ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นชื่อของโรงแรมนะครับเอาเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
1: อันนี้คือสระว่ายน้ำ
0: สระว่ายน้ำนะ2อันนี้ไม่เหมือนคนอื่นเลยนะสระว่ายน้ำแล้วยังไงอีกครับ
1: แล้วอันนี้สระเด็กอันนี้สระผู้ใหญ่
0: คนนี้คือใครครับ
1: ก็คือคนที่มา
2: ใส่อย
1: ู่พักอะค่ะ
0: อ๋อมาพักที่นี่ที่นี่เป็นบ้านของเขาเองหรือว่าเขามาเช่าอยู่ครับ
1: เขามาเช่าอยู่
0: นี่คือความคิดของเด็กอนุบาลตัวน้อยนะครับน้องข้าวหอมปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยครับคนสุดท้ายเลยเดี๋ยวพี่เซฟหยิบมาเองนะครับมาเลยครับมายืนตรงนี้เลยครับมาเลยน้องข้าวฟ่างนะครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
3: จักรยานของฉัน
0: จักรยานของฉันนะครับอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงครับ
3: มีจักรยานและมีคนกำลังขับอยู่แล้วก็มีถนน
0: นี่จินตนาการจากรูปที่มีให้คือวงกลมสองวงแล้วก็มีเส้นตรงนี้ให้กลายเป็น
3: จักรยาน
0: จักรยานนะนี่ก็ไม่เหมือนใครอีกแล้วนะครับแล้วก็มีคนตรงนี้ทำอะไรอยู่ครับ
3: กำลังขี่อยู่
0: ขี่จักรยานนะครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
3: ผู้หญิง
0: ผู้หญิงเขาจะไปไหนครับเนี่ย
3: ไปเที่ยว
0: น้องข้าวฟ่างครับขี่จักรยานดียังไงครับ
1: จะได้แข็งแรงสุขภาพดี
0: โอ้เหรอครับจักรยานนะครับของน้องข้าวฟ่างนะครับมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยแล้วน้องข้าวฟ่างก็จินตนาการได้เก่งมากปรบมือให้น้องข้าวฟ่างหน่อยครับเบ้ปรบมือตัวเองด้วยความสามารถของเด็กๆอนุบาลวัยใสแบบนี้นะครับนอกจากจะวาดรูปสวยแล้วยังมีความคิดที่เฉียบขาดเฉียบคมนะครับท่านผู้ปกครองครับถ้าเห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการแล้วนะครับเราควรส่งเสริมเขาต่อไปแล้วอย่าลืมคราวหน้าเด็กๆนะเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมมารอหน้าจอเลยนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับเด็กๆยกมือบ๊ายบายหน่อยแล้วอย่าลืมกลับมาพบกับรายการอะไร
2: อนุบาล
0: สร้างสมอง

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๋งปิ๋งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อนศิลป์ไหน
1: สุดุ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้องอ้าว
3: ไม่ได้ครับอยู่นี่แหละลืม
2: ผมครับ
1: ครับ
2: ไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอีกอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึง
4: แล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับ
2: คอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึงปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไปเส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมาเป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้า
4: แล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับ
2: พอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

ก็เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลามาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมก่อนนะครับเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับเราก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับแล้วแต่น้องๆหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆแล้วกันหลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านนึงเป็นสีขาวด้านนึงเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างตรงนี้นะครับพับทบเข้ามาที่ตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งนึงให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับแล้วก็เฉียงเข้ามาตรงขอบนี้หน่อยนึงนะครับ

ด้านนึงก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้าง

0: ยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเอาละครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติเราอยากจะทำเป็นแหมนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิพาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้อยู่ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยอื้อเอาละขอบคุณมากๆเลยนะครับหุ้ยอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาตรประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ
1: ่
0: ม
1: ใส
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวา
1: บ
0: ิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: เก่งยอดมากฉันลืมไปเลยว่านายก็มีหนังสือนิทานของที่ไวส์แลนด์เหมือนกัน
1: ใช่แล้วจัดการมันด้วยพลังแห่งจินตนาการเลยผู้กล้าแห่งไวส์แลนด
2: ์เย
3: ดีใจอะไรกันเหร
4: อฮะนี่แม้แต่พลังแห่งจินตนาการที่ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดก็ไม่สามารถเอาชนะจอมปีศาจนี่ได้เหรอเนี่ยถ้าเจ้ามีพลังอำนาจขนาดนี้แล้วทำไมต้องให้ข้ามาร่วมมือกับเจ้าด้วยล่ะ
3: ก็ถ้าไม่มีเจ้าข้าจะได้พลังความรอบรู้จากน้ำพุไมเมอร์มาได้ยังไงล่ะ
4: ถ้าเทน้ำพุไมเมอร์ทั้งหมดลงที่รากอิกดราซิลแล้วจะได้มันไปได้ยังไงกัน
3: ข้าลืมบอกเจ้าไปสินะว่าที่ผ่านมานั่นข้าอาศัยซ่อนตัวอยู่ในต้นอิกดราซิลมาโดยตลอด
4: นี่เจ้า
3: ไม่จะเทน้ำพุไมเมอร์ลงรากอิกดราซิลข้าก็ฉวยโอกาสนี้ทิ้งดูดซับพลังแห่งปัญญาและความรอบรู้ทั้งหมดจากน้ำพุไมเมอร์จนพลังแห่งความชั่วร้ายเพิ่มพูนขึ้นทวีคูณยังไงล
4: ่
3: ะ
4: แปลว่าอิกดราซิลไม่ได้รับพลังแห่งปัญญาใดๆที่จะใช้ฟื้นฟูชีวิตใหม่ขึ้นเลยอย่างนั้นเหร
3: อไม่มีโบเบมีแต่ข้าเท่านั้นที่ได้รับพลังแห่งปัญญาไปเต็มยังคิดว่าจะชนะข้าที่มีพลังแห่งปัญญาและความรอบรู้ทั้งหมดของน้ำพุไมเมอร์อยู่ในตัวได้ไหมล่ะไม่เห็นต้องเศร้ากันขนาดนั้นเลยเจ้ากำลังจะได้ทำความดีนะชอบไม่ใช่เหรอช่วยคนน่ะแต่ว่าแค่คราวนี้พวกเจ้าช่วยให้ข้าได้ครองโลกเท่านั้นเอง
4: ข้าโง่สิ้นดีเลยทั้งที่ได้ชื่อว่าเป็นปราชญ์แต่กลับพ่ายให้กับความชั่วโดนเจ้าจอมปีศาจนี่หลอกลวงเอาได้ข้าก็แค่อยากจะฟื้นคืนลอสแลนด์ให้กลับมาเป็นไวส์แลนด์ก็เท่านั้นเอง
3: ปราชญ์แห่งเงานี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโกรธแค้นหรือคร่ำครวญนะคนเราผิดพลาดกันได้แต่เมื่อผิดแล้วจะต้องหาทางแก้ไขให้ทุกอย่างดีขึ้นถ้ามัวแต่คิดโทษตัวเองก็มีแต่จะทำให้ปัญหาแย่ลง
4: ขอบใจนะ
3: พวกเรามาคิดหาทางออกกันดีกว่าเริ่มจากระดมความคิดกันก่อนดีไหม
4: ดีแล้วจะไม่พูดอะไรต่อเลยเหรออ
3: ้าวแล้วเจ้าล่ะ
5: โอ้โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหแวบนี่ขนาดผู้เฒ่าแห่งปัญญาและปราชญ์แห่งเงาผู้ที่ขึ้นชื่อว่ามีปัญญาสูงสุดทั้งสองคนของโลกรวมหัวกันก็ยังคิดไม่ออกอีกเหรอโฮ่งั้นข้าจะบอกใบให้แล้วกัน

0: ว่าแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าสิ่งที่จอมปีศาจได้ไปคืออะไรนะฮะ
1: ก็ต้องรู้สิท่านเราถึงได้ปวดหัวหาทางออกกันอยู่นี่ไงล่ะ
0: แล้วเจ้ารู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่จอมปีศาจได้ไปเป็นแค่เพียงกลุ่มก้อนแห่งปัญญาและความรอบรู้เท่านั้นเอง
2: มันหมายความว่ายังไงที่ว่าเท่านั้น
0: ก็หมายความว่าสิ่งที่จอมปีศาจได้ไปมันยังไม่ใช่แก่นแท้แห่งพลังของปัญญาของนภุไมเมอร์แต่แก่นแท้แห่งพลังนั้นสถิตอยู่ในคอนโทนต่างหากเราโฮโ
1: ฮนี่น่ะเหรอท่านนายช่างสงสัย
0: ใช่แต่ก็ไม่ใช่สถิตเดียว
1: อ้าว
0: พวกเจ้าต้องไขปริศนาของคอนโทนนี้ก่อนถึงจะได้รับแก่นแท้แห่งปัญญาโฮโ
2: ฮอย่างนี้นี่เอง
3: คอนโทนี้มีปริศนาอะไรด้วยเหรอ
4: ดูสิคอนโทคอนโทคอนโทฮัลโหลฮ
3: ั
4: ลโหล
5: คอนโทนะไม่ใช่คนโทรศัพท
4: ์ก็เผื่อไงอะไรก็เป็นไปได้นี่นะไหนลองสิคอนโทฮัลโหลสวัสดีครับตามมาไหม
2: เฮ้ยเจ้าว่าไปก็สนุกดีนะนี
3: ่เราต้องรีบแก้ปริศนาแล้วล่ะดูยังไงก็เป็นแค่คนโทรใส่น้ำธรรมดานะ
4: แล้วถ้ามันไม่ใช่คนโทรธรรมดาล่ะนี่เฮ้ยตายซะเถิดจะจอมปีศาจ
3: เป็นไงล่ะบอกแล้วว่าเป็นคนโทธรรมดาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไม่อย่างนั้นคนโทอาจจะเสียหายก่อนที่ปริศนาจะถูกไขก็ได้นะ
4: อ้าวต้นกล้านายเอาไปฉันจะล่อเจ้าจอมปีศาจเอง
3: พอระวังตัวนะ
5: ก่อนที่พ่อกับเก่งจะหมดแรง
2: คอนโทเนี่ยเป็นภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำถ้าน้ำเป็นความรู้ละก
1: ็แต่จากคำใบ้คอนโทนี่เองก็เป็นความรู้นะ
3: คอนโทนี่มันทำไมกันนะโอ้ยคิดยังไงก็คิดไม่ออกจริงๆฝากด้วยฉันจะไปช่วยพ่อกับเก่งก่อน
5: หลบเร็ว
6: ต้นกล้าระวัง

0: ไม่เป็นไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยปริศนาถูกไขแล้วยังไงล่ะ
2: ฮะไขแล้วเหรอเมื่อไหร่ครับ
3: ก็เมื่อทุกคนเข้าไปปกป้องคนโทอันเป็นแก่นของความรู้ยังไงล่ะ
1: ชวาบใหม่แล้วโฮถูกต้องแล้วนี่คือบททดสอบลองใจผู้กล้าทั้ง5ให้ได้เรียนรู้การรู้จักตนเองเรียนรู้ความรู้สึกผู้อื่นเรียนรู้การเสียสละเพื่อปกป้องคนอื่นเพื่อที่จะได้กลายเป็นผู้กล้าที่แท้จริงผู้ซึ่งใช้พลังแห่งความดีงามสร้างสรรค์และปกป้องสิ่งที่ตนเองรักยังไงล่ะโฮโฮโฮโ
3: ฮเมื่อผู้กล้าทั้ง5ผลัดกันเสียสละตนเองเพื่อปกป้องผู้อื่นปริศนาของคนโทจึงถูกไขออกนี่เอง
1: พลังแห่งปัญญาที่แท้จริงก็บังเกิดขึ้นในตัวของผู้กล้าทุกคนโอ้โหถูกต้องถูกต้องเพราะต้นกำเนิดแห่งปัญญานั้นไม่ได้เกิดจากความทะยานอยากอยากได้อยากมีเพราะความอยากนั้นทำได้เพียงก่อให้เกิดการทำลายล้าง

0: แต่ต้นกำเนิดแห่งปัญญาที่แท้จริงต้องมาจากเจตจำนงแห่งการสรรอันดีงามเพราะฉะนั้นผู้กล้าทั้งห้าเอ๋ยบัดนี้พลังแห่งปัญญาได้สถิตอยู่กับพวกเจ้าแล้วโฮ
1: ฉะนั้นเจ้าก็ไม่ต้องกลัวจอมปีศาจอีกต่อไปแล้วล่ะนะ
2: นี่สำหรับการตอบแทนที่แกเกือบทำให้ฉันถูกความชั่วร้ายครอบงำไปทั้งชีวิตแต่แกจะไม่มีโอกาสล่อลวงใครอีกต่อไป
3: จะต้องไม่มีเด็กคนไหนถูกใช้เป็นเครื่องมือเหมือนพวกเราอีก
4: จงสูญสลายไปซะเถอะจอมปีศาจ
2: เป็นอะไรไหมนะพวกเรา
4: ไม่รู้เหมือนกันน่ะทำไมอยู่ๆก็ดูเหมือนพลังมันหายไปหมดอะ
2: จอมปีศาจทำไม
5: ขอบใจพวกเจ้ามากพลังแห่งปัญญาของพวกเจ้าช่างร้ายกาจจริงๆแต่ชั่วขณะที่พวกเจ้าใช้พลังแก่นแท้แห่งปัญญานั้นด้วยความเกลียดชังต่อข้าข้าก็เลยสามารถดูดซับเอาพลังที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความประสงค์ร้ายนั้นได้ขอบใจพวกเจ้าจริงๆตอนนี้เท่ากับว่าข้าได้รับพลังแก่นแท้แห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่มาแล้ว
4: บ้าที่สุดนี่เท่ากับว่าที่พวกเราพยายามกันมาก็สูญเปล่าทั้งหมดนะสิ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น

ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่โอ๊ตพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สอนศิลป
1: ์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจก้มหัวมากไม่ได้นะครับถ้าก้มหัวมากหมวกจะหล่นหมวกที่พี่โจใส่อยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นหมวกของนักรบญี่ปุ่นสมัยโบราณนะครับหรือที่เรียกว่าซามูไรนั่นเองนี่เป็นหมวกซามูไรนะครับก็จริงๆแล้วหมวกซามูไรเนี่ยต้องใส่พร้อมกับชุดเกราะเอาไว้ไปออกรบกันอะไรแบบนี้นะครับแต่หมวกซามูไรของพี่โจนะครับใช้แค่กระดาษแบบนี้เองครับนี่นะครับเราก็จะมามีหมวกซามูไรที่ประดิษฐ์แบบง่ายๆใช้กันในวันนี้สำหรับสอนศิลป์ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูวิธีการทำหมวกซามูไรกระดาษกันนะครับของพี่โจก็ตัดกระดาษสีดำตรงนี้นะฮะขนาดประมาณ20เซนติเมตรนะครับและความยาวล่ะยาวเท่าไหร่นี่ก็พี่โจก็ลองวัดกะขนาดดูสมมุติว่านี่เราจะใส่บนหัวเราใช่ไหมครับให้เลยจากขนาดหัวของเรานะครับเลยออกมาประมาณ10ถึง15เซนติเมตรแล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะมาตัดแบบเว้นระยะอันนี้พี่โจขออนุญาตใช้เป็นสีไม้นะครับระบายให้น้องๆเห็นชัดๆหน่อยนะครับเว้นออกมาประมาณ6เซนเนาะ 6-7 เซนนะครับแบ่งให้เป็นช่องเท่าๆกันนะครับมานี้นะครับแล้วก็ยาวลงมาทั้งหมดตรงนี้คือ20เซนใช่ไหมเอาก็ลงมาสักประมาณ8เซนนะครับลากลงมา8เซนนี่พี่โจกะคร่าวๆให้ดูนะครับจริงๆน้องๆอาจจะวัดให้เป๊ะๆกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มาระบายสีกันหน่อยดีกว่านะครับอาจจะแต่งแต้มเติมเข้าไปสีพี่โจวันนี้อาจจะใช้เป็นสีพิเศษนิดนึงนะครับสีอะคริลิกครับแต่ว่าเขาเนี้ยใช้เป็นสีทองนะมันจะได้ตัดกับสีดำตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ระบายเป็นวงกลมนะครับเว้นระยะห่างเท่าๆกันอาจจะถ้าน้องๆกะไม่ถูกนะครับอาจจะเว้นระยะพอๆกันกับแนวที่ตัดลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำไปตัดครับตัดตามแนวตรงนี้นะครับกระดาษมันก็จะมีความหนานะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับน้องๆแต่อันนี้อาจจะลองตัดเองได้แต่ว่าต้องเป็นน้องที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่ยังเล็กๆอยู่อย่าเพิ่งตัดเองนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแต่ถ้าเกิดสมมติคนไหนที่โตหน่อยแล้วอยากจะลองตัดเองก็ลองได้แต่ว่าต้องมีสมาธิทำอย่างพี่โจไม่ได้เลยนะเวลาตัดไปพูดไปเนี่ยไม่ได้นะครับเอาละครับตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นประมาณนี้เราก็มาจัดนะครับกดพับลงมาแบบนี้นะครับก็พับซ้อนกันมาเรื่อยๆให้เป็นรอยโค้งแบบนี้นะครับใช้แม็กนะครับต้องระมัดระวังอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะมันต้องจับค่อยๆจับเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะค่อยๆโค้งลงมาแบบนี้เรื่อยๆเห็นไหมครับ

0: ละครับก็ทำต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนรอบนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับจบอย่างที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อความแน่นหนาน้องๆ อาจจะเพิ่มกระดาษกาวหรือว่าเทปใสแปะเข้าไปด้านในก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับตัวที่สวมหัวของเราตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมาทำตัวแผงด้านหน้าดีกว่าครับแผงด้านหน้าตรงนี้นะครับพี่โจก็ใช้เป็นกระดาษสีดำเหมือนกันตัดมาก็กะขนาดว่าเราจะให้สูงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าอาจจะสูงเป็นสักประมาณ2เท่าของตัวขนาดหมวกนะครับแล้วก็มาร่างแบบลวดลายกันนะครับรูปทรงที่วาดตรงนี้นะครับพี่โจก็จะเริ่มวาดจากเป็นคล้ายๆกับครึ่งวงกลมก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลองลากครึ่งวงกลมซ้อนมาตรงนี้นะครับลากส่วนของเส้นโค้งออกมาเป็นบานออกตรงนี้นะครับแล้วก็ลากส่วนของเส้นโค้งที่เป็นครึ่งวงกลมตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะลากเป็นเหมือนกับก้านด้านหน้าตรงนี้นะครับส่งออกมาสูงๆขึ้นมาขนาดก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นเส้นโค้ง2อันด้านบนก็วาดคล้ายๆกับรูปสัญลักษณ์ตรงกลางนะครับได้รูปทรงมาประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะไปตัดนะครับเดี๋ยวพี่จะเติมเส้นหนาให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งเติมเส้นหนาเข้าไปส่วนที่เราจะตัดใช้งานนะครับแล้วก็ตัดตามเส้นหนาที่พี่โจวาดให้น้องๆดูตรงนี้นะครับในเป็นแบบนี้ครับและหลังจากนั้นก็มาตกแต่งลวดลายละคราวนี้ลวดลายตรงนี้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยนะครับแต่พี่โจก็ใช้เป็นลายสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับอย่างอันนี้เป็นลายคล้ายๆกับดอกไม้อันเล็กๆนะครับเมื่อกี้สีทองไปแล้วใช่ไหมคราวนี้พี่โจใส่เป็นสีฟ้ากับสีขาวแล้วกันนะครับสีขาวก็ไม่ต้องผสมส่วนกับอะไรเลยนะครับสีฟ้านะฮะเป็นฟ้าอ่อนน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนครับอันนี้ด้านล่างก็อาจจะใส่เป็นจุดๆสีทองใส่สีทองลงไปด้านบนตรงนี้เลยนะครับตัวที่เราเว้นไว้พอเราระบายลงบนสีดำเนี่ยถ้าน้องๆสังเกตดีๆมันจะเห็นเส้นของลวดลายชัดเจนประมาณหนึ่งใช่ไหมครับเราอาจจะระบายสัก2ชั้นน้องๆถามว่าแล้วอยากจะมีส่วนผสมของสีทองต้องทำยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอาจจะผสมเองไม่ได้นะครับเป็นสีเฉพาะนะครับเพราะมันจะมีความเงาหรือวาวอยู่นะครับก็ระบายให้เต็มทั้งสองด้านนะครับพอเสร็จเรียบร้อยลวดลายทั้งหมดครบก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับละสังเกตว่าตัวก็จะเพิ่มตรงจุดตรงนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้พอระบายเต็มครบทั้งทุกๆด้านแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆก็พร้อมที่จะไปประดับตกแต่งกับหมวกของเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หามุมจัดวางให้ดีแป๊บนี่นะมันก็จะได้เป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้เป็นแบบอย่างง่ายนะครับอันนี้สีแดงนะครับแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี่ยจะใช้วิธีการทากาวนะครับเป็นกาวยางเห็นไหมครับทาลงไปให้เป็นลวดลายนะครับลักษณะก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้น้องๆเห็นในรายละเอียดใช่ไหมครับโครงสร้างจะคล้ายๆกันแต่ว่ารายละเอียดที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะแตกต่างกันเอาละครับลองเริ่มหัดจากอย่างง่ายๆก่อนให้เรารู้โครงสร้างไว้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปถ้าเกิดน้องๆชื่นชอบงานศิลปะแบบไหนอะไรยังไงนะครับฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะพัฒนาชิ้นงานของเราได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูจดหมายกันนะครับจากเด็กหญิงนูรินสวัสดีครับพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะกลับมาจากโรงเรียนก็จะดูทุกๆครั้งเลยนะครับอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์เกมที่มีสาระและสนุกก็เป็นเกมแบบเหมือนกับแผนที่ ประเทศต่างๆหรืออะไรอย่างนี้แบบนี้ไหมอาจจะน่ารักดีนะครับก็มาดูกันแล้วก็มีงานอดิเรกของหนูคือวาดรูปค่ะแล้วก็วาดรูปส่งมาให้ดูด้วยนะครับวาดรูปเป็นสามสาวแล้วก็มีหัวใจแล้วก็มีสายรุ้งตรงนี้นะครับที่สำคัญมีช่องให้พี่โจติ๊กให้คะแนนด้วยนะครับอ่ะติ๊กให้เลยก็ได้นะครับเอาไปเลยดีมากครับผมเอาล่ะคราวนี้มาดูข้อความในFacebook กันบ้างดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub นั่นเองนะครับน้องข้าวฟ่างครับสุวพัฒนะครับสุวพัฒอาจจะเป็นพัชระด้วยนะครับพลฤทธิ์ค่ะอนุบาล3อายุ6ขวบข้าวฟ่างชอบดูรายการพี่โจมากค่ะข้าวฟ่างอยากให้พี่โจสอนวาดรูปบ้านและนี่คือบ้านในจินตนาการของหนูค่ะน่ารักมากนะครับมีบ้านเป็นบ้าน2ชั้นเนาะแล้วก็มีหลังคาสีชมพูมีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆมีพี่โจยืนอยู่หน้าบ้านด้วยนะครับน่ารักมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องข้าวฟ่างเก่งมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมา facebook.com/sonsinclub ครับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th นะครับแล้วก็จดหมายตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวเอาหมวกทั้งสองนี่ไปหาที่ตั้งโชว์ก่อนมันดูเป็นชิ้นงานที่แบบดูอลังการมากเลยเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะสองคือกรรไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี่ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้กระดาษสีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปทำหน้าปกสมุดกันนี่เลยกระดาษชานอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดกระดาษชานอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเดี๋ยวหน้าเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆอย่างนี้เราก็สามารถเติมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มียงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบสเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการเจาะกระดาษค่ะทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสมุดทำมือ DIY ของเรานี่นะคะสมุดของเราก็จะเป็นกระดาษสีที่เราต้องการเลยค่ะทำมือ DIY เรียบร้อยแล้วนะคะเรายังขาดอีกอย่างนึงค่ะนั่นคือกระเป๋ามอนสเตอร์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋ามอนสเตอร์กันเลยสิ่งที่ต้องมีคือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นริบบิ้นไข่มุกลูกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะคะน้องๆเอากระดาษลังมาค่ะแล้ววัดขนาดกระดาษให้พอดีกับขนาดของกล่องดินสอของเรา
อย่างอันนี้พี่ก็จะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเหลือพื้นที่ในการจับของเราด้วยนะคะเล็กน้อยสักประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมคะรอยของพี่เมื่อนำเราพร้อมแล้วเราก็จะมาพันไหมพรมกันค่ะไหมพรมเนี่ยเราเลือกตามสีที่เราชอบได้เลยนะคะนี่แล้วพี่โบก็จะพันไหมพรมให้เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะน้องพยายามพันให้มันแน่นๆนะคะตัวก่อนดินสอมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยคลิปค้างเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้คือด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะพอมาส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังอะค่ะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเอากระดาษลังขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดให้พอดีกับความยาวของกระเป๋าจากนั้นเว้นที่สัก 1-2 เซนติเมตรเอาไว้จับนะคะแล้วก็พันไหมพรมเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะ

คะอันนี้คือตัวที่พี่พันเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่ในการจับเอาไว้ทั้งสองด้านเมื่อเราทำอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทำการแปะลงไปบนกล่องดินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำการแปะแบบนี้นะคะไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อกาวของเราเริ่มแห้งเราจะใช้กรรไกรค่ะในการตัดไหมพรมของเราออกสอดมันเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ากรรไกรจะไปพร้อมๆกับมือเราที่ค่อยๆถอยออกค่ะแบบนี้เลยแล้วก็เอากระดาษลังของเราออกค่ะนี่ก็คือชั้นแรกของเรานะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะติดชั้น2แล้วก็ชั้น3ต่อรวมถึงด้านหลังด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบกล่องดินสอของเราเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับการติดไหมพรมของพี่โบ๊ทน้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบ๊ทติดครบรอบเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้เราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เลยเราจะตกแต่งแบบนี้ทากาแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆปิดเข้าไปแม้นี้ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวนี้ก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากาวเยอะๆมันจะได้ติดแน่นๆมอนสเตอร์ของพี่โบน่ารักไหมคะเมื่อตอนนี้นะคะเราเสร็จกันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากการทำทุกอย่างเสร็จนะคะน้องๆเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งกระเป๋ามอนสเตอร์แล้วก็สมุดโน้ต DIY เรียบร้อยแล้ว

0: คะสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันในวันนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วที่สำคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆนะคะคนไหนที่ทำตามกันแล้วทำเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่าสนใจแล้วสิเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆและน้องๆคนไหนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบดูได้ทางเพจมหิดล Channel พี่โบรอดูอยู่นะที่สำคัญเรากติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและในวันนี้พี่โบนะคะจะพาน้องๆมาประหยัดกันค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้กันแล้วค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยน้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือไม้ไอติมนั่นเองเมื่อเรากินไอติมเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บไม้เอาไว้ค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะเอาไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นบ้านไอติมกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่เหลือกันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านไม้ไอติมอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือไม้ไอติมกาวกรรไกรสีเมจิกหรือสีอะคริลิกคัตเตอร์และเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของเราพี่โบก็จะเอาไม้ไอติมมาทาสีกันพี่โบล่ะชอบบ้านที่มีสีสันมากๆเลยนะคะพี่โบก็จะทาสีไม้ไอติมเนี่ยให้มีหลากหลายสีเลยนี่เลยตอนนี้พี่โบก็ทาสีไม้ไอติมของพี่โบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะคะมีหลากสีสันมากเลยเนาะแล้วถ้าน้องๆทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเอาไม้ไอติมไปประกอบกันโดยเริ่ม

แรกน้องวางไม้ไอติมไว้ก่อนเลยนะคะหยอดกาวทั้ง4มุมเลยค่ะน้องเมื่อน้องหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้ไอติมของเราประกบลงไปเลยให้ทั้ง2ฝั่งพอดีกับความยาวของไม้ไอติมนะคะแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะโอเคเราจะรอแป๊บนึงนะคะจนไม้ไอติมของเราแห้งค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะน้องต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำผนังกันค่ะโดยหน้าตาของมันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันดับแรกเลยนะคะทากาวไปเลยค่ะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เลือกสีไม้ที่ชอบค่ะแปะลงไปเลยติดเสร็จเรียบร้อยกดๆที่มุมทั้งสองข้างด้วยนะคะน้องๆมันจะได้ติดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวแห้งขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเราจะมาทำจั่วบ้านกันค่ะเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะทำทั้งหมด2อันค่ะน้องๆโดยอันดับแรกเราก็จะติดกาวลงไปก่อนแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะหย่อนกาวอีกอันนึงนะคะไว้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะแล้วก็ประกบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งนะคะเมื่อเราติดกาวจนแห้งสนิทนะคะน้องๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเนี่ยก็จะออกมามีรูปร่างแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2อันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไปติดให้เป็นหลังคาบ้านกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาสามเหลี่ยมของเราค่ะทากาวนะคะน้องๆเทไปที่ไม้ไอติมของเราเลยตรงส่วนฐานจากนั้นก็ประกบลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกาวแห้งบ้านเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะพันกันอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะจับกันไว้แบบนี้ก่อนเราก็จะติดอีกฝั่งนึงค่ะน้องๆถ้าเหมือนเดิมเลยเทกาวลงไปก่อนประกบสามเหลี่ยมของเราลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้ค่ะแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งและเมื่อตอนนี้หลังคาของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะมาทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเอาไม้ไอติมมาค่ะแล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางเลยพยายามเอาให้มันได้กลางพอดีนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาหัวมุมตรงนี้ค่ะน้องๆแปะลงไปเลยโดยการที่เราจะทากาวนะคะน้องๆแล้วเราก็จะแปะลงไปเรื่อยๆเลยเวลาแปะนะคะน้องๆกดเอาไว้ค่ะให้แน่นๆรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะต่อไปนะคะน้องๆเวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่เกินอยู่เรานะคะจะทำการตัดส่วนที่เกินออกไปค่ะให้มันมีความยาวเท่ากันทั้งหมดก็คือตามเส้นอันแรกนี้เลยไปทำกันเลยค่ะ

วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งสองด้านเลยค่ะมาถึงการทำตัวบ้านกันแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะตัดเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่หน้าต่างนะคะเราจะใช้3ไม้ไอติมค่ะวาดลงไปเลยจากนั้นนะคะมาที่ประตูกันค่ะประตูเราจะใช้ทั้งหมด4ไม้ไอติมประตูพี่โบก็จะวาดให้มันตรงกึ่งกลางของไม้ไอติมเลยจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดออกค่ะด้วยคัตเตอร์เราจะกรีดลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นช่องนะคะของประตูแล้วก็หน้าต่างค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือกรรไกรมันอันตรายน้องๆควรจะให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะมาพี่โบขออีกรอบนึงโอเคแล้วถ้าน้องๆตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปประตูบ้านกันเลยแบบนี้เลยนะคะน้องๆใช้ด้านสันค่ะเราจะทากาวลงไปแล้วก็ประกบกันให้ครบทั้ง4ด้านค้างเอาไว้นะคะกดเอาไว้จนกว่ากาวจะแห้งค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด4ด้านให้เกิดเป็นตัวบ้านค่ะเราก็จะไปเอาหลังคานะคะมาประกอบติดกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวบ้านที่สมบูรณ์แบบกดให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านของพี่โบ๊ทเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเห็นไหมบ้านของพี่โบ๊ทเนี่ยสีสันสดสวยงดงามมากๆเลยแต่วันนี้นะคะของที่พี่โบ๊ทนำมาทำเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะเอาของเก่าของเราเนี่ยมา DIY เพิ่มขึ้นอีกชิ้นนึงค่ะและนั่นก็คือการแปลงโฉมเสื้อผ้าเก่าของเรานั่นเองถ้าพร้อม

ไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆมีแค่2อย่างคือ 1. เสื้อผ้าตัวเก่าของเราและ 2. กรรไกรตัดผ้าค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่เลยเสื้อผ้าตัวเก่าของพี่โบ๊ทเป็นเสื้อยืดค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆแปลงโฉมกันไปดูขั้นตอนการทำกันเลยพี่โบ๊ทบอกเทคนิคก่อนเลยเรานะคะจะต้องดึงเสื้อให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือว่าถ้าน้องๆมีคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ไปขอให้เขามาช่วยดึงเสื้อเอาไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำการตัดตรงช่วงปลายค่ะตัดขึ้นมาเป็นตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆให้เหมือนกับหนวดปลาหมึกอ่ะพอจะเห็นภาพกันไหมคะน้องๆคะเวลาตัดเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยนะในการตัดนะคะจะตัดมาประมาณคืบหนึ่งความหนาของเราเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้เอาตามที่น้องๆชอบเลยตอนนี้พี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเราจะมาทำการมัดปมกันโดยเราจะจับมานะคะทั้งหมด2เส้นแล้วก็มัดปมทั้งหมด2ปมค่ะแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งตัวเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะแค่นี้เราก็จะสามารถมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ได้อย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะน้องๆไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อตัวใหม่เลยนะคะแค่เราเอามาคลิกนิดเดียวก็ได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

ำหรับ2สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญทั้งประหยัดด้วยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำตามพี่โบ๊ทในวันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ส่งมาทางไหนคะน้องๆถูกต้องทางแฟนเพจมหิดล Channel เลยนะคะพี่โบ๊ทอ่ะจะส่งของรางวัลไปให้น้องๆที่ทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้

0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อแม่ตระเตรียม

0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง112-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ผมชอบความท้าทายชอบการเดินทางที่ใดที่มีมหาสมุทรเรือก็จะเดินทางไปได้กัปตันก็คือผู้นำครับนำลูกเรือและเรือไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

0: ถ้าพูดถึงยานพาหนะใครหลายคนอาจจะคิดถึงแค่รถกับเครื่องบินแต่ยังมีอีกหนึ่งยานพาหนะที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรือเพราะการขนส่งทางทะเลนับเป็นการขนส่งที่มีความสำคัญและมีการใช้มากที่สุดและอาชีพที่จะเป็นผู้นำให้เรือไปสู่จุดหมายได้นั่นก็คือกัปตันเรือ
1: สวัสดีครับผมกัปตันชัดชัยคงสกุลเป็นกัปตันเรือพาณิชย์ของบริษัทอาเซียนออริจินอลคอนเทนเนอร์ไลน์
0: คุณชัดชัยคงสกุลกัปตันเรือผู้มีใจรักในการเดินทางบนผืนน้ำที่กว้างใหญ่และมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ต่างๆบนเรือมาตลอดในช่วงชีวิตที่ผ่านมา
1: เรือนะครับเรือก็เป็นพาหนะที่ใช้สำหรับขนส่งทางน้ำแบ่งตามประเภทการใช้งานแตกต่างกันไปอย่างเรือลำนี้เป็นเรือขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งทางน้ำเนี่ยมันสามารถขนในปริมาณมากๆเป็นการขนส่งที่ค่าใช้จ่ายถูกที่สุดแล้วก็ได้จำนวนปริมาณสินค้าเยอะที่สุดคนจึงเลือกใช้เรือในการขนส่งสินค้าจำนวนมากๆครับกัปตันเรือนะครับก็มีหลายประเภทก็คือแล้วแต่แบ่งตามลักษณะของเรือออกไปเช่นเรือบรรทุกน้ำมันเรือบรรทุกสินค้าเทกองพวกเรือพาสเซนเจอร์ครับเรือสำราญลำใหญ่ๆก็แบ่งออกเป็นได้หลายประเภทแต่หนึ่งลำก็จะมีกัปตัน1คนครับในส่วนของกัปตันเรือกัปตันเรือก็คือมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทุกอย่างบนเรือนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายก็คือส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยโดยเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าถ้าเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมูลค่าไม่ว่าจะเป็นของทรัพย์สินของสินค้าหรือว่าชีวิตของลูกเรือมันไม่สามารถประเมินค่าได้ครับอาชีพนี้สำหรับคนไทยนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวนี้มีคนที่เข้ามาเป็นคนเรือนะครับเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จำกัดเพียงแต่ว่าเราจะทำงานอยู่ในประเทศไทยอาชีพนี้เป็นอาชีพสากลสามารถเดินเรือได้ทั่วโลกสำหรับผมนะครับก็คือผมเป็นคนที่ชอบความท้าทายชอบการเดินทางความฝันก็คืออยากเดินทางไปรอบโลกก็เลยมองว่าอาชีพนี้มันน่าจะตอบโจทย์ผมได้ผมก็เลยเลือกที่มาเป็นนักเดินเรือครับชื่อเทผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกจบการศึกษามัธยมจากโรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคมแล้วก็มาสอบเข้าศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรเกี่ยวกับนักเดินเรือมันเป็นโรงเรียนประจำนะครับมันก็ต้องย่อมมีกฎมีระเบียบตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเอ๊ะทำไมมันจะต้องมีกฎมีระเบียบบังคับอะไรอย่างนี้พอเรามาทำงานเราถึงได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาปลูกฝังมาในโรงเรียนเนี่ยก็คือว่าการทำงานบนเรือเนี่ยมันมีทั้งความกดดันทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับทั้งจากไกลบ้านไกลครอบครัวก็เลยรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาสอนมาในโรงเรียนเนี่ยมันได้เอามาใช้ในวิชาชีพพอจบเสร็จก็มาทำงานกับบริษัท RCL ครับซึ่งมีความมั่นคงและเป็นบริษัทใหญ่อันดับต้นๆของประเทศตอนนี้ทำมาก็15 ปีแล้วครับ15 ปีแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเป็นจูเนียร์ออฟฟิเซอร์จนขึ้นมาเป็นกัปตันครับโอกาสที่ทุกคนจะเป็นกัปตันไหม ก็อยู่ที่ความตั้งใจครับถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่าท้อทุกคนมีโอกาสเป็นกัปตันได้หมดทุกคนครับผลงานก็คือเราก็รับผิดชอบหน้าที่ขนส่งสินค้าจากเมืองท่าหนึ่งไปยังอีกเมืองท่าหนึ่งถึงจุดหมายปลายทางก็ความประทับใจก็คือเราสามารถนำเรือผ่านพายุพาเรือและลูกเรือไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยตอนนั้นก็คือเราออกเดินทางวางแผนออกเดินทางจากโฮจิมินห์ไปนิงโบประเทศจีนครับแล้วมีพายุตัดหน้าซึ่งเราก็ต้องรับข่าวอากาศติดตามตลอดเวลาว่าพายุเนี่ยเส้นทางการเดินทางเนี่ยจะไปทางไหนแล้วเราก็ต้องวางแผนการเดินเรือให้ปลอดภัยวันนั้นออกเดินทางมาแล้วเราดีเลย์จากเมืองท่าโฮจิมินห์ซึ่งพายุก็ข้ามผ่านเกาะไต้หวันมาละแล้วสุดท้ายเราก็รอดมาได้เพราะว่าทีมงานที่เราช่วยกันติดตามพายุเปลี่ยนแผนการเดินทางอัปเดตมาเรื่อยๆช่วยกันคิดช่วยกันทำจนผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ครับกัปตันนอกจากจะควบคุมเรือแล้วต้องควบคุมบริหารเพราะว่าบนเรือเรามีลูกน้องลูกน้องก็ไกลบ้านมาจากหลายครอบครัวเราก็จิตใจก็แตกต่างกันไปเราจะทำไงบริหารให้คนลูกเรือพวกนี้สามารถมองไปในทางเดียวกันแล้วก้าวผ่าน ปัญหาต่างๆไปพร้อมกันได้คือเราต้องมีคุณธรรมเพราะว่าคนเราถ้ายึดหลักคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตมันก็จะนำไปในทางที่ถูกนะครับหลักการในการใช้ชีวิตครับเราก็ต้องวางแผนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตเราต้องการอะไรแล้วเราก็เดินไปตามแผนที่เราวางไว้เดินทางก็ตอนนี้ก็ครึ่งโลกแล้วครับแต่ยังไม่ถึงรอบโลกเลยสนุกท้าทายเราได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆเจอบ้านเมืองเขาที่แบบเราไม่เคยเห็นอย่างยุโรปแล้วก็นึกถึงเทพนิยายซึ่งมีปราสาทมีอะไรมันก็มีจริงๆก็ได้ประทับใจครับว่าเราสามารถไปเห็นสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเป็นความฝันเล็กๆความฝันหนึ่งของเรา
0: เรือเป็นยานพาหนะที่ใช้เดินทางทางน้ำมีหลายประเภทมากมายตามการใช้งานและนี่คือตัวอย่างประเภทของเรือ General Cargo เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป Tanker เรือบรรทุกสินค้าเหลว Fishing เรือประมง Tug เรือลากจูง Ferries เรือพาณิชย์ที่นำส่งผู้โดยสารบรรทุกรถยนต์และสินค้าข้ามแม่น้ำหรือมหาสมุทร
1: ถ้าในกรณีเรือเดินเงี้ยเรือวิ่งอยู่กลางทะเลอย่างเงี้ยเราก็จะทำงานก็คือ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นก็เป็นเหมือนกับพนักงานประจำทั่วไปเช้ามาเราก็จะมาเช็คเมลติดต่อสื่อสารประสานงานกับทางบกนะครับว่าเรือเราจะไปถึงเมืองท่าเนี้ยเวลาเนี้ยสามารถเข้าได้ไหมหรือว่าถ้าไม่ว่างเราจะต้องดีไซน์ว่าอาจจะลอยลำทิ้งสมอมันก็แล้วแต่สภาวะการของณเวลานั้นนะครับว่าจะต้องทำยังไงกัปตันก็จะเป็นคนติดต่อประสานงานแล้วก็บริหารเรือหรือว่าจัดการเวลาให้มันไปถึงตามเวลาที่นัดหมายกัปตันจะต้องบริหารและวางแผนร่วมกับหลายๆทีมเพราะบนเรือเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2แผนกมีทั้งฝ่ายเดินเรือและฝ่ายห้องเครื่อง
2: ท่าสายท่าที่800
1: 54 standby ก็อย่างบนเรือลำนี้นะครับก็จะมีพนักงานประจำเรือทั้งหมด21คนฝ่ายเดินเรือก็จะมีต้นเรือเป็นหัวหน้าออฟฟิเซอร์หรือว่านายประจำเรือ2คนนะครับส่วนลูกเรือก็จะมีสลังเรือนะครับแล้วก็จะมีนายท้ายกะลาสีแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงก็คือส่วนห้องครัวนะครับก็จะมีพ่อครัวแล้วก็ผู้ช่วยหรือว่าเมดแมนบริกรบนเรือในส่วนของห้องเครื่องก็จะมีต้นกลนะครับดูแลควบคุมแล้วก็จะมีอินจิเนียร์แล้วก็จะมีช่างไฟฟิตเตอร์แล้วก็จะมีช่างน้ำมันนะครับแล้วก็มีไวเปอร์ช่างเช็ดแต่ก็คือสุดท้ายแล้วกัปตันดูแลควบคุมทั้ง2แผนกนี้ให้เรือลำนึงเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยเริ่มตั้งแต่เรือออกนะครับหน้าที่หลักๆของกัปตันก็คือนำเรือโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละเมืองท่าเราเรียกว่าเจ้าพนักงานนำร่องขึ้นมาแต่ทีนี้กัปตันก็คือดูแลควบคุมอีกทีนึงนะครับแล้วเมื่อนำเรือผ่านไปเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่นำร่องลงอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกัปตันละที่กัปตันจะต้องนำเรือผ่านทะเลเดินทางออกไปเพื่อที่ว่าจะขนส่งสินค้าถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะต้องมีการบริหารจัดการบนเรือเหมือนเป็นบริษัทนึงครับบนเรือเนี่ยจะต้องมีคนหมุนเวียนตลอดคือตำแหน่งละคนพอเขากลับไปคนใหม่ก็จะมาลงเราก็จะเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆตลอดเวลาด้านการทำงานครับก็คือบริษัทเนี่ยจะมีเป็นคอนแทคอย่างนายประจำเรือนี่ก็6เดือนอย่างลูกเรือนี่ก็9เดือนนะครับก็พอครบคอนแทคถ้าอยากอยู่ต่อเราก็สามารถต่อได้แต่ไม่เกิน1ปีครับเพราะกฎหมายแรงงานทางทะเลก็ระบุไว้ว่าห้ามเกินพวกพี่เนี่ยทำงานน่ะใช้ไม่ใช่แค่กฎหมายแรงงานของไทยคือทุกสิ่งทุกอย่างบนเรือเนี่ยเราใช้กฎหมายสากลกฎหมายมาตรฐานของโลกงานเรือทุกคนมีเวลาทำงานที่ฟิกแน่นอนนะต้นหนเนี่ยเขาก็จะเข้าเวรเที่ยงคืนตีสี่แปดโมงต้นเรือจะขึ้นมาเข้าเวรนำเรือก็คือเขาจะมีวงรอบคนละ4 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงแล้วคุณก็ต้องพักผ่อน8 ชั่วโมงอย่างน้อยคุณนอนคุณก็ต้องติ๊กว่าคุณนอนพักกี่ชั่วโมงถ้าวันหนึ่งคุณนอนไม่ถึงตามพีเรียดที่กฎหมายกำหนดคุณก็ต้องไปนอนกัปตันเนี่ยก็คือออนคอลครับถ้าในกรณีที่ว่าเรือจะเข้าอะไรเงี้ยก็คือจะเรียกกัปตันเพราะกัปตันต้องขึ้นมาช่วยนำเพราะว่าตรงเนี้ยมันเรือมันจะเริ่มเยอะละกัปตันก็ต้องขึ้นมาเทคแอคชั่นคุณสมบัติของการที่จะเป็นนักเดินเรือที่ดีก็คือ1คุณจะต้องรักในสิ่งที่คุณชอบนะครับในสิ่งที่คุณทำงานทุกอย่างครับถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณทำคุณจะประสบความสำเร็จเพราะคุณมีความตั้งใจมุ่งมั่นทางด้านร่างกายก็มีร่างกายที่สมบูรณ์ก็พอส่วนเรื่องการว่ายน้ำหรืออะไรอย่างนี้ก็ศูนย์ฝึกพันธุ์นิเนวีมีสอนครับปี1ว่ายน้ำเป็นหมดทุกคนเลยครับก็คือหลังจากที่จบจาก โรงเรียนมานะครับเราก็จะทํางานบนเรือโดยเริ่มจากตําแหน่งจูเนียร์ออฟฟิเซอร์ก่อนนะครับอันดับแรกก็คือผู้ช่วยต้นเรือหรือว่า 3O 3O เนี่ยก็จะดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบนเรือเซฟตี้ต่างๆอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆนะครับเมื่อผ่านตําแหน่ง 3O มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นมาเป็นต้นหนต้นหนคืออะไรต้นหนก็คือหนทางก็คือวางแผนการเดินเรือนะครับเลือกเส้นทางเดินเรือดูแลอุปกรณ์เดินเรือต่างๆโดยที่มีกัปตันเป็นคนตัดสินใจเมื่อมีประสบการณ์สักระยะนึงจะขึ้นเป็นต้นเรือต้นเรือนี้ก็จะดูแลเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดเพราะเรือเราเป็นเรือบรรทุกสินค้าต้นเรือจะดูเกี่ยวกับสินค้าดูเรื่องการทรงตัวของเรือนะครับ stability ต่างๆดูตากินน้ำลึกนะครับเพื่อว่าให้เรือเดินทางออกไปได้อย่างปลอดภัยนะครับต้นเรือจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องเสบียงอาหารความเป็นอยู่ต่างๆเมื่อผ่านชีวิตการเป็นต้นเรือเรียบร้อยคุณก็จะกล้าขึ้นเป็นกัปตันซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงสุดบนเรือในส่วนของอายุงานของกัปตันนะครับก็สามารถทำได้เรื่อยๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่ขึ้นอยู่กับสุขภาพก็น่าจะทำได้ถึงเกษียณ60นะครับแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณรายได้ก็ผลตอบแทนก็ถือว่าดีครับนะน่าสนใจครับพอมาเป็นกัปตันจริงๆแล้วอาชีพนี้ยากไหมผมว่ามันอยู่ที่ความรับผิดชอบครับเพราะว่าอาชีพนี้มันอยู่ที่การตัดสินใจถ้าการเราตัดสินใจผิดมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดเราทำยังไงที่จะปิดข้อผิดพลาดตรงนั้นก็คือหนึ่งเราก็ต้องมีวินัยในตัวเองแล้วก็จดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจแต่ละครั้งของเราไว้เพื่อจะเอามาประเมินผลเพื่อที่ว่าในครั้งต่อไปในกรณีที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันก็จะบรรเทาเกิดข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุดถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ก็คือหนึ่งคุณจะต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราทำงานกับกฎหมายสากลทางทะเลนะครับเราทำงานกับต่างชาตินะครับภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานกับคนไทยทำงานกับหลายๆชาติต่างชาติต่างภาษาเพราะฉะนั้นภาษาหลักก็คือภาษาอังกฤษแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องมุ่งมั่นนะครับตั้งใจอย่ากลัวอย่าท้อแล้วเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตครับใช้ชีวิตบนเรือมันก็เหมือนกับอยู่บนบกอะฮะเหมือนคนปกติทั่วไปแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่บนน้ำแค่นั้นเองเราไม่ได้เช้ามาเราขับรถออกจากบ้านไปทำงานไปอะไรอย่างนี้แต่นี้ก็คือเราตื่นเช้ามาเราเดินขึ้นมาแล้วก็ถึงห้องทำงานพออยู่บนเรือมันจะแตกต่างกับคนบกยังไงก็คือดับแรกคือมันจะไกลบ้านห่างไกลบ้านแต่เดี๋ยวนี้การติดต่อสื่อสารต่างๆก็เยอะครับเรามีโทรศัพท์ดาวเทียมมีอินเทอร์เน็ตใช้ทีนี้มันก็คือมันก็จะห่างทางกายแต่เราก็คุยติดต่อได้ตลอดความเป็นอยู่บนเรือนะครับเราก็จะมีห้องนะครับมีห้อง1คนก็1ห้องเพราะว่าเราจะไม่พักรวมกับใครเพราะว่ามันเหมือนกับว่าชั่วโมงการทำงานบนเรือมันจำกันถูกไหมครับสวัสดิการต่างๆแล้วก็มีนะครับมีอาหารครบ3มื้อมันก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่บ้านนะครับความเป็นอยู่อะไรต่างๆก็ดีถือว่าดีครับงานเรือเนี่ยเป็นงาน24ชั่วโมงเมื่อเรือถึงเมืองท่าไม่ว่าจะเวลาไหนถ้าท่าพร้อมเรือก็ต้องเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนทุกคนก็ต้องตื่นมาทำงานแต่มันก็จะมีผลตอบแทนในส่วนของโอเวอร์ไทม์ให้นะครับมันก็จะคล้ายๆคนบนบกแต่เพียงแต่ว่าเวลามันไม่ได้ฟิกตายตัวว่าจะต้องทำงาน8โมงเช้า5โมงเย็นเลิกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างช่วงระยะเวลาในการทำงานอย่างเรือลำนี้นะครับก็จะเดินทางออกจากท่าเรือกรุงเทพไปแหลมฉบังซึ่งเดินทาง2ชั่วโมงและจากแหลมฉบังเนี่ยเราจะไปโฮจิมินห์ก็เดินทางอย่างน้อย2วันพอถึงโฮจิมินห์เราก็จะไปนิงโบเซี่ยงไฮ้ซึ่งเนี่ยเราก็จะมีระยะเวลาประมาณ5วันจากโฮจิมินห์ไปนิงโบแล้วก็จากเซี่ยงไฮ้กลับแหลมฉบัง7วันเรือไม่ใช่วิ่งตลอดครับมันก็จะมีเข้าเมืองท่าพอเราเข้าเมืองท่าเนี่ยเราก็จะมีเวลาพักผ่อนหลังจากทำงานเลิกงานเราก็อาจจะแบบไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งหาอะไรอร่อยๆทานมันก็เป็นความสุขอย่างนึงที่แบบเราได้ไปเห็นประเทศต่างๆ

0: สดีครับผมชื่อนักเรียนเรือกิติศักดิ์คำศรีครับผมตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่4ครับฝ่ายเดินเรือครับศูนย์ฝึกพินิจนาวีครับผมตอนแรกเราเห็นภาพของกัปตันเรือจากในหนังหรือว่าตามสื่อต่างๆเงี้ยครับก็ทำให้เราชอบส่วนหนึ่งแล้วครับการปฏิบัติงานการใช้วิชาชีพก็แปลกจากคนทั่วไปครับก็เลยเกิดความชอบแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้มาเรียนนะครับคือในความคิดก็คืออยากเป็นกัปตันเรือครับที่สามารถนำเรือได้ทั่วโลกครับสามารถพาสินค้าหรือว่าพาผู้โดยสารจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งโดยที่เราใช้ความรู้ความสามารถของเราที่ได้เรียนมาจากศูนย์ฝึกอย่างเงี้ยครับผม
1: สวัสดีครับนักเรียนเดินเรือพณิชวรุฒพงศ์สอนนะครับชั้นปีที่4นะครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือศูนย์ฝึกพณิชนาวีกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมครับโดยส่วนตัวนั้นก็เป็นคนรักการเดินทางรักการออกไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการศึกษาข้อมูลว่าอ๋ออาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ตอบโจทย์หนึ่งอาชีพที่ทำให้เรามีการได้ไปผจญภัยในโลกกว้างตามความฝันของเราแล้วก็เป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนในการทำงานสูงกว่าอาชีพอื่นที่ทำงานอยู่บนบกครับอยากจะเป็นกัปตันเรือสินค้าที่ออกไปทำการค้านำเรือไประหว่างประเทศไปประเทศต่างๆรอบโลกครับได้เห็นอีกมุมนึงที่อาชีพอื่นไม่เคยเห็นว่าเอาทะเลกว้างเป็นยังไงมหาสมุทรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ประเทศนี้พรุ่งนี้เราอยู่ตรงนี้วันต่อไปเราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของหลายๆประเทศแล้วก็ตอบโจทย์เนี่ยกับชีวิตด้วยว่าเป็นคนที่ชอบการเดินทาง
2: ดิฉันนางสาวยุวรรณกมลเวชรักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีก่อนอื่นขอแนะนำศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนะคะศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยเป็นกองหนึ่งของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมที่มีภารกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านคนประจำเรือสาขาที่เราเปิดสอนหรือหลักสูตรที่เราเปิดสอนเนี่ยเราเปิดสอนแค่2หลักสูตรนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือกับวิศวกรรมเครื่องกลเรือสำหรับเดินเรือเนี่ยจะเป็นของเกี่ยวกับคนประจำเรือหรือเดินเรือสำหรับช่างกลเนี่ยก็คือเป็นช่างเครื่องที่อยู่ภายใต้ท้องเรือนะคะศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยเราก่อตั้งมาทั้งหมดเนี่ย45ปีแล้วนะคะเราผลิตคนเนี่ยออกไปเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 กว่าคนแล้วนอกจากทางทฤษฎีแล้วเรายังมีการศึกษาด้วยวิธีปฏิบัติมีซิมูเลเตอร์มีเครื่องมือฝึกจำลองซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการเรียนการสอนเพราะการเรียนการสอนบางอย่างสามารถที่จะล่มเรือหรือจะให้เรือเกิดไฟไหม้ได้เราจึงใช้เครื่องมือซิมูเลเตอร์เหล่านี้มาช่วยในการเรียนการสอนจึงทำให้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยได้รับความสนใจจากเด็กๆ เพื่อจะเข้ามาเรียนกับเรา
1: ครับสำหรับหลักสูตรของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนะครับก็มีหลักสูตร5ปีนะครับก็คือโดยปี1นะครับเราเข้ามาก็จะมีการเรียนในเรื่องของการปรับบุคลิกภาพการปรับพื้นฐานให้เป็นคนประจำเรือมีความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะปรับจากนักเรียนมัธยมปลายให้เข้ามาเป็นนักเรียนสายวิชาชีพเฉพาะทางเรือส่วนขึ้นมาปี2ก็จะเริ่มใส่เนื้อหาเรื่องวิชาการเดินเรือใช้ฝั่งวิชาการเดินเรือคำนวณต่างๆเข้าไปนะครับส่วนขึ้นมาปี3ก็จะเป็นในเรื่องของวิชาการวางแผนล่ะครับจะเป็นวิชาการวางแผนการเดินเรือการเข้าออกเมืองท่าการใช้เอกสารการติดต่อปี4นะครับก็คือเน้นเกี่ยวกับวิชาทั้งทางเรือนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการบริหารการแมเนจเมนต์สินค้าการดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยพอปี4เทอม2ก็จะออกไปฝึกภาคครับจนถึงปี5ครับปี5ก็จะมีเทอม1กับเทอม2ใช่มั้ยครับก็จะเป็นช่วงเวลาออกไปทำการฝึกบนเรือเป็นเวลา1ปีแล้วก็ออกไปสอบตั๋วเป็นนายประจำเรือแล้วก็ออกไปทำงานจริงครับผมลำดับของเรือก็จะมีสูงสุดเป็นกัปตันใช่ไหมครับรองมาก็จะเป็นต้นเรือครับแล้วก็ต้นหนแล้วก็ผู้ช่วยต้นเรืออย่างผมจบไปตำแหน่งแรกที่ได้ลงก็คือผู้ช่วยต้นเรือครับแล้วก็สอบเลื่อนขั้นขึ้นมาจนถึงกัปตันอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีเงื่อนไขในเรื่องของเวลาในการทำงานเขาเรียกซีเซอร์วิสอย่างเงี้ยครับช่วงแรกอาจจะยากครับขึ้นปี2ปี3พอเราเริ่มปรับตัวเข้ากับมันได้ก็รู้สึกว่าพอได้ครับก็ไม่ถึงกับยากมากครับก็สามารถปรับตัวได้พอสมควรครับมันสำคัญตรงที่การปรับตัวจากเรื่องเก่าของเรามาเป็นความรู้ใหม่ๆครับ
2: คุณสมบัติของนักเรียนที่จะมาสอบเข้ากับเรานะคะต้องเป็นผู้ชายแน่นอนแล้วก็เป็นเรียนวิทย์คณิตนะคะคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.25 นะคะสายตาไม่สั้นนะคะ ไม่มีรอยสักส่วนสูงที่เราต้องการกำหนดไว้ตั้งแต่คุณสมบัตินะคะก็คือว่าไม่ต่ำกว่า160นะคะวิธีการสอบเข้านะคะเราจะต้องสอบว่ายน้ำก่อน25เมตร25วิหลังจากนั้นแล้วเมื่อผ่านว่ายน้ำเราจึงมาสอบภาคทฤษฎีภาคทฤษฎีของเราจะประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่มีเคมีแล้วก็ฟิสิกส์ภาษาอังกฤษแล้วก็ความถนัดเฉพาะทางเกี่ยวกับด้านการเดินเรือเมื่อผ่านแล้วเราจึงจะมีการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
0: ผมจะหนักใจเรื่องว่ายน้ำครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเรียนว่ายน้ำมาก่อน25เมตร25วิบางทีมันวายไปหรือเปล่าสำหรับเราอะไรอย่างนี้ครับก็เลยต้องซ้อมทางนั้นมากกว่าคนอื่นอาจจะมากกว่าเพื่อนๆที่เขาเรียนกันมาอยู่แล้วอีกอย่างนึงก็คือไปทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาของม.4 ม.5 ม.6 อย่างเงี้ยครับที่จะมาใช้สอบทั้งวิทย์คณิตแล้วก็อังกฤษครับผม
1: ตอนมาสอบเข้านะครับก็วิธีการเตรียมตัวอย่างผมเลยตอนแรกว่ายน้ำไม่เป็นก็ต้องไปเรียนว่ายน้ำก่อนครับส่วนเรื่องหนังสืออย่างเงี้ยครับก็เป็นพื้นฐานโอเน็ตทั่วไปก็คืออันนี้ก็อ่านสมัยม.ปลายแล้วครับเพื่อเตรียมสอบในสถาบันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับการเตรียมตัวทั่วไปนะครับก็แนะนำให้อ่านนะครับเป็นพวกโอเน็ตหรือว่าแกดแพดหรือว่าข้อสอบย้อนหลัง
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเรือสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีคณะโลจิสติกมหาวิทยาลัยบูรพาคณะ

0: พาณิชยนาวีนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สิ่งสำคัญเลยนะคะเขาต้องพร้อมกับความเป็นชาวเรือต้องมีความอดทนมีระเบียบวินัยแล้วก็ต้องจากบ้านเป็นเวลานาน
2: ๆต้องเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายครับเพราะว่าการทำงานบนเรือเนี่ยไม่ใช่แค่มีแค่คนไทยก็คือจะต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติก็คือจะมีวัฒนธรรมที่มันหลากหลายคือถ้าเราอยากจะเข้าอยากจะเรียนที่ไหนขอให้เรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็ใส่ความพยายามเข้าไปนะครับวันนึงผมเชื่อว่ามันต้องไปถึงนะครับแล้วก็เราก็อาจจะมายืนในจุดที่เราฝันแบบผมวันนี้นะครับ
3: สำหรับน้องๆครับที่สนใจอาชีพนี้นะครับถ้ารับความไกลบ้านได้นะครับความกดดันนะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานถ้ามีความสนใจก็มาทำงานอาชีพนี้
2: มันก็คงพูดออกมาไม่ได้นะครับว่าการได้ทำตามความฝันหรือในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองรักมันมีความสุขแค่ไหนแต่ก็คือเราบอกได้แค่ว่าเรามาเรียนที่นี่เราไม่มีความเครียดเราอยู่กับสิ่งที่เรารักได้เราอยู่กับสิ่งที่เราจะเป็นในอนาคตได้เราเป็นกัปตันเราจะอยู่ตามต่างประเทศนะครับอย่างแรกที่เราสามารถทำได้ก็คือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีของคนไทยเผยแพร่ความเป็นคนไทยให้กับต่างชาติได้รู้จักเรามากขึ้นนะครับก็เป็นการที่เราไปสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก่อนที่เราจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก็เราต้องผ่านสถาบันที่ปลูกฝังเราไปในสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ไปโชว์ความสามารถให้ต่างชาติได้รู้นะครับ
3: เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบครับยังสนุกกับงานมันก็ทำให้เรามีความสุขเราขนส่งสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคผู้บริโภคเขาก็มีความสุขจากการที่ได้ของที่เขาอยากได้ซึ่งของบางอย่างเนี่ยประเทศเขาผลิตไม่ได้พอเราทำให้คนอื่นมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยครับ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องละ15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชา

0: การเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้กับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงการพัฒนาการของสมองมีคำตอบที่รายการนี้แน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกๆวันของเด็กๆค่ะแล้วก็จะเป็นเรียกได้ว่าแหล่งที่จะให้ความรู้ให้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงในอนาคตสำหรับเด็กๆด้วยค่ะนั่นคือแหล่งการเรียนรู้นั่นเองนะคะแหล่งการเรียนรู้ต่างๆนั้นสำคัญและก็จำเป็นขนาดไหนคุณพ่อคุณแม่จะจัดแหล่งการเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กๆได้อย่างไรและแหล่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและก็นอกห้องเรียนเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันกับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาในวันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับนะคะท่านแรกค่ะคุณโนนะคะหรือว่าคุณสวงมนสิทธิสมานค่ะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care นะคะและอีกหนึ่งท่านเป็นคุณแม่จากทางบ้านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะคุณแม่สว่างจิตคามนิยานนท์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงเรื่องของแหล่งการเรียนรู้นะคะเดี๋ยวนี้เราให้ความสำคัญแล้วก็เรียกได้ว่าใส่